0: อัปเดตช่วง Good Morning อาเซียน
1: อรุณสวัสดิ์กันอีกครั้งหนึ่งนะคะทักทายคุณผู้ฟังและขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศนะคะในเช้านี้อยู่เราสองคนค่ะลิซ่าอลิสาสิทธิวงศ์ค่ะ
2: ครับและผมเจษดาสารทองนะครับรับหน้าที่ผ่านซูมในวันนี้นะครับนอกจากจะทักทายผู้ฟังที่อยู่ในไทยแล้วนะต้องบอกว่าสบายดีด้วยนะเพราะว่ามีคุณผู้ฟังจากสปป.ลาวทักทายเราเข้ามาเช่นเดียวกันนะครับ
1: ค่ะใช่แล้วค่ะในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของรายการ Good Morning อาเซียนนะคะเดี๋ยวเราจะมาติดตามข่าวสารกันต่อนะคะแล้วก็เป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีค่ะเดี๋ยวเราจะพูดคุยกับคุณกฤตอึ้งวิทุนสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะเรื่องของมนต์เสน่ห์ของอาหารเมียนมากันนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปดูข่าวสารต่างๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมที่น่าสนใจนะคะจากปตท.สผ.นะคะซึ่งจัดงานPTTE PKM Week 2026 นะคะแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนวัตกรรมขับเคลื่อนการสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศนะคะโดยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตเปโตรเลียมจำกัดมหาชนหรือปตท.สผ.นะคะจัดงาน PTTEP Knowledge Management Week 2026 นะคะหรือว่า KM Week 2026 นะคะภายใต้แนวคิด Energy Security in an Era of Global Uncertainty ค่ะสะท้อนบทบาทสำคัญของความมั่นคงทางพลังงานของประเทศต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตนะคะในการจัดงานในครั้งนี้นะคะทางด้านของนายมนตรีลาวันชัยกุลนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารปตท.สผ.ได้ต้อนรับดร.คุรุจิตนาคอนทัพนะคะผู้อำนวยการสถาบันปิโตรเลียมและพลังงานแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งกล่าวปฐกถาพิเศษในหัวข้อ Energy Holistic สื่อสารพลังงานก่อนกลายเป็นวิกฤตค่ะ
2: ภายในงานนะครับยังมีการนำเสนอผลงานทางวิชาการของพนักงานปตท.สผ.นะครับที่ส่งเข้าประกวดด้านธรณีศาสตร์ด้านวิศวกรรมและปฏิบัติการและด้านดำเนินธุรกิจรวมทั้งสิ้น267ผลงานนะครับแล้วก็มีการจัดแสดงนิทรรศการเทคโนโลยีศูนย์กลางความเป็นเลิศทางธรณีศาสตร์และวิศวกรรมแหล่งปิโตรเลียมนวัตกรรมดิจิทัลภายใต้โครงการ Digital X เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการบริหารจัดการแหล่งก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยเช่นโครงการนำแท่นหลุมผลิตปิโตรเลียมที่สิ้นสุดการผลิตกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ทั้งโครงการนะครับรวมถึงแนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อสนับสนุนการสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศและการเติบโตอย่างยั่งยืนครับ
1: นะคะก็เป็นหนึ่งกิจกรรมนะคะจากปตท.สผ.ที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะมาติดตามข่าวสารกันต่อนะคะเดี๋ยวลิซ่าจะพาไปที่เกาหลีใต้ค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยค่ะก็มีแผนใหญ่นะคะที่จะมีการย้ายหน่วยงานภาครัฐแล้วก็องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นจำนวนประมาณ350แห่งนะคะออกจากพื้นที่เขตเมืองหลวงและปริมณฑลนะ Greater Seoul Area นะคะเพื่อที่จะกระจายความเจริญไปสู่จังหวัดต่างจังหวัดนะคะเป็นรูปธรรมนะคะเป็นข่าวจากยอนฮับนิวส์เอเจนซี่ค่ะ South Korea to relocate some government ministries in Seoul to Sejong from 2027นะคะโดยภายใต้แผนงานใหม่นี้นะคะกระทรวงสำคัญหลายแห่งอาทิเช่นนะคะกระทรวงยุติธรรมนะคะแล้วก็กระทรวงความเสมอภาคทางเพศและครอบครัวนะคะจะเป็นกลุ่มแรกๆที่เริ่มทยอยย้ายที่ทำการไปยังเมืองเซจงนะคะในช่วงครึ่งปีแรกของ2027นะคะเนื่องจากว่าเมืองเซจงเนี่ยได้รับการวางตำแหน่งให้เป็นศูนย์กลางด้านการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศนะคะโดยรัฐบาลเนี่ยมีแผนก่อสร้างอาคารทำเนียบประธานาธิบดีแห่งใหม่ในเมืองเซจงให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมปี2029แล้วก็สนับสนุนการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ให้เสร็จสมบูรณ์ภายในปี2033นะคะนอกจากนี้เนี่ยการปฏิรูปในครั้งนี้เนี่ยไม่ได้มีเพียงแค่การย้ายสถานที่ทำงานเท่านั้นแต่ก็ยังรวมถึงการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรอย่างครอบคลุมนะคะโดยรัฐบาลเนี่ยเตรียมปรับลดแล้วก็ควบรวมองค์การมหาชนแล้วก็รัฐวิสาหกิจให้มีหน้าที่ที่มีหน้าที่ซ้ำซ้อนกันเนี่ยมากถึง109แห่งซึ่งก็นับเป็นการลดจำนวนองค์กรภาครัฐครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาก่อนนะคะเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานปรับขนาดองค์กรให้มีความคล่องตัวนะคะแล้วก็สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล นะคะสำหรับความกังวลเรื่องของผลกระทบต่อบุคลากรนะคะทางด้านของนายกรัฐมนตรีเกาหลีใต้เนี่ยเขาก็ยืนยันว่ารัฐบาลเนี่ยจะรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายนะคะทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็สหภาพแรงงานเพื่อที่จะสร้างแผนการย้ายที่ทำการ

0: ที่ทุกฝ่ายเนี่ยยอมรับได้พร้อมทั้งให้ความมั่นใจนะคะว่าจะสร้างหลักประกันในการสืบทอดตำแหน่งงานของพนักงานในองค์กรที่เกี่ยวข้องรวมถึงมีมาตรการช่วยเหลือแล้วก็สร้างแรงจูงใจที่เหมาะสมเพื่อที่จะลดผลกระทบทางสังคมให้ได้มากที่สุดนะคะแผนการปฏิรูปเชิงโครงสร้างแล้วก็การกระจายอำนาจสู่ภูมิภาคในครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นก้าวสำคัญของเกาหลีใต้ในการกระจายความยั่งยืนทางเศรษฐกิจแล้วก็การบริหารจัดการลดภาวะการแออัดในเขตเมืองหลวงนะคะพร้อมทั้งวางรากฐานการบริหารภาครัฐที่มีความทันสมัยแล้วก็ตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ได้อย่างแท้จริงนะคะก็อีกหน่อยเนี่ยก็ต้องขยายออกไปละจากโซนะคะก็จะเป็นที่เมืองเซจงนะคะที่เขาเรียกภาษาอังกฤษเขาใช้ว่าเซจง special self governing city ค่ะ
1: ครับนะอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะคือตอนนี้หลายๆเมืองก็พยายามที่จะลดความแออัดของเมืองหลวงนะก็จะกระจายออกไปนะครับนะครับมาดูข่าวจากทางสปป.ลาวกับอีกสักข่าวหนึ่งนะน่าสนใจมากนะครับอันนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสปป.ลาวกับคาซัคสถานนะครับบอกว่าลาวคาซัคสถาน seek new railway links to expand trade นะฮะอันนี้มาจากลาวเทียนไทมส์ฟังแล้วน่าสนใจนะครับคุณผู้ฟังลองนึกภาพตามนะฮะสปป.ลาวกับคาซัคสถานนะฮะห่างกันมากเลยนะครับแต่เขาจะลิงก์กันด้วยเรลเวย์ครับเขาจะเชื่อมต่อกันด้วยรถไฟอ
0: ัน
1: นี้ถือว่าน่าสนใจมากนะครับทั้งนี้นะครับตอนนี้นะครับทางด้านประธานประเทศของสปป.ลาวนะครับท่านทองลุนศรีสุริตนะครับก็เดินทางไปเยือนคาซัคสถานเมื่อช่วงวันที่3และ4เดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับแล้วก็ได้มีการพบปะพูดคุยกับทางผู้นำของทางสปป.ลาวด้วยนะครับแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยทางด้านของรัฐมนตรีต่างประเทศของสปป.ลาวเนี่ยก็ออกมาแถลงข่าวนะครับถึงความคืบหน้าแล้วก็ความร่วมมือกันเรื่องที่น่าสนใจคือนะฮะการเชื่อมโยงนะฮะสปป.ลาวเนี่ยทางรถไฟเนี่ยเข้ากับ Trans Caspian International Transport Route ก็คือว่าจะเป็นการเชื่อมเหมือนเป็นเฉลียงหรือเป็นคอริดอร์นะเชื่อมโยงทางเอเชียกลางนะครับคาซัคสถานก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยเนี่ยนะครับข้ามมาจากแคสเปียนเนี่ยข้ามมาที่จีนนะฮะจริงๆมาที่จีนก่อนแล้วที่จีนเนี่ยเขาจะมีฮับโลจิสติกฮับของคาซัคสถานแล้วก็เอเชียกลางอยู่ที่นั่นและจากที่จีนนั้นก็จะเชื่อมมาที่สปป.ลาวเพราะว่าลาวเนี่ยมีรถไฟที่เชื่อมจากจีนมาที่ลาวอยู่แล้วใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยก็จะต่อเป็นจิ๊กซอซึ่งตรงนี้จะสามารถช่วยโปรโมทนะในเรื่องของเทรดลิงก์นะฮะเรื่องของการค้าระหว่างคาซัคสถานจากเอเชียกลางเนี่ยมาที่สปป.ลาวได้นะสิ่งที่เขาต้องการจะมีการค้าการขายกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโลหะนะครับเรื่องของอาหารนะน้ำมันนะครับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนะครับสารเคมีเครื่องจักรแล้วก็ผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์อันนี้คือสิ่งที่จะมีการร่วมกันมากขึ้นนอกจากนี้นะครับทั้งสองประเทศเนี่ยก็ยังเห็นพ้องนะในการที่จะพัฒนาในมิติต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวนะอาจจะได้เห็นคนจากทางคาซัคสถานมาเที่ยวที่สปป.ลาวมากขึ้นวัฒนธรรมการศึกษานะครับแล้วก็ในเรื่องของความมั่นคงของมนุษย์นะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทั้งสองเห็นพ้องกันแล้วก็จะมีความร่วมมือกันมากขึ้นระหว่างสปป.ลาวกับคาซัคสถานครับ
0: นะคะน่าสนใจมากๆอย่างที่อาจารย์เจนบอกไปนะคะว่า2ประเทศนี้จริงๆไม่ได้ติดกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการสร้างรางทางรถไฟตรงนี้เนี่ยแปลว่าจะต้องเชื่อมผ่านหลายประเทศเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศเหล่านี้เนี่ยก็น่าจะเชื่อมต่อกันแล้วก็ได้รับผลประโยชน์เช่นเดียวกันนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็ต้องติดตามดูนะว่าในอนาคตเนี่ยจะทำให้เดินทางง่ายขึ้นสะดวกมากขึ้นนะคะแล้วก็เรื่องของการค้าด้วยนะคะก็เป็นข่าวสารที่นำมาฝากกันในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะกลับมาในช่วงหน้านะคะไปติดตามเรื่องของมนต์เสน่ห์ของอาหารเมียนมากับคุณกริตกันค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: ในโลกที่ท้าทายปตท.สผ.บริษัทต้นน้ำด้านพลังงานของไทยขอยืนหยัดเป็นหนึ่งพลังที่จะเดินหน้าค้นหาและผลิตพลังงานอย่างต่อเนื่องเต็มศักยภาพไม่ว่าจะยากแค่ไหนลึกลงไปใต้ผืนดินหรือไกลออกไปใต้ผืนน้ำเราจะเสริมสร้างเสถียรภาพทางพลังงานเพื่อคนไทยเพื่อประเทศไทยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน
4: ือนภัยขณะนี้หน่วยงานภาครัฐไม่มีการส่ง SMS หรืออีเมลที่แนบลิงก์หากได้รับข้อความหรืออีเมลที่อ้างเป็นหน่วยงานรัฐและมีลิงก์ให้สันนิษฐานว่าเป็นมิจฉาชีพอย่ากดลิงก์เด็ดขาดแจ้งเบาะแสหน่วยงานที่ถูกแอบอ้างมายังสายด่วน1111กด87ทันทีไม่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมออนไลน์มีสติรู้ทันป้องกันปลอดภัยโดนหลอกออนไลน์แจ้งระงับบัญชีโทรสายด่วน AOC 1441ตลอด24ชั่วโมง
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
0: มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีค่ะเดี๋ยวเราจะได้ไปพูดคุยกับคุณกฤตอุ้ยทุนสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะวันนี้หัวข้อคือเรื่องของมนต์เสน่ห์ของอาหารเมียนมาค่ะ
6: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
0: สวัสดีค่ะคุณกฤตค่ะ
7: แอบสวัสดีครับทั้งสองท่านครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านด้วยครับ
0: ค่ะวันนี้โอ้โหจะทำให้เราสองคนหิวกันตั้งแต่เช้าเลยนะคะ
7: ดึงดูดใจมากเลยใช่ไหม
1: ครับทีนี้เพื่อเป็นการเตรียมการเอาไว้ก่อนเพราะว่าหัวข้อนี้เนี่ยมันมีความสุ่มเสี่ยงผมก็เลยต้องหาอะไรมารองท้องตอนเช้าระหว่างเบรกนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวจะไปต่อไม่ไหวนะครับ
0: นะดีนะที่คุณคิดมาก่อนเนี่ยคือทางลิซ่าอยู่ในสตูดิโอเนี่ยท้องเริ่มร้องแล้วค่ะ
1: ผมเนี่ยเตรียมการเป็นอย่างดีนะคร
0: ับ ค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปหิวกันทั้งรายการนะคะเรามาดูของรางวัลกันก่อนค่ะคุณกฤตคะ
7: ครับผมมีธนาคารนะครับแป้งน้ำธนาคารที่นะครับมาให้ท่านผู้ชมผู้ฟัง3รางวัลเช่นเคยนะครับคำถามนะครับก็ง่ายๆครับตะนาวสีเนี่ยรัตนาวสีรัตนเนนไดยีที่อยู่ทางใต้ของเมียนมาเนี่ยก็คล้ายๆติดกับประเทศไทยเนี่ยนะครับทางใต้ของประจวบคีรีขันธ์ระนองเนี่ยเอกลักษณ์ของอาหารที่มันขึ้นชื่อลือชาของเขาเนี่ยคืออะไรนะครับก็เอก็คือปลาอินทรีแห้งนะครับแล้วก็ปลาอินทรีตากแห้งเหมือนปลาแห้งบ้านเรานะครับ B ก็คือพริกน้ำปลานะครับก็คือพริกน้ำปลาที่เราทานกันเนี่ยชอบ
0: นะคะขออนุญาตทวนคำถามแล้วก็พูดถึงกติกาในการร่วมสนุกนะคะสำหรับใครที่อยากจะร่วมสนุกนะคะทาง SMS เท่านั้นเลยนะคะเบอร์4689399นะคะ4689399นะคะคำถามคือนะคะอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของรัตนาวสีคืออะไรนะคะ A คือปลาอินทรีแห้งนะคะ B คือพริกน้ำปลานะคะสำหรับใครที่อยากจะร่วมสนุกนะคะส่งคำตอบเข้ามา A หรือ B พร้อมกับชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์นะคะมาทาง SMS ค่ะ4689399นะคะเดี๋ยวท้ายรายการให้คุณกฤตเฉลยค่ะ
1: ครับพริกน้ำปลาหรือน้ำปลาพริกอันนี้ก็เป็นที่ถกเถียงกันในโลกโซเชียลอยู่เหมือนกันนะครับเพราะเรียกไม่เหมือนกันต่อไปที่อาหารเมียนมากันก่อนละกันคือด้วยส่วนตัวเนี่ยที่ต้องกินอาหารรองท้องไว้ก่อนเนี่ยเพราะว่าผมเป็นคนชอบทานอาหารเมียนมามากนะชอบมากแล้วก็ปกติผมก็จะทานโมยิงกาหรือว่ายำใบเมี่ยงอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็จะค่อนข้างเบสิกอะนะทีนี้จะต้องมาถามคุณกฤตในฐานะผู้เชี่ยวชาญแล้วก็คงจะทานมาเยอะมากแล้วเนี่ยฮะอะไรคือมนต์เสน่ห์ของอาหารเมียนมาครับเชิญเลยครับ
7: ผมคิดว่าความหลากหลายของอาหารเมียนมานะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะมองว่าอาหารเมียนมาเนี่ยมีวัฒนธรรมมาจากอินเดียหรือเปล่าอะไรก็มีบางส่วนนะเป็นคำตอบที่ถูกบ้างบางส่วนนะครับแต่ว
1: ่
7: าตามเนี่ยประเทศเมียนมามันมีประชากรที่มันค่อนข้างจะหลากหลายก็ผลชนชาติพันธุ์ต่างๆก็มีการทานอาหารที่แปลกๆแล้วก็ไม่เหมือนใครนะครับก็จะนำเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังนะครับก็ต้องเรียนว่าทางเมียนมาเองเนี่ยช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นร้านอาหารเมียนมามาเปิดในประเทศไทยเยอะมากนะครับโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครเนี่ยจากเดิมนี่มันจะอยู่แถวมหาชัยนะครับแถวบางบอนอะไรพวกนี้จะเยอะแต่ว่าตอนนี้บุกเข้ามาถึงใจกลางกรุงเทพเนี่ยหลายร้านทีเดียวอาจารย์เจต
1: ใช่
7: หรือร้านดังๆเนี่ยในอดีตเนี่ยเราจะหาทานกันยากมากก็มีอยู่แค่ร้านเดียวก็คืออยู่ตรงแถวๆสถานทูตเมียนมาใช่ไหมครับแล้วก็มีที่ถนนสีลมมั่งอะไรนั้นแต่น้อยมากนะครับปัจจุบันนี้ร้านดังของประเทศเมียนมาเนี่ยเข้ามาเมืองไทยเกือบจะเรียกว่าเดินพาเลทกันเข้ามาเลยทีเดียวแม้กระทั่งร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับหรือว่าที่เราทราบกันก็คือเจโอนะครับของร้านเจโอของเมียนมาเนี่ยก็มาเปิดในประเทศไทยหลายสาขาแล้วนะครับแล้วก็หรือว่าอาหารที่เป็นอาหารประจำชาติแบบงานเลี้ยงงานไม่ว่าจะเป็นงานดำงานขาวนะครับงานแดงเนี่ยนะครับทุกอย่างเนี่ยก็ต้องทานก็คือดันเป้าก็คือคล้ายๆกับข้าวหมกไก่นะครับของประเทศไทยเรานะครับแต่ว่าของเขาเนี่ยจะมีเอกลักษณ์ของเขาเขาจะข้าวหมกไก่ของเขาจะทำสองสีนะครับมีทั้งสีขาวแล้วก็สีเหลืองแล้วผสมกันนะครับแล้วก็รสชาติอร่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นรสชาติที่เป็นสมุนไพรเยอะนะครับอย่างนี้ทีนี้มาดูว่าปัจจุบันนี้เนี่ยหลายร้านนะครับร้านอาหารเมียนมาเนี่ยก็เอาหลากหลายวัฒนธรรมที่เข้ามาผสมผสานกันบางครั้งเนี่ยเราจนมองไม่ออกว่ามันเป็นร้านอาหารเมียนมาเนี่ยมันมีทั้งประเทศโรตีโองอะไรพวกนี้นะครับก็เกิดขึ้นในใจกรุงเทพมหานครหรือแม้กระทั่งข้าวแรงฟืนนะครับอันนี้น้องลิซ่าต้องรู้จักแน่นะครับเพราะคนเหนือที่จะรู้จักข้าวแรงฟืนนะครับร
1: ู้
7: จ
1: ักเป็นไทยใหญ่ไหมครับนั้นจะเป็นไทยใหญ่ไหม
7: ใช่ครับมันเป็นไทยใหญ่นะครับแล้วก็แม้กระทั่งแกงฮังเลนะครับหรือว่าน้ำพริกหนุ่มจอประกาศอะไรพวกนี้มันมาจาก
0: จอประกาศของโปรดเลยค่ะ
1: ของโปรดผมเช่นกันอ๋อเพิ่งรู้ว่ามาจากทางวัฒนธรรมพม่าจอประกาศเนี่ย
7: จอประกาศมาจากลัทธิฉานนะครับของคนซึ่งคนไทยใหญ่ทานจอประกาศไม่เหมือนบ้านเรานะครับบ้านเราคือปรุงรสเรียบร้อยแล้วแต่จอประกาศของไทยใหญ่นี่เขาจะต้มผักกาดนะครับแล้วก็กระดูกหมูเขาก็จะใส่แค่มะขามเปียกเลยนะครับเป็นเครื่องเคียงแล้วก็ส่วนน้ำพริกเขาจะตำต่างหากฮะเขาจะตำน้ำพริกต่างหากใครที่ชอบเผ็ดหรือว่าใครที่ชอบรสชาติจัดจ้านก็ตักน้ำพริกใส่เข้าไปในถ้วยของตัวเองนะครับอันนั้นก็คือจอประกาศของเมียนมาซึ่งบ้านเราก็จะตำเสร็จเรียบร้อยเจ้าไหนปรุงอร่อยเจ้าไหนปรุงไม่อร่อยเราก็จะรู้กันเลยแต่ที่เมียนมาไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแต่ผมจะเรียนว่าทางส่วนของแต่ละรัฐเนี่ยเนื่องจากว่าภูมิประเทศมันไม่เหมือนกันแล้วก็แต่ละรัฐเนี่ยมีรัฐที่ติดกับประเทศต่างๆเนี่ยแตกต่างกันออกไปอย่างเช่นทางฝั่งของสกายลงมาจนถึงชินหรือว่ายะไข่เนี่ยก็จะติดกับทางฝั่งอิทธิพลของแขกนะครับก็คืออินเดียบังกลาเทศนะเพราะงั้นเนี่ยอาหารของเขาก็จะคล้ายๆไปทางนู้นส่วนที่ติดมาทางไทยก็อย่างเช่นกะเหรี่ยงก็ดีตะนาวสีมอนพวกนี้ก็จะมีติดมาทางไทยนะครับก็มีรสชาติที่มาทางไทยส่วนที่ไทยติดไปทางเมียนมาก็คือทางลัทธิฉานล้านนาพวกนี้เพราะว่ามีคนไทยใหญ่มาอยู่ที่ประเทศไทยเยอะเพราะงั้นเนี่ยอาหารที่เป็นของลัทธิฉานนี่ก็จะมาทางฝั่งนี้นะครับโดยส่วนลัทธิฉานกับลัทธิกชินนะครับที่ติดกับจีนนี่ก็โดนอิทธิพลของยูนานเข้ามาค่อนข้างจะเยอะนะครับเป็นอาหารจีนยูนานไปนะครับนี้เรามาดูว่าไทยใหญ่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอาหารเขาจะเน้นที่รสชาติที่กลมกล่อมไม่เผ็ดจัดจ้านนะครับจะใช้ถั่วเน่าหรือว่าเพราะว่าเหตุผลที่เขาทำถั่วเน่าเนี่ยเพราะว่าทางไทยใหญ่เนี่ยเขาไม่มีน้ำปลานะครับเพราะว่า
1: ไทยแทน
7: ก็คือเอาถั่วเนี่ยถั่วเหลืองเนี่ยนะครับมาหมักจนกระทั่งได้ซีอิ๊วออกมาเพราะงั้นซีอิ๊วของไทยใหญ่จะเป็นซีอิ๊วที่อร่อยหอมนะครับเราไม่ผสมสารอะไรต่างนะครับเพราะงั้นเนี่ยซีอิ๊วของเขาก็จะเป็นอีกอย่างนึงแล้วก็ถั่วที่ใช้หลังจากที่หมักไปทำได้น้ำซีอิ๊วไปแล้วเขาก็จะไม่ทิ้งเขาก็จะเอาถั่วนั้นขึ้นมาแล้วมาตากแดดแล้วก็ทำเป็นแผ่นบ้างทำเป็นกลมบ้างนะครับเป็นถั่วเน่าเอามาใช้มาใส่กับเป็นอะไรเครื่องปรุงหลักของเขาเลยนะครับอันนั้นก็คือเป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของทางฝั่งของไทยใหญ่นะหรือว่าลัทธิฉานหรือว่าลัทธิกชินไปนะครับนี้ส่วนลัทธิกชินเองเนี่ยเขาก็จะใช้พวกสมุนไพรอาจารย์เจตนะครับที่อยู่ในป่าเนี่ยบางอย่างเนี่ยเราไม่เคยกินเลยนะครับแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันเอามากินกันได้อย่างเช่น ใบสาบเสือ นะครับบ้านเราที่เรียกใบสาบเสือแต่ทางฝั่งของเมียนมาเขาเองเนี่ยเขาไม่เรียกใบสาบเสือหรือว่าตังกฉินเนี่ยเขาจะไม่เรียกใบกับสาบเสือเขาจะเรียกใบหูเสือนะครับภาษานะครับเอามาทำเอามาผสมหมักกับทางเนื้อสัตว์นะครับที่ล่าได้เนี่ยนะครับแล้วก็มาทำแล้วก็เอาไปหมกไปย่างนะครับอาหารเขาจะกลายเป็นอาหารที่จะแตกต่างกันไปรวมทั้งเขาชอบทานพริกเนี่ยจะเป็นพริกพริกหอมหรือว่าที่เราเรียกกันเด็กๆรุ่นใหม่จะเรียกว่าหม่าล่านะครับเรียกตามของเสฉวนฝั่งของยูนนานไปนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็จะมาแล้วก็กลิ่นสมุนไพรเนี่ยเวลาไปย่างกับเตาแล้วมันกลิ่นมันจะฟุ้งนะครับเตะจมูกเลยล่ะครับนะฮะเรียกว่าน้ำลายยืดกันเลยนะครับ อันนี้ก็ถือว่าเป็นสไตล์ของเขาส่วนลัดมอนเนี่ยลัดมอนที่อยู่ติดกับเราเนี่ยเขาก็จะมีพวกงาปีจอนะฮะหรือว่าน้ำพริกนะครับน้ำพริกที่ไปผัดนะครับก็เรียกงาปีจอนะครับเขาก็เอาปลาเนี่ยนะครับซึ่งเป็นสูตรของมอนเนี่ยปลามอนเนี่ยเป็นปลาที่ถ้าคนกินปลาเป็นนะครับแล้วก็คนกินปลาของเมียนมาได้เนี่ยแล้วก็ไม่ท้องเสียเนี่ยผมว่าอร่อยนะครับแต่ว่าก็คือบางคนเนี่ยท้องจะไม่ธาตุไม่แข็งเนี่ย
1: แล้วมันอาจารย์คุณกิตครับมันต่างจากปลาไทยยังไงฮะ
7: คือของเขาก็จะหมักแบบไม่เหมือนของไทยในผสมพวกข้าวคั่วอะไรพวกนี้ใช่ไหมจะไม่นัวนัวแล้วก็จะไม่ดำไม่อะไรมากนะครับแต่ของเขาเนี่ยจะดำนะครับเน่านะครับจนดำอ่ะกลิ่นแรงมากนะครับแล้วก็คนที่ไม่ดื่มทานปลาไม่ได้เนี่ยหรือว่าท้องไม่แข็งเนี่ยธาตุไม่แข็งเนี่ยทานเข้าไปก็เสร็จเรียบร้อยทุกราย
1: คือแอดวานเป็นปลาแอดวาน
7: ครับแล้วอีกการหนึ่งที่เข้าแช่มอนก็มีนะครับแต่ว่าบ้านเราก็มีอิทธิพลเข้ามาเข้าแช่นะครับซึ่งเข้าแช่มอนเนี่ยที่มอนเขาก็เรียกว่าเต็งจันทมินนะครับก็คือเขาจะกินกันหน้าร้อนก็คือกินกันช่วงของงานสงกรานต์นะครับ
1: ครับครับครับได้ยินมาเหมือนกันว่าข้าวแช่ที่เราทานกันอยู่ทุกวันนี้ทุกหน้าร้อนเนี่ยก็ได้รับอิทธิพลมาจากมอนแล้วตอนนี้ข้าวแช่ที่เราทานกันอยู่ในเมืองไทยตอนนี้กับข้าวแช่มอนนะครับมันต่างกันยังไงฮะ
7: จะแตกต่างกันครับบ้านเราเนี่ยเราจะมีเครื่องกับเครื่องเคียงเนี่ยเยอะนะครับที่นู่นเขาก็จะกินกับมะม่วงยำกับปลาแห้งผัดอะไรเงี้ยนะครับก็จะแตกต่างกันออกไปของเราเนี่ยโอ้โหหลากหลายมากเพราะอาจจะเป็นเพราะว่าเราได้รับอิทธิพลมาจากข้าวต้มกุยหรือเปล่าก็ไม่ทราบ
1: ก็จะหน้าตาเขาจะต่างเลยเพราะเราจะดูแบบชาววังนกเครื่องคาวเยอะมากประณีตมาก
7: ใช่ครับของเรายังมีอบเทียนเข้าไปด้วยนะครับมีกลิ่นเทียนเข้าไปด้วยโรยด้วยดอกมะลิใช่ไหมครับแต่ของเราไม่ขนาดนั้นนะฮะเขาก็จะกลายเป็นค่อนข้างจะเบสิกมากๆนะครับแล้วก็เขาก็จะทานกันในช่วงฤดูร้อนเหมือนบ้านเราเนี่ยครับนะครับแล้วส่วนของราชไข่เองก็แตกต่างกันออกไปราชไข่เนี่ยเป็นรัฐที่ติดกับทะเลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะเน้นความจัดจ้านของอาหารนะครับเพราะว่ามาจิ้มกับพวกปลาอะไรต่างๆนะครับแล้วก็เด่นที่เด่นๆมากๆของเขาก็มีตัวนึงก็คือยาไข่โมตีนะครับ
1: คือ
7: โมตีก็คือคล้ายๆขนมจีนน้ำยาปลาทะเลนะครับแล้วเขาก็จะเอาพริกนะครับพริกตำพริกสีเขียวๆเนี่ยครับพริกขี้หนูบ้านเราเนี่ยแต่ว่ามันไม่ใช่พริกขี้หนูเหมือนพริกขี้หนูบ้านเราพริกเขาเป็นจะก็บอกไม่ถูกนะครับสีเขียวแล้วก็เผ็ดมากนะครับเผ็ดมากๆอันนี้เอามาตำแล้วก็มาผสมกับน้ำซุปแล้วก็มันจะกลายเป็นน้ำจิ้มที่แล้วก็จะกินทางนี้เขาจะกินน้ำปลากินน้ำปลานะครับกินเยอะนะครับเขาเพราะเขาอยู่ทะเลนะครับติดทะเลเขาก็จะมีน้ำปลามีปลานะครับเพราะงั้นเนี่ยยาไข่นะยาไข่โมตีเนี่ยถ้าไม่มีน้ำจิ้มถ้วยนะก็หมดนะครับไม่อร่อยละนะครับความเผ็ดร้อนก็จะไม่มีละอันนั้นก็คือความแตกต่างกันนี่ถ้าถามว่าแล้วคนพม่าพื้นราบแท้ๆนี่ล่ะนะครับมันจะแตกต่างกันยังไงพื้นราบแท้ๆเนี่ยพม่าพื้นราบเนี่ยเขาก็จะนิยมใช้พวกน้ำมันนะครับมาลอยหน้าให้แน่นๆ นะครับอันนั้นเพราะเราจะเห็นว่าอาหารพม่าเนี่ยอาหารเมียนมาเนี่ยก็จะมี น้ำมันเยอะน้ำมันเยอะมากถ้าบ้านไหนไม่ใส่น้ำมันหรือว่าน้ำมันน้อยเนี่ยเขาถือว่าขี้ตนีละนะครับมันไม่ใช่คนที่มีอันจะกินกินกันละนะครับเพราะงั้นเนี่ยเขาจะกินน้ำมันเยอะมากน้ำมันที่เขากินเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่ยังไม่มีน้ำมันปาล์มหรือว่าน้ำมันจากประเทศไทยที่เป็นน้ำมันพืชเข้าไปเนี่ยเขาก็จะใช้น้ำมันน้ำมันถั่วลิสงนะครับน้ำมันมะพร้าวนะครับแล้วก็พวกนี้มาทานกันแต่น้ำมันมะพร้าวนี่ควรกินน้ำมันมะพร้าวในเมียนมานี่ถือว่าโอ้โหไฮคลาสนะครับเพราะว่าอันนั้นคือเขาจะเอาน้ำมันมะพร้าวนี่มาฉโลมตัวมาทาผมนะครับอันนั้นมากซะมากกว่าเพราะเป็นเครื่องประทินโฉมหรือว่าเครื่องประทินผิวนะครับก็ซื้อถือว่าก็จะมีพวกลัดมอนลัดกะเหรี่ยงแล้วก็คนพม่าแท้ๆเนี่ยเขาก็จะทานกันนะครับแต่ว่าคนที่ทั้งอยู่ทั้งเหนือเนี่ยเนื่องจากว่าอย่างเช่นลัดฉานหรือว่าลัดกระฉินเนี่ยหรือสกายพวกนี้กลุ่มนี้เขาจะเนื่องจากว่ามันอยู่เหนือนะครับภูมิประเทศเป็นป่าเขาซะมากกว่าเพราะงั้นเนี่ยมะพร้าวมันไม่ขึ้นนะครับเขาก็เลยอาหารของเขาเนี่ยบางคนเนี่ยทานมะพร้าวไม่ได้นะครับบางเพื่อเลขาผมเมื่อก่อนเนี่ยคนหนึ่งก็พอเห็นมะพร้าวปุ๊บเนี่ยบอกไม่เอาเลยไม่กินเลยนะครับกะทินี่ไม่เอาเลย
1: โอ้ครับ
7: เพราะทานกะทิแล้วท้องเสียทุกทีนะครับแล้วก็มีปัญหาทุกทีนะครับเพราะงั้นเนี่ยเขาจะไม่เอานะเพราะงั้นเนี่ยไทยใหญ่นี่เขาก็จะเลยใช้พวกมัสตาร์ดป่านะครับหรือว่าพวกที่จะออกมาจากไอ้ดอกผักนะครับ
1: ก็คือไม่ใช่ว่าอาหารพม่าทั้งหมดจะต้องมีกะทิคนพม่าทุกคนไม่ใช่ว่าจะกินกะทิได้อันนี้ก็เปลี่ยนภาพจำเหมือนกันนะ
7: ครับผมครับก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยทางไทยใหญ่นี่ก็จะเป็นพวกใช้พวกงานะครับแล้วก็พวกเม็ดพืชที
1: ่
7: เราคิดไม่ถึงอย่างเช่นไทยใหญ่ลัดฉานกับลัดกระชินเนี่ยเขาทานเม็ดของดอกฝิ่นครับอันนี้ก็จะเป็นเสน่ห์ของเขานะครับเพราะว่าดอกฟินนี่อร่อยมากนะฮะจานเจ็ดผมก็ทานผมเวลา ผมไปทางฝั่งนี้ผมก็จะทานนะครับเพราะว่าเขามีมาเนี่ยอย่างเช่นปลาย่างเนี่ยของรัตกชินเนี่ยยังไงเขาก็ใส่ดอกฟินนะครับเขาไฟมันจะหอมแต่อันนี้ไม่ใช่ยาเสพติดนะครับ
1: ไม่ติดนะไม่ติดนะเป็นวัฒนธรรมอาหารเขานะโอเคครับแต่ว่าคุณกฤษเดี๋ยวต้องเฉลยแล้วครับ
7: อ้าวเหรออ้าวยังไม่หมดแล้วเนี่ย
1: ต้องเฉลยแล้วครับต้องเฉลย
7: โอเคครับตะนาวสีเนี่ยเนื่องจากว่าติดกับประเทศไทยนะครับ แล้วก็ทุกวันนี้ที่เด่นดังเป็นเอกลักษณ์ของเขาจริงๆก็คือพริกน้ำปลาฮะจางเจ
0: พริกน้ำปลานะคะเพราะฉะนั้น B คือคำตอบที่ถูกต้องนะคะคุณกฤษ
7: พริกน้ำปลาเขาจะเรียกว่าเป๊กชินนะครับเป๊กชินก็คำว่าเป๊กก็คือเมล็ดนะครับชินก็คือเครื่องจิ้มนะครับก็คือเครื่องจิ้มของเมล็ดนะครับ
0: ค่ะวันนี้มี3รางวัลด้วยกันนะคะคุณกฤตวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะ
7: ครับครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะคุณกฤตอึ้งวิทุนสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะเจอกันในรายการ Good Morning ASEAN ทุกๆวันพฤหัสบดีค่ะแล้ววันนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการ Good Morning ASEAN กันแล้วนะคะเราส่งคนลาไปก่อนเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะเช้าวันนี้ค่ะเราพบกันในเช้าวันพฤหัสบดีที่10กันยายน2569อยู่กับคุณณรงค์จันทองดิฉันแอนพจนาถธนะธนาคุณนะคะมาพร้อมกันกับหน้า1หนังสือพิมพ์กันค่ะวันนี้รับชมรับฟังกันได้ทั้งทางวิทยุรวมถึงทาง Facebook Live MCOT News FM 100.5 ออนแอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยค่ะวันนี้ขอเริ่มต้นกันที่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปทอดพระเนตรการแสดงบัลเล่ต์เรื่องโรมิโอแอนด์จูเลียตค่ะโดยคณะโรงละครบอลซอยแห่งเบลารุสนะคะเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยค่ะสำหรับพาดหัวข่าวอยู่ด้านบนของหนังสือพิมพ์ค่ะเสด็จทอดพระเนตรแสดงบัลเล่ต์โรมิโอแอนด์จูเลียตเฉลิมพระเกียรติในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงบัลเล่ต์เรื่องโรมิโอแอนด์จูเลียตโดยคณะโรงละครบอลชอยแห่งเบลารุสเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยค่ะ
0: ส่วนนายกรัฐมนตรีนะครับขณะนี้ปฏิบัติภารกิจเป็นผู้แทนพระองค์ร่วมพิธีพระราชพิธีพระบรมศพกษัตริย์ฮาเลาที่5แห่งนอร์เวย์นะครับโดยนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับว่าตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาเลาที่5แห่งนอร์เวย์เมื่อวานนี้ครับนายกรัฐมนตรีได้ปฏิบัติภารกิจณกรุงออสโลราชอาณาจักรนอร์เวย์ในฐานะผู้แทนพระองค์อย่างสมพระเกียรติสำหรับพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์ที่5จัดขึ้นในวันที่9กันยายนเวลา 13:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นณอาสนวิหารกรุงออสโลโดยก่อนเริ่มพิธีครับได้มีขบวนเคลื่อนพระบรมศพจากพระราชวังไปยังอาสนวิหารท่ามกลางบรรยากาศอาลัยของประชาชนชาวนอร์เวย์ที่เฝ้าตามเส้นทางเพื่อถวายความเคารพครั้งสุดท้ายแด่พระมหากษัตริย์ผู้ทรงครองราชยาวนานอย่างก็ตามครับกรุงออสโลอยู่ในบรรยากาศสงบหลังนอร์เวย์จำนวนมากนะครับเดินทางไปถวายความอาลัยตลอดหลายวันที่ผ่านมาโดยมีพระราชวงศ์ผู้นำประเทศนายกรัฐมนตรีและผู้แทนระดับสูงจากนานาประเทศเข้าร่วมพิธีนะครับการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้สะท้อนความสัมพันธ์อันดีระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรนอร์เวย์และเกียรติภูมิของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศโดยนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมในพระราชพิธีสำคัญของนอร์เวย์อย่างสมพระเกียรติครับก็เป็นพาดหัวข่าวนะครับหยิบยกมาจากสำนักข่าวไทยเลยครับนายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจผู้แทนพระองค์ร่วมพระราชพิธีพระบรมศพกษัตริย์ฮารัลด์ที่5ท่ามกลางบรรยากาศอาลัยพระราชวงศ์ผู้นำผู้แทนระดับสูงนานาประเทศร่วมพิธีครับ
1: ส่วนเรื่องใหญ่นะคะอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการหย่าศึกสองสถาบันอุเทนถวายกับปทุมวันค่ะเมื่อวานนี้ทางคุณยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอว.ก็ต้องมีการประชุมนะคะกับทางมหาวิทยาลัยเพื่อที่จะหาข้อยุติของสองสถาบันนี้ให้ได้ค่ะเพราะว่าก็แน่นอนละค่ะว่ามันเป็นเรื่องของความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่รวมไปถึงคนที่อยู่ภายในมหาวิทยาลัยด้วยโดยในการประชุมค่ะก็มีทั้งอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกตัวแทนจากสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันมีตำรวจเข้าร่วมด้วยนะคะในที่สุดค่ะหลังจากการประชุมก็ได้เปิดเผยถึงแนวทางการสร้างความปลอดภัยร่วมกันโดยออกมา4มาตรการนะคะก็คือ1หลังจากนี้ค่ะอย่างน้อย3เดือนจะไม่มีการเรียนการสอนในพื้นที่ของทั้งมหาวิทยาลัยทั้ง2แห่งค่ะออกรูปแบบการเรียนการสอนให้ไม่กระทบผู้เรียนอาจใช้เวลามากกว่า3เดือนจนกว่าจะเปลี่ยนผ่านพื้นที่แล้วเสร็จส่วนที่2ค่ะคือทางสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันต้องทำตามข้อ1คือหาแนวทางเตรียมความพร้อมเปลี่ยนผ่านและเปลี่ยนแปลงถ้าหากว่าเกิดความรุนแรงอีกโดยให้ทำตามกรอบเวลาที่กำหนดอย่างน้อย3เดือน ส่วนที่3พื้นที่ปัจจุบันค่ะที่อุทเทนถวายใช้อยู่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะยังคงเป็นพื้นที่นวัตกรรมให้คงไว้ซึ่งปรัชญาดั้งเดิมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุทเทนถวายโดยยืนยันว่าจะไม่นำไปใช้ด้านพาณิชย์และตั้งกรรมการพัฒนาพื้นที่ที่มีทุกสถาบันร่วมดูแลรวมไปถึงทางตำรวจต้องเข้าดูแลพื้นที่อย่างเข้มงวดนะคะซึ่งก็ต้องให้ทางฝั่งของอุทเทนถวายค่ะไปหาสถานที่ใหม่เพราะว่าพื้นที่ในปัจจุบันก็จะเป็นของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะก็ยืนยันว่าเพื่อไม่ให้เกิดข้อพิพาทของทั้ง2สถาบันซึ่งตอนนี้ค่ะนักศึกษามีอยู่ประมาณสถาบันละ1,000 คนเป้าหมายก็คืออยากจะให้เดินหน้าต่อไปได้ปลอดภัยยุติข้อพิพาทและพัฒนาคุณภาพการศึกษาค่ะส่วนพาดหัวข่าวเรื่องนี้เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของ Daily News ค่ะหยุดเรียน3เดือนย้ายอุเทนถวายยุทธนันท์ลุยเดินหน้ายุติข้อพิพาทปทุมวันงัด4มาตรการชูแลนด์มาร์คใหม่ใช้ที่ดินเก่าสร้างศูนย์นวัตกรรมยศชนันออกมาตรการด่วนแก้ข้อพิพาทอุเทนถวายปทุมวันเดินหน้า4มาตรการยุติความขัดแย้งสั่งงดจัดการเรียนการสอนในพื้นที่พิพาททันทีอย่างน้อย3เดือนพร้อมบีบกรอบเวลาให้มหาวิทยาลัยในฝั่งของอุเทนถวายค่ะจัดหาพื้นที่ให้นะคะทางด้านจุฬาค่ะลั่นพร้อมพัฒนาพื้นที่เดิมให้เป็นศูนย์นวัตกรรมเพื่อสังคมให้ใช้เชิงไม่ให้ใช้เชิงพาณิชย์เปิดกว้างให้ประชาชนใช้ประโยชน์ขณะที่ตำรวจนครบาลส่งกำลังตรึงพื้นที่สยามปทุมวัน24 ชั่วโมงสร้างความมั่นใจให้กับนักศึกษาประชาชนและนักท่องเที่ยวค่ะ
0: ขยายความนะครับผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็เชื่อมั่นว่าจะไม่มีปัญหาครับซึ่งตามปกติหากมีความเสี่ยงทางอาจารย์ก็จะเสนอมาเองว่าให้หยุดก่อนเพื่อหลีกเลี่ยงการกระทบกระทั่งซึ่งขณะนี้ครับทั้งสองสถาบันเห็นด้วยว่าจะหยุดก่อนเพื่อไม่ให้กระทบกระทั่งกันอีกแล้วก็เป็นแนวการวางแผนในระยะยาวอย่างยั่งยืนโดยตำรวจมีการรวบรวมรายชื่อของกลุ่มคนที่มีพฤติกรรมรุนแรงและบางส่วนที่รู้ตัวก็มีการจับกุมไปแล้วและมีการเฝ้าระวังพฤติกรรมอย่างใกล้ชิดซึ่งทางอาจารย์ก็ให้ความร่วมมือในการเฝ้าระวังโดยตำรวจก็ทำงานร่วมกันครับอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยืนยันว่าจุฬามีความพร้อมหากได้พื้นที่คืนจะพัฒนาให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของทุกคนไม่นำไปสร้างศูนย์การค้าแน่นอนครับขณะที่หลังมีข่าวมาตรการออกไปดูเหมือนจะเริ่มมีฟีดแบ็กกลับมาครับอย่างล่าสุดรองศาสตราจารย์ดร.เจษดาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาครับโพสต์เลยนะครับว่าทางเพจสมาคมศิษย์เก่าอุเทนออกมาโพสต์คัดค้านการย้ายอุเทนหลังจากที่การประชุมแก้ปัญหาเมื่อเช้าแต่ลบโพสต์ไปแล้วนี่อาจารย์โพสต์อย่างนั้นนะครับหรือว่ามาตรการอาจารย์เชนคราวนี้จะได้ผลจริงๆอันนี้ก็เป็นความเห็นของดร.เจษดาเด่นดวงบริพันธ์โพสต์ไปเมื่อวานนี้นะครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวนะครับอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐด้วยนะครับแล้วก็มีภาพประกอบด้วยนะครับเป็นภาพอาจารย์เชนนะครับที่มีการประชุมแก้ปัญหาศึก2สถาบันครับเป็นภาพนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาพลตบโทสยามบุญสมผบชนร่วมแถลงผลการหารือแนวทางจัดการพื้นที่อุเทนถวายและปทุมวันหลังเกิดเหตุขัดแย้งโดยสั่งให้ทั้ง2สถาบันห้ามเข้ามาใช้พื้นที่เป็นเวลา3เดือนและให้เร่งย้ายอุเทนถวายออกนอกพื้นที่พิพาทครับพาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับพาดหัวข่าวบอกว่าอุเทนปทุมวันงดสอน90วันในสถานที่ตั้งทั้ง2แห่งยศชนันงัด4มาตรการยศชนันดับไฟอุเทนถวายปทุมวันสั่งหยุดเรียนในพื้นที่เดิม3เดือนให้มีผลทันทีหวังสกัดเหตุปะทะของ2สถาบันครับ
1: ช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้ามาติดตามเหตุการณ์ที่มีตำรวจนะคะไปยิงครูถึงโรงเรียนช่วงหน้ามาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: 14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลกแก๊สเทคงานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน 14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนา

0: ที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจอจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
2: เสียวอะไรล่ะครับ
1: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
2: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
1: โหดีจังเลยค่ะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: 14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลกแก๊สเทคงานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน 14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนา
5: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวครับมาดูประเด็นเหตุอุกอาจที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ครับเพราะว่าตำรวจวัยใกล้เกษียณเครียดทะเลาะกับภรรยาถือปืนครับบุกไปยิงภรรยาซึ่งเป็นครูเสียชีวิตในโรงเรียนอนุบาลก่อนจะขับรถหลบหนีกลับมาที่บ้านนะครับเจรจากันทั้งคืนและเมื่อช่วง 6:20 นาทียอมมอบตัวแล้วนะครับหลังจากลูกชายมาเกลี้ยกล่อมถึง2รอบด้วยกันครับสิ้นสุดการปิดล้อมยาวนานข้ามคืนหลังจากร้อยตำรวจตรีทัศพงษ์ทองทวะทองทัศหรือว่าหมวดโอครับรองสารวัตรปราบปรามสภ.บัลลมุงผู้ก่อเหตุยิงภรรยาครูเปิ้ลเสียชีวิตภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลยอมเดินออกมาจากบ้านพักมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในช่วงเวลาประมาณ 6:20 นาทีที่ผ่านมานี้เองครับหลังบุตรชายซึ่งเป็นตำรวจพยายามเจรจาเกลี้ยกล่อมตลอดทั้งคืนก่อนถูกควบคุมตัวไปสอบสวนที่สภ.บางละมุงทันทีก่อนหน้านี้เมื่อเวลาประมาณ 5:00 น. 10 ตำรวจเอกรัชตะทองทัศหรือว่าโฟกบุตรชายของหมวดโอนะครับซึ่งเดินทางมาจากพื้นที่ภาคใต้แล้วก็เฝ้าอยู่บริเวณหน้าบ้านตลอดทั้งคืนยังคงพยายามติดต่อและพูดคุยกับปิดาอย่างต่อเนื่องลูกชายใช้ทั้งโทรศัพท์มือถือแล้วก็ลำโพงพูดเกลี้ยกล่อมนานกว่า1ชั่วโมงครับขอให้ปิดาออกมาพูดคุยและก็ยอมมอบตัวยืนยันว่าจะไม่มีใครทำร้ายและขอให้ไว้ใจเจ้าหน้าที่ครับช่วงหนึ่ง10ตำรวจเอกรัชตะพูดกับปิดาว่าทั้งสองเพิ่งจากกันเมื่อช่วงเช้าก่อนเกิดเหตุหลังจากทราบข่าวซึ่งตนก็ยังเดินทางไปไม่ถึงฐานในพื้นที่ภาคใต้ก็ต้องรีบเดินทางกลับมาหาปิดาทันทีนะครับแล้วก็การเจรจารอบที่2ก็ประสบความสำเร็จครับประเด็นนี้นะครับพาดหัวข่าวขอหยิบยกมาจากสำนักข่าวไทยครับเพราะว่าในหนังสือพิมพ์หลายๆฉบับก็ยังไม่ทันสถานการณ์เมื่อคืนนี้นะครับเพราะเมื่อเช้านี้ออกมามอบตัวเรียบร้อยแล้วนะครับสำนักข่าวไทยพาดหัวข่าวครับหมวดโอยอมมอบตัวแล้วหลังลูกชายเกลี้ยกล่อมข้ามคืนตำรวจคุมตัวสอบสวนสภ.บางละมุงครับ
6: ขณะที่ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้านะคะก็มีประเด็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนะคะปิดล้อมพื้นที่ยิงปะทะเดือดเด็ดหัวโจรใต้กลางเขาตะเวเจ้าหน้าที่ปะทะเดือดโจรใต้กลางเทือกเขาตะเวจังหวัดนราธิวาสปลิดชีพผู้ก่อเหตุรุนแรง1ศพเหิมยิงใส่ก่อนหมายเปิดทางหนีเจ้าหน้าที่ปลอดภัยเร่งพิสูจน์อัตลักษณ์ค่ะ
5: มีเรื่องของสภาผู้แทนราษฎรนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้นะครับประชุมกันตามกำหนดก็คือวันสุดท้ายในการพิจารณาพรบงบประมาณปี70แต่ว่าไม่จบครับก็จะมาพูดคุยประชุมกันอีกรอบหนึ่งเป็นนัดพิเศษวันนี้นะครับโดยประเด็นนี้นะครับเมื่อวานนี้ค่อนข้างจะดุเดือดตลอดทั้งวันเลยนะครับเพราะว่าเพิ่งผ่านไปไม่ถึง20มาตราโดยพรบงบประมาณปี70มีทั้งหมด41มาตรานะครับก็ยังเหลืออีกยาวนานที่ส.ส.ลงชื่อกันจะขออภิปรายนะครับที่ดุเดือดเผ็ดมันก็เริ่มตอน 16:19 นาทีครับเข้าสู่การพิจารณางบประมาณมาตรา21กระทรวงยุติธรรม

0: ให้ตั้งคำถามว่า DSI ตั้งโครงการมาตอบโจทย์สิ่งที่กำลังมีปัญหาหรือไม่แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ของ DSI ที่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์บุคลากรทั้งหมด165ราย 70% ระบุว่าขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการวิเคราะห์เส้นเงินซึ่งจัดอยู่ในระดับความเสี่ยงที่3ที่ DSI เห็นว่ามีความเสี่ยงตนกังวลว่า DSI จะมีผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์เส้นเงินและคดีหรือไม่เพราะในคดีอ้างยี่ฟอกเงินจากการโกงสว.ที่ DSI เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องจะสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่เมื่อดูผลงานคณะกรรมการไต่สวนชุดที่26ชี้มูลเห็นว่าควรให้มีการสั่งฟ้อง229คนเมื่อดูในงบประมาณโครงการพัฒนาระบบแสดงความสัมพันธ์การทำธุรกรรมทางการเงินและวิเคราะห์เส้นเงินเพื่อสนับสนุนการสืบสวนคดีพิเศษวงเงิน27ล้านบาทรู้สึกดีใจที่มีการตั้งงบประมาณในสิ่งที่กำลังขาดดาว่าหนีไม่พ้นซอฟต์แวร์นะครับของ iTool ที่จัดสำหรับองค์กร DSIน่าจะมีความคุ้นเคยเพราะเคยจะซื้อมาแล้วเมื่อ10ปีก่อนสิ่งที่ตนกังวลคือคนที่จะมากุมบังเหียน DSI ใช้ซอฟต์แวร์สืบเส้นเงินตัวนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะไม่ใช่คนที่ไปยืนกุมเป้าที่สนามบินบุรีรัมย์รอไหว้สวยๆรับคณะบุคคลในผู้ที่ถูกกล่าวหาซึ่งนี่แหละครับหลังจากพิปรายไปก็มีสสบัญชีรายชื่อของภูมิใจไทยลุกขึ้นประท้วงแล้วก็ทำให้วุ่นกันไปพักใหญ่เลยสำหรับการประชุมพรบ.งบประมาณเมื่อวานนี้นะครับก็เป็นพาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเลยนะครับขอหยิบยกมาจากไทยโพสต์ครับยื้องบแลกดีลกกต.รัฐบาลท้าพรรคประชาชนโชว์หลักฐานสภาวุ่น DSI รับใช้น้ำเงินลากถกงบ70เพิ่มอีกวันถึง10กันยายนก็คือวันนี้ครับหลังสสฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลลงชื่ออภิปรายเอื้อนะครับโสพลสั่งงดประชุมสภาปกติลุยถกงบ70นัดพิเศษต่อชวนเน็บมทนะครับเด่นด้านสอบท้องถิ่นสาธิตปูด3ปมทุจริตในสทบี้1เงินค่าสมัครสอบเอามาเป็นงบประมาณแผ่นดินครับ
1: ค่ะซึ่งจริงๆแล้ววันนี้นะคะจะต้องมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรตามวาระปกติค่ะแต่ว่าก็ต้องยกเลิกออกไปนะคะเนื่องจากว่ายังอภิปรายร่างพรบ.งบประมาณไม่แล้วเสร็จค่ะก็จะต้องมีการอภิปรายกันต่อภายในวันนี้นะคะมีพาดหัวข่าวค่ะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าด้วยนะคะสับเลขงบมหาดไทยถล่มทิ้งทวนจัดซื้อแพงเวอร์10เท่าเสาไฟเก้าอี้เสื้อเกราะแฉเปิดช่องล็อกสเปครัฐบาลด่านหน้าอัดเท้งปลุกม็อบกดดันกกตภูมิใจไทยดาน่าอัดเท้งปลุกม็อบกดดันกกตก่อนพิจารณาหัวสวเหมาะสมแล้วหรือซัดฝ่ายค้านมุ่งกดดันต่อเนื่องหากได้ผลตามต้องการกลุ่มสวสำรองได้ประโยชน์เขาเป็นพวกใครเดินขบวนอาทิตย์นี้อย่าให้กระทบชีวิตประชาชนสวพิสิทธิ์ชี้ฝ่ายค้านปลุกม็อบไม่มีผลต่อการตัดสินใจของกกตสภาถกงบ70ทิ้งทวนฝ่ายค้านสสประชาชนรวมถล่มงบมหาดไทยจุกปกครองซื้อซอฟต์แวร์ตรวจข้อมูลมือถือร้อยล้านสอไม่โปร่งใสจะซื้อเสื้อเกราะตัวละ 46,000 สเปคเดียวกันกับกอรมน.แพงกว่า 15,000 บาทอัดเสาไฟโซล่าเซลล์แพงเวอร์10เท่ารวมถึงจะซื้อเก้าอี้สเปคเดียวกันสุดแพงเปิดช่องล็อกสเปคขณะที่สุชาติเพื่อไทยค้านรัฐบาลใช้เงิน 1.55 หมื่นล้านซื้อประกันภัยพิบัติห่วงมีผลประโยชน์ทับซ้อนหมอวรงอัดงบเยียวยาภัยพิบัติซัดรัฐบาลทำประกันภัยพิบัติ 1.55 หมื่นล้านเบี้ยสูง 20% แพงที่สุดในโลกหวั่นมีคนหวังคอมมิชชั่นนอกจากนี้ค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะคะวันนี้มีภาพ3อดีตนายกรัฐมนตรีค่ะก็คือนางสาวแพทองธารนวัฒน์นะคะโพสต์ภาพถ่ายผ่านอินสตาแกรมขณะรับประทานอาหารร่วมกับนายทักษิณชินวัตรนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีระหว่างปฏิบัติภารกิจอยู่ที่ประเทศจีนมีระบุในแคปชั่นด้วยนะคะว่ามีการโพสต์เป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็บอกว่าเติมความรู้กันหน่อยที่สาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะ
0: ส่วนประเด็นการเมืองก็มีพาดหัวข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐหน้าหนึ่งเป็นพาดหัวตัวใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็มีภาพประกอบด้วยเป็นภาพของไอซ์รัชนกนะครับที่มีการอภิปรายประท้วงกันวุ่นเลยครับนางสาวรัชนกศรีนอกสสไปเชียร์รายชื่อพรรคประชาชนชูรูปข้าราชการคนหนึ่งเบลอหน้ายืนยกมือไหว้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่สนามบินบุรีรัมย์อภิปรายพาดพิงว่าเป็นว่าที่อธิบดี DSI คนใหม่แต่เชื่อมโยงคดีหัวสวจนถูกสสพรรคภูมิใจไทยหลายคนลุกขึ้นประท้วงวุ่นนะครับพาดหัว

0: ตัวใหญ่ของไทยรัฐครับภูมิใจไทยประท้วงวุ่งไอ้แซะผวาโยงหัวสวโชว์ภาพบิ๊กข้าราชการโร่ซบสีน้ำเงิน40ฝ่ายค้านรุมยำสับเละงบมทเสาไฟเสื้อเกราะราคาแพงเวอร์40สสฝ่ายค้านรุมกระหน่ำงบมท6ชั่วโมงถล่มยัดจัดซื้อแพงเวอร์สอทุจริตล็อกสเปคพลึบกิติพงษ์บี้เสื้อกลอกกรมการปกครองแพงลิปตัวละ 46,000 บาทครับ
1: ช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้ามีอีกหลายประเด็นให้ตามกันต่อค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: และซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบม
2: 14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลกแก๊สเทคงานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาจบกัน 14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนา
4: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
2: กับซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมคัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
4: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
2: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
5: ฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
6: ไหนบอกอมเพีย
7: ก็ใช้ตาฉลากทองไงเหม
5: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
1: ช่วงสุดท้ายของก้าวทันข่าวนะคะมากันที่ประเด็นการเนรเทศชาวฝรั่งเศสค่ะเมื่อวานนี้ภรรยาชาวไทยของนายเควินที่เป็นชาวฝรั่งเศสที่ถูกออกคำสั่งเนรเทศนะคะก็ได้เดินทางมายื่นอุทธรณ์คำสั่งเนรเทศให้กับสามีที่กำลังเข้าสู่กระบวนการส่งกลับประเทศแล้วค่ะซึ่งก็เป็นพาดหัวข่าวนะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเลยค่ะหยิบยกมาจากในเดลี่นิวส์อธิบดีปกครองขึ้นตัวป่วนโดนแน่ร้ายแรงกว่าเนรเทศไม่อนุญาตสุสานยิวเนรเทศไม่ใช่มาตรการเดียวแย้มีแรงกว่านี้มากอธิบดีปกครองกลางระเบียบคุมความประพฤติต่างชาติป่วนเมืองย้ำประเทศไทยยินดีต้อนรับแต่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายพร้อมแจงดราม่าสุสานชาวยิวที่ฉะเชิงเทราไร้ใบอนุญาตทำต่อไม่ได้เหตุติดเกณฑ์สิ่งแวดล้อมสาธารณสุขยุคใหม่ชี้เรื่องถึงชั้นศาลแล้วยันกฎหมายไทยเข้มงวดพอไม่ต้องปรับแก้เพิ่มหากพบเจ้าหน้าที่รัฐร่วมรับผลประโยชน์เตรียมดำเนินคดีล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะ
0: เรื่องของน้ำมันรั่วย่านพระราม3นะครับล่าสุดนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำของกทม.บริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3รอยต่อเขตคลองเตยและเขตยานนาวาโดยขุดค้นจนพบจุดรั่วของน้ำมันแล้วนะครับพร้อมสั่งการให้บริษัทบาฟขนส่งทางท่อจำกัดและบริษัทกรุงเทพขนส่งทางท่อและโลจิสติกจำกัดเข้ามารับผิดชอบดำเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วนและฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมรวมถึงต้องจ่ายค่าชดเชยและเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยครับทั้งนี้นายเอกนัทได้ตรวจสอบบริเวณโดยรอบอย่างละเอียดเพื่อประเมินผลกระทบและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์รั่วไหลเพิ่มเติมก็มีพาดหัวข่าวอยู่ในไทยรัฐครับพาดหัวข่าวบอกว่าพบแล้วต้นตอน้ำมันรั่วซึม2บริษัทใหญ่ต้องเยียวยาเอกนัทรัฐมนตรีพลังงานลงพื้นที่น้ำมันรั่วไหลลงท่อระบายน้ำถนนชดเพลิงแล้วก็พบแล้วนะครับว่าสาเหตุเกิดจากอะไรนะครับส่วนผู้จัดการนะครับผู้จัดการในวัน360องศาครับเอกนัทขุดเจอเองจุดน้ำมันรั่วพระราม3สั่ง2บริษัทเจ้าของระบบท่อต้องรับผิดชอบแก้ไขเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดครับ
1: ส่วนเรื่องของ Data Center ค่ะเมื่อวานนี้ทางผู้ว่ากทม.นะคะก็รายงานว่าจากการตรวจสอบข้อมูล Data Center ในกรุงเทพมหานครมีอยู่ประมาณ47แห่งค่ะซึ่งเป็นแบบ Stand Alone ที่ขออนุญาตจากทางกทม6แห่งในจำนวนนี้รับอนุญาตเปิดกิจการแล้ว3แห่งส่วนอีก3แห่งอยู่ระหว่างการพิจารณาซึ่งทางกทมก็ให้ชะลอการ ิจารณาเพื่อรอแนวทางที่ชัดเจนนะคะพาดหัวข่าวในแนวหน้าค่ะปูพรมสแกนทั่วกรุง Data Center 47 จุดผู้ว่ากทม.สั่งตรวจ Data Center 47 แห่งเดินหน้าจัดระบบให้เหมาะสมกับเมืองสั่งล้อมคอกน้ำมันรั่วซึมจากท่อส่งน้ำมันใต้ดินย่านคลองเตยย้ำความปลอดภัยระหว่าง24ชั่วโมงค่ะ
0: มีเรื่องของกระทรวงพาณิชย์นำ20ผู้ประกอบการไทยบุกแดนพราตะนะครับพาดหัวข่าวไทยรัฐครับพาณิชย์ลุยตลาดแดนพราตะขนทัพ20รายโชว์ศักยภาพด้านสมุนไพรกระทรวงพาณิชย์นำ20ผู้ประกอบการไทยบุกแดนพราตะนะครับร่วมงานพราตะเนเจอร์เอ็กซ์โป2026ที่กรุงนิวเดลีโชว์ศักยภาพด้านสมุนไพรของไทยเพื่อหวังจะไปตีตลาดอินเดียซึ่งมีประชากรมากที่สุดในโลกครับ
1: ขณะที่ในต่างประเทศนะคะสหรัฐอิหร่านใส่กันยับกองทัพมักการเปิดฉากถล่มเรือขนน้ำมันดิบเตหะราน5ลำบริเวณอ่าวโอมานใกล้เกาะคาร์กลั่นเดินหน้ามาตรการกดดันทางเศรษฐกิจอิหร่านและประเทศที่ช่วยเหลือต่อไปส่วนทัพเตหะรานเอาคืนเดือดยิงขีปนาวุธมากกว่า20ลูกใส่ฐานทัพสหรัฐในจอแดนประกาศหมายหัวเรือบรรทุกน้ำมันใกล้ท่าเรือในคูเวตบาเรนฐานให้ที่พักพิงอเมริกาผู้ก่อการร้ายขณะที่ IRGC แฉจับโดรนมักการได้ใต้ทะเลช่องแคบฮอร์มุซค่ะ
0: จิตอาสาพระราชทานรวมพลังพัฒนาโรงเรียนชายแดนภาคใต้สร้างโอกาสเติมรอยยิ้มพื้นที่แห่งการเรียนรู้เพื่อเยาวชนชายแดนใต้ครับพลตรีณรงค์ตันติสิทธิพรผู้บัญชาการกองพลฐานราบที่15ในฐานะผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานีและผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานกองทัพบกรวมพลังพัฒนาโรงเรียนชายแดนใต้โดยมีหัวหน้าศูนย์ราชการกำลังพลจิตอาสาลูกเสือจิตอาสาและผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันแสดงพลังแห่งการทำความดีเพื่อสังคมโดยมีการมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ว่าขาดแคลนคุณทรัพย์20ทุนจากนั้นกำลังพลจิตอาสาครับเดินทางไปยังโรงเรียนบ้านควนดินอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีร่วมกันพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมทั้งทาสีสนามเด็กเล่นแล้วก็สนามวอลเลย์บอลอาคารสาธารณะซ่อมแซมหลอดไฟตลอดจนทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบเพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนครับกิจกรรมครั้งนี้สะท้อนถึงพลังของจิตอาสาที่ร่วมกันสร้างโอกาสสร้างรอยยิ้มและสร้างอนาคตให้แก่เยาวชนจากการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่น่าอยู่พร้อมส่งต่อความห่วงใยและความปรารถนาดีสู่ชุมชนกองพลฐานราบที่15พร้อมร่วมกับทุกภาคส่วนครับพัฒนาคุณภาพชีวิตส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและสร้างสรรค์สังคมที่เข้มแข็งเพื่อร่วมกันวางรากฐานอนาคตที่ดีให้แก่เยาวชนชายแดนใต้ครับก็ต้องขอขอบคุณด้วยครับสำหรับข้อมูลนี้จากศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าครับ
1: ค่ะแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่รับชมรับฟังติดตามกันนะคะอย่างมีท่านหนึ่งค่ะคุณคนฟังข่าวติดตามจากที่นครปฐมบ้านโป่งชัดเจนดีนะคะส่วนสภาพอากาศค่ะก็มีคุณผู้ฟังนะคะคุณสมนึกก็รายงานมาจากที่ขอนแก่นคุณมานัทค่ะบอกว่าพะเยาฝนตกพรำๆคุณอมวยรายงานมานะคะว่าที่แม่สอดค่ะวันนี้ฝนยังไม่ตกซึ่งกรมอุตุก็รายงานนะคะว่าเรื่องของฟ้าฝนตอนนี้ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังอีสานเหนือนี่ 70% นะคะภาคกลางตะวันออกกรุงเทพก็อยู่ที่ 80% ส่วนภาคใต้ 60% ดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะ
0: หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับ9ทันข่าววันนี้ครับต้องแอนพุชนาฏผมณรงค์จันทร์ทองลาไปแล้วครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มหมวดโอมือยิงภรรยาครูอนุบาลเสียชีวิตคาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลจังหวัดชลบุรียอมมอบตัวแล้วเมื่อเวลา 6:20 นาทีที่ผ่านมาหลังหลายฝ่ายพยายามผลัดกันเกลี้ยกล่อมนานกว่า20ชั่วโมงนิราทิพย์ศรีรายงานค่ะ
1: สถานการณ์ระทึกกรณีปิดล้อมข้ามคืนที่อำเภอวลามุงจังหวัดชลบุรีสิ้นสุดลงแล้วโดยเมื่อเวลาประมาณ 6:20 นาทีร้อยตำรวจตรีทัศพงษ์ทองทัศน์หรือหมวดโอรองสารวัตรป้องกันปราบปรามสภ.บารมุงผู้ก่อเหตุยิงภรรยาเสียชีวิตภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลได้ยอมเดินออกจากบ้านพักเพื่อมอบตัวกับเจ้าที่ตำรวจแล้วจุดเปลี่ยนสำคัญของเหตุการณ์นี้เกิดมาจากความพยายามของ10ตำรวจเอกรชดทองทัศน์หรือโฟกบุตรชายที่เป็นตำรวจซึ่งรีบเดินทางกลับจากพื้นที่ภาคใต้และใช้ความผูกพันในฐานะพ่อลูกพูดคุยเจรจาเกลี้ยกล่อมข้ามคืนนานกว่า1ชั่วโมงจนในที่สุดปิดายอมเดินออกมามอบตัวด้วยความปลอดภัยในสภาพอิดโรยและไม่มีอาวุธปืนติดตัวด้านพันตำรวจเอกสราวุธนุชนาถผู้กำกับการสภ.บางละมุงเปิดเผยว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาไปสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายเรียบร้อยแล้วโดยสถานการณ์โดยรอบกลับเข้าสู่สภาวะปกติดูราชทิพย์ศรีตะเพชรข่าวไทยอสมทรายงานจากเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีครับ
0: นายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจผู้แทนพระองค์ร่วมงานเลี้ยงรับรองพระราชอาคันตุกะและผู้นำนานาประเทศหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีพระบรมศพกษัตริย์ฮาลันที่5นางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาลันที่5แห่งนอร์เวย์เมื่อวันที่9กันยายน2569ณกรุงออสโลราชอาณาจักรนอร์เวย์เวลา 17:30 นาทีตามเวลาท้องถิ่นนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองอย่างเป็นทางการณพระราชวังหลวงกรุงออสโลพร้อมด้วยพระราชอาคันตุกะประมุขแห่งรัฐพระบรมวงศานุวงศ์และผู้แทนระดับสูงจากนานาประเทศซึ่งเดินทางมาร่วมถวายพระเกียรติและถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระราชาธิบดีฮาลันที่5ทันนี้งานเลี้ยงรับรองมีขึ้นภายหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีพระบรมศพณมหาวิหารออสโลโดยสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์ส่งเป็นเจ้าภาพรับรองพระราชอาคันตุกะและแขกผู้มีเกียรติจากต่างประเทศ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
4: ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอและโครงการสร้างความตระหนักรู้การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์แบบมีจริยธรรมโดยสดช.
5: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17-69A
1: AI ช่วยให้เราทำงานได้รวดเร็วขึ้นแต่คำตอบอาจไม่ถูกต้องหรือครบถ้วนเสมอไปก่อนเชื่อหรือนำไปใช้ควรตรวจสอบความถูกต้องและพิจารณาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นร่วมกันใช้ AI อย่างมีจริยธรรมตามแนวปฏิบัติจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์คิดก่อนใช้ตรวจสอบก่อนเชื่อด้วยความห่วงใยจากสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
2: ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาก
3: ไม่จริง
2: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
3: ไม่จริง
2: แล้วอะไรจริงอ่ะ
4: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
2: เส้นละ 1,990 บาท
4: ใช่

0: กรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
4: สถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ

0: เงินติดล้อ
1: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน

0: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับอสมทเพื่อชุมชนนะครับ FM 102 MHz สุราษฎร์ธานีนะครับเราพบกันเป็นประจำทุกวันนะครับผมทุกวันพฤหัสนะหนังคุยกับนายกแปะนายกประเสริฐบุญประสบครับเดี๋ยวเราก็จะต่อสายไปหาฐานนะครับภารกิจตัวเช้านี้ต้องลงพื้นที่ทำงานกันอย่างเข้มแข็งนะครับก็มีไล่เรื่องไล่ราวนะครับที่จะเข้ามาเร่งนะครับไอ้ท่านผู้ฟังพ่อแม่พี่น้องนะครับที่อยู่ทางบ้านในสาบตอนนี้เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเราทำไรกันมั่งนะครับแต่ว่าทีแน่ๆนะครับวันเช้านี้แหละทีทึ่งนี้แหละครับนะวันที่12กันยายน2569สุราษฎร์ธานีมิวสิกไนรันนะครับท่านนายกประเสริฐบุญประสบท่านเข้ามาอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับท่านนายกครับ
1: ครับสวัสดีครับประตูหนอง
0: นุ่ม
1: แฟม
0: หนองนุ่ม
1: แล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านครับผม
0: ครับ
1: ผมครับวันนี้มารวมกันเหมือนเดิม
0: ครับผม
1: ครับก็
0: เชิญนายกเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ที่หน้าโซเชียลนะครับคงทางเทศบาลนี่ก็เห็นลงเรื่องที่ว่าไปร่วมมือกับตรงไต้วงไต้หวันไหมนะครับเราเห็นข่าวอยู่ครับ
1: เรื่องนี้ก่อนครับเรื่องนี้ก่อน
0: เอาเชิญเลยครับ
1: สุราษฎร์ในรันวันที่12นี
0: ้ครับผม
1: อ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: 5 ตังค์
0: อันนี้5 ตังค์เหรอ5 ตังค์ไม่ก
1: ็ให้ชาวเทศบาลได้รับต้นรับหนักท่องเที่ยวให้ชาวเทศบาล
0: โอ้ขบ้า5 ตังค์นี่คือ5เงินได้พี่น้องในสุราษฎร์ได้มีเบี้ยได้กระตุ้นเศรษฐกิจกันแบบนั้นนะ
1: หน้าที่นายกไม่ใช่ว่าพัฒนาเมืองอย่างเดียว5 ตังค์กันเศรษฐกิจกันนะครับ
0: ผม
1: ด้วยพันธกิจที่เราประกาศไว้3พันธกิจก็คือ1ส่วนสถานะเราก็จะปรับปรุงไปในปรับกันมาว่ากันไป
0: ครับ
1: ส่วนที่สองก็คืออาหารการกินนะครับก็ต้องพี่น้องให้ช่วยกันดูแลคุณภาพอาหารรสชาติและก็บริการ
0: ครับผม
1: อันที่สามก็คือมีอีเวนต์นี่แหละเรามีกิจกรรมกันทุกเดือน
0: ครับผม
1: เดือนที่แล้วก็จักรยานนะครับ
0: ปันในร้อย
1: ครับชื่อว่าโรงแรมนะครับก็ได้รับอันนี้ส่งไปพอสมควรแล้วครับ
0: ครับ
1: วันนี้ประมาณ3,200 คน3,200 คน
0: ครับผม
1: ก็โรงแรมก็น่าจะพอสมควร
0: ครับผม
1: ไม่ได้เช็คขวดเต็มไม่เต็มแต่ว่าค่อนข้างมั่นใจ
0: ก
1: ็ว่ามีคนปักเยอะแล้ว
0: ครับผมครับ
1: ซึ่งก็งานจะจัดวันที่12
0: ครับ
1: เริ่มตั้งแต่5 โมงก็มีวงดนตรีเล่นที่ท่าประว่าน
0: ครับคือกำหนดการในปัจจุบันครับท่านนายกครับ9 โมงถึง 18 นี้จะมีการลงทะเบียนรับอุปกรณ์ได้เป็นอีกคนนะครับนะ
1: บ
0: แล้วก็บ่ายสามนี่ก็เปิดบูธของดีสุราษฎร์โอท็อปโนดเพนไทยตัดผมฟรีแล้วก็ศิลปินวงเมกาซีนจูเนียตั้งแต่เวลาบ่าย3 โมงเป็นต้นไปครับเพราะว่าถึงพอ16:00 น.ถึง 17:00 น.นี่การแสดงโครงโรงเรียนยามาฮ่าสุราษฎร์นะครับแล้วก็17:00 น.-5:00 น.ถึง 18:00 น.นี่ก็เป็นวงแมกกาซีนเตอร์ตี้ไนน์อะไรเนี่ยเร่งภาษาลังไม่
1: ค่อยมาว่าผมหล
0: านี่ก็เป็นกล้องเทศบาลเนี่ยผมปริ้นออกมา
1: คร
0: ับ นะครับ
1: คือประเด็นว่าตามนี้มันในการวิ่งเราต้องรับแค่ก็คือมาเตรียมความพร้อมมารับ
0: ริ
1: บรับเพื่ออะไรต่อไร
0: ครับผมครับ
1: ทีนี้ผมก็คุยกับorganize ว่าเอ้ยไม่ใช่ว่ารับเสื้อไปแล้วซูนนะควรต้องมีมาตรการว่าเอ้ยรับเสื้อไปแล้วต้องมาวิ่งกัน
0: คร
1: ับ นะครับอันนี้เป็นประเด็นที่ได้ว่าวาย
0: ครับผม
1: นะครับ
0: แล้วหน้างานนี้ยังสมัครได้ไหมครับนายกครับตอนนี้ไม่ได้แล้วเต็มแล้วนะ
1: ไม่ต้องสมัครเลยครับ
0: เต็มแล้ว
1: ตั้งแต่6 ชั่วโมงที่เปิดนู่นนะครับ
0: โอ้ครับครับ
1: ซึ่งเราก็ไปร่วมใช่ครับ
0: ไปร่วมไปเดินไปได้ได้นะไปเดินเล่นเล่นได้
1: ไปเดินไปร่วมกิจกรรมกัน
0: เรือไปดูชมวงดนตรีนะครับ
1: มีสิ่งได้ครับไปร่วมได้ส่วนว่าเราไปเปิดบูธขายของอะไรต่อได้กับหวากันไป
0: เพราะว่า
1: ชุมชนของเรามีอยู่แล้วส่วนใหญ่นะครับคนมาเที่ยวเขาก็ยากจะสื่อโน้นสื่อนี่
0: ครับครับ
1: เพื่อให้ส่งเสริมงานนะครับ
0: เพราะว่าวิ่งเซตนึงต้องหิ้วนะพี่ท่านนายกครับนะยิ่งกว่าต้องหาได้กินเลย
1: เขาก็มีบริการส่วนหนึ่ง
0: ส่วนหนึ่งเขาเราก็มี
1: สร้างถุง
0: ไปแล้วเนี่ยอยากจะถามอะไรเองไปแล้วก็แล้วแต่สะดวกแล้วแต่สะดวกครับผม
1: ครับก็เป็นงานกิจกรรมที่ทำพรือให้คนมาส่วนว่าปีหน้าเราก็จะมีแข่งกีฬาระดับภาค
0: ครับ
1: เยาวชนนะครับ
0: ผม
1: บางคนบอกว่าเฮ้ยไม่ได้ดึงกิจกรรมอะไรก่อนเลยไม่ใช้ครับเราก็ทำกันเต็มทีเทศบาลก็ทำกันเต็มทีนะครับผมต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับ
0: ครับผม
1: รางวัลที่เราได้ขึ้นมาก็เยอะแยะมากมายนะครับ
0: ครับผม
1: โดยเฉพาะคะแนน LPA นะครับได้ 99.09
0: ครับ
1: แปลว่าเจ้าหน้าที่ข้าราชการทำงานดีครับไม่ใช่นายกทำดี
0: นั่นคือเป็นในส่วนของจนาเทและของเรานะ
1: ประเมินการทำงาน
0: คร
1: ับประเมินการทำงานเขาประเมินประสิทธิภาพการทำงาน
0: ครับผมครับ
1: ทีนี้ประสิทธิภาพเนี่ยส่วนใหญ่แหละเขาบอกว่านายกแต่จริงๆมันไม่ใช่ครับคนทำงานคือเจ้าหน้าที่ข้าราชการ
0: ครับผม
1: ครับการประเมินนะครับก็ได้ก็โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
0: ครับ
1: ก่อนมากก็คือท้องถิ่นส่วนกลางเป็นคนประเมิน
0: ครับผม
1: นะครับนั่นก็เป็นเรื่องนึงส่วนอีเรื่องนึงที่ประตูเกลิ่นขึ้นมาแต่โ
0: ครครับ
1: ตอนนี้ว่าจะคุยเรื่องขยะเอาไว้ขยะไว้ก่อนเพราะว่าตอนนี้ขยะเรากำลังทำการทดลองอยู่คือเอาขยะเปียขยะเปียมาทำให้เป็นปุ๋ย
0: ครับผม
1: ทำให้เป็นปุ๋ยและผสมไบโอชา
0: ครับผม
1: แล้วก็เอามาเป็นสร้างปรับปรุงดินเข้าเรียไว้ได้ดี
0: ก
1: ็ถ้าเป็นภาษาอังกฤษเราเรียกเฟอร์ติไลซ์ก็แปลว่าสร้างปรับปรุงดินปุ๋ยอะไรพวกนี
0: ้ก็คือปุ๋ยแล้วครับ
1: ครับก็คือสร้างปรับปรุงดิน
0: อีกแบบนึง
1: ก็เอามาเป็นนิดแต่ว่าตอนนี
0: ้
1: ได้แล้วเราทำได้ครบวงจรแล้วเลือกแต่ว่าในเชิงพาณิชย
0: ์
1: แล้วไงเป็นหลักการสักทีน
0: ะครับ
1: เลือกในเชิงพาณิชย์เชิงพาณิชย์แปลว่าเราเอาปุ๋ยที่ได้เฟอร์ติไลซ์ที่ได้เนี่ยเอาไปให้หมออกับศูนย์ปรับปรุงดินที่หน้าโรงบ้านสถานร่ม
0: ครับผม
1: หน้าโรงบ้านสถานร่มซ่องแห้งนะครับวิเคราะห์พอว่าได้พ่นเป็นอย่างไรเราก็เอาวิเคราะห์นั่นแหละ
0: ครับ
1: เอามาพิมพ์เป็นสติกเกอร์แล้วกับติดแคปแล้วก็เอาวางค่าย
0: โอ้ครับ
1: อันนี้คือเรื่องขยะนะครับเอาไว้วางค่าย
0: ครับครับ
1: ค่ายนี่ก็คือให้คืนให้กับชุมชนที่มีส่วนร่วมในการแยกขยะเปียกัน
0: ครับผม
1: โอเคส่วนดีประตูแรง
0: ครับ
1: การศึกษาเข้าใจว่าวันก่อนเราแรงเรื่องเทคโนโลยีไปแล้ว
0: ใช่ครับใช่ก็แรงไปแล้วด้านเทคโนโลยี
1: ปัจจุบันนี้
0: ครับผม
1: ฮอกเทคโนโลยีเกินสมัยนี้นะมันมีฮอกเทคโนโลยีที่ครองโลกอยู่ในปัจจุบัน
0: ครับครับ
1: มีเทคโนโลยีได้มั่ง
0: ห
1: น
0: ึ่
1: งก็คือโซลาร์เซลล
0: ์ครับพลังงานสะอาด
1: ก็คือรถ EV human noise
0: ครับ
1: ตัวนี้คือมอเตอร์โดรนตัวนี้มอเตอร์นะครับสำคัญที่มอเตอร
0: ์ครับผม
1: ตัวพัฒนาเทคโนโลยีมอเตอร์สามก็คือแบตเตอรี
0: ่ครับ
1: แบตเตอรี่ปัจจุบันนี้เราใช้โซเดียมอ่ะไม่ใช่เราใช้ลิเธียม
0: ครับผม
1: กำลังจะพัฒนาเป็นโซเดียม
0: เพ
1: ราะว่าลิเธียมมันติดไฟระเบิด
0: ครับ
1: ก็มาเป็นโซเดียม
0: ครับ
1: โซเดียมไม่ติดไฟไม่ระเบิดแต่น้ำหนักหมาก็ต่อจากโซเดียมก็เป็นโซลิดสเตทก็เป็นส่วนผสมอาจจะมีเซรามิกผสมเข้ามาแก้ปัญหาหนึ่งความร้อน
0: ครับ
1: ซ่องกาเวลาในการชาร์จ10นาทีวิ่งได้1,000กิโลอันนี้คือโซลิดสเตทเทคโนโลยีที่3ก็คือแบตเตอรี
0: ่
1: เทคโนโลยีที่4เราให้เด็กเราได้เรียนแล้วก็คือโคดดิ้งเขียนโปรแกรม
0: โคดดิ้งครับผม
1: ครับเขียนโปรแกรมซอฟต์แวร
0: ์ครับ
1: เทคโนโลยีที่5ก็คือเซมิคอนดักเตอร์กับ AI
0: ครับผม
1: นะครับตอนนี้ที่ลงคือเทคโนโลยีทั้ง6ตัวนี้แบ่งออกเป็น2ส่วน
0: ครับผม
1: ส่วนหนึ่งก็คือจีนแผ่นดินใหญ
0: ่ครับ
1: ป็นโซล่าเซลล์เป็นมอเตอร์รถ EV humanoid drone แล้วก็แบตเตอรี่มันเป็นของจีนแผ่นดินใหญ่ถามว่าเทคโนโลยีไปขนาดไหนตอนนี้ทำได้จริงแล้วในเชิงพาณิชย์แต่ว่าเราไม่มีพื้นฐานความรู้
0: อ๋อนี่แหละสำคัญบุคลากรพื้นฐานความรู้ของบุคลากร
1: ครับส่วนเทคโนโลยีที่เรามีพื้นฐานความรู้เป็นเทคโนโลยีด้านไต้หวันนะครับคือโคดดิ้งเซมิคอนดักเตอร์กับ AI อันนี้เราไต่ไปได้ตอนนี้เราไต่ไปได้
0: ครับ
1: แล้วก็ไปดูแนวทางในการผลิตเซมิคอนดักเตอร์และก็แนวทางในการพัฒนา AI เด็กของเราไปได้ครับประเด็นนะครับคือเราต้องเอามาเคลียร์หลักสูตรเซมิคอนดักเตอร์ AI
0: ครับผม
1: แล้วก็ซ่อนครูเพื่อให้ซ่อนแท็กหลังจากซ่อนครูเสร็จก็ทำเป็นหนังสือนะครับแล้วซึ่งก็ทำเป็นหลักสูตรพอทำเป็นหลักสูตรเสร็จแล้วเราก็จะกระจายให้เหมือนโคดดิ้งเนี่ยครับตอนนี้อบจ.ก็ใช้ของเทศบาล
0: ครับผม
1: และก็เซมิคอนดักเตอร์กับ AI พอเราทำหลักสูตรเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็เชื่อมกับอบจ.ก็ให้อบจ.ก็ได้ใช้ทำไมถึงเราอยากจะได้เครือข่ายใหญ่ๆเพราะว่าการทำอุตสาหกรรมมันจะต้องมีสิ่งแวดล้อมทางแรงงานทางสถานที่
0: ครับผม
1: ทางไฟฟ้าทางน้ำประปะอะไรต่ออะไรให้นิครม
0: ครับ
1: ส่วนที่ยาที่สุดก็คือคน
0: อืม
1: ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมคนรองรับ
0: ครับ
1: เทคโนโลยี
0: ครับผม
1: แล้วก็พอได้เราเรียนแล้วถ้าว่าไปอย่างไรแคเรียร์พาธคือสายชาชีพเขาเป็นยังไงก็สามารถที่จะตอนนี้นะครับตอนนี
0: ้ครับผม
1: เด็กที่มีพื้นฐานหรือไม่มีพื้นฐานสมมุติว่าจบปริญญาตรีแล้วไม่มีอะไรทำ
0: ครับ
1: ไปเรียนต่อไต้หวันได้ครับ NYCU มาอะไรชั้นหนึ่งของไต้หวันรับเด็กแต่ว่าอาจจะต้องใช้ภาษาอังกฤษเยอะสักนิด
0: ครับผมเน้นใช้ภาษาอังกฤษนะครับ
1: ทีนี้สิ่งที่เราต้องให้เรียนก็คือ1ภาษาอังกฤษ2วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร
0: ์ครับ
1: นะครับแล้วก็3นักจะน่าจะเป็นวิชาชีพนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการค้าการเงินเพราะฉะนั้นนะครับเด็กผมค่อนข้างมั่นใจว่าณวันนี้มีทิศทางก็คือเรียนเซมิคอนดักเตอร
0: ์ครับ
1: ทำไมถึงต้องเป็นเซมิคอนดักเตอร์กับ AI
0: ครับ
1: บัตรรู้ไหมครับว่าเซมิคอนดักเตอร์คืออะไร AI คืออะไร
0: ครับผมครับนั่นแหละ
1: ผมขยายไปฟังเลย
0: ก็ขยายเลยครับนายก
1: เซมิคอนดักเตอร์ก็คือการที่เราเอาแผงวงจรเข้าไปใส่ไว้ในแผ่นชิปเข้าไปใส่ไว้ในชิป
0: ครับ
1: ทีนี้มันต้องรวมกับ AI คืออะไรครับAI ในอดีตเขาอยากตัวอย่างให้มองให้ง่ายๆก็คือแอร์คอนดิชันนะแอร์บ้าน
0: ครับ
1: แอร์บ้านปกติเวลาเราตั้งแอร์บ้านเราตั้งที่อุณหภูมิ25องศาใช่ไหมครับ
0: ครับผม
1: พอว่าเราตั้งไว้อุณหภูมิ25องศาแอร์มันก็ทำงานของมันไป
0: ครับ
1: คนอยู่คนไม่อยู่มันก็ไม่สนใจทีนี้เราก็เอาเซ็นเซอร์เพิ่มเข้ามาอีกตัวอีกหนึ่งวงจร
0: ครับ
1: เช็คดูว่ามีสิ่งมีชีวิตอยู่ไหมใช่ไหมครับ
0: ครับผม
1: ก็ติดกล้องเข้าไปก็ถ้าเห็นมีสิ่งมีชีวิตก็เปิดใช่ไหมครับถ้าไม่มีสิ่งมีชีวิตก็ปิด
0: ครับผม
1: ล่างจากนั้นก็ฉลาดขึ้นมาฮิตหนึ่งก็คือเช็คดูว่าเป็นคนหรือเป็นแมว
0: ครับ
1: ถ้าเป็นแมวก็ไม่ต้องแต่ถ้าเป็นคนเปิดใช่ไหมครับ นี่คือ AI
0: นี่ AI ก็
1: ความหมายของ AI ก็คือเพิ่มวงจร
0: ครับผม
1: ทีนี้พอเพิ่มวงจรมันไปเพิ่มแค่ไหนครับมันไปเพิ่มแค่ชิปพอไปเพิ่มแค่ชิปมันก็ต้องออกแบบวงจร
0: ครับผม
1: อันนี้แหละคือเรื่องที่เด็กเราสามารถจะไปได้เพราะอะไรเพราะว่าวงจรนี้ออกแบบเฉพาะ
0: ครับ
1: ความต้องการ ลายเส้นครับความต้องการวิชาชีพไอ้ออกแบบผงจรเนี้ยมันเป็นเซมิคอนดักเตอร์กับ AI ก็คือการชิปกับ AI คาดแทนม้า
0: ครับผม
1: ม้านะครับ
0: บุคลากรนั้น
1: ทีนี้เราคุยกันในสมาคมเทศบาลนครและเมืองนะครับ
0: ครับ
1: ถ้าถูกจังหวัดผลิตอ่ะไม่ต้องผลิตม้าผลิตคนละสัก500
0: ครับผม
1: 5735300จะทิพย์จังหวัดนะ
0: ครับ
1: 300,500นักลงทุนแค่ไหนก็ยากจะมาลงทุนประเทศไทย
0: ครับผม
1: เพราะว่าเรามีทรัพยากรคือมีคน
0: ครับ
1: เนื่องจากนั้นเราพร้อมอยู่แล้ว
0: ครับผม
1: นะครับอันนี้คือแนวทางแคเรียร์พาธของเด็กมีหลายคนถามว่าเด็กเรียนแล้วจะไปไหน
0: มัน
1: ที่ผ่านมาเด็กของเทคนิคเรียนคนส่งทางราง
0: ครับ
1: พอเรียนจบแล้วไม่รู้ไปทำงานที่ไหนก็เลยต้องมีในอาคารนะครับอันนี้ก็ต้องลดเล็กลงไม่มีใครมาเรียน
0: ครับผม
1: มันไม่เหมือนกับช่างเครื่องยนต
0: ์
1: ช่างเครื่องมีคนไปเรียนเยอะ
0: ครับ
1: แต่ว่าณปัจจุบันนี้เครื่องยนต์มันก็ลดลง
0: มันจะให้ไปใช้ที่เทคโนโลยีด้านที่ท่านนายกเร่งไปแต่เดียวแล้วนะครับ
1: ครับก็มันก็ไปทางนี้เพราะฉะนั้น
0: ครับ
1: เราก็ต้องมีทิศทางทางนี้
0: ครับ
1: นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมพยายามอยู่ส่วนทางด้านอื่นก็ทำนะครับเหมือนขยะเราก็ทำให้เป็นปุ๋ยซึ่งเป็นนวัตกรรมไม่นะครับเรื่องการพัฒนาเทศบาลตรงนั้นแค่เป็นเรื่องเดือดร้อนเราก็เข้าไปแก้ไขปัญหา
0: ครับผม
1: ถือว่านั่นเป็นโครงสร้างพื้นฐานซึ่งเราประกาศไว้แล้วใน9นคร
0: ครับ
1: นะครับ500ก็ยังมี
0: ครับผม
1: นะครับการเดินทางสะดวกก็ยังมีแต่ว่าเราก็จะเป็นตรงนี้อาจจะติดขัดบางเรื่องเพราะว่าเงินอุดหนุนตามอำนาจหน้าที
0: ่ครับ
1: เราทุตัดไป50 ล้านนี่เยอะมาก
0: โอ้50 ล้านเลยนะครับ
1: ครับเงินอุดหนุนตามอำนาจหน้าที่คือปกติเขาให้นุ่นเรามาให้ไฟฟ้าเรามาให้
0: ครับ
1: โรงเรียนให้ได้ต่อได้มาเขาก็ต้องให้เงินมาตามอำนาจหน้าที
0: ่ครับ
1: ที่ให้เราทำงานแต่ว่าเขาตัดไป50 ล้านคือว่าเยอะซึ่งเราก็ไม่รู้เอาทางยังไงมา
0: ครับ
1: ผมก็ไม่เข้าใจรัฐบาลทำไมได
0: ้ก็เรื่องการพัฒนาช่วงนี้นายกับเห็นมีการลาดแอดฟันติกแถวๆจุนเกษมตรงนี้เป็นงานของเทศบาลไหมครับ
1: งานของเทศบาลเป็นเงินหุ้นนุ่นเฉพาะกิจ
0: โอ้ครับผม
1: ของปีที่แล้วที่เราเข้ามาปีแล้วเราได้43 ล้านนะคร
0: ับผม
1: ปีนี้เราได้19 ล้านเงินหุ้นนุ่นเฉพาะกิจของเราก็โดนตัดไปประมาณ20 ล้าน
0: ตัดไปเยอะเลยนะครับผม
1: ครับซึ่งการผมมองว่าเราก็คงเดือดร้อนเมื่อช่วยงานอื่นนะครับอาจจะไม่สามารถจะรับเจ้าหน้าที่เพิ่มงานบริการก็ลดลง
0: ครับผม
1: นะครับ
0: ครับ
1: ก็อาจจะต้องเรียนให้พ่อแม่พี่น้องได้เข้าใจว่าหนึ่งเรารับคนมาเพิ่มมาไม่ได
0: ้
1: สองก็คือค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาอุปกรณ์ให้ต่างๆก็ลดลง
0: ครับ
1: นะครับอันนี้ก็เป็นข้อจำกัดที่เรามี
0: ครับผม
1: แต่ว่าในเรื่องที่เราพัฒนามันมีสองเรื่องระยะยาวระยะสั้นนะครับในระยะยาวคือการวางแผนการศึกษาให้รู
0: ้
1: ๆผมมองว่าเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีของเราตอนนี้เนี่ยนำหน้าถูกเทศบาลในประเทศไทย
0: ครับ
1: เรื่องเซมิคอนดักเตอร์เราอาจจะตามล่างลำพูนแต่ว่
0: า
1: ผมก็เชื่อว่าปีหน้าของเรามีพร้อมแล้วเราก็จะก้าวพ้นเพราะอะไรครับเพราะว่าคลองลำพูนเพิ่งเริ่มเมื่อปีที่แล้วเราลืมมาแล้ว5 ปี
0: ครับ
1: เราลืมที่โคดดิ้งครับ
0: โคดดิ้ง
1: ในของลำพูนเพิ่งลืมโคดดิ้งเขายังไม่สามารถขึ้นเซมิคอนดักเตอร์ได
0: ้ครับผม
1: เซมิคอนดักเตอร์กับ AI ส้มควรจะเรียนที่ม .1 ซ่อง3
0: โอ้ครับผม
1: หลังจากม .1 ซ่อง3แล้วก็ไปเรียนปวช.หลังจากเรียนปวช.ก็ไปเรียนมหาลัย2 ปี
0: ครับผม
1: ตอนนี้ไปเรียนได้ที่ NYCU
0: ครับ
1: ไต้หวัน
0: เมืองไทยเรามีได้รองรับบ้างไหมครับตาอยู่ครับ
1: คณะ ฉพาะเซมิคอนดักเตอร์ของหมออ้อเพิ่งเปิดปีแล้ว
0: หมออ้อครับ
1: ซึ้งซึ้งซึ้งซึ้งนะครับนี่แล่งกันในเชิงวิชาการนะ
0: ครับผมครับ
1: ลักสูตรที่เรียนเป็นลักสูตรคลายคลายอิเล็กทรอนิกส์ต้องไปปรับไหม
0: ต้องปรับ
1: ม
0: ันต้องแอดวานซ์มันต้องก้าวหน้ามากกว่าเดิมจะ
1: ถ้าว่าอิเล็กทรอนิกส์กับเป็นต่างกันอย่างไรเป็นเงินไข่ลาผมว่าประตูจะแข็งกว่าเพื่อนผมลาวกว่าเยอะ
0: จำเข้าสายหูกว่า
1: โอเคปกติอิเล็กทรอนิกส์เราเอา R เอา C เอาไดโอดเอา IC
0: ครับผม
1: มาประกบเป็นระบบควบคุม
0: ครับครับ
1: นะครับแต่ว่าเซมิคอนดักเตอร์กับ AI เนี่ยเอาทั้งหมดนั่นแหละ
0: ครับ
1: เอามาปิ้นลงบนไอ้แผ่นคอนดักเตอร
0: ์
1: คือ
0: ครับผม
1: แผ่นซิลิคอน
0: บางคนจะเป็นถ้าเป็นอิเล็กทรอนิกส์ก็จะเป็นแผ่นใหญ่ๆสักนิดเดี๋ยวนี้ก็แผ่นมันก็จะเหล็กลุงอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ใช่ใช่มันเป็นไอซี
0: ไอซ์ครับ
1: ซึ้งซึ้งซึ้งซึ้งแมคาโทนิกที่ออกมาเป็นรุ่นใหม
0: ่ครับ
1: อิเล็กทรอนิกส์กับแมคานิกรวมเป็นแมคาโทนิก
0: ครับ
1: รุ่นใหม
0: ่ครับ
1: นะครับก็เอาไปฉายสำหรับทำหุ่นยนต์ใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: เอาไปฉายสำหรับโดรน
0: อ
1: ันนั้นก็คือเรื่องนึงคนละเรื่องกับเซมิคอนดักเตอร์มาโครที่ผมบอก6เรื่อง
0: ครับใช่ครับ
1: นี่แรงไปแรงมาบอกตัวก็งงผมว่า
0: ไม่6เรื่องแต่เดียวแต่ว่า
1: 6เรื่อง
0: ครับผมมี
1: เรื่องที่เราเรียนแมคคาโทนิกนี่มันอยู่ในเรื่องที่2ก็คือเรื่องมอเตอร์เรื่องโดรนเรื่อง EV เรื่องฮิวแมนนอยด
0: ์ฮิวแมนนอยด์กับหุ่นยนต
1: ์ครับเนี่ยแมคคาโทนิกมันอยู่ตรงนี
0: ้ครับผม
1: แต่ว่าเซมิคอนดักเตอร์กับ AI เนี่ยมันไปยู่อีเรื่องนึง
0: ครับ
1: นะครับ
0: ครับผม
1: ทีนี้เซมิคอนดักเตอร์กับ AI เนี่ยเรายังไม่มีคนและลักสูตรของเราก็ยังไม่คงตัว
0: ครับ
1: แล้วก็ทางไปของเด็กก็ยังไม่ง่าย
0: นะครับครับ
1: เพราะฉะนั้นผมมองว่าเทศบาลของเราน่าจะเป็นเทศบาลที่เบอร์1ของประเทศไทยอยู่ตอนนี้เราก็จะลาไปทางจังหวัดนะครับอบจเทศบาลโดยความร่วมมือของหนึ่งหมอ
0: สุราชครับ
1: หนึ่งหมอสุราชที่สำคัญอยู่ตอนนี
0: ้ครับ
1: อีเรื่องหนึ่ง
0: ครับผมนายกเชิญครับ
1: ยังมีเวลานะ
0: ครับมีเวลาครับมีครับนายกครับ
1: อีเรื่องหนึ่งก็คือรื้อสู้เรียนรู้นะครับ
0: สู้เรียนรู้นี่คืออะไรกศน.ไหมครับ
1: ก็เอาไปนี่เราเรียกเป็นร่างนักกินคือ Discovery Center ผมพาดร.ภาคภูมิไปดูดร.ภาคภูมินี่แกอยู่ NT NT ก็คือบริษัทรับผิดชอบกิจของไทยเราสามารถที่จะคุยกันได้เราวันเวลาซ่อนเล็กเราต้องไปยื่นซ่อน
0: ครับ
1: แต่ว่าในรุ่นไม่เนี่ย
0: ครับ
1: ซ่อนเด็กไม่ได้พ้น
0: มันจะต้องทำ
1: เราต้องสร้างอินสปิเรชันแปลว่าตุนให้เขาทำให้เขาเกิดมายด์เซ็ตความคิดสร้างสรรค์
0: ต้องมีซื่อการเรียนนะทีนี
1: ้ต้
0: องมีซื่อการเรียน
1: ครูซ่อนไม่สามารถจะไปซ่อนได้ทุกคนไม่สามารถจะแลกให้ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะศูนย์เรียนรู้ให้เขา
0: ศูนย์เรียนรู้ก็คือจะมีพวกอุปกรณ์มีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรต่างๆเป็น
1: ในเทคโนโลยีออนไลน์แกผมแรกมา
0: ซื้อการเรียนทั้งเม็ดด้านนี้โดยเฉพาะ
1: ครับครับ
0: ผม
1: ที่มาที่ไปอนาคตจะเป็นไร
0: ครับ
1: ในเทคโนโลยีออนไลน์ที่เป็นพื้นฐานเนี้ย
0: ครับ
1: ร่วมศิลปะวัฒนธรรม
0: ครับผม
1: รวมถึงการทำแกลเลอรี่เป็นรูปภาพเป็นเรื่องต่อได้กับหวาไป
0: ครับ
1: นะครับศิลปะวัฒนธรรมรวมอยู่ในนั้น
0: ครับ
1: ตอนนี้กำลังคือไปดูทีแล้วแล้วก็คงชายทีทีท่าทอง
0: โอ้ครับ
1: แล้วก็ร่วมกันทางเทคโนโลยีฮอกดานแล้วก็แกลเลอรี่อาร์ตแกลเลอรี
0: ่อ๋อเป็นศูนย์เรียนรู้ที่ท่านเรียกว่าก็คือจะมีพบ เนี่ยเรื่องพวกนี้ตังฮกดาเนี่ยมาอยู่ในศูนย์เรียนรู้เนี่ยแล้วก็จะเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของด้านเซมิคอนดักเตอร์ทางด้านโคดดิ้ง
1: นอกจากนั้นก็มีเรื่องธรรมชาติรอบๆนะครับก็น่าจะเป็นเรื่องพืชพันธุ์ที่เป็นของบ้านเราแล้วก็ของต่างประเทศได้ก็ว่ากันไป
0: คร
1: ับ ก็ต้องค่อยๆกันทำค่อยๆทำกันไปเผื่ออะไรกับเผื่อว่าได้ของเราจะได้ฟันได้ฟันได้เห็น
0: ครับ
1: ตัวเองเนี่ยอยากจะเป็นอะไรในอนาคต
0: คร
1: ับแล้วถึงกับเลือกเรียนอะไรได้
0: ครับ
1: วันนี้ผมเป็นดูได้รุ่นเก้านะครับเรียนเสร็จแล้วไอ้นุ้ยมันเรียนจบปริญญาตรีอยู่บ้านมันมาตัดอย่างไรทำไมมันนอนเฮ้ยแต่ถูกแล้วครับน่าเป็นห่วงก็เลยผมก็เลยพยายามดิ้นรนจะให้มีเนี่ย
0: ครับ
1: เด็กมีความฝันแล้วก็อยากเรียนได้ก็ได้เรียนเรามีโคดดิ้งมี
0: ครับ
1: แมคาทรอนิกไปเรียนเทคนิค
0: ครับ
1: เซมิคอนดักเตอร
0: ์
1: มาเรียนที่เทศบาลหรือว่าเดี๋ยวก็ไปจับมือกับเทคนิคบอยช่วยเปิดสาขาเซมิคอนดักเตอร์กับ AI สักสาขานึงเรียนสัก3ปีปวช.
0: ครับ
1: แล้วก็พอจบเสร็จก็สามารถจะไปต่อที่ไต้หวันคือเตรียมตัวไว้สำหรับข่าวอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ไปเลย
0: ครับผม
1: ถามว่าประกอบอาชีพเองได้ไหม
0: ครับ
1: ก็เมื่อเรียนเรียนนะครับว่าเราต้องพัฒนา AI ไปเรื่อย
0: ๆ
1: เด็กก็สามารถที่ออกแบบวงจรไปเรื่อย
0: ๆ
1: วงจรเซ็นเซอร์นี่ออกแบบไปเรื่อยแล้วก็พัฒนาไปเรื่อย
0: ครับผม
1: นะครับการออกแบบก็เรื่องนึงการผลิตก็เรื่องนึง
0: ครับผม
1: แล้วก็การประกอบก็เป็นอีกเรื่องนึงคือในเซมิคอนดักเตอร์นี่มี3เรื่องที่เรียน
0: ครับ
1: ออกแบบผลิตแล้วก็ประกอบ
0: ครับ
1: นะครับอันนี้คือเป็นแคเรียร์พาสเป็นแนวทางอาชีพนะครับของรูล่าน
0: ครับผม
1: ซึ่งตอนนี้เนี่ยทางกระทรวงอุดมศึกษานะครับก็ออกมายืนยันว่าอาชีพนี้คาดอยู
0: ่ครับผม
1: ซึ่งมันไม่ใช่เพิ่งคาดมันคาดนานแล้ว
0: ครับ
1: ตอนนี้เด็กเวียดนามไปเรียนที่ไต้หวัน2,000ถ้ามาเด็กใครมีไม่แปลว่าไม่มี
0: ก็ต้องผลักดันอย่างละ
1: ครับตอนนี้เราน้ารู้สึกในเอเชียนะครับเอเชียตอนออกเสียงได้ GDP ของเรา 1.8
0: ครับ
1: น่าจะน้าแต่พม่าครับตอนนั้นเราแพ้หมด
0: ครับ
1: ลาวเรายังแพ้นะครับคาเมนกับซูซี
0: ่
1: นะครับถ้าบอกว่าเราปัญหาของเราคืออะไรเราจนลงเพราะว่า GDP เรา 1.8 แต่ว่าเงินเฟ้อเรา
0: 3%
1: ขาของเงินเราตกลง
0: ครับ
1: แล้วก็ความเจริญของเราขึ้นมา 1.8เราขาดทุนไป 1.2 ประตูมีตั้ง100บาท
0: ครับ
1: นะครับตอนนี้ปีนี้เราเลือก 98.8 บาทขาดทุนไป 1.2 บาท
0: ครับผม
1: จนลงครับ
0: ครับ
1: อันนี้คิดได
0: ้ครับ
1: เราจะทำอย่างไรถึงให้ตังเรามากขึ้นก่อนด้วยวิธีการแก้ปัญหาระยะยาวให้เด็กของเรามีรายได้ให้เข้าไปอยู่ในอุตสาหกรรมที่ทำรายได
0: ้ครับ
1: เขาถามว่าในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์มาร์จิ้นแปลว่าส่วนต่างระหว่างราคาค่ายกับต้นทุนสักเท่าไรพุ่มถ้ำประตูใต้เราค่ายกิโลเท่าไรอ่ะ
0: คร
1: ับ ใช่เราแค่เป็นตันนะ
0: ครับ
1: ตันหนึ่ง200อันเป็นทีนะครับไปซื้อตามร้านวัสดุก่อสร้างตันหนึ่ง200ส่งถึงที
0: ครับ
1: นะครับแต่ว่าเมื่อผลิตเป็นชิปแล้วเมื่อผลิตเป็นชิปแล้วค่าย ป็นชิปนี่
0: 1ชิ้น
1: ว่ากันเป็นกรัมนะไม่ใช่ถึงกิโล
0: โอ้ครับ
1: ราคาล้าน4ล้าน5
0: อืมต่างกันหลายสิบเท่าน
1: ะครับ
0: ครับ
1: ต่างกันเยอะเพราะฉะนั้นค่าแรงก็จะเพิ่มได้เยอะแล้วก็จะเป็นตัวผลักดัน GDP ของเรานะครับ
0: ครับผม
1: อันนี้การอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราวางแผนกัน
0: ครับครับ
1: เข้าใจว่าอย่างตรงการเวลาคือนอกจากเราทำ Discovery Center แล้วเราทำศูนย์เรียนรู้ซึ่งจะต้องหัวมือกัน
0: ครับ
1: ผู้ว่าเป็นลักอบจ.แล้วครับ
0: ส่
1: วนพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้แล้วก็มาปรับปรุงอาคารศึกษาของเทศบาลแล้วก็มาเพิ่มเติมหลักสูตรให้โรงเรียนเทศบาลทุกโรงเรียน
0: ค
1: นยังใช้เวลานะครับข้อให้อดใจรอแต่ว่าถ้าท่านได้มีคอมเมนต
0: ์ครับ
1: ไม่เห็นด้วยมีความคิดไรก็เสนอผ่านประตู
0: อืมได้ครับได้ครับ
1: ได
0: ้แต่ส่วนใหญ่ก็มันเป็นเรื่องที่เราผลักดันแล้วก็เริ่มเห็นโดยเฉพาะเรื่องของโคดดิ้งเนี่ยที่ท่านนายกผลักดันมาเนี่ยก็เห็นความเป็นรูปธรรมแต่ทีนี้ก็เรื่องของเซมิคอนดักเตอร์ตอนนี้ก็เริ่มเรียกว่าตั้งรักได้แล้วนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้การขับเคลื่อนนะครับให้เป็นลักสูตรได้ขึ้นมาเนี่ยตอนนี้มันก้าวหน้ากันไปถึงไหนเพิ่มบ้างครับนายกครับตรงนี้อยากจะเรียนท่าน
1: ถ้าถามถึงลักสูตรนะครับผมไปประชุมรอบแรกสมาคมเทศบาลนครและเมือง
0: ครับ
1: ก็ข้อให้ลำพูนเข้ามาพรีเซนต์ลักสูตรนะครับที่เขาเพิ่งเปิดฉายสดๆร้อนๆเนี่ย
0: ครับผม
1: นะครับเขาก็พรีเซนต์มา
0: ครับ
1: ของเขามีแค่หมอซ้ำ
0: เข
1: าก็มีแค่หมอซ้ำเพราะเมย์กับติดใจทุกเขาไม่มีเออ
0: ครับ
1: ก็ที่ผมเพิ่งไปไต้หวันมารอบนี้ที่เมื่อสองอาทิตย์ที่แล้ว
0: ครับครับ
1: ของเขาก็เรียนแค่หมอซ้ำปอซีฮาวก็ไปปวช.
0: แต่ว่าก็ต้องมี
1: ใส่เซมิคอนดักเตอร์เลย
0: ก็ไปก็มีใส่ต่อยอดใส่ตรงเลยทีนี้หลังจากงานแล้วนะครับผม
1: ครับต่อยอดใส่ตรงเลยเป็นวิชาชีพใส่ตรงเลย
0: ความเป็นไปได้ที่ทางวิทยาลัยเทคนิคหรือต่างๆนี้น่าจะมีการผลักดันให้เกิดรับสูตรปวช.ขึ้นมาย
1: ังไม่ได้คุยครับยังไม่ได้คุย
0: จริง
1: แต่ว่าด้วยบริบททางนี้และทางนั้นผมก็มองดูว่ามันเป็นทิศทางมันเป็นเทรนด์แนวโน้มของโลที่มันเดินไปทางนี้
0: ครับผม
1: ทุกคนก็น่าจะเห็นด้วยแต่ว่าด้วยการปฏิบัติราชการเนี่ยผมเองก็ต้องมีการซ่อการทำประชาคมตามขั้นตอน
0: ใช่ครับ
1: อันนี้ไม่ต้องไปห่วง
0: การอยู
1: ่นะครับมันมีกระบวนการของงานราชการ
0: ครับผม
1: นะครับก็จะพยายามไปตามทิศทางแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาเรื่องเดียวคือต้องใช้เวลา
0: ครับผม
1: แล้วก็อยากจะให้ทุกคนเข้มแข็งสักนิดนึงเพราะว่าหลักสูตรเราน่าจะได้ฉายปีหน้า
0: ครับ
1: เติม
0: ภาคเรียน
1: เพราะว่านี่จะต้อง
0: เรียนภาคเรียนเจ็ดชุนหรือว่าเจ็ดภาคเรียนนี้เติมสองหรือว่าภาคเรียนหน้าไปเลยปีการศึกษาต่อไป
1: คือหลักสูตรแปลว่าเป็นข้อตกลงเราว่า
0: อ๋อเสร็จแล้ว
1: โรงเรียนกับเด็กโรงเรียนกับเด็กนะครับ
0: ครับผม
1: พอเรารับเด็กเข้ามาอยู่หมอนเด็กข้ามาหมอนนึงไม่ไหมเนี่ย
0: ครับ
1: เราก็ยืนลักสูตรให้เด็กถามเด็กว่าเอาไม้ลักสูตรนี
0: ้
1: ถ้าเด็กบอกว่าเอาก็เรียนไปตามลักสูตรนี้ปีหนึ่งเปีย
0: หมอนึงหมอส้ม
1: หมอนึงเขียนนี้หมอ

0: 1.5 เหรียญนี้หมอ2 เหรียญนี้ 2.5 เหรียญนี้หมอ3 เหรียญนี้หมอจบตามทีต้องลงกันวายคุณก็ได้จะได้วุฒิบัตรหมอ3
1: ครับนายกครับเวลาจะแข่งมั้ยล่ะ
0: สรุป
1: ตรงนี้เรื่องของเซมิคอนดักเตอร์เดี๋ยวคราวหน้าเราค่อยมาเล่นกันถึงความคืบหน้าต่อแต่ว่าในรันเส้นทางตรงนี้มีได้ที่อยากจะฝากพี่น้องชาวสุราษฎร์

0: ถนนดอนนอก
1: อันนี้คือ 5.2 กิโลนะครับ
0: กา5กิโล10กิโลไปทางเดียวกันครับ
1: แต่
0: ไปซึ่งเสียแสงแผด5กิโลก็หักลงไปตามชุนกาเซม
1: ครับผม
0: แต่ว่า10กิโลก็วิ่งไปถึงหน้าขาย
1: อืมอ๋อไปออก
0: วิ่งไปถึงหน้าขายแล้วก็วิ่งไปตามถนนซีกาเซม
1: ครับครับ
0: จนกระทั่งไปออเคปาร์คตรงนั้นแล้วก็วิ่งกลับมาทางถนนถนนกัญญาวิธี
1: อ๋อครับผมออกกัญ
0: ญาวิธี
1: ครับ
0: ครับมาถึงเสียวัดธรรมเลี้ยวลงไปหน้า CBD
1: ครับ
0: แล้วก็วิ่งไปท่าบาวาน
1: ครับผม
0: กิโล
1: จุดเส้นชัย
0: ส่วน5กิโลก็มาหน้า CBD แล้วก็เลี้ยวไปวัดธรรมเหมือนกัน
1: อ๋อครับ
0: เส้นทางง่ายๆครับ
1: นี่ก็
0: ต้องขอบคุณต้องขอบคุณตำรวจจราจรนะครับที่ว่ามาปรับเส้นทางตัวแรกเลี้ยวขวาตัวนี้ให้เลี้ยวซ้ายเพื่อความปลอดภัย
1: อ๋อครับผม
0: โอเคขอบคุณมากครับประตูคร
1: ับ วันนี้ต้องขอบคุณนายกให้ข้อมูลขอบคุณกระบวนความนะครับวันพระหน้าก็คอยมาคือรายงานความคืบหน้ากันเรื่องราวต่างๆกันต่อครับผมนายกครับขอบคุณมากครับผม
0: ขอบคุณมากคร
1: ับ ครับผมครับเอาเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวครับน้องนุ่มครับ
2: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: มิสุราษฎร์บางกุ้งจัดเต็มเพื่อคุณออกรถใหม่วันนี้ที่มิสุบิชิสุราษฎร์บางกุ้งข้อเสนอสุดพิเศษที่ใครก็เป็นเจ้าของได้อนุมัติง่ายทุกอาชีพเงินเดือนหมื่นต้นๆก็ออกรถป้ายแดงได้รุ่นยอดฮิตมิราชแอตทราชอีโคคาร์ประหยัดน้ำมันไททันแคปเปียพร้อมฟรีชุดแต่งรอบคันไททันตอนเดียว 4WD กระบะสายลุยพร้อมฟรีชุดแต่งออฟโรดมั่นใจด้วยประสบการณ์บริการด้วยใจยาวนานกว่า35ปีเจ้าแรกในสุราษฎร์ธานีสนใจสอบถามรายละเอียดโทร077-285-040หรือ084-098-8890
4: ห้างเพชรทองกอกไพศาลมาตรฐานคู่สุราษฎร์ธานี
5: ห้างเพชรทองกอกไพศาลร้านทองคุณภาพคู่เมืองสุราษฎร์ธานีมายางยาวนานหลายสิบปีบริการซื้อขายทองคำแท่งไม่ต้องวางเงินค้ำประกันซื้อขายได้ทันใจสะดวกรวดเร็วทองคุณภาพเยาวราช 96.5 และทองสวิต 99.99% รับออมทอง 0% บริการเงินผ่อนผ่าน First Choice และ Eon ลดค่ากำหนดให้พิเศษเพียงท่านบอกว่าฟังจากวิทยุคลื่นนี้โทร0853569998
6: บริษัทพัฒนาพันธุ์ปาล์มปาล์มดีมีคุณภาพตั้งอยู่ที่262หมู่4ตำบลขุนทะเลอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีผู้เชี่ยวชาญหลักผอ.กฤตชัยธนรักษ์อดีตผอ.ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานีจุดเด่นและความตั้งใจมุ่งเน้นการจัดหาพันธุ์ปาล์มที่มีคุณภาพให้กับพี่น้องเกษตรกรให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ยาวนานทั้งในเรื่องปาล์มและเรื่องดินโทรเลย0923709393เบอร์สำนักงานใหญ่0772725311
7: สถานเสริมความงามรถยนต์คนติพลัสสุราษฎร์ธานีคลินิกต้นตำรับเคลือบแก้วเซรามิกขัดสีเคลือบสีซ่อมช่วงล่างเบรกคลัตช์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องซ่อมแอร์เติมน้ำยาแอร์ซ่อมสีติดฟิล์มและอุปกรณ์ประดับยนต์ครบวงจรบริการซักเบาะกรมรถยนต์ล้างรถกลางคืนพร้อมบริการอาหารเครื่องดื่มระหว่างพักคอยกับแม่มณีคาเฟ่ครบจบเรื่องรถที่คนติพลัสปูทอน8ถนนเข้าขุนทะเล10/2เปิดบริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงสอบถามโทร089-223-2069บริหารงานโดยเพียพลศรีสุขใส
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: ใช่หรือเปิดได้เข้ามาแลกมาคุยเรื่องราวข่าวสารอื่นๆกันต่อนะครับเดี๋ยวบอกตัวขออนุญาตนะขอบคุณนะครับผู้ให้การสนับสนุนนะครับก็คงจะเริ่มจากวันนี้ก็เริ่มจากตูเด้คาเฟ่นะครับนะโดยท่านนายกสมนัสพริมแก้วนะครับนายกสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับนะก็แล้วก็ตูเด้คาเฟ่นะครับมอแต่ว่าก็ได้มีโอกาสไปนั่งที่ร้านตูเด้คาเฟ่โอ้คุณไปอุดหนุนกันแน่นนะครับเต็มนะครับก็จะผ่านไปทางในบ้างเนี่ยคนก็แวะซื้อเบเกอรี่กันไม่ไม่สดสดกันนะครับต้องกินกันแบบไม่ไม่สดสดกันทุกวันนะครับเนี่ยเชฟตูมาแต่ว่าก็อยู่ที่ร้านพอดีนะครับแล้วก็พี่ชมนัทนะครับแกก็มีเค้กมาแต่ว่าก็มีเค้กมานะครับแกก็มีเค้กนะครับมาที่ร้านถึงต้อนรับกันที่ร้านนั่นแหละถึงบ่าวแกก็สั่งอันนี้มาให้ชิมกันนะครับสั่งเดอะบีชนะครับนะเดอะบีชนะครับเดอะบีชนี่ก็เป็นน้ำมะพร้าวปั่นนะครับนะน้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวนี่ก็เอามาจากน้ำมะพร้าวในบ้างแหละนะครับอุดหนุนพี่น้องเกษตรกรในบ้างแหละนะครับเอามาปั่นนะครับปั่นนึงก็สั่งแล้วก็ใช้อเมริกาโน่นะครับอเมริกาโน่โรนนะครับราดลงนะครับในน้ำมะพร้าวปั่นมีกลิ่นหอมของน้ำมะพร้าวแล้วก็กินกาแฟที่หอมกรุ่นไม่เอ้ยกินแล้วชื่นใจนะครับมอแต่ว่าประตูก็ไม่ได้ใช้น้ำตาลนะครับนะความหวานมาจากน้ำมะพร้าวนะครับความหวานนั้นมาจากน้ำมะพร้าวล้วนๆนะครับผมแล้วก็มีน้ำมะพร้าวมานิดนึงในเขียวเล่นๆตนท่านดูดน้ำมดเดี่ยวเนี่ยไปชั่งไหนตาเดือบปิดร้อยจริงๆครับแล้วก็มีแซนด์วิชนะครับโอ้แซนด์วิชที่นี่นะครับนุ่มนุ่มนุ่มเดี๋ยววางๆชวนน้องนุ่มไปนั่งกินที่ร้านตูเดย์ทีนะครับนะเร่งถึงน้ำลายแล้วอยากกินเหล้านะครับเดี๋ยวจะพอเวลาไปถึงมีคนดูแลจริงชอบนะพี่ร่มนะครับตูเดย์คาเฟ่ครับนะส่วนที่สนามบินก็ยังโอเคอยู่นะครับนะถึงแม้ว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่มีคนเดินทางกันน้อยก็แล้วแต่นะครับผมก็แวะเวียนกันไปได้นะครับก็ขอบคุณบริษัทพัฒนาพันปามนะครับอันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณกันตรงนี้กันสำหรับบริษัทพัฒนาพันปามอ่างเพชรทองกองไผ่ซ่านนะครับ3สาขากับสาขาตลาดซ่านเจ้านี้เราเปิดบริการทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดวันอาทิตย์ก็เปิดนะครับวันอาทิตย์นี้เปิดเวลา 9:00 น.นะครับผมส่วนวันอื่นๆก็เปิดตามปกติมา 8:00 นะก็แวะเวียนกันไปได้นะครับแล้วก็ยังมีมิสุสุราษฎร์เจ้าแรกของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับนะบริการมานานมากว่า35ปีแล้วนะครับนะมิสุสุราษฎร์ 4แยกบางกุ้งครับนะก็แวะเวียนกันไปนะครับผมแล้วก็ยังมีบัตรกรุงซีเฟิร์สชอยครับนะเราก็ควักย้ำกันตรงนี้กันสำหรับคนที่ยังไม่มีบัตรที่นะครับจะซื้อโค้งซื้อเร่ยนะครับนะ9เดือน9นี่ก็หมดไปหลายตังค์เหมือนแต่ว่านะ ก็ว่ากันไปนะครับผมก็ยังมีนะครับนี่แหละขอบคุณนะครับสหกรณ์การเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานีสนใจอยากเป็นสมาชิกนะพี่น้องเกษตรกรนะครับมาสมัครเป็นสมาชิกนะเพราะว่าเป็นแล้วเนี่ยเราสามารถที่เข้าถึงแหล่งทุนแหล่งที่จะเอามาสนับสนุนนะครับการต่อยอดเติมยอดนะครับในการพัฒนาการเกษตรของเราเองได้นะครับนะหรือจะอ้อมเก็บไว้ใช้นะครับในยามจำเป็นนะครับก็นั่นแหละสากลการเกษตรแต่ทีแน่ๆเลยนะครับข้าวหอมมะลิจากทุ่งกุลานะโอ้นี่แหละเป็นข้าวหอมคุณภาพนะให้นึกถึงที่นี่เป็นสำคัญนะก็เปิดใช้เปิดใช้นะครับตัวเข้ามาได้เปิดใช้นะครับซุน774ซุนา445นะครับนะสายเล็กเข้ามาแล้วนะครับผมครับสวัสดีครับ
1: มาตูน
0: ครับผม
1: ต่อยอดเอไอสักนิดถ้าใครได้ยินเสียงผมเนี่ยว่าลุงฮันมาเกยรวยเลยรวยเต็มจันทร์สามนี้แต่ผมเอาประสบการณ์จะในข้าวมา
0: ครับ
1: จำได้ไหมมาตูตอนนั้นมือถือข้าวมาที่แรงราคาเครื่องละเท่าไหร่เป็นเส้น
0: เส้นครับ
1: แล้วที่นี่ไอ้เลยแหละแกมากับมือถือจะเน้นไม้มั่วกันไปมัดไม่ทั้งประเทศเลยล้อมึงล้อกูใช่หรือเปล่าทำไมทำกูยี่กูยำที่นี่มันมีประโยชน์เหมือนกันไอ้ชายไปในทางผิดที่คนแกนำข้าวผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอนุญาตให้ข้าว พร้อมประธานควรตรวจสอบไปดีชักิด
0: จ
1: ังเอไอนี่สามารถที่เปลี่ยนแปลงได้ไรเก่งมาแล้วต่อไปมันพร้อมว่าแหล่สาแล้วมันยักดียุ่งว่ามือถือเราเลยทีนี้ไอเปิดเปิดนี่เลยพร้อมว่ายุ่งที่สุดพร้อมว่าควรตรวจสอบไปดีชักิดเอไอนี่อันตรายชุกชุดพร้อมเป็นเบาทำมันแต่ว่าแต่ชื่อนี่แกไปทำเอไอเดี๋ยวที่ไปจุดไอไรประเทศไอไรก็ไม่รู้พร้อมว่าเอาจริงพร้อมว่าเอาต่อไปแล้วก็เอาเอไอเงาชายแล้วไม่ยุ่งกันไปหมดเดี๋ยวนี้พันเรื่องนี้พร้อมว่าตรวจสอบไปดีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอันอย่าได้ใจเอ้ยเนี่ยระวังให้ดีมันจะยุ่งว่ามือถือเกิดเป็นอยู่ทุกวันนะครับ
0: นี่ครับครับขอบคุณลุงทวีนะครับผมครับอ่ะนะสายแรกสายแรกนะครับวันนี้ช่วงเวลาที่ยายเปิดไส้ก็อาจารย์หน่อยกับสักคิดนึงนะครับนะคงได้ไส้เดียวนะครับนะคงจะได้ไส้เดียวก็มากันที่เอฟซีกับเราสักน้อยนึงแล้วกันนะครับนะนิวัฒน์จิตราภิรมย์นะครับพี่โรมนัสพิมแก้วนะครับพงศักดิ์สันติตารายนพีดีนะครับพีดีมีไส้ไหมน้องนุ่มเอาน่าจะทันนะสักนาทีได้นะครับผมไปที่ไส้กันนะครับผมครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่โตครับ
0: เอาได้สักนาทีนึงนะครับผม
2: ครับไม่มาขัดแจ้งพี่โตว่าตอนนี้ที่ขนอมเนี่ยเมานะพี่โตสั่งดีโรงแรมสั่งการท่องเที่ยวไว้ตอนนี้รูดูทุกประจบเจ้าพอสมควรเป็นชื่อว่าเป็นดูดูการที่ว่านักท่องเที่ยวก็ยังไม่ข้ามมา
0: ครับเลยใช่ครับ
2: แต่เมื่อวานนี้ก็มีคนตกโปรยป้ายมันปอเปียกทำให้อากาศเย็นทั้งนิดพี่โตไม่ร้อนแรง
0: เมื่อกันทีแต่วันนี้ก็ฝนตกครับ
2: ครับ
0: พ่อ
2: คร
0: ับ
2: ม
0: ี
2: ท่านน
0: ี้ขอบคุณมากครับพ่อวันนี้เวลาน้อยนะเวลาน้อยเพราะว่าเวลาส่วนใหญ่เราก็มดไปกับท่านนายกประเสริฐบุญรสบนะครับทุกคนประหัตนะครับเราก็ให้เวลาท่านในการที่จะสื่อสารไปยังพี่น้องชาวสุราษฎร์แล้วก็ทุกคนนะครับที่เดินทางกามาเก๊กตั้งจังหวัดนะจากทั่วโลกนะครับที่เดินทางผ่านมาแถวๆนี้นะครับผมนี่แหละนะครับเพราะวันนี้ทุกคนประหัตนั่งคุยกับนายกแปะนะครับวันนี้บ่าวตู้น้องนุ่มนะครับผมจะต้องขอลาสุขทานกันไปก่อนนะครับต่อเช้าแล้วก็กลับมาโจนกันแล้วครับสวัสดีครับผม

ปัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077 405 444

0: ายนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มบุกรวบหลวงพ่อโชติเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์อยุธยายักยอกเงินวัดกว่า92ล้านบาทโอนให้สีกาคนสนิทพบหลักฐานมัดแอบเสพเมถุนในกุฏิเวลา 6:00 น.ตำรวจกองปราบปรามนำกำลังเข้าจับกลุ่มพระวชิรยานอติโชติธรรมวโรหรือหลวงพ่อโชติเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ตำบลสำเภาล่มอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตามหมายจับศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งหลังพบพฤติกรรมเบียดบังเงินวัดไปเป็นของตนก่อนมอบให้สีกาคนสนิทแปลงสภาพความเสียหายกว่า92ล้านบาทโดยจับกลุ่มได้ที่กุฏิวัดดังกล่าวสืบเนื่องจากได้มีผู้มาร้องเรียนถึงพฤติกรรมดังกล่าวของหลวงพ่อโชติซึ่งจากการสืบสวนของตำรวจกองปราบปรามพบว่าในห้วงเวลากว่า2ปีมีการออกใบอนุโมทนาบัตรในนามวัดโดยมิชอบกว่า20รายการมูลค่าความเสียหายรวมกว่า92ล้านบาทจึงรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลเข้าจับกุมได้ดังกล่าวอย่างไรก็ตามในขณะจับกุมตำรวจได้ทำการตรวจสอบกล้องวงจรปิดภายในกุฏิวัดสามารถจับภาพเจ้าอาวาสมีการเสพเมถุนกับสีกาด้วยท่านนี้อยู่ระหว่างการตรวจค้นหาวัตถุหลักฐานเพิ่มเติมหลังจากนี้จะนำตัวเข้ามาสอบปากคำที่กองปราบปรามต่อไปรัฐบาลเดินหน้าแก้ปัญหาระยะยาวอุเทนถวายปทุมวันขีดเส้น90วันย้ายพื้นที่2สถาบันคืนความปลอดภัยสังคมร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ได้ออกคำสั่งบังคับใช้มาตรการความปลอดภัยและปรับรูปแบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเขตพื้นที่อุเทนถวายและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันโดยมีผลทันทีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพของนักศึกษาประชาชนและนักท่องเที่ยวสำหรับคำสั่งดังกล่าวกำหนดให้งดการจัดการเรียนการสอนในเขตพื้นที่อุเทนถวายและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเป็นเวลา90วันเพื่อจัดระเบียบความปลอดภัยแต่หากการเตรียมสถานที่แห่งใหม่ยังไม่แล้วเสร็จก็ให้ขยายเวลาออกไปจนกว่าจะมีความพร้อมและในช่วงระหว่างนี้ให้ทั้ง2สถาบันปรับรูปแบบการเรียนการสอนและการบริหารจัดการที่เหมาะสมเพื่อรองรับการเรียนของนักศึกษาโดยต้องรักษาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและสิทธิประโยชน์ของนักศึกษาอย่างครบถ้วนรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุเพิ่มเติมถึงแนวทางการดำเนินการเป็นรายสถาบันว่าในส่วนของอุเทนถวายให้ดำเนินการจัดหาและเตรียมความพร้อมสถานที่เรียนแห่งใหม่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ให้เสร็จสิ้นภายใน90วันเพื่อรองรับการย้ายพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมขณะที่สถาปัตย์ขณะที่สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันต้องจัดทำแผนเตรียมความพร้อมในระยะยาวสำหรับการเปลี่ยนผ่านด้านพื้นที่เพื่อรองรับการบริหารจัดการที่เป็นระบบในอนาคตและให้ทั้งสองสถาบันรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ทุกๆ30วันสำหรับคำสั่งเร่งด่วนนี้เกิดขึ้นหลังจากเกิดเหตุกลุ่มนักศึกษาใช้อาวุธทำร้ายร่างกายกันบนสถานีรถไฟฟ้า BTS สยามเมื่อเช้าวันที่7กันยายนที่ผ่านมาจนมีผู้บาดเจ็บ2รายและสร้างความวิตกกังวลแก่สังคมอย่างมากรถถังบังคลาเทศระเบิดขณะซ้อมยิงเสียชีวิต2บาดเจ็บ1เกิดเหตุรถถังผลิตในประเทศจีนของกองทัพบกบังคลาเทศระเบิดอย่างรุนแรงส่งผลให้กำลังพลเสียชีวิต2นายและบาดเจ็บสาหัส1นายเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นระหว่างการฝึกซ้อมยิงปืนใหญ่ของทหารในสนามฝึกในเมืองจิตตะกองเมื่ออยู่ๆรถถังหลักรุ่นท้าย59ที่ทหารกำลังใช้ฝึกซ้อมยิงเกิดระเบิดอย่างรุนแรงมีทหารเสียชีวิตในรถถังทันที2นายส่วนทหารที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสอีก1นายได้รับการอพยพทางอากาศโดยเฮลิคอปเตอร์อย่างเร่งด่วนเพื่อส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลทหารในกรุงทากาหน่วยประชาสัมพันธ์ของกองทัพบังคลาเทศออกแถลงการระบุว่าเหตุระเบิดเกิดขึ้นในขณะที่รถถังยิงกระสุนระหว่างซ้อมรบในขณะนี้ยังไม่สามารถระบุสาเหตุที่แน่ชัดได้และทางกองทัพได้ตั้งคณะกรรมการเพื่อเร่งสืบสวนหาสาเหตุอย่างเร่งด่วนแล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคออ
3: ืม งดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
5: สถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ

0: จากเงินติดล้อ
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

0: ่อปีจ้าเงินติดล้อ
1: การทิ้งขยะที่ถูกต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: Good day morning playing hit feel ดีทุกเช้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ผ่านทาง Mcot Radio Network 102อสมท.สุราษฎร์ธานีGood day morning

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆคนนะคะที่รับฟังอยู่ตอนนี้ทักทายกันตอนเช้าด้วยค่ะ Good day morning นะคะช่วงเช้าแบบนี้อยู่กับ DJ สายหมอกเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ฟัง 9:00 น.ถึง 9:30 น.นะคะเป็นครึ่งชั่วโมงที่เราอยู่ด้วยกันและฟังเพลงเพราะๆสาระดีๆไปด้วยกันในช่วงนี้ค่ะทักทายทุกๆคนด้วยนะคะไม่ว่าจะรับฟังผ่านทางคลื่นวิทยุ FM 102 MHz หรือว่าจะรับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน Encore Connect รับฟังผ่านทางเว็บไซต์ www.mcord.net นะคะทักทายไปยังทุกๆคนด้วยรับฟังอยู่ต่างอำเภอต่างจังหวัดนะคะสามารถทักทายเพื่อคุยกันเข้ามาได้เลยค่ะคุณผู้ฟังอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะในครึ่งชั่วโมงนี้ฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันและฟังข้อมูลสาระดีๆที่นำมาฝากด้วยกันในชั่วโมงนี้ค่ะ

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีในยุคที่มีช่องทางการสื่อสารมากมายการเลือกสื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดน่าเชื่อถือและสร้างการจดจำได้อย่างต่อเนื่องถือเป็นหัวใจของการประชาสัมพันธ์และทำการตลาดหนึ่งในสื่อที่ยังคงได้รับความไว้วางใจจากผู้ฟังมาอย่างยาวนานยังคงความคลาสสิกต่อเนื่องนั่นก็คือสื่อวิทยุเพราะสามารถเข้าถึงผู้ฟังได้ทุกวันไม่ว่าจะอยู่บ้านระหว่างเดินทางหรือขณะทำงานพร้อมสร้างความใกล้ชิดผ่านเสียงเป็นกันเองและน่าเชื่อถือ M-Cord Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสำหรับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรและผู้ประกอบการที่ต้องการสื่อสารข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์สินค้าบริการหรือสร้างภาพลักษณ์องค์กรจุดเด่นของ M-Cord Radio Network คือการมีเครือข่ายสถานีวิทยุครอบคลุมทั่วประเทศทำให้สามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาการออกอากาศได้อย่างเหมาะสมไม่ว่าจะต้องการสื่อสารในระดับประเทศหรือเจาะกลุ่มผู้ฟังในจังหวัดหรือภูมิภาคเฉพาะก็สามารถวางแผนการออกอากาศให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพหากองค์กรของท่านกำลังมองหาสื่อที่เข้าถึงผู้ฟังได้จริงสร้างการรับรู้ได้อย่างต่อเนื่องและตอบโจทย์การสื่อสารอย่างมืออาชีพสามารถสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจช่วงเวลาผลิตรายการได้ที่สถานีวิทยุอสมทในจังหวัดของท่านหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์โทร02-201-6512หรือ089-499-0909M-Cord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุที่เชื่อมทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทยคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

ังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีส่วนในชั่วโมงนี้มีตัวช่วยดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมเลยนะคะหน้าร้อนแบบนี้เนี่ยหรือว่าจะเป็นหน้าฝนโอ้โหต้องบอกเลยค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนเนี่ยจะมีแมลงหรือว่ามียุงต่างๆมารบกวนอยู่ตลอดเลยนะคะถ้าเป็นหน้าฝนเนี่ยก็ต้องระวังเรื่องของยุงใช่ไหมคะถ้าหน้าร้อนเนี่ยแมลงแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังแต่ยุงนะคะบอกเลยถ้ามาในช่วงหน้าฝนเนี่ยจะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายค่ะป้องกันในเบื้องต้นก็ควรจะป้องกันนะคะเวลาที่เรานอนหลับค่ะคุณผู้ฟังเราไม่รู้เลยว่ามันจะมียุงมีมดมีแมลงต่างๆมากัดมาแคะมาแกะตัวเราหรือเปล่านะคะ เพราะฉะนั้นเราต้องมีตัวช่วยดีๆติดบ้านไว้ค่ะวันนี้สายมองมีมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตเป็นมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูกเชือก4ด้านสามารถกันยุงและกันแมลงได้ครบทุกด้าน360องศาใช้งานก็ง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันได้ยาวๆไปเลยค่ะสามารถครอบบนที่นอนที่มีขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาสะดวกจะพาไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกสุดๆโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้นะคะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นไปเลยค่ะในราคาเพียง590บาทเท่านั้นค่ะราคาดีๆแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังต้องรีบโทรสั่งซื้อด่วนๆได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลยคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

0: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: หลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: MCOT Radio Network102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: สถานีวิทยุอสมท.สุราษฎร์ธานี FM 102 MHz ช่วงเวลาของรายการเพลงรักจากเพศัตว์โดยสาวสวยรวยเสน่ห์อ๋อยปริศนาณปัญญง

0: ค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับกันเข้าสู่บรรยากาศของเสียงเพลงกันเช่นเดิมนะคะเช้าๆแบบนี้ค่ะกลับมาทักทายกันตรงนี้ที่เดิมค่ะกับสาวสวยรวยเสน่ห์อ๋อยปริศนาณตัญญงค่ะต้อนรับกันทางสถานีวิทยุอสมทสุราษฎร์ธานี FM 102 MHz ค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เติมความสุขเติมพลังเติมกำลังใจกันด้วยเสียงเพลงเพราะๆในช่วงของรายการนะคะแล้วก็เราก็นอกจากมีเพลงเพราะๆมาฝากกันแล้วยังมีเคล็ดลับดีๆในเรื่องของการเติมเสน่ห์ให้กับกลิ่นกายฉะนั้นคุณผู้หญิงคุณผู้ชายจะเป็นหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่สาวน้อยสาวใหญ่ก็แล้วแต่ทุกเพศทุกวัยค่ะสามารถที่จะติดตามรับฟังรายการเพลงรักจากเพศสัตว์ของเรากันได้นะคะส่งมอบผ่านทางคลื่น102.102 อสมทของเรานะคะส่งกำลังใจกันด้วยแล้วก็พร้อมกันนี้อย่างที่บอกว่าเคล็ดลับดีๆในเรื่องของการเติมเสน่ห์เชื่อแน่ค่ะว่าสาวๆทั้งหลายอยากจะมีกลิ่นกายที่มีความหอมมีความสดชื่นฉะนั้นก่อนออกจากบ้านอาบน้ำเสร็จแล้วอย่าลืมนะคะโรยตัวด้วยแป้งเย็นเพศสัตว์ของคุณรับรองว่าเย็นสดชื่นสบายเนื้อสบายตัวสบายกายสบายใจสดชื่นกันแบบทั้งวันกันเลยทีเดียวกลิ่นกายหอมติดทนนานกว่า8ชั่วโมงด้วยกันแล้วเพิ่มเสน่ห์ให้กับคุณสาวๆทั้งหลายได้อย่างแน่นอนเพราะถ้าหากว่าเรามีกลิ่นกายที่มีความหอมมีความสดชื่นไปยืนอยู่ใกล้ๆใครไปนั่งใกล้ๆใครแม้ใครๆก็อยากจะนั่งใกล้เนาะคนที่มีกลิ่นกายหอมสดชื่นแบบนี้ฉะนั้นอย่าลืมนะคะนึกถึงความเย็นความหอมความสดชื่นต้องนึกถึงแป้งเย็นเพศสัตว์ของเรา3สี3กลิ่นหอมค่ะรีบไปหาซื้อมาใช้กันได้ตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปค่ะ
1: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหหรอ
1: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ไม่รู้ไม่ฉี
1: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
3: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศสัตว์ชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
3: ้แป้งเย็นเพศสัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจ

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจทั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพศัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: สาวๆทั้งหลายนะคะอยากจะรู้ไหมคะว่าเวลาที่นมๆเขาหลงไหลคลั่งไคล้ในกลิ่นหอมๆแบบนี้เขาจะมีอาการเป็นยังไงนะคะฉะนั้นต้องบอกว่าสาวๆทั้งหลายต้องไม่พลาดช็อตเด็ดนี้เลยค่ะรีบไปซื้อแป้งเย็นเพศัชของเรามาใช้กันคือสวยแบบชนิดที่เรียกว่าไม่ต้องไปลงทุนให้เปลืองสตุ้งสตังไม่ต้องไปทำสวยให้เจ็บเนื้อเจ็บตัวค่ะใช้แป้งเย็นเพศัชนี่แหละรับรองได้ว่าหอมเย้ายวนยั่วใจหนุ่มๆแน่นอนค่ะหรือแม้กระทั่งคนที่อยู่ใกล้ๆเราจะกันมีความสุขตามไปด้วยเพราะว่าเราอยู่ใกล้คนที่มีกลิ่นกายหอมเราก็จะมีความสุขมีความสดชื่นตามไปนะคะฉะนั้นแป้งเย็นเพศัชของเรามีกลิ่นหอมที่เกินห้ามใจยั่วยวนเร้าอารมณ์หนุ่มๆได้ทุกเวอร์ชั่นจริงๆค่ะแล้วแป้งเย็นเพศัชนะคะไม่ใช่แค่เย็นสดชื่นเท่านั้นแต่ยังมีความหอมที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนกันด้วยฉะนั้นอยากรู้ว่าแป้งเย็นเพศัชของเรามีความหอมแบบไหนอย่างไรทำไมถึงหนุ่มๆต้องหลงไหลคลั่งไคล้ต้องรีบไปซื้อมาใช้กันค่ะ3สี3กลิ่นหอมของแป้งเย็นเพศัชรับรองว่ายั่วทุกสีทุกกลิ่นนั่นก็คือแป้งเย็นเพศัชกระป๋องสีชมพูค่ะกับกลิ่นมาดามนะคะกลิ่นจะหอมแบบเย้ายวนใจแป้งเย็นเพศัชกระป๋องสีฟ้ากับกลิ่นคาเมร่ากลิ่นจะหอมแบบเร้นลับน่าค้นหาแล้วก็แป้งเย็นเพศัชกระป๋องสีเขียวกับกลิ่นปรินเซสจะหอมแบบเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจหนุ่มๆนั่นเองค่ะเลือกได้ตามใจชอบเลยค่ะสีไหนแบบไหนไม่ว่าจะเย้ายวนใจหรือจะให้หนุ่มๆค้นหาหรือจะขยี้ใจหนุ่มๆค่ะแป้งเย็นเพศัชของเราพร้อมให้คุณได้พิสูจน์กันแล้วกับความหอมวันนี้ค่ะตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปตามห้างสรรพสินค้าร้านสะดวกซื้อร้านขายยาร้านขายของชำก็มีจำหน่ายกันด้วยรักใครชอบใครอย่าลืมนะคะแนะนำให้ใช้แป้งเย็นเพศัชกันค่ะ

0: อมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
1: สบู่เพศัตนะคะหอมไกลไปถึงข้างบ้านค่ะจริงๆเลยนะคะยืนยันได้เลยค่ะใครได้ใช้ก็จะต้องติดอกติดใจแน่นอนค่ะเพราะว่าสบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งซอฟของเรานั้นนะคะคุณสมบัติดีมากๆในการที่จะดูแลทำความสะอาดผิวพรรณของเราได้อย่างสะอาดหมดจดค่ะแล้วยังทำให้ผิวของคุณนั้นไม่แห้งตึงเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวนั้นดูสว่างกระจ่างใสได้อีกด้วยเพียงแค่คุณใช้เป็นประจำทุกๆวันในการอาบน้ำวันหนึ่งอย่างน้อย2ครั้งใช่ไหมคะเช้าเย็นเช้าเย็นถูตัวด้วยสบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งซอฟของเราฟองสบู่นุ่มๆกลิ่นหอมๆแล้วก็ล้างตัวให้สะอาดดมผิวของคุณดูได้เลยโอ้โหจะหอมสดชื่นทำให้คุณมีความมั่นใจนะเรื่องของผิวว่าออร่าฉ่ำๆแน่นอนค่ะแล้วจะอาบน้ำได้บ่อยแค่ไหนไม่ต้องกังวลอาบน้ำได้นานแค่ไหนไม่ต้องซีเรียสนะคะใช้สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งซอฟของเราจะรองค่ะว่าชนะใจแน่นอนค่ะแล้วที่สำคัญคือหอมติดตัวนานๆค่ะตั้งแต่เช้าเย็นๆอาบน้ำอยู่บ้านนี้ยังหอมไกลไปถึงบ้านโน้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะกับความหอมที่ขึ้นชื่อลือชาว่าสบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งซอฟของเรานั้นหอมจริงๆค่ะ2สี2กลิ่นหอมค่ะนั่นก็คือกล่องสีเขียวไรซ์มิลที่มีความหอมละมุนละมุนแบบกลิ่นน้ำนมข้าวและกล่องสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่ที่มีความหอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้หอมใสๆกลิ่นผลไม้ตระกูลเบอร์รี่หลายชนิดรวมกันให้ความสดชื่นกันอย่างที่สุดนะคะอย่างที่บอกว่าที่เขาบอกว่าหอมไกลไปถึงข้างบ้านอันนี้ไม่เกินจริงแน่นอนเพราะว่าถ้าหอมได้ขนาดนี้ต้องยกให้สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งซอฟของเราเท่านั้นสาวๆคนไหนอยากจะมีกลิ่นกายที่มีความหอมติดตัวแบบยาวๆผิวสวยผิวหอมผิวสะอาดผิวสดชื่นนะคะต้องใช้สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งซอฟค่ะรีบไปหาซื้อกันได้ค่ะตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปค่ะ

0: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพศัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: แป้งเย็นเพศัชกลิ่นหอมหอมเกินห้ามใจนะคะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อค่ะคุณผู้ฟังคะว่าความหอมนั้นจะทำให้สาวๆทั้งหลายยิ่งสวยยิ่งเซ็กซี่แล้วก็ยิ่งมีเสน่ห์ยั่วยวนขึ้นไปอีกถึง 200% แน่นอนโอ้โหใครๆก็อดใจไม่ไหวแน่ถ้าคุณใช้แป้งเย็นเพศัชของเรารับรองว่ากลิ่นหอมยั่วใจแบบนี้นะคะเพราะว่าแป้งเย็นเพศัชของเรานั้นมีความหอมที่มีความพิเศษหอมแบบเกินห้ามใจแบบชนิดที่เรียกว่าอยู่ใกล้แล้วอดใจไม่ไหวเดี๋ยวจะเรียกที่รักที่รักกันทั้งวันเลยจะมีโมเมนต์กุ๊กกิ๊กหวานแหววหรือใครที่แบบว่าอยากมีโมเมนต์ที่กุ๊กกิ๊กหวานแหววแบบนี้ต้องรีบไปซื้อแป้งเย็นเพศัชของเรามาใช้กันนะคะหอมติดตัวนานตั้งแต่เช้ายันเย็นกันเลยทีเดียวค่ะ3สี3กลิ่นหอมค่ะนั่นก็คือแป้งเย็นเพศัชกระป๋องสีชมพูกับกลิ่นมาดามนะคะกลิ่นหอมแบบเย้ายวนใจแป้งเย็นเพศัชกระป๋องสีฟ้ากับกลิ่นคาเมร่ากลิ่นหอมแบบเร้นลับน่าค้นหาแล้วก็แป้งเย็นเพศัชกระป๋องสีเขียวกับกลิ่นพรินเซสจะหอมแบบเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจหนุ่มๆค่ะเลือกได้ตามใจชอบเลยนะคะ3สี3กลิ่นหอมนี้ยั่วกันทุกสีทุกกลิ่นแล้วถ้าคุณผู้ฟังอยากรู้ว่าเวลาที่หนุ่มๆ หรือว่าสาวๆเขามีความรู้สึกว่าได้กลิ่นหอมยั่วๆแบบนี้เขาจะมีอาการเป็นยังไงต้องรีบไปซื้อมาใช้กันนะคะฉะนั้นบอกได้เลยว่าทั้งคุณหนุ่มทั้งคุณสาวๆทั้งหลายรีบไปซื้อแป้งเย็นเพศัชมาใช้กันนะคะเวลากับช่วงของรายการหมดลงแล้วค่ะเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เรามีความสุขเราจะมีความรู้สึกว่าเวลาจะผ่านไปเร็วมากๆเลยแป๊บๆนะคะก็หมดละ1วันทำอะไรก็ยังบางครั้งก็ยังไม่ทันเลยแต่ในบางครั้งบางช่วงเวลาที่เรามีความทุกข์หรือว่าเราไม่มีความสุขแหมมีความรู้สึกว่ามองเข็มนาฬิกาแล้วเมื่อไหร่นะเวลาจะหมดไปสักทีนึงนะคะแต่ละวันแต่ละช่วงเวลาผ่านไปช้าเหลือเกินล่ะนะคะฉะนั้นเอาเป็นว่าพยายามทำทุกๆวินาทีให้มีความสุขกันละกันนะคะโดยเฉพาะการเติมเสน่ห์ให้กับกลิ่นกายของคุณมีความหอมมีความสดชื่นแบบนี้ใช้แป้งเย็นเพศัชค่ะรับรองว่ามีความสุขทั้งวันอย่างแน่นอนค่ะเวลาหมดแล้วจากลากันค่ะปริศนาณตัญญงลากันก่อนนะคะเดินทางด้วยความปลอดภัยขับรถกันด้วยความไม่ประมาทค่ะปริศนาณตัญญงสวัสดีค่ะ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา10นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มคนบ้านสอบปากคำตำรวจยิงภรรยาเสียชีวิตขณะที่โรงเรียนที่เกิดเหตุปิด2วันความคืบหน้าหลังจากร้อยตำรวจตรีทัศพงศ์ก่อเหตุยิงภรรยาเสียชีวิตภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรียอมมอบตัวตำรวจนำตัวไปยังสภ.บางละมุงขณะเดียวกันตำรวจพร้อมเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานได้เข้าตรวจค้นบ้านพักเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องขณะนี้อยู่ระหว่างสอบปากคำร้อยตำรวจตรีทัศพงศ์อย่างละเอียดรวมถึงตรวจสอบพยานหลักฐานเพื่อสรุปสาเหตุและแรงจูงใจตลอดจนพิจารณาข้อกล่าวหาและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปขณะที่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลแจ้งปิดการเรียนการสอนในวันที่11ถึง12กันยายนนี้รัฐบาลดันธุรกิจไทยโตไปกับคลื่นลงทุนใหม่ไฟเขียว55โครงการอัปเกรด AI ระบบอัตโนมัตินาสาลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาและเจรจาภายใต้กองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายซึ่งมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาได้เห็นชอบสนับสนุนโครงการใหม่รวม55โครงการแบ่งเป็นมาตรการยกระดับผู้ประกอบการ48โครงการเงินลงทุนรวม 3,540 ล้านบาทวงเงินสนับสนุน 1,663 ล้านบาทมุ่งเน้นการนำ AI ระบบอัตโนมัติเทคโนโลยีดิจิทัลงานวิจัยและอุตสาหกรรมสีเขียวมาปรับใช้เพื่อขยับขึ้นสู่ห่วงโซ่อุปทานมูลค่าสูงซึ่ง POI ประเมินว่าจะช่วยเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการได้ราว 3,900 ล้านบาทต่อปีและกระตุ้นการจัดซื้อวัตถุดิบหรือบริการในประเทศได้กว่า 7,100 ล้านบาทต่อปีรวมถึงเกิดการจ้างงาน 1,500 ตำแหน่งและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ซัพพลายเออร์ไทยกว่า 3,800 รายควบคู่ไปกับมาตรการพัฒนาบุคลากรทักษะสูงเพิ่มอีก7โครงการวงเงินสนับสนุน307ล้านบาทเพื่อรีสกิลแรงงานเป้าหมาย 1,180 คนส่งผลให้ยอดรวมสะสมของทั้ง2มาตรการปัจจุบันเพิ่มขึ้นเป็น108โครงการวงเงินสนับสนุนรวม 4,825 ล้านบาทไฟไหม้เรือฟิลิปปินส์เสียชีวิต5คนสูญหาย87คนเกิดเหตุเพลิงไหม้บนเรือโดยสารในฟิลิปปินส์ทำให้มีผู้เสียชีวิต5คนและสูญหายถึง87คนเรือลำนี้ชื่อ MV จูนแอสเตอร์ออกเดินทางจากกรุงมะนิลานำผู้โดยสาร117คนและลูกเรือ17คนมุ่งหน้าสู่เมืองโครอนสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดปาลาวันจนมาเกิดเหตุที่บริเวณนอกชายฝั่งเมืองบารังเกมาซิลล่าขณะนี้เจ้าหน้าที่เผยว่าช่วยเหลือคนบนเรือมาได้เพียง42คนเท่านั้นเหตุร้ายบนเรือโดยสารเช่นนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งในฟิลิปปินส์ประเทศที่มีเกาะกว่า 7,000 แห่งซึ่งการขนส่งทางเรือมีค่าใช้จ่ายต่ำกว่าวิธีอื่นและยังมีความเสี่ยงด้านสภาพอากาศแต่ที่ผ่านมายังมีสาเหตุจากความบกพร่องที่ขาดการบำรุงรักษาและความหย่อนยานในการบังคับใช้อุบัติเหตุไฟไหม้บนเรือครั้งนี้อาจเป็นครั้งร้ายแรงที่สุดเพราะจำนวนผู้ที่สูญหายถึง87คน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17-69A
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.

0: เงินติดล้อ
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

0: ือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go GreenMCOT Radio Network 102 อสมท.สุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: มอบเพลงด้วยรักอยากให้โลกสดใสทั้งอยากให้ใจเป็นสุขกับวาไรตี้ออนเรดิโอโดยดีเจกระเผาฤดีพร

แซ็กซี่สวัสดีค่ะกะเพรามาแล้วจ้าต้อนรับเข้าสู่ Variety on Radio ค่ะวันนี้วันพฤหัสบดีนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิม2ชั่วโมงเต็ม10โมงถึงเที่ยงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะคุณผู้ฟังค่ะช่วงเช้านะคะ2ชั่วโมงก่อนที่จะไปกินข้าวมื้อกลางวันกันก็มากินเพลงก่อนกินเพลงบริโภคเพลงก่อนนะคะให้ร่างกายได้รู้สึกกระชุ่มกระชวยค่ะมีความสุขแฮปปี้สบายใจกันกับการฟังเพลงนะอยากฟังเพลงไหนก็แนะนำได้นะคะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้เริ่มต้นมากับ3เพลงมีจังหวะค่ะ Sexy Paradox ค่ะแล้วก็ 1 2 3 4 5 I love you นะคะแล้วเพลงฤดูหนาวค่ะก็จัดไป3เพลงนะคะขอบคุณน้องหนุ่มด้วยตั้งเพลงเอาไว้ให้วันนี้เดินทางมาถึงวันพฤหัสอีกแล้วนะคะสัปดาห์ไว้ไวพรุ่งนี้ก็จะวันศุกร์อีกแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้วันที่10กันยายนใครมีเพลงอะไรในใจแนะนำได้เลยนะคะทักทายถึงคุณผู้ฟังที่รับฟังผ่านทางวิทยุค่ะอสมท102สุราษฎร์ธานีค่ะรับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect นะคะรับชมผ่านทางเพจ Facebook ของอสมทสุราษฎร์ธานีตอนนี้สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันตรงนี้ค่ะวันนี้ทุกคนสบายดีนะใครป่วยไข้ไม่สบายมีบ้างไหมคะถ้าใครป่วยไข้ไม่สบายก็พักผ่อนเยอะๆนะคะหายไวๆค่ะแล้วถ้ารู้สึกอาการไม่ดีขึ้นก็ต้องไปหาหมอกินยาเนาะดูแลตัวเองกันดีๆนะคะส่วนวันนี้ก็ส่งกำลังใจให้กับคนทำงานค่ะทุกคนเลยขอให้ราบรื่นตลอดทั้งวันนะคะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองค่ะถ้าใครค้าขายก็ขอให้ขายดิบขายดีกันทั่วหน้าเลยจ้า

วันนี้ก็มีเพลงเพราะๆมาฝากกันเหมือนเดิมนะคะคุณผู้ฟังค่ะแล้วก็เพลงที่ทุกคนขอมาเป็นดีเจที่ใจดีที่สุดเลยก็จะจัดให้ทุกเพลงเลย เดี๋ยวดูเวลาแป๊บหนึ่งโอเคดูเวลาแล้วยังได้อีกสักเพลงนะคะหาเพลงอะไรดีล่ะเอาเพลงของพี่อัศนีช่วงนี้เวลาดูตอเนี่ยก็จะติดตามดูคอนเสิร์ตของพี่อัศนีวสันต์ชติกุลย้อนหลังอยู่บ่อยๆชอบมากนะคะชอบมากคือดูแล้วมันรู้สึกประทับใจอ่ะมันบอกไม่ถูกอ่ะมันทำให้เรารู้สึกว่ามันเป็นศิลปินในตำนานแล้วก็คือพอดูใกล้ๆเนี่ยทั้งพี่อัศนีวสันต์เลยคือเขาแบบโอ้แบบอายุเยอะมากแล้วนะคะพอมาปีนี้อายุเยอะมากแล้วก็มันเป็นคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายที่เหมือนกับทุกคนที่รักในอัศนีวสันต์โชติกุลอะมารวมตัวกันนะคะมารวมตัวกันแล้วก็คือทุกรอบเนี่ยคนดูเนี่ยแน่นทุกรอบจริงๆนะคะแล้วไม่มีเพลงไหนที่ไม่มีใครร้องตามได้เลยทุกคนร้องตามได้หมดไม่ว่าเพลงไหนขึ้นทุกคนร้องตามได้หมดแล้วคนดังดารานักร้องนักแสดงคือแห่มาดูคอนเสิร์ตกันเยอะมากนะคะเพราะว่าเป็นศิลปินร็อกในตำนานจริงๆก็เขาเชื่อว่าถึงแม้ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายหลังจากนี้อาจจะไม่ได้ดูคอนเสิร์ตแล้วนะคะแต่เพลงทุกเพลงของอัศนีวสันต์โชติกุลก็ยังคงอยู่ในใจของคนไทยทุกคนไปตลอดกาล

0: พลงนี้ก็เป็นอีกเพลงหนึ่งนะคะที่คนร้องตามกันแบบดังมากดังมากจริงๆบนเวทีคอนเสิร์ตนะคะกับคนสุดท้ายอัศนีวสันต์โชติกุลค่ะเดี๋ยวแวะมาทักทายผ่านทางแอปฟ้ากันสักนิดนึงนะคะก็เพราะยังไม่ได้ขึ้นไลฟ์ต่อๆเนาะเช้านี้พี่ติ๊กน้ำส้มนะคะอยากฟังลมความคิดถึงสวัสดีจ้าสวัสดีน้องต้นน้ำด้วยนะครับน้องต้นน้ำแล้วก็พี่เดือนสวัสดีจ้าช่วงนี้ข้อความมันเป็นอะไรก็ไม่รู้มันดูยากยากเนี่ยน้องเตสวัสดีค่ะพี่สุสาคนนะคะพี่เอียดอนุพงศ์นักจากนครศรีธรรมราชนะคะป้ามึงนะจ๊ะน้องต้นน้ำขอเป็นมันคงเป็นความรักนะคะของลุลาโอเคจ้ะสวัสดีผีสมชายเฝ้าถักทายด้วยขอบคุณค่ะผีสมชายสวัสดีค่ะพี่เอียดอนุพงศ์จากนครศรีนะคะเจ้าเก่าเจ้าเดิมผีสุสาคนนะคะจากน้ำตกแดดฟ้าค่ะบานาซานอ่ะเป็นอะไรล่ะพี่เอียดหมดคนซ้ายนะคะจากนาซานเหมือนกันค่ะโอ้ยพี่บอยสวัสดีค่ะน้องเตวันนี้วันเกิดใครนาะวันนี้วันใครวันเกิดน้องเตนะคะเดี๋ยวพี่กระเพาร่วมอวยพรให้หน้าใหม่แล้วกันเนาะอายุอานามเท่าไหร่ละจ๊ะปีนี้ฝนตกหนักมากๆตอนนี้นะคะขอเพลงอะไรก็ได้ที่ดีเจจัดให้พิเศษสักหนึ่งเพลงอ่ะจ๊ะโอ้ยฝนตกหนักเหรอ ทำไมเดี๋ยวดูนะเออที่นี่ยังไม่มีฝนเลยให้เธออัศนีวสันต์ได้เลยค่ะเดี๋ยวเปิดให้เธอนะขอบคุณนะคะพี่ตะวันฉายสวัสดีค่ะตะวันมาแล้วมาแล้วตะวันสวัสดีค่ะโอ้ยข้อความมันเล็กมากก็พออ่านไม่เห็นเลยเนี่ยอะไรเอ่ยหนองภูมิทำอะไรก็ข้อไอกลับข้าวเองนะคะพ่อมยังไม่พร้อมรับอ๋อที่ประกาศหาแม่ไม้เมื่อวานเหรอพี่บอยจากล่าหลังสวัสดีจ้าขอเพลงน้ำลายของซิลลี่โฟได้เลยเดี๋ยวจัดให้ตะวันถาวันนี้ขายน้ำมะพร้าวไหมเอ่ยโอเคให้เธอเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวไปอวยพรวันเกิดให้น้องเตก่อนแป๊บนึงหาเพลงเบิร์ธเดย์ก่อนเดี๋ยวให้น้องดุมมาจัดการข้อความจาก Messenger นิดนึงอ่านไม่เห็นเลยอวยพรวันเกิดให้น้องเตก่อนอันหนึ่งวันนี้วันที่10กันยายนเนาะแล้วก็คุณผู้ฟังที่มีวันคล้ายวันเกิดตรงกับวันนี้ด้วยนะคะพี่กะเพราขออวยพรวันเกิดให้กับน้องเตเหนือสิ่งอื่นใดเลยขอให้น้องเตมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงค่ะไม่เจ็บไม่จนไม่ว่าจะหยิบจับอะไรก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองขอให้มีแต่กัลยาณมิตรที่ดีมีคนรักที่ดีมีเสียงหัวเราะมีความสุขมีรอยยิ้มให้ได้ในทุกๆวันเนาะไม่ว่าจะเจออะไรก็ขอให้ก้าวข้ามก้าวผ่านไปให้ได้ทุกปัญหานะคะเดินทางไปไหนมาไหนก็แคล้วคลาดปลอดภัยจะทำอะไรก็ขอให้ปลอดภัยเฮงๆรวยๆมีความสุขล้นๆเลยแล้วก็ขอบคุณที่เป็น FC ที่น่ารักของพี่กะเพรามาตลอดนะคะขอให้เป็นปีที่ดีอีกปีนึงแล้วก็เป็นปีที่เติบโตด้วยรอยยิ้มสิ่งดีๆนะคะเข้ามาในชีวิตเนาะสุขสันต์วันคล้ายวันเกิด Happy Birthday ค่ะ
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
0: เดี๋ยวเพลงมาจัดให้ช่วงหน้าแล้วกันเนาะเดี๋ยวช่วงนี้ไปอัปเดตราคาทองกันก่อนค่ะ

0: ได้เวลาอัปเดตราคาทองกับพี่ยุ้ยกันค่ะพี่ยุ้ยคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะดีเจกะเพราเช้านี้นะคะราคาทองมีการปรับตัวขึ้น250 บาทนะคะก็ซึ่งขยับขึ้นได้ไม่มากนะคะเช้านี้อยู่ที่ 68,700 รับซื้อขึ้นอยู่ที่ 68,500 บาทนะคะก็เป็นราคาที่ยังเข้าซื้อได้ค่ะราคานี้นะคะก็ร่วงหล่นมาจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะ
0: ค่ะก็คือเป็นราคาที่สามารถทยอยเข้าซื้อได้เลยนะคะยังคงแนะนำเหมือนเดิมใช่ไหมคะพี่ยุ้ยว่าซื้อขายทำกำไรระยะสั้นในช่วงนี
1: ้ใช่ค่ะยังมีความไม่แน่นอนในราคาทองนะคะเพราะฉะนั้นก็แนะนำว่าให้ทำกำไรซื้อลงมาก็ซื้อขึ้นไปก็ขายแต่สำหรับทองรูปพรรณพี่ยุ้ยคิดว่าน่าซื้อมากนะคะไปเข้าโปรที่ผ่อนทองได้เลยค่ะโปรนี้นะคะซึ่งราคานี้ลงมาเนี่ยค่ะถ้าเราผ่อน3 เดือนก็พี่คิดว่าไม่ได้แพงเลยราคายังไม่แตะ69,000-70,000นะคะตอนนี้68,000เป็นราคาที่ล็อกราคาได้ด้วยค่ะ
0: ค่ะในส่วนของการผ่อนทองแนะนำคุณผู้ฟังกันอีกครั้งนึงนะคะเป็นโปรโมชั่นสุดพิเศษจริงๆที่ห้างทองแม่มารีเจ็ดค่ะตอนนี้ใครที่ไม่มีธุรกรรมทางการเงินไม่มีบัตรเครดิตไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องเครียดแล้วนะคะพกพาบัตรประชาชนใบเดียวไปที่ห้างทองแม่มารีเจ็ดทราบมาว่าสามารถเลือกผ่อนได้ทั้งร้านเลยใช่ไหมคะพี่ยุ้ย
1: ใช่แล้วค่ะสามารถผ่อนได้เลยค่ะ3 เดือน 6 เดือนก็ล็อกราคากันได้เลยแล้วเราเลือกราคาที่ดีๆด้วยพี่ก็จะมาแนะนำเลยค่ะว่าวันนี้ราคาเนี้ยค่ะสำหรับคนที่อยากจะผ่อนแนะนำมากๆนะคะสำหรับถือว่าไม่สูงเกินไปแล้วก็ราคาก็มีการย่อตัวลงมาแล้วนะคะโอกาสดีด้วยราคาประมาณนี้นะคะ
0: ค่ะใครอยากซื้อทองเก็บนะคะพกบัตรประชาชนใบเดียวไปที่ห้างทองแม่มารีเจ็ดได้เลยค่ะขอบคุณมากๆค่ะพี่ยุ้ยอัปเดตกันต่อวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษ

0: จัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102อสมทสุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: มอบเพลงด้วยรักอยากให้โลกสดใสทั้งอยากให้ใจเป็นสุขกับวาไรตี้ออนเรดิโอโดยดีเจกระเผาฤดีพร

กระแสคอนเสิร์ตของอัศนีวสันต์ยังคงมาแรงนะคะกระเพาะก็ช่วงในกลางคืนไม่ค่อยทำอะไรถ่ายติ๊กต็อกดูคอนเสิร์ตของพี่อัศนีนะคะคือเราขนาดไม่ได้ไปอยู่ตรงนั้นนะคะเรายังรู้สึกแบบรู้สึกดีรู้สึกพิเศษอย่างบอกไม่ถูกนะคะคือแบบไล่ดูทุกคลิปเลยดูแล้วมันมีความสุขมากๆงั้นแถมให้อีกหนึ่งเพลงนะคะกับให้เธอค่ะ

ใช้เธอค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีพี่ตะวันฉายขอเป็นฝนตกที่หน้าต่างมาได้จ้ะพี่เดือนบอกว่าสู้สันวันเกิดหนองเต้ด้วยนะอย่าเจ็บอย่าจนนะจ๊ะสวัสดีตะวันขายน้ำมะพร้าวเหมือนเดิมอ่ะผ่านไปมาก็แวะอุดหนุนได้นะคะพี่ชาชัยพี่ชาชัยว่าค่ายไปหมดแล้วหมายถึงค่ายทองใช่ไหมคะพี่ค่ายไปหมดแล้วไม่เป็นไรค่ะค่ายหมดเราก็ซื้อไม่ได้นะคะเดี๋ยวนี้เขามีให้ผ่อนพี่ตาตาจ๋าสวัสดีค่ะสุดที่จะเจ้าไข่คว้าอยากฟังหมากัดกางเกงในวันนี้เป็นวันเกิดของป๋าเอกชัยศรีวิชัยด้วยนะคะโอ้เกิดวันเดียวกับน้องเตเลยนะเนี่ยเกิดวันเดียวกับน้องเตเลยสุขสันต์วันเกิดสมาชิก FC ด้วยจ้าเฮงๆรวยๆแข็งแรงจ้าป๋าเอกครบรอบ63ปีว้าวแต่ยังเฟี้ยวนะเป็น63ที่ยังเฟี้ยวมากบอกเลยอ่ะเดี๋ยวเปิดเพลงวันเกิดให้กับน้องเตนิดนึงขอน้องเตมีความสุขมากมายนะจ๊ะสุขสันต์วันเกิดเพลงนี้แล้วกันเนาะพี่เขาก็คิดไม่ออกว่าจะเปิดเพลงอะไรเอาเพลงสุขสันต์วันเกิดอันนึงนะคะสุขสันต์วันเกิดโอเคสุขสันต์วันเกิดอ่ะไหนล่ะโอเคเอ้าไม่ใช่เดี๋ยวนะแป๊บนึงเสียงอะไรเล็ดลอดมาโอเคเดี๋ยวไปใหม่สุขสันต์วันเกิดใหม่รอซื้อตอน 80,000 จ้าต้องรีบนะพี่นะปีหน้ามีโอกาสแตะแสนนะจ๊ะไม่ซื้อตอนนี้ซื้อปีหน้ามีโอกาสแตะแสนนะจ๊ะ

0: FC เรามีวันคล้ายวันเกิดวันนี้หลายคนเลยพี่ออสทุ่งเตาใหม่ด้วยเช่นเดียวกันนะคะโทรมาหลังไมค์เมื่อสักครู่นี่บอกวันนี้วันคล้ายวันเกิดพี่ออสเหมือนกันก็ขอให้พี่ออสสุขภาพแข็งแรงเนาะเป็นเจ้าของสวนเป็นเท่าแก่แล้วก็ขอให้รวยรวยรวยยิ่งขึ้นไปนะคะมีความสุขมากๆนะพี่นะ
1: MCOT Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: ลุลาต่อเลยดีกว่าค่ะมันคงเป็นความรักนะคะถ้าดีเจพูดเยอะอ่ะคาดว่าเดี๋ยวเพลงจะเปิดให้ไม่ทันมันคือความรักเนาะงานจากลุลานะคะเพลงนี้ที่น้องเตแนะนำไม่ใช่น้องเตน้องต้นน้ำพี่โอมสวัสดีค่ะอยากฟังอับดุล

0: มันคือความรักค่ะจัดไป1เพลงนะคะน่ารักน่ารักค่ะเพลงนี้อ่ะเดี๋ยวช่วงนี้พากันไปที่สุภกิจมอเตอร์กันสักนิดนึงค่ะ
1: บริษัทสุภกิจมอเตอร์สุราษฎร์ธานีจำกัดขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในการบริการของเรากับโชว์รูมที่ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมากที่สุดและข้อเสนอพิเศษมากมายตลอดปีพบกับโชว์รูมสุภกิจมอเตอร์ได้ที่สาขาตลาดใหม่แสงเพชรบางกุ้งบ้านนาสารบ้านนาเดือเวียงสะพระแสงเชียงสะคุณสามัคคีชัยบุรีถนนบ้านตาขุนท่าชนะชัยยาคุณพินกาญจนดิษฐ์บ้านไหนขนมเกาะสมุยและเกาะพังงา
2: ใช้รถฮอนด้าที่ซื้อจากสุภกิจมอเตอร์คิดถึงฮอนด้าคิดถึงสุภกิจมอเตอร์
0: สุภกิจมอเตอร์ค่ะตลอดเดือนกันยายนนี้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะใครที่ต้องการออกรถมอเตอร์ไซค์ Honda นะคะกับรุ่น Scoopy ค่ะไปได้เลยเพราะว่าสุภกิจใจดีมากให้ลูกค้าออกรถ0บาทนะคะแถมสุภกิจเนี่ยใจดีช่วยดาวให้อีก 3,500 บาทด้วยค่ะส่วนลดของแถมเยอะแยะมากมายจัดหนักจัดเต็มแน่นอนนะคะสำหรับลูกค้าของเราดาวน้อยนะคะอันนี้ออกละ0บาทเลยนะไม่ต้องดาวเลยนะออก0บาทนะคะแล้วก็แถมฟรีประกันภัยรถหายประกันพรบนะคะแล้วก็ของแถมอีกเพียบเลยใช้บัตรประชาชนใบเดียวออกรถได้ง่ายๆสบายๆไม่ต้องมีคนค้ำประกันให้มันยุ่งยากกวนใจค่ะลูกค้าจองที่สาขาไหนก็ได้รับรถที่สาขาไหนก็ได้หรือสนใจรุ่นอื่นๆของรถมอเตอร์ไซค์ Honda เราก็มีแคมเปญพิเศษนะคะมีโปรสุดพิเศษให้ลูกค้าค่ะทุกรุ่นเลยจริงๆยังไงก็แวะเวียนเข้าไปสอบถามทุกสาขาที่อยู่ใกล้บ้านได้เลยค่ะมีโอกาสก็แวะมาที่สำนักงานใหญ่โชว์รูมสี่แยกแสงเพชรนะคะใครๆก็ใช้รถมอเตอร์ไซค์ Honda ที่ซื้อจากสุภกิจมอเตอร์ค่ะ
3: M-Card Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: พี่ชาชายฟังอยู่ในรถนะขอบคุณมากๆเลยขอเพลงพี่รักจริงเพราะพี่รักจริงใช่ไหมพี่ชั่วโมงหน้านะคะเพลงนี้เดี๋ยวก็พอจัดให้อีกหนึ่งเพลงค่ะที่ตั้งใจจะเลือกมาเปิดวันนี้งานจากเล็กรัชเมธค่ะเพลงนี้กลางมหาสมุทร

0: พลงนี้ชื่อว่ากลางมหาสมุทรค่ะเล็กรัชเมศนะคะสวัสดีสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่เล็กต่อๆด้วยจ้าเวลาหมดแล้วนะคะชั่วโมงแรกในช่วงของพลังคิดบวกคิดบวกเท่ากับความสุขค่ะให้กำลังใจทุกคนเนาะปิดท้ายไว้กับพี่เสกโลโซสักเพลงหนึ
1: ่
0: งส่วนเพลงอับดุลเปิดไม่ทันขออภัยนะจ๊าบโยมเปลี่ยนเพลงไปชั่วโมงหน้าเน
1: า
0: ะฝนตกที่หน้าต่างค่ะเพลงนี้สวัสดีคุณพงษ์ด้วยค่ะโกยีด้วยทักทายกันทีมงานสายเขียวด้วยนะจ๊าขอ 100,000 มาพิเศษตาวอนด้วยเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาฟังลูกทุ่งเพื่อชีวิตกันค่ะ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

ขณะนี้เวลา 11:00 น. Mcard Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มส่วนที่ชุมนุมหน้าสถานทูตอิสราเอลพร้อมจดหมายเปิดผนึกเรียกร้อง4ข้อนายสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยพร้อมทีมงานร่วมกิจกรรมแสดงจุดยืนเอาประเทศไทยของเราคืนมาและรณรงค์กวาดล้างทุนต่างชาติในลักษณะนอมินีนอกจากนี้สายศิลนัทสกอตเดินทางมาร่วมกิจกรรมพร้อมถือธงชาติไทยที่ด้านหน้าอาคารโอเชียนทาวเวอร์2เขตวัฒนากรุงเทพซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยกลุ่มทวงคืนประเทศไทยทำจดหมายเปิดผนึกถึงเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยโดยระบุว่าข้อเรียกร้องสำคัญ4ข้อคือคุมเข้มนักท่องเที่ยวอิสราเอลกำชับเคารพกฎหมายวัฒนธรรมและคนไทยไม่ปกป้องผู้กระทำผิดให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่ไทยดำเนินคดีตามกฎหมายตรวจสอบที่ดินชาบัตเปิดเผยโปร่งใสและอยู่ภายใต้กฎหมายไทยและยุติพฤติกรรมคุกคามพลเรือนโรงพยาบาลโรงเรียนพร้อมเคารพหลักมนุษยธรรมขณะที่บรรยากาศที่ชาวบัดป่าตองถนนราชอุทิศ200ปีอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตเช้านี้ยังคงเงียบเหงามีนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลทยอยเข้าออกประปรายขณะที่ภายในเริ่มเห็นช่างเข้ามาเดินสายไฟเพื่อเตรียมจัดงานปีใหม่ยิวในวันพรุ่งนี้ขณะที่กลุ่มผู้จัดงานยังไม่สะดวกให้สัมภาษณ์จากการสอบถามรปภ.ประจำป้อมยามให้ข้อมูลว่าปีที่แล้วมีผู้มาร่วมงานจำนวนมากแต่ปีนี้คาดว่าจะลดลงไปพอสมควรส่วนรายละเอียดกิจกรรมภายในตนไม่ทราบโดยปกติจะมีการตรวจพาสปอร์ตเพื่อยืนยันตัวตนก่อนเข้าพื้นที่ส่วนวันพรุ่งนี้ยังไม่มีคำสั่งเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยเป็นพิเศษสำหรับกำหนดการงานปีใหม่ยิวในวันพรุ่งนี้เดิมจะจัดตั้งแต่เวลา 16:00 น.ถึงเที่ยงคืนแต่จากการหารือเมื่อวานนี้ได้ปรับเวลาเลือกงานให้เร็วขึ้นเป็น 21:00 น.พร้อมจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมงานเหลือราว800คนจากเดิมที่คาดไว้ 1,000 คนอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ชาวบัดเคยแจ้งกับจังหวัดว่าพื้นที่สามารถรองรับคนได้เต็มที่เพียง700คนเท่านั้นด้านนายสายชนหนูเชษฐ์ตัวแทนกลุ่มปกป้องพื้นแผ่นดินภูเก็ตเปิดเผยว่าตั้งแต่จังหวัดมีมติไม่คัดค้านการจัดงานจนถึงขณะนี้ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ติดต่อแจ้งผลอย่างเป็นทางการและขณะนี้ได้รับการประสานติดต่อจาก10กลุ่มเครือข่ายในพื้นที่อาทิกลุ่มรถแท็กซี่ตุ๊กตุ๊กกลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยวกลุ่มคนไทยรักปาเลสไตน์กลุ่มชุมชนราวัยชุมชนบางเทาเป็นต้นเพื่อแสดงเจตจำนงเข้ามาร่วมแสดงพลังวันพรุ่งนี้นอกจากนี้ในโลกออนไลน์เริ่มมีการนัดหมายของชาวภูเก็ตเพื่อมารวมตัวบริเวณหน้าชาบัดป่าตอในวันพรุ่งนี้เช่นกันขณะที่เช้าวันนี้ทางจังหวัดภูเก็ตยังไม่มีการเคลื่อนไหวเพิ่มเติมในประเด็นดังกล่าว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงาน สถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.

0: เงินติดล้อ
1: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ

0: จากเงินติดล้อ
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่16องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภททั้งขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารทั้งขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วทั้งขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมทั้งขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
4: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
5: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
6: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
7: MCOT Radio Networkร้อยสองอสมทสุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: ความสุขความสนุกความรักความรู้คู่ความบันเทิงเกิดขึ้นที่นี่เสมอ Variety on Radio โดยดีเจกระเพราฤดีพร

ป็นอีกเพลงหนึ่งที่เพราะมากแล้วก็ฟังแล้วมันก็แบบเคลิ้มมิติที่ศูนย์ค่ะเพลงนี้จิ๋วน้องจิ๋วสกุลชัยนะคะแล้วก็เล็กรัชเมศค่ะมาฟีเจอริงกันนะคะเป็นเพลงที่เพราะแล้วก็สื่อความหมายดีๆสำหรับเพลงนี้นะหยิบมาฝากทุกคนด้วยนะจ๊ะต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ค่ะชั่วโมงนี้กับสารพันเพลงเพราะบันเทิงสร้อย18จ้ะช่วงสารพันเพลงเพราะบันเทิงสร้อย18พี่วาสนาด้วยจ้าพี่ธวัชชามทองนะคะพี่ติ๊กก็ยังคงอยู่เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมพี่ภูฟ้าค่ะแนะนำเป็นเจ้าบ่าวถูกเทมานะคะขอบคุณมากๆเลยทักทายสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ทานต่อด้วยนะจ๊ะมาอีกสักหนึ่งเพลงแล้วกันค่ะมดในแก้วน้ำเพลงที่แนะนำมาเดี๋ยวจะทยอยจัดให้ค่ะ

0: ใจ
1: เป็นอีกเพลงหนึ่งที่เพราะแล้วก็สื่อความหมายดีๆนะคะใช้ภาษาสวยค่ะมดในแก้วน้ำค่ะจันไข่มาริวาน่านะคะสำหรับเพลงนี้มี FC ถามว่าด้านหลังดีเจเป็นซีดีทั้งหมดเลยใช่ไหมใช่ค่ะเป็นซีดีทั้งหมดเลยเพราะว่าย้อนกลับไปสมัยก่อนนู้นนะคะกระเพาก็ใช้แผ่นซีดีข้างหลังเนี่ยในการเปิดเพลงเนี่ยด้านข้างนะคะด้านข้างเดี๋ยวหันกล้องให้ดูเนี่ยตรงเนี้ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยตัวเนี้ยเป็นเครื่องเล่นซีดีนะคะเครื่องเล่นซีดีเมื่อก่อนพอเปิดเพลงลูกทุ่งอะไรเงี้ยหรือเปิดเพลงสตริงแล้วก็จะเดินไปหาแผ่นเช้ามาปุ๊บก็จะเดินไปหาแผ่นซีดีก่อนว่าวันนี้ฉันจะเปิดเพลงอะไรบ้างไปเลือกแผ่นมาตั้งกองไว้ถึงเวลาก็ใส่ซีดีไปในเครื่องเล่นแล้วก็ไล่แทร็กเอาว่าจะเปิดแทร็กไหนเพลงไหนอะไรเงี้ยแล้วก็เปิดกับซีดีนะคะเมื่อก่อนก็จะเป็นแบบนี้ตลอดสมัยยุคที่ยังไม่ได้มีเพลงมีไฟล์เพลงอยู่ในคอมหรือว่าเปิดกับ YouTube อะไรแบบนี้ทุกคนเนาะยุคสมัยเปลี่ยนไปเยอะมากแต่เราก็พอไม่ได้ใช้งานเนี่ยเราก็ไม่ได้ทิ้งขว้างนะคะทุกอย่างมีคุณค่าหมดเลยแล้วก็เก็บไว้เป็นที่ระลึกทุกอย่างมีคุณค่าหมดมีคุณค่าหมดแผ่นซีดีทุกแผ่นมีมูลค่าหมดนะคะสวัสดีพี่ช่างอีทด้วยนะคะพี่ช่างอีทเป็นสมบัติของสถานีหรือเปล่าจะขายได้ไหมก็ไม่ตอนนี้ไม่ได้ขายค่ะพี่ไม่ได้มีแต่เฉพาะแผ่นซีดีแผ่นเล็กนะคะเป็นแผ่นเสียงแผ่นใหญ่ก็ยังมีค่ะก็ยังมีอยู่พอสมควรแผ่นเสียงแผ่นใหญ่อะที่เขาเล่นกับเครื่องเล่นแผ่นเสียงอะค่ะทุกคนเทปคาสเซ็ตก็ยังมีนะคะแต่เทปคาสเซ็ตเนี่ยไม่ได้เยอะแล้วไม่ได้เยอะนะคะแต่แผ่นซีดีจะเยอะกว่าเก็บไว้เป็นที่ระลึกค่ะไม่ใช่ระทึกระลึก มีคนชอบเก็บสะสมด้วยดีๆค่ะสะสมเนาะมันมีคุณค่านะคะพี่ของแบบเนี้ยพอเวลามันผ่านไปอะมันมีคุณค่านะคะป้าสุค่ะทักทายป้าสุเคียนซาด้วยนะคะแวะเวียนเข้ามาขอบคุณมากๆเลยค่ะ
2: M Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
1: เดี๋ยวไปเพราะพี่รักจริงก่อนสักเพลงหนึ่งยิ่งเป็นแผ่นซีดีที่มีไลฟ์เซนศิลปินอยู่สุดยอดมากใช่ก็มีอยู่นะทีนี้เพราะเมื่อก่อนเวลาศิลปินเดินสายมาสัมภาษณ์เนี่ยเขาก็จะเซ็นไว้ให้เราอะไรเงี้ย

0: พราะพี่รักจริงนะคะอย่ามาล้อเล่นกับพี่นะอย่ามาล้อเล่นกับพี่นะป้าสู่บอกว่าถูกใจมากเปิดเพลงนี้วันนี้ตำน้ำพริกอยู่หรือเปล่าจ๊ะเมื่อวานนี้ตำน้ำพริกแจกเพื่อนบ้านค่ะนำพริกส้มข้ามนะคะส้มข้ามแบบพัดนะคะเพลงพร้อมมากๆเลยขอบคุณพี่นัทด้วยนะคะพี่นัทขายไข่ไก่สุราษฎร์ธานีขอบคุณค่ะสวัสดีพี่สมชัยนะคะพี่สมชัยสวัสดีค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปกันที่บริษัท BO Powertech กันสักหน่อยค่ะ
1: บริษัท BO Powertech จำกัดรับออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงระบบไฟฟ้าแรงต่ำทุกประเภทพร้อมจำหน่ายอุปกรณ์ทางด้านระบบไฟฟ้าแบบครบวงจรควบคุมงานโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบไฟฟ้าโดยตรงบริหารงานโดยคุณโอ๊ตธีรเดชวิโรจน์และทีมงานมืออาชีพประสบการณ์กว่า25ปีตั้งอยู่ปากซอยวิภาวดี6ถนนวิภาวดีอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดบริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.สอบถามเพิ่มเติมโทร077-295-111
0: บริษัท BO Powertech จำกัดค่ะอยู่ปากซอยวิภาวดี6นะคะถนนวิภาวดีตำบลมะขามเตี้ยมอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีค่ะคุณผู้ฟังค่ะหาไม่ยากเลยนะคะไปทางสวนอาหารป๊อปอายก็จะเจอ BO ทางด้านขวามือนะซ้ายมือค่ะขออภัยซ้ายมือแต่ถ้าหากว่าคุณผู้ฟังเข้าจากซอยถังทองอะค่ะซอยถังทองเนี่ยจะอยู่ทางเส้นเลี่ยงเมืองนะคะทางฝั่งบิ๊กซีฝั่งโน้นมาจากบางใหญ่จากปากน้ำจากกาญจนดิษฐ์นะคะก็สามารถเลี้ยวเข้าซอยถังทองได้ก็จะมาตัดเส้นถนนวิภาวดีเลี้ยวเข้ามานิดเดียวค่ะก็จะเจอบริษัท BO อยู่ทางด้านขวามือนะคะบริษัทเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 8:00 นถึง 5:00 นค่ะคุณผู้ฟังสำหรับใครที่กำลังมองหานะคะบริษัทที่จะมาดูแลเรื่องของระบบไฟฟ้าค่ะทั้งไฟฟ้าแรงสูงไฟฟ้าแรงต่ำนะคะติดต่อเราได้เลยเซฟเบอร์โทรศัพท์ของเราไว้ก่อนได้ค่ะคุณผู้ฟังวันนี้อาจจะยังไม่ได้เรียกใช้งานไม่เป็นไรนะคะมีโอกาสเรียกใช้งานก็จะได้นึกถึงบริษัท BO นะคะเป็นบริษัทที่ได้รับมาตรฐานแล้วก็ได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มลูกค้าทั่วประเทศไทยค่ะเราพร้อมที่จะลงพื้นที่หน้างานนะคะดูแลเกี่ยวกับระบบไฟให้ลูกค้าทั่วประเทศขออนุญาตยกเว้นแค่3จังหวัดชายแดนใต้เท่านั้นนะคะตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบการติดตั้งค่ะแล้วก็จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าหม้อแปลงไฟฟ้าตู้ควบคุมต่างๆอุปกรณ์เซฟตี้ต่างๆนะคะครบวงจรเลยทีเดียวโดยมีทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญควบคุมงานทุกๆขั้นตอนนะคะทีมงานของเราทุกคนก็ประสบการณ์ตรงทางด้านระบบไฟฟ้าค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของสถานประกอบการนะคะโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆอาคารทุกรูปแบบทุกประเภทติดต่อเราได้เลยค่ะบริหารงานโดยพี่โอ๊ตคุณธีรเดชวิโรจน์ค่ะติดต่อเบอร์ออฟฟิศนะคะ077-295-111 077-295-111 ค่ะหรือ086-471-3221 086-471-3221ค่ะถ้าคิดจะติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงไฟฟ้าแรงต่ำนึกถึงเราได้เลยบริษัท BO Powertech จำกัดเพราะว่าเราเป็น King of Electrical ราชาแห่งไฟฟ้าค่ะพอพูดถึงเรื่องของไฟฟ้าขอบคุณด้วยนะคะ FC เราจากหลังไมค์เมื่อสักครู่นี้วันก่อนนู้นนะคะได้โทรมาเป็นกระบอกเสียงค่ะเพราะว่าผ่านไปมาเส้นราชพัฒน์อยู่บ่อยๆนะคะตรงช่วงโค้งตรงหน้าวัดนิคมแถวนั้นมันเป็นช่วงโค้งนะคะที่คนจะแบบบีบแตรกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นทางโค้งเลยแหละตรงนั้นก็แบบไฟก่อการถนนเนี่ยมันไม่ติดอยู่ตอนนั้นนะคะคุณผู้ฟังทางบ้านก็เลยโทรศัพท์มาให้กระเพาช่วยประชาสัมพันธ์ให้ถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการแก้ไขนะคะเพราะว่าพอไฟมันดับตรงนั้นมันเป็นทางโค้งด้วยแล้วก็ถนนก็จะมืดมากมันก็จะอันตรายกับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนในช่วงกลางคืนนะคะล่าสุดค่ะโทรมาแจ้งเมื่อสักครู่นี้ว่าเกาะกลางถนนมีไฟส่องสว่างนะคะติดทุกดวงแล้วเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ขอบคุณไปยังทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะที่ได้มาบำรุงซ่อมแซมแล้วก็แก้ไขเกี่ยวกับระบบไฟเกาะกลางถนนตรงแถวทางโค้งราชวัฒนิคมนะคะเพื่อความปลอดภัยของผู้ที่ใช้รถใช้ถนนก็ขอบพระคุณมาณโอกาสนี้ค่ะสำหรับทุกๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลยค่ะ
2: M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: เดี๋ยวพักกันแป๊บนึงนะคะกลับมาช่วงหน้าฟังเพลงกันต่อค่ะ
3: M-Cord Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: เคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
6: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: Mcot Radio Network 102อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
8: ความสุขความสนุกความรักความรู้คู่ความบันเทิงเกิดขึ้นที่นี่เสมอ Variety on Radio โดยดีเจกระเพราฤดีพร

ร้องบันเทิงซอย18เจอกันต่ออีกสักครึ่งชั่วโมงนะจ๊ะทุกคนจ๋าก่อนไปกินข้าวมื้อกลางวันกันนี่ FC เราบอกว่าฝากช่วยบอกหน่อยว่าถนนพังหมดแล้วเดี๋ยวก็พอจะเปิดช่วงแล้วเขามี7สีช่วยชาวบ้านไหมเราจะเปลี่ยนเป็น102ช่วยชาวบ้าน จริงๆแล้วอ่ะช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสองอสมทเพื่อชุมชนเนี่ยคุณผู้ฟังสามารถแจ้งข่าวร้องเรียนร้องทุกประเภทนี้ได้นะคะกระเพรายินดีที่จะเป็นกระบอกเสียงในการช่วยกระจายข่าวสารเพื่อที่จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขารับทราบแล้วก็ดำเนินการแก้ไขให้กับพี่น้องประชาชนเนาะเนี่ยพี่ๆเขาฝากมาล่าสุดก็ฝากมาจากที่ไหนนะบอกว่าถนนเป็นหลุมเป็นบ่อเหมือนอยู่บนดวงจันทร์ชัดๆเลยนะ เหมือนอยู่บนดวงจันทร์ใช่ไหมไม่ดีหรอพี่ชาติชายหลายคนเบื่อโลกมนุษย์ไงก็เลยได้ไปอยู่บนดวงจันทร์ไงเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นดวงจันทร์เลยถนนสายไหนนะสายบ้านนาบ้านย่าปล้องนะคะนี่คุณผู้ฟังทางบ้านบอกว่าถนนสายบ้านนาบ้านนานี่คือบ้านนาเดิมนะบ้านนาบ้านย่าปล้องค่ะบอกว่าถนนพังหมดแล้วเป็นหลุมเป็นบ่อเสมือนอยู่บนดวงจันทร์เรื่องของถนนเนี่ยมันไม่ได้เหมือนไฟฟ้านะพี่ที่แบบจะเข้ามาจัดการได้แบบรวดเร็วนิดนึงเรื่องของถนนเนี่ยมันก็มีการตั้งเรื่องนะคะตั้งเรื่องหาผู้ที่มารับเหมาโน่นนี่นั่นนะต้องรอปีงบประมาณอะไรอย่างเงี้ยทำถนนทำฟุตบาทอะไรอย่างเงี้ยมันต้องรองบประมาณนิดนึงนะคะรองบประมาณนิดนึงแต่เราก็เข้าใจแหละเพราะว่าถ้าเจอถนนแบบเป็นหลุมเป็นบ่อแล้วมันอันตรายมากๆนะคะอย่าว่าแต่กลางคืนเลยกลางวันเนี่ยถ้าแบบขับมาแบบไม่ทันได้ระวังหรือว่าคนที่ไม่ใช่คนในพื้นที่แล้วก็ขับไปอะไรเงี้ยตกหลุมขึ้นมานี่เซโรงังเลยนะคะลงไปกองกับพื้นเลยค่ะก็มี

เพราะว่าถนนมันสภาพไม่ค่อยพร้อมใช้งานอะไรแบบเนี้ยมันก็แบบนั้นอ่ะยังไงก็ฝากผู้นำในท้องที่แล้วกันนะคะฝากผู้นำในท้องที่ว่าช่วยเป็นกระบอกเสียงให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นบ้านในบ้านด้วยนะคะในอะไรอ่ะในความรับผิดชอบของท่านนะคะผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นนะคะที่ได้รับการคัดเลือกมาจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่เนาะยังไงก็ช่วยเป็นกระบอกเสียงให้กับคนในพื้นที่ด้วยนะคะเรื่องของถนนหนทางอะไรต่างๆเนาะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนยังไงก็ฝากด้วยนะจ๋าเส้นบ้านนาบ้านยาปล้องเนาะมี FC ฝากมาจากโคราชก็ฝากมาเหมือนกันค่ะโคราชเนี่ยกะเพราก็พูดให้ได้นะแต่คนในพื้นที่เขาจะไม่ได้ยินกะเพราพูดน่ะสิที่โคราช FC บอกว่ามีการเผาขยะทุกวันเลยอยากให้ช่วยแก้ไขปัญหาจังเลยเรื่องของการเผาขยะเนี่ยเป็นอะไรที่แบบร้ายแรงมากมันเป็นมลพิษทางอากาศที่แบบโหดร้ายอะบอกเลยพวกแบบฝุ่น PM 2.5 อะไรอย่างเงี้ยโหดร้ายมากอาจจะโหดร้ายกว่าถนนเป็นหลุมอุกกาบาตด้วยซ้ำนะคะเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของการสูดดมเข้าไปเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะได้รับผลกระทบกันทั่วหน้าอะไรอย่างเงี้ยเรื่องของการที่แบบสูดดมจากสภาพอากาศที่มันเป็นพิษอะไรอย่างเงี้ยมันอันตรายกับร่างกายมากก็ขอให้คนในพื้นที่ได้แบบหันมาใส่ใจแล้วก็ได้รับการจัดการปัญหานี้โดยเร็วที่สุดแล้วกันนะคะกะเพราอยู่ทางใต้เนอะเราก็พูดได้แค่นี้เอาใจช่วยแล้วกันนะคะเอาใจช่วยสวัสดีพี่สุรศักดิ์ค่ะพี่เพชรวิทย์นะคะติดตามกันแล้วขอบคุณมากๆค่ะปะฟังเพลงกันต่อดีกว่าสวยจนล้นค่ะอ๋อเดี๋ยวนะขอเป็นเวอร์ชั่นของเจนจิราใช่ไหมคะอะคูสติกเวอร์ชันเนาะAI ใช่ไหมเนี่ยต้นฉบับเป็นของคุณสุรชาติสมบัติเจริญขอบคุณนะคะหนึ่งสายจากหลังไมค์จ้ะ

0: กเวอร์ชันนะคะ AI กับสวยจนล้นค่ะขอบคุณหนึ่งสายจากหลังไมค์นะคะเมื่อสักครู่นี้พูดถึงเรื่องของร้องเรียนร้องทุกข์นะคะ102ช่วยชาวบ้านยังไม่หมดค่ะมาเพิ่มอีกหนึ่งเส้นนะคะแถวบ้านนาตำบลบ้านนานะคะเมื่อสักครู่นี้เป็นเส้นบ้านนาบ้านย่าปล้องใช่ไหมคะคุณผู้ฟังบอกว่าถนนพังหมดแล้วเป็นหลุมเป็นบ่อเหมือนอยู่ดวงจันทร์เลยอันนี้มาใหม่หนักกว่าเดิมนะคะทางบ้านบอกว่าระยะทางประมาณ2กิโลเมตรเนาะเป็นเส้นบ้านใสเหนือหมู่4ตำบลบ้านนาอำเภอบ้านนาเดิมนะคะระยะทางประมาณ2กิโลคุณปีว่าแต่เดียวเส้นบ้านนาบ้านยาปลองกันเหมือนดวงจันทร์นะคะแต่ว่าเส้นบ้านใสเหนือนี่เหมือนดาวอังคารเลยวะ คือมันหนักกว่าอีกโอ้แล้วเขาเป็นห่วงลูกหลานไงลูกหลานไปโรงเรียนเช้าๆนั่งรถตู้นะคะนั่งรถตู้เนี่ยต้องหยอดนะคะหยอดเหมือนหยอดขนมครกเลยนะคะต้องค่อยๆไปนะคะไม่งั้นก็อาจจะอันตรายได้โอ้ยังไงก็ฝากถึงผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นอย่างที่บอกแล้วค่ะถึงแม้ว่าการปรับปรุงถนนหนทางเนี่ยมันต้องเข้าวาระมันจะต้องตั้งงบมันจะต้องรอปีงบประมาณโน่นนี่นั่นแต่ก็ขอความกรุณาไปถึงผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นนะคะที่รับผิดชอบตำบลบ้านนานะคะหมู่4บ้านใสเหนือหรือว่าบ้านนาบ้านยาปล้องหรือว่าเส้นอื่นๆนะคะทุกพื้นที่เลยที่มีปัญหาเกี่ยวกับถนนหนทางที่มันแบบมันชำรุดมันพังมันไม่เหมาะกับการขับรถใช้งานแล้วมันอันตรายอะไรอย่างเงี้ยก็ฝากเวลามีประชุมมีอะไรอ่ะมีการประชุมสภาหรือว่าประชุมผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นน่ะก็อยากจะให้ช่วยกันนำวาระเหล่านี้เข้าสู่สภาเข้าสู่ที่ประชุมกันบ้างนะคะเพื่อที่จะได้ช่วยกันผลักดันให้มันได้รับการแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านแบบเร็วขึ้นนะคะอย่ารอให้เกิดอุบัติเหตุเคสหนักๆเคสรุนแรงหรือว่าเคสที่มันแบบสร้างความสูญเสียเป็นวงกว้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วค่อยมาแก้ไขทีหลังอ่ะมันมักจะเป็นแบบนี้อ่ะค่ะสังคมบ้านเราเนาะต้องรอให้เกิดเหตุก่อนถึงจะมาตามแก้กันนะคะแต่ตอนที่ไม่เกิดเหตุอ่ะก็เหมือนกับก็ยังไงอ่ะมองกันไม่ค่อยเห็นนะคะอันนี้เราเอาเรื่องจริงมาพูดเนาะยังไงก็ขอความกรุณาแล้วกันนะคะผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นทุกท่านนะคะก็อยากจะให้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาช่วยผลักดันปัญหาของชาวบ้านให้ได้รับการแก้ไขปัญหาด้วยนะคะแล้วก็ขอให้กำลังใจนะคะผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นทุกท่านด้วยที่มีจิตใจในการมุ่งมั่นที่จะตั้งใจทำงานพัฒนาท้องที่พัฒนาท้องถิ่นนะคะให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนแล้วใครที่ตั้งใจทำงานแล้วก็ขอให้กำลังใจทุกท่านค่ะ
1: M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
0: มาต่อกันที่โฉมงามเมืองใต้ค่ะเต้อานนท์

้ได้เลยเพลงแม่อานนท์ค่ะกับโฉมงามเมืองใต้สวัสดีพี่มิชัยด้วยนะคะพี่มิชัยบอกว่าผมก็สะสมซีดีไว้เหมือนกันดีค่ะพี่มันเป็นของที่ทรงคุณค่าเนาะสิ่งเหล่านี้อ่ะเดี๋ยวเอาใจแฟนเพลงของพี่เอกชัยกันสักหน่อยนะคะ FC บอกว่าวันนี้วันคล้ายวันเกิดของป๋าเอกอายุ63ปีแล้วแต่ยังเฟี้ยวฟ้าวมากลาให้ป๋าเอกสุขภาพแข็งแรงนะคะ FC ขอเพลงนี้มามากัดกอกอนโน

่บอกเหตุผลนะว่าทำไมกลางคืนถึงไม่ให้นุ่งนะคะกลางวันทำไมถึงนุ่งได้ก็ไปเดินเพลงสนุกๆนะคะตามสไตล์ของป๋าเอกชัยนะคะฟิชเชอริ่งกับน้องโจกรมธนวัฒน์ค่ะเพลงนี้ก็เป็นเพลงแบบฟังแบบสนุกสนานนะคะแก้เครียดกันสักหนึ่งเพลงเวลาหมดแล้วนะคะชั่วโมงนี้ไปกินข้าวกันกับเพลงนี้ค่ะสิบหมื่นสิบหมื่นสิบหมื่นแต่ยิ้มระรื่นในเวอร์ชันของน้องแอมซีทูนะคะเพลงไหนเปิดไม่ทันก็ขออภัยจ้าวันนี้บ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงฝากติดตามนะคะอสมทเพื่อชุมชนกับช่วงของเอ็มคอร์ดกรีนมาร์เก็ตวันนี้กระเพาจะพาไปชมทั้งภาพแล้วก็เสียงเลยมีคลิปวิดีโอมาให้ชมด้วยตลาดของผู้พิการนะคะสามารถรับชมได้ทางเพจ Facebook เลยบ่ายโมงถึงบ่ายสองวันนี้แล้วก็ติดตามได้ทางวิทยุเช่นเคยค่ะขอบคุณทุกคนนะคะมีความสุขมากๆกระเพาไปก่อนช่วงนี้ขอบคุณนายหัวพันปาแม่โจ้ค่ะใจกล้าปั๊มน้ำมันติดต่อได้เลยนะคะนายหัวขาวของเราขอบคุณทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ่มองหาก้าปลามน้ำมันนะคะพันแท้พันดีดกดีทุกต้นค่ะทนโรคทนแล้งนะมองหาก้าปลามน้ำมันไปปลูกนะคะใครที่โค่นยางแล้วจะปลูกปลามน้ำมันหรือว่ามีพื้นที่ว่างอยากจะปลูกปลามน้ำมันนะคะมองหาก้าปลามน้ำมันพันแท้พันดีมีให้เลือกเยอะต้องที่นี่เลยค่ะแปลงเพาะนายหัวพันปลามแม่โจ้50นะคะอยู่ใกล้กับศูนย์วิจัยปลามน้ำมันสุราษฎร์ธานีบ้านภูผาท่าแร่หมู่4ตำบลท่าอุแทอำเภอกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีอยู่ติดถนนสายหลักสุราษฎร์นครศรีเลยหาไม่ยากค่ะคุณผู้ฟังค่ะสำหรับที่นี่นะคะเราผลิตก้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ดีจากแหล่งพันธุ์แท้หลากหลายสายพันธุ์มากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นซีราดสปริงแบ็กสุราษฎร์ธานีท็อปเทเนอร่ายูนิคโคนอนเดลิคคอมแพคนะคะ ML 161สาวิคินาบลู KB 4คาลิก Q 6คาลิก600 AA ไฮบิดา 1S ค่ะเป็นสถานที่รวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้าที่ได้รับการรับรองโดยกรมวิชาการเกษตรนั่นเองสำหรับลูกค้านะคะที่มองหาก้าปาล์มน้ำมันและนะคะโดยเฉพาะที่ใครเป็นเกษตรกรมือใหม่เนี่ยไม่มีความรู้เรื่องของการดูแลเลยบอกที่แปลงเพาะได้บอกนายหัวขาวได้เลยค่ะเจ้าของแปลงเพาะเราจะมีทีมงานไปช่วยดูนะคะตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกไปจนถึงขั้นตอน
1: คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444
2: มอบตัวแล้วหมวดโอหลังลูกชายเกลี้ยกล่อมข้างคืนสภาพอิดโรยอ่อนเพลียตำรวจค้นบ้านเก็บปืนของกลางก่อเหตุยิงภรรยาดับในโรงเรียนเช้าอีกวงการสงฆ์กองปราบบุกรวบเจ้าอาวาสวัดดังอยุธยาเบียดบังเงินวัดเปสีกาเกือบร้อยล้านหลักฐานชัดเสพเมถุนในกุฏิมวลชนเคลื่อนไหวทวงคืนประเทศไทยรวมตัวหน้าสถานทูตอิสราเอลจี้คุมเข้มนักท่องเที่ยวปราบนอมินีเกิดอุบัติเหตุทางเรือครั้งร้ายแรงในฟิลิปปินส์เพลิงไหม้เรือโดยสารมีผู้เสียชีวิต5คนสูญหายกว่า80คนทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
3: ้สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะพบกันในช่วงข่าวภาคเที่ยง 12:00 นค่ะวันนี้อยู่กับคุณดาราการทองลิ่มดิฉันศาสิธรกุวังคดีหลกค่ะร่วมกันดำเนินรายการนะคะข่าวจากทีมข่าวสำนักข่าวไทยค่ะรายงานไปยังทุกท่านที่รับฟังอยู่ทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศและเราออกอากาศจาก FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครค่ะวันนี้ก็เช่นเคยนะคะหลากหลายประเด็นที่จะติดตามกันแต่ว่าเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะก็คือกรณีที่มีตำรวจนายหนึ่งนะคะบุกเข้าไปยิงพยาบาลภรรยาเสียชีวิตในโรงเรียนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็กลับมาอยู่ที่บ้านพักนะคะโดยเก็บตัวอยู่ในนั้นขณะที่ทางตำรวจก็ไปปิดล้อมเพื่อที่จะเจรจาขอให้ยอมมอบตัวค่ะก็ในที่สุดนะคะข่าวก็ติดตามมาจนกระทั่งถึงตอนที่ลูกชายของหมวดโอนะคะหรือว่าร้อยตำรวจตรีทัศพงศ์ที่บุกไปยิงภรรยาเสียชีวิตในโรงเรียนนะคะลูกชายก็เป็นตำรวจเหมือนกันนะคะ10ตำรวจเอกรัชตะหรือโฟกค่ะก็ได้มาเจรจาพูดคุยกับคุณพ่อนะคะที่บ้านพักตลอดทั้งคืนเลยค่ะจนกระทั่งเช้าตรู่วันนี้นะคะลูกชายก็เฝ้าอยู่ที่หน้าบ้านตลอดเวลาบางช่วงใช้ทั้งโทรศัพท์มือถือและลำโพงพูดคุยเกลี้ยกล่อมนานนับชั่วโมงค่ะขอให้พ่อออกมาพูดคุยและยอมมอบตัวยืนยันว่าจะไม่มีใครมาทำร้ายและขอให้ไว้วางใจเจ้าหน้าที่มีบางช่วงนะคะที่ทางผู้ก่อเหตุก็คือหมวดโอนั้นรับสายและพูดคุยกับลูกชายเป็นการส่วนตัวแต่ก็ไม่ยอมเดินออกมาจากบ้านในที่สุดเนี่ยลูกชายก็ตัดสินใจขอเข้าไปพูดคุยกับคุณพ่อด้วยตัวเองค่ะก็เป็นมีจุดที่ออกมาพบกันครึ่งทางภายใต้การควบคุมสถานการณ์ของเจ้าหน้าที่ค่ะหลังจากพูดคุยกันระหว่างพ่อลูกนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงในที่สุดนะคะตอนช่วงเช้าวันนี้ 6:20 นาทีหมวดโอยอมเดินออกจากบ้านพักในสภาพอ่อนเพลียอิดโรยก่อนที่ตำรวจจะเข้า

0: ควบคุมตัวและนำตัวไปสอบสวนที่สภ.บางละมุงทันทีค่ะทางด้านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีพลตำรวจตรีพงพันธ์วงมณีเทศบอกว่าเจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดอาวุธปืนที่เชื่อว่าใช้ในการก่อเหตุรวมถึงวัตถุพยานสำคัญภายในบ้านเพื่อนำไปตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์และประกอบสำนวนคดีสั่งการให้พนักงานสอบสวนสภ.บางละมุงดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างเคร่งครัดค่ะแล้วก็ได้นำตัวหมวดโอไปสอบปากคำอย่างละเอียดตรวจสอบพยานหลักฐานสรุปสาเหตุแรงจูงใจตลอดจนพิจารณาข้อกล่าวหาและการดำเนินคดีต่อไปขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจังหวัดชลบุรีก็ไปยังสภ.บางละมุงตรวจเก็บพยานหลักฐานเพิ่มเติมนะคะตรวจสอบรถยนต์ที่หมวดโอใช้ในการเดินทางไปยังโรงเรียนในวันเกิดเหตุและช่วงสายที่ผ่านมาลูกชายของหมวดโอพร้อมด้วยญาติก็นำเสื้อผ้าอาหารยาประจำตัวมาให้ไม่ได้มีการให้รายละเอียดใดๆต่อสื่อมวลชนค่ะส่วนโรงเรียนที่เกิดเหตุนะคะก็มีการสั่งปิดการเรียนการสอนวันที่11ถึง12กันยายนเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดำเนินการในส่วนที่จำเป็นดูแลเยียวยาสภาพจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ค่ะ
1: มาดูเรื่องของการชุมนุมนะคะวันนี้มีการรวมตัวกันที่หน้าสถานทูตอิสราเอลค่ะเรียกร้องให้มีการคุมเข้มนักท่องเที่ยวชาวยิวแล้วก็ปราบนอมินีนะคะนายสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยพร้อมกับกลุ่มมวลชนค่ะมากันที่บริเวณด้านหน้าอาคารโอเชียนทาวเวอร์2ถนนสุขุมวิท21เขตวัฒนากรุงเทพค่ะก็เป็นที่ตั้งของสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยเพื่อจะร่วมกิจกรรมทวงคืนประเทศไทยโดยแกนนำผลัดเปลี่ยนกันขึ้นรถปราศัยแสดงจุดยืนแล้วก็กล่าวพฤติกรรมถึงทุนต่างชาติในลักษณะนอมินีนะคะนอกจากนี้สายศิรณัฐสกอตก็เดินทางมาร่วมกิจกรรมโบกธงชาติไทยด้วยค่ะส่วนที่ได้อ่านจดหมายเปิดผนึกถึงเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยนะคะเดี๋ยวบอกว่าต้องการจะเห็นมาตรการที่เป็นรูปธรรมจากรัฐบาลอิสราเอลและสถานทูตเพื่อจะกำกับดูแลพลเมืองและนักท่องเที่ยวของตนเองที่เดินทางเข้าประเทศโดยมีข้อเรียกร้องสำคัญ4ข้อค่ะก็คือคุมเข้มนักท่องเที่ยวอิสราเอลกำชับเคารพกฎหมายวัฒนธรรมและคนไทยไม่ปกป้องผู้กระทำผิดให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่ไทยดำเนินคดีตามกฎหมายตรวจสอบที่ดินชาบัตรเปิดเผยโปร่งใสและความร่วมมือเจ้าหน้าที่ไทยดำเนินคดีตามกฎหมายตรวจสอบที่ดินชาบัตรเปิดเผยโปร่งใสและอยู่ภายใต้กฎหมายไทยและยุติพฤติกรรมคุกคามพลเรือนโรงพยาบาลโรงเรียนพร้อมเคารพหลักมนุษยธรรมด้านกองบังคับการตำรวจนครบาล5ก็นำกำลังตำรวจเก็บกู้แล้วก็ตรวจสอบวัตถุระเบิดหรือ AODEOD นะคะแล้วก็กองร้อยควบคุมฝูงชนไปดูแลความปลอดภัยผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ะโดยผู้ที่จะมาร่วมชุมนุมต้องผ่านจุดคัดกรองแล้วก็เครื่องตรวจจับโลหะด้วยนะคะส่วนเรื่องของการจราจรที่สุขุมวิท21ซอย3ซึ่งเป็นถนน2เลนค่ะรถสัญจรสวนกันได้ฝั่งละ1เลนส่งผลให้การจราจรตอนนี้ชะลอตัวนะคะขณะที่พนักงานออฟฟิศภายในอาคาร Ocean Tower 2ก็ยังทำงานตามปกติค่ะด้านของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่นายเอกภพเพียรพิเศษวันนี้เข้าปฏิบัติหน้าที่เป็นทางการวันแรกนะคะก็พูดถึงการชุมนุมของกลุ่มนายสนธิบอกว่าการชุมนุมเป็นสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญค่ะถ้าทำด้วยความบริสุทธิ์ใจทีมโฆษกรัฐบาลพร้อมจะรับฟังทุกปัญหาและความไม่สบายใจเพื่อนำไปขับเคลื่อนแก้ไขแล้วก็ฝากเตือนประชาชนนะคะให้มองสถานการณ์การเมืองให้รอบด้านระวังการถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อผลประโยชน์ของบางกลุ่มประชาชนเสียสละบาดเจ็บและถูกดำเนินคดีมากพอแล้วค่ะนักการเมืองควรจะหันมาพูดคุยกันผ่านระบบรัฐสภาและกลไกที่มีระเบียบรองรับเพื่อร่วมขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวข้ามความไม่แน่นอนและภัยคุกคามระดับโลกทั้งเรื่องสงครามการค้าและภัยพิบัติค่ะ
0: ค่ะมาที่ป่าตองกันนะคะหลังจากที่ผู้จัดงานปีใหม่ยิวยืนยันเดินหน้าจัดพิธีทางศาสนาที่ชาบัดป่าตองในวันพรุ่งนี้เช้าวันนี้นะคะทีมข่าวสำนักข่าวไทยลงพื้นที่ค่ะพบว่าผู้จัดงานเขาก็เตรียมพร้อมสถานที่แล้วนะคะขณะที่กลุ่มปกป้องพื้นแผ่นดินภูเก็ตนัดรวมพลเคลื่อนไหวพรุ่งนี้เช่นกันค่ะทีมข่าวลงพื้นที่ชาบัดป่าตองถนนราชอุทิศ200ปีอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตนะคะประสานขอสัมภาษณ์ผู้ดูแลสถานที่ถึงการเตรียมงานวันปีใหม่ยิวในวันพรุ่งนี้เบื้องต้นรปภ.ก็ประสานไปยังเลขา

0: ผู้ดูแลชาบัดซึ่งติดภารกิจอยู่ด้านนอกค่ะแจ้งกลับมาว่ายังไม่สะดวกให้ข้อมูลนะคะบรรยากาศเช้าวันนี้ยังเงียบเหงาค่ะมีนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลทยอยเข้าออกประปรายขณะที่ภายในเริ่มมีการเข้ามาจัดเตรียมสถานที่จัดงานนะคะสอบถามรปภ.ประจำป้อมยามให้ข้อมูลว่าปีที่แล้วมีคนมาร่วมงานจำนวนมากแต่ปีนี้ก็น่าจะลดลงไปพอสมควรส่วนรายละเอียดกิจกรรมภายในนั้นตนไม่ทราบเพราะว่าทำหน้าที่ดูแลความปลอดภัยด้านหน้าเท่านั้นปกติจะมีการตรวจพาสปอร์ตยืนยันตัวตนก่อนเข้าพื้นที่ค่ะส่วนพรุ่งนี้ยังไม่มีคำสั่งเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยเป็นพิเศษกำหนดการจัดงานนะคะเดิมจะจัดตั้งแต่16นาฬิกาถึงเที่ยงคืนแต่หลังจากหารือกันเมื่อวานก็ได้ปรับเวลางานให้เลิกเร็วขึ้นนะคะเป็น21นาฬิกาค่ะจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมในงานเหลือประมาณ800คนนะคะเดิมที่คาดว่าอาจจะมีประมาณ 1,000 คนขึ้นไปอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ทางชาบัดเคยแจ้งกับทางจังหวัดว่าพื้นที่ก็รองรับคนได้เพียง700คนเท่านั้นค่ะส่วนนายสายชนหนูเชษตัวแทนกลุ่มปกป้องผืนแผ่นดินภูเก็ตนะคะบอกว่าได้รับการประสานติดต่อจาก10กลุ่มเครือข่ายในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นรถแท็กซี่ตุ๊กๆกลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยวกลุ่มคนไทยรักปาเลสไตน์กลุ่มชุมชนราวัยชุมชนบางเทามาแสดงเจตจำนงที่จะร่วมแสดงพลังด้วยกันค่ะขณะที่โลกออนไลน์ก็มีการนัดหมายของชาวภูเก็ตด้วยมารวมตัวที่หน้าชาบัดป่าตองวันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็เช้าวันนี้ทางจังหวัดเองก็ยังไม่ได้เคลื่อนไหวเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวแต่อย่างใดค่ะพักสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาติดตามข่าวกองปราบบุกรวบหลวงพ่อโชติเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์อยุธยาค่ะยักยอกเงินวัด92ล้านบาทนะคะโอนให้สีกาคนสนิทแล้วก็พบหลักฐานว่ามีการเสพเมถุนในกุฏิด้วยค่ะขอพักสักครู่ค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

ติดตามข่าวกันต่อนะคะเมื่อเช้านี้กองปราบบุกไปรวบหลวงพ่อโชติเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์อยุธยาค่ะหลวงพ่อโชติหรือว่านายอติโชติอายุ66ปีนะคะเป็นเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ตำบลสำเภาล่มอำเภอพระนครศรีอยุธยาค่ะตำรวจไปตามจับตามหมายจับของศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบข้อหาเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติละเว้นหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริตเป็นเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติละเว้นโดยมิชอบและสมคบฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินหลังจากไปพบว่ามีพฤติกรรมเบียดบังเงินวัดไปเป็นของตนนะคะก่อนจะมอบให้นางสาวปุญญวีอายุ47ปีศรีกาคนสนิทโดยจับกุมได้ที่กุฏิวัดค่ะต่อมาเจ้าหน้าที่ก็ไปจับกุมนางสาวปุญญวีนะคะในข้อหาสนับสนุนเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์สนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติละเว้นหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริตสนับสนุนเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นโดยมิชอบและสมคบฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินค่ะโดยการจับกุมครั้งนี้เนื่องจากได้มีผู้มาร้องเรียนนะคะว่านายอติโชติมี

0: พฤติการเบียดบังเงินของวัดไปเป็นของตนแล้วก็นำเงินไปมอบให้สีกาคนสนิทตำรวจกองปราบก็ไปสืบสวนกระทั่งพบพฤติกรรมจริงตามที่ร้องเรียนค่ะโดยในห่วงเวลากว่า2ปีมีการออกใบอนุโมทนาบัตรในนามวัดโดยมิชอบกว่า20รายการมูลค่าความเสียหายรวมกว่า92ล้านบาทจึงรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลเข้าจับกุมนะคะในขณะจับกุมตำรวจก็ทำการตรวจสอบกล้องวงจรปิดภายในกุฏิวัดค่ะก็ไปพบภาพที่ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องตะลึงเลยนะคะเป็นภาพที่นายอติโชติที่อยู่ในผ้าเหลืองค่ะเสพเมถุนกับนางสาวปุญญวีแบบโจงครึ่มหลายจุดด้วยกันนะคะสำหรับหลวงพ่อโชติเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์เป็นผู้จัดสร้างเหรียญเหนือดวงค่ะแล้วก็จัดสร้างเหรียญเหนือดวงหรือว่าเหรียญยกฐานะซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมากในวงการพระเครื่องโดยจัดสร้างเนื่องในวาระวัดพุทธไทยสวรรค์มีสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญฝ่ายวิปัสสนาธุระที่พระวชิรญาณค่ะ
1: ค่ะมาดูเรื่องของน้ำมันรั่วนะคะลงไปในท่อระบายน้ำนะคะวันนี้ทางผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์นะคะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การปนเปื้อนของน้ำมันในท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตคลองเตยค่ะทีมปฏิบัติภารกิจเมื่อคืนนะคะเขาก็ทำงานกันจนถึงดึกเลยค่ะ4 ทุ่มเปิดพื้นที่2จุดตรวจหาจุดรั่วของท่อน้ำมันแต่ก็ไม่พบจุดรั่วที่ชัดเจนวันนี้เดินหน้าขยายผลค้นหาต่อนะคะมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญควบคุมเฝ้าระวังการขุดอย่างใกล้ชิดค่ะโดยมีการจัดกำลังเทศกิจจากคลองเตยเขตยานาวาลงพื้นที่24ชั่วโมงด้วยค่ะตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่ติดตามประสานงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่องตรวจวัดปริมาณไอน้ำมันในพื้นที่รายงานทุก1ชั่วโมงมอนิเตอร์สถานการณ์ทุกพื้นที่ในพื้นที่ทุก30นาทีนะคะเพื่อประเมินความปลอดภัยค่ะเช้าวันนี้บริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3รอยต่อเขตคลองเตยกับเขตยานาวาเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานก็เข้าควบคุมติดตามสถานการณ์น้ำมันเชื้อเพลิงปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำอย่างต่อเนื่องค่ะหลังจากเมื่อวานเจ้าหน้าที่เปิดหน้าดินตรวจสอบแนวท่อค้นพบจุดรั่วของน้ำมันได้แล้วขณะที่มีการสั่งให้บริษัทเจ้าของระบบท่อเร่งเข้าดำเนินการแก้ไขนะคะภายหลังติดตามสถานการณ์ค่ะนายชัชชาติก็ไปตรวจเยี่ยมชุมชนเชื้อเพลิงพัฒนาใกล้ที่เกิดเหตุรับฟังแล้วก็ติดตามผลกระทบนะคะพบว่าประชาชนยังได้กลิ่นน้ำมันอยู่เล็กน้อยแต่กลิ่นก็เบาบางลงจากเดิมอย่างมากจนเกือบจะไม่มีกลิ่นแล้วค่ะ
0: ด้านนายพิพัฒน์ก็บอกนะคะว่าท่อน้ำมันนั้นไม่ได้รั่วแค่ซึมค่ะนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็พูดถึงเหตุถนนเชื้อเพลิงนะคะที่ใต้ทางด่วนพระราม3บอกว่าพบว่าน้ำนั้นเป็นของบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นแล้วก็มีการร่วมหุ้นกับอีกหลายบริษัทค่ะซึ่งประเด็นนี้ก็ยังไม่อยากลงรายละเอียดนะคะแต่ว่าจากการตรวจสอบรอยรั่วชัดเจนว่ามีรอยรั่วที่จุดที่1ซึ่งรอยรั่วไม่ได้ใหญ่มากนักค่ะแต่ว่าในจุดที่2ยังไม่พบจากการตรวจสอบท่อส่งน้ำมันนี้ก็ส่งไปยังคลังน้ำมันของท่าอากาศยานดอนเมืองนะคะส่วนการดำเนินการแก้ไขจากผู้เชี่ยวชาญให้คำยืนยันว่าจะสามารถดำเนินการแก้ไขปิดรอยรั่วได้ค่ะพอถามย้ำว่าเส้นทางส่งน้ำมันทางท่อระยะทางค่อนข้างยาวจากการตรวจสอบมีจุดอื่นเสี่ยงที่จะรั่วไหลอีกหรือไม่นะคะนายพิพัฒน์ก็บอกว่าถ้าย้อนไป2ปีที่ผ่านมามีการดำเนินการทดสอบแล้วก็ตรวจสอบความสมบูรณ์ของท่อส่งน้ำมันตลอดแนวเส้นทางการส่งคุณภาพของท่อยังสมบูรณ์ค่ะแต่ยังไม่มั่นใจว่าจุดที่รั่วซึมเกิดจากสาเหตุอะไรนะคะก็เลยต้องให้ฝ่ายวิศวกรดำเนินการแล้วก็แจ้งกลับเข้ามาจากนั้นตนก็จะชี้แจงอีกครั้งหนึ่งค่ะรวมถึงประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นะคะก็ย้ำว่าตอนนี้การป้องกันมีหน่วยงานทั้งกทม.ปภ.เตรียมความพร้อมทั้งรถดับเพลิงรถพยาบาลและอุปกรณ์การดับไฟค่ะนายพิพัฒน์ก็ยังให้ความมั่นใจด้วยนะคะว่าจากการวัดค่าสารระเหยในพื้นที่โดยรอบพบค่าที่จะก่อให้เกิดอันตรายน้อยมากค่ะเพราะว่ากรณีนี้ไม่ใช่การรั่วแต่เป็นการซึมแต่ก็ยังเกิดความสับสนเพราะว่ามีประชาชนบางส่วนบอกว่าได้กลิ่นน้ำมันในช่วง3สัปดาห์ที่ผ่านมาแต่อีกส่วนก็บอกว่าเพิ่งจะได้กลิ่นก็เข้าใจว่าอยู่กับระยะทางนะคะพอย้ำว่าไม่ต้องถึงขั้นอพยพใช่หรือไม่นะคะนายพิพัฒน์ก็บอกว่าส่วนนี้ต้องดูแลใกล้ชิดโดยกทม.และปภ.ก็จะพิจารณาทั้งหมดขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้ว่ากทม.ค่ะ
1: พักสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโค

0: ดูกันที่ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลค่ะรับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีกล่าวให้โอวาทแก่คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์คณะเจ้าหน้าที่และนักกีฬาก่อนเดินทางไปแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่นาโกย่าญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยาถึง4ตุลาคมนี้นะคะโดยบอกว่ารัฐบาลและประชาชนชาวไทยก็ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาไทยทุกคนที่สามารถผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยไปร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมในครั้งนี้ความสำเร็จของนักกีฬาทุกคนเป็นผลมาจากความขยันหมั่นเพียรความมีวินัยความตั้งใจจริงในการฝึกซ้อมการประพฤติปฏิบัติตัวของนักกีฬาที่ดีมาโดยตลอดนะคะรัฐบาลก็มีนโยบายมุ่งเน้นส่งเสริมการออกกำลังกายเล่นกีฬาเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยของประชาชนทั้งประเทศค่ะเพื่อประเทศไทยจะได้มีทรัพยากรบุคคลที่เข้มแข็งทั้งร่างกายจิตใจสติปัญญานำพาประเทศไทยสู่ความเจริญก้าวหน้านายสุรศักดิ์บอกว่าการเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาทุกครั้งนักกีฬาก็ต้องตระหนักว่านอกเหนือจากการเป็นตัวแทนประเทศไปร่วมการแข่งขันกีฬาแล้วหน้าที่สำคัญก็คือเป็นเสมือนพูดวัฒนธรรมของประเทศไทยนำขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมเอกลักษณ์ความเป็นไทยไปเผยแพร่แก่นานาชาติส่วนการแข่งขันกีฬาซึ่งเป็นหน้าที่หลักของซึ่งเป็นหน้าที่หลักนะคะชัยชนะนั้นเป็นที่ปรารถนาของนักกีฬาและประชาชนคนไทยค่ะแต่ก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของความมีน้ำใจนักกีฬาเคารพกฎกติกาให้เกียรติคู่แข่งรู้จักแพ้รู้จักชนะยินดีกับผู้ชนะแล้วก็ให้กำลังใจกับผู้แพ้ไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาไทยหรือไม่ก็ต้องระลึกว่าไปแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างมิตรภาพไม่ใช่สร้างศัตรูค่ะก็ขอให้การเดินทางไปครั้งนี้ของนักกีฬาปลอดภัยทั้งไปและกลับนะคะบอกว่ามอบโอวาทก็เป็นตัวแทนของนายกรัฐมนตรีที่มอบหมายมาค่ะเพราะว่านายกรัฐมนตรีติดภารกิจสำคัญอยู่ที่นอร์เวย์ค่ะจะกลับมาวันที่11กันยายนซึ่งนายกรัฐมนตรีก็บอกมาตลอดว่าทุกคนคือบุคคลสำคัญเป็นหน้าตาเป็นศักดิ์ศรีของประเทศฝากกำลังใจมาเป็นการส่วนตัวด้วยค่ะ
1: เรื่องของ Data Center นะคะวันนี้นายพรหมพลวิกิตเสนรองผู้ว่ากทม.ก็ให้สัมภาษณ์ก่อนจะไปชี้แจงต่อคณะกรรมการการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสภาผู้แทนราษฎรที่มีการพิจารณาแนวทางบริหารจัดการปัญหาผลกระทบจากศูนย์จัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่หรือว่า Data Center ที่ตั้งในเขตเมืองค่ะโดยบอกว่าวันนี้มาชี้แจงรายละเอียดเรื่อง Data Center หลังจากประชุมที่ทำเนียบไปนะคะโดยได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปสรุปตัวเลขมาซึ่งต้องขอบคุณกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและก็ในงานต่างๆที่ช่วยทำข้อมูลค่ะสรุปว่ามีทั้งหมด49แห่งนะคะเป็น standalone 6แห่งค่ะที่ขออนุญาตจากกทม.ส่วนอีก43แห่งอยู่ในอาคารต่างๆโดย10แห่งเป็นของภาครัฐอีก33แห่งเป็นของเอกชนซึ่งผู้ว่ากทม.ได้สั่งการให้ทุกสำนักงานเขตไปตรวจสอบทุกแห่งและก็จะมีการแถลงในวันศุกร์นี้นะคะว่ามีการใช้ไฟเท่าไรใช้น้ำเท่าไรพื้นที่เท่าไรรวมทั้งหมดใน49แห่งข้างต้นนี้ค่ะนายพรพงศ์บอกว่า10แห่งที่เป็น Data Center ของรัฐเป็นขนาดเล็กนะคะไว้ใช้ภายในอาคารสำหรับเก็บข้อมูลตัวเองไม่ได้เป็นcolocation ค่ะหรือว่าการให้บริการลูกค้านะคะส่วนการพิจารณาปริมาณน้ำหรือไฟที่เหมาะสมและปลอดภัยของ Data Center ไม่ให้กระทบต่อชุมชนรอบข้างคือเท่าไหร่นายพรพรมบอกว่าตนไม่แน่ใจนะคะว่ากี่ลิตรแต่ส่วนใหญ่ที่ใช้ในอาคารก็คือใช้ไฟใช้น้ำไม่เยอะค่ะแต่เป็นส่วนหนึ่งของอาคารซึ่งส่วนใหญ่อาคารก็ทำ EIA อยู่แล้วต้องมีการชี้แจงเรื่องค่าไฟค่าอะไรต่างๆที่ต้องถูกประเมินตลอดและสำนักงานเขตลงพื้นที่ตลอดนะคะแต่ว่าสิ่งที่จะดำเนินการต่อก็คือการพูดคุยกับทาง Nextech ค่ะศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติซึ่งมีหน่วยงานชื่อ Dtech สถาบันประเมินและรับรองเทคโนโลยีดิจิทัลที่จะสามารถประเมินได้ว่าดีต่อสิ่งแวดล้อมหรือว่ามีผลกระทบอะไรหรือไม่นะคะก็กำลังพูดคุยถึงความร่วมมือค่ะจะขอให้ทาง Dtech นั้นไปร่วมตรวจสอบที่ต่างๆด้วยนะคะส่วนที่กทม.ไปตรวจสอบสำ

0: วจมา43แห่งมีตรงไหนที่มีการสำรองน้ำมันเยอะเท่าที่เจอที่พระราม9หรือไม่นะคะนายพลพรมก็บอกว่าเท่าที่เข้าใจพวกที่อยู่ในตัวอาคารจะไม่ใหญ่มากค่ะแต่บางที่มีการสำรองน้ำมันไว้อยู่แล้วและที่เป็น stand alone จะมีการตรวจเข้มข้นเพราะว่าเป็นเหมือนกันให้บริการผู้อื่นคือสร้างมาเพื่อให้คนอื่นมาเช่าที่เพื่อเป็นเซิร์ฟเวอร์อันนี้ก็จะต้องมีน้ำมันสำรองไว้รองรับสำหรับเครื่องปั่นไฟสำรองนะคะเพราะว่าต้องมีมาตรฐานลูกค้าก็จะมีความคาดหวังว่าต้องสำรองไฟได้48ชั่วโมงตามเกณฑ์มาตรฐานระดับโลกที่มีกำหนดไว้อยู่แล้วค่ะ
1: ค่ะมาดูเรื่องของทางสำนักงานการวิจัยแห่งชาติร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และบมจ.สมทนะคะต่อยอดหลักสูตรคอมบูแม็กซ์ระยะที่3ค่ะเป็นการใช้นวัตกรรมการสื่อสารเข้าช่วยพัฒนาศักยภาพการสื่อสารของเจ้าหน้าที่รัฐนะคะดร.วิภารัตน์ดีอ่องผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวช.ดร.ธัญพรสุนทรธรรมผู้อำนวยการสถาบันอนาบริเวณศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในฐานะหัวหน้าโครงการนายเจษดาพงษ์ธนาธนวัฒน์กรรมการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่บมจ.สมทค่ะเปิดหลักสูตรคอมมูแม็กซ์ระยะที่3ภายใต้โครงการต่อยอดแซนด์บ็อกซ์นวัตกรรมการสื่อสารระดับนโยบายภาครัฐนะคะเป็นการอบรมปิดท้ายหลักสูตรหลังตระเวนจัดหลักสูตรไปแล้วทั่วทุกภูมิภาคค่ะทั้งนครราชสีมาเชียงใหม่หาดใหญ่นะคะโจทย์สำคัญก็คือต้องทำอย่างไรให้นโยบายและนวัตกรรมเหล่านั้นส่งต่อไปถึงและสร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตประชาชนอย่างทำได้จริงนะคะก็จำเป็นต้องบ่มเพาะบุคลากรเจ้าหน้าที่รัฐเป้าหมายหลักของโครงการก็คือมุ่งสร้างนวัตกรรมการสื่อสารทำนโยบายรัฐให้เข้าถึงประชาชนแบบเข้าใจง่ายเลือกใช้เครื่องมือสื่อสารที่เข้าถึงใจประชาชนใช้กลไกสำคัญ4ส่วนได้แก่หลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพนวัตกรรมการสื่อสารกิจกรรมสร้างเครือข่ายในรูปแบบการประชาสัมพันธ์เชิงรุกหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการระดับเข้มข้นหรือว่า Mastercard Workshop แล้วก็กิจกรรมการประกวดผลงานนวัตกรรมการสื่อสารสร้างสรรค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจค่ะก็มีวิทยากรที่มาถ่ายทอดความรู้นะคะเป็นที่ได้รับการยอมรับเป็นตัวจริงในด้านการสื่อสารจากองค์กรชั้นนำไม่ว่าจะเป็นพีรพลอนุตรโสดผู้จัดการศูนย์ชัวก่อนแชร์วันเดสาสมัครสรุตผู้ประกาศข่าวสำนักข่าวไทยนะคะ MCOTHD แล้วก็ผู้สร้างคอนเทนต์สายสาระแนวหน้าของวงการนะคะวงสกรธนูถนัดเจ้าของเพจหัวหน้าแบงค์ฟูลเฟอร์เนลแล้วก็วสินพรวิจิตจินดา TikTok Expert กรรมการบริหารกัดไม่ปล่อย Academy ค่ะสำหรับหลักสูตรโครงการ CommuMax ระยะที่3จะมีการประกวดสุดยอดนวัตกรรมการสื่อสารระดับประเทศนะคะซึ่งผู้ที่สนใจก็ติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์สำนักงานการวิจัยแห่งชาติค่ะ
0: ติดตามสถานการณ์ต่างประเทศค่ะเกิดเหตุเพลิงไหม้บนเรือโดยสารในฟิลิปปินส์ทำให้มีผู้เสียชีวิต5คนสูญหายกว่า80คนเป็นอุบัติเหตุทางเรือร้ายแรงที่สุดครั้งหนึ่งค่ะเรือลำที่เกิดเหตุชื่อว่า MV June Aster ออกเดินทางจากกรุงมะนิลานำผู้โดยสาร117คนและลูกเรือ17คนมุ่งหน้าเมืองโครอนสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมบนเกาะปาลาวันในช่วงค่ำขณะที่เกือบถึงปลายทางแล้วนะคะกลับเกิดเหตุไฟลุกไหม้บริเวณนอกชายฝั่งประมาณ 1.2 ไมล์ทะเลจากเมืองบารังเกมาชิล่าไฟได้ลุกไหม้ขึ้นโดยที่ยังไม่ทราบสาเหตุค่ะภาพเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์จะเห็นไฟลุกท่วมเรือจนค่อยๆจมลงนะคะโดยยามฝั่งได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆระดมกำลังเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยต้องเผชิญกับอุปสรรคจากคลื่นลมแรงซึ่งรายงานล่าสุดช่วยเหลือคนบนเรือได้เพียง43คนเท่านั้นค่ะทำให้อุบัติเหตุไฟไหม้บนเรือโดยสารครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งร้ายแรงที่สุดครั้งหนึ่งเพราะว่าจำนวนผู้ที่สูญหายสูงถึง86คนบรรดาครอบครัวและญาติมิตรของผู้สูญหายก็มาเฝ้าติดตามข่าวอย่างกระวนกระวายใจทั้งคืนนะคะอุบัติเหตุบนเรือโดยสารเช่นนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งในฟิลิปปินส์ประเทศที่มีเกาะกว่า 7,000 เกาะซึ่งการขนส่งทางเรือมีค่าใช้จ่ายต่ำกว่าวิธีอื่นแล้วก็ยังมีความเสี่ยงด้านสภาพอากาศแต่ว่าที่ผ่านมายังมีสาเหตุจากความบกพร่องที่ขาดการบำรุงรักษาและความหย่อนยานในการบังคับใช้กฎหมายอีกด้วยค่ะ
1: ค่ะมาดูเหตุการณ์รถถังบังกลาเทศระเบิดนะคะขณะซ้อมยิงนะมีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บด้วยค่ะเป็นเหตุรถถังที่ผลิตในประเทศจีนของกองทัพบังกลาเทศระเบิดอย่างรุนแรงกำลังพลเสียชีวิต2นายนะคะและบาดเจ็บ1นายค่ะเหตุการณ์เกิดระหว่างการฝึกซ้อมยิงปืนใหญ่ของทหารในสนามฝึกในเมืองจิตตะกองค่ะอยู่ๆรถถังหลักรุ่นไทป์59ที่ทหารกำ

0: ำลังใช้ฝึกซ้อมยิงเกิดระเบิดอย่างรุนแรงนะคะก็เลยทำให้ทหารที่อยู่ในรถถังนั้นเสียชีวิตทันที2นายค่ะและมีนายทหารได้รับบาดเจ็บอีก1นายมีการอพยพทางอากาศโดยเฮลิคอปเตอร์อย่างเร่งด่วนส่งต่อตัวไปรักษาพยาบาลที่กรุงทากาค่ะหน่วยประชาสัมพันธ์ของกองทัพบังกลาเทศระบุว่าเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นนะคะขณะที่รถถังยิงกระสุนระหว่างซ้อมรบก็ยังระบุสาเหตุได้ไม่ชัดเจนนักนะคะทางกองทัพตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเร่งสืบสวนหาสาเหตุอย่างเร่งด่วนค่ะรถถังรุ่น Type 59นี้ผลิตในประเทศจีนค่ะดัดแปลงมาจากรถถังรุ่น T-54 ของอดีตสหภาพโซเวียตค่ะเป็นอาวุธหุ้มเกราะรุ่นเก่าที่กองทัพบังกลาเทศใช้งานมานานหลายทศวรรษค่ะแม้ว่าช่วงปีที่ผ่านมาจะมีการจัดโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเพื่อยืดอายุการใช้งานร่วมกับรถถังรุ่นอื่นๆที่เป็นรุ่นใหม่กว่าก็ตามค่ะก็เลยทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์และกังวลถึงมาตรฐานความปลอดภัยการบำรุงรักษายุทโธปกรณ์รุ่นเก่าของกองทัพค่ะ
1: คิมจองอึนขอบคุณทหารในวันชาติเนื่องในวันชาติเกาหลีเหนือค่ะสถานีโทรทัศน์ KRT ของรัฐบาลเกาหลีเหนือรายงานพิธีเฉลิมฉลองครบรอบ78ปีการก่อตั้งเกาหลีเหนือเมื่อวานนี้ซึ่งในคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือได้กล่าวสุนทรพจน์ขอบคุณคนงานและทหารสำหรับการอุทิศตนเพื่อประเทศชาติและแสดงความกตัญญูและเขายังได้แสดงความเคารพต่อผู้บัญชาการและทหารร่วมปฏิบัติการทางทหารในต่างประเทศซึ่งหมายถึงกองกำลังเกาหลีเหนือที่ถูกส่งไปร่วมกับรัสเซียรบในสงครามยูเครนตามข้อมูลจากชาติตะวันตกและเกาหลีใต้นะคะเกาหลีเหนือได้ส่งทหารประมาณ 14,000 ถึง 15,000 นายตั้งแต่ช่วงปลายปี 2024 เป็นต้นมาค่ะส่วนความสัมพันธ์ของเกาหลีเหนือและรัสเซียนั้นแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นนะคะมีการแลกเปลี่ยนยุทโธปกรณ์เทคโนโลยีทางการทหารจากมอสโกและความร่วมมือทางเศรษฐกิจค่ะ
0: ค่ะหมดเวลานะคะข่าวภาคเที่ยงลาไปแล้วค่ะคุณดารการทองลิ่มดิฉันศศิธรกุวังคดีหลกสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมัน
1: รายการปักใต้บ้านเรานำข่าวสารทั่วภาคใต้ที่เรารวมมาเล่าในสไตล์เป็นกันเองพบกับดีเจอสมทสายใต้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์12:30 น.ถึง13:00 น.ท่านสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเรา Mcot Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมทพัทลุง

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวปักใต้บ้านเรานะคะออกอากาศเครือข่ายวิทยุอสมททั่วภาคใต้ผลิตรายการโดยศูนย์บริหาร

วิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทเวลา 12:30 นาทีถึง 13:00 นาฬิกาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะวันนี้วันที่10กันยายน2569นะคะสัปดาห์นี้อสมทพัทลุงแม่ข่ายดิฉันกฎชนิพานิลเขตจากสถานีวิทยุอสมทจังหวัดพัทลุงเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะเริ่มต้นที่จังหวัดพัทลุงของเรานะคะพัทลุงเปิดธงฟ้าเยียวยาลดค่าครองชีพส่งรถโมบายธงฟ้าลงพื้นที่5อำเภอจังหวัดพัทลุงเดินหน้าช่วยเหลือประชาชนนะคะลดภาระค่าครองชีพเปิดโครงการธงฟ้าเยียวยาลดค่าครองชีพประชาชนจังหวัดพัทลุงพร้อมส่งรถโมบายธงฟ้าลงพื้นที่5อำเภอนำสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตนะคะจำหน่ายในราคาประหยัดถึงมือประชาชนที่ลานอเนกประสงค์เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต2ตำบลแม่ขรีอำเภอตะโหมดจังหวัดพัทลุงนายสุจินทร์วาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานเปิดงานธงฟ้าเยียวยาลดค่าครองชีพประชาชนจังหวัดพัทลุงภายใต้โครงการเยียวยาลดค่าครองชีพประชาชนประจำปี2569ซึ่งการจัดโครงการครั้งนี้นะคะก็มีเป้าหมายเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจและราคาพลังงานที่มีความผันผวนซึ่งส่งผลต่อต้นทุนการผลิตและการขนส่งและกระทบต่อราคาสินค้าอุปโภคบริโภคภายในงานนะคะประชาชนสามารถเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในราคาประหยัดอาทิข้าวสารไข่ไก่น้ำมันพืชน้ำตาลทรายและสินค้าอื่นช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนขณะเดียวกันจังหวัดพัทลุงนะคะก็ได้จัดรถโมบายธงฟ้าลงพื้นที่ให้บริการประชาชนตามที่ว่าการอำเภอเพื่อเพิ่มความสะดวกและเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่เข้าถึงสินค้าราคาประหยัดได้อย่างทั่วถึงโดยระหว่างวันที่8ถึง10กันยายน2569นะคะรถโมบายธงฟ้าจะลงพื้นที่ให้บริการประชาชนในอำเภอใน5อำเภอประกอบด้วยอำเภอปากพยูนอำเภอป่าบอนอำเภอเขาชัยสนอำเภอบางแก้วและอำเภอกงรานอกจากจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนแล้วนะคะโครงการก็ยังเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่และช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในระดับชุมชนจังหวัดพัทลุงมุ่งหวังให้โครงการธงฟ้าเยียวยาเป็นอีกหนึ่งกลไกในการช่วยเหลือประชาชนลดรายจ่ายเพิ่มโอกาสและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดพัทลุงด้วยค่ะเมื่อวานนี้นะคะนายสุจินทร์วาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงก็ได้เปิดโครงการรณรงค์สร้างกระแส Get Fit Stay Firm จังหวัดพัทลุงประจำปี2569โดยมีนางสาวพิญญาเพชรศรีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุงบุคลากรสาธารณสุขภาคีเครือข่ายภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอสม.และประชาชนทุกกลุ่มวัยเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคักณสนามกีฬาหน้าสารกลางจังหวัดพัทลุงโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานนะคะผู้เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมใจกันเต้นออกกำลังกายขยับร่างกายและร่วมสร้างกระแสสุขภาพดีไปด้วยกันโดยมีบรรดาอินฟลูเอนเซอร์ของจังหวัดพัทลุงเป็นผู้นำเต้นบนเวทีและไฮไลท์สำคัญคือผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงที่ร่วมเต้นสร้างสีสันและความประทับใจกับผู้ร่วมกิจกรรมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุงกล่าวว่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงร่วมกับเทศบาลเมืองพัทลุงขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพประชาชนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีลดความเสี่ยงจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือNCDS ซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพสำคัญซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นให้ชาวพัทลุงหันมาออกกำลังกายรับประทานอาหารที่ถูกต้องและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อให้มีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงหรือฟิตและมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืนหรือเฟิร์มต่อไปที่จังหวัดยะลาค่ะสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลาเดินหน้าพัฒนาทักษะแรงงานนอกระบบนะคะมอบชุดเครื่องมือทำมาหากินแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมเพื่อสร้างรายได้และเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลาตำบลวังพญาอำเภอรามันจังหวัดยะลานายวีรพัฒน์บุญธริกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานพิธีมอบชุดเครื่องมือทำมาหากินและมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมภายใต้โครงการเพิ่มทักษะแรงงานอิสระและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพโดยมีนางจิรนันท์ยิ่งล้ำผู้อำนวยการสถาบัน

พัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลาหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานผู้ผ่านการฝึกอบรมเข้าร่วมนางจิรนันท์ยิ่งล้ำผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลาเปิดเผยว่าในปีงบประมาณ2569สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลาได้รับจัดสรรให้ดำเนินการฝึกอบรมภายใต้โครงการเพิ่มทักษะแรงงานอิสระและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพกิจกรรมทักษะพัฒนาแรงงานนอกระบบให้สอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคลเพื่อการประกอบอาชีพจำนวน14รุ่นรุ่นละ20คนรวมทั้งสิ้นจำนวน280คนโดยผู้ผ่านการฝึกอบรมได้รับมอบชุดเครื่องมือทำมาหากินจำนวน160คนและในวันนี้ก็จะเป็นการมอบชุดเครื่องมือทำมาหากินให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมใน2หลักสูตรประกอบด้วยหลักสูตรการตัดเย็บผลิตภัณฑ์จากผ้าและหลักสูตรการทำขนมเบเกอรี่อาชีพจำนวน40คนและในส่วนของโครงการเพิ่มทักษะแรงงานอิสระและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพกิจกรรมพัฒนาฝีมือแรงงานสตรีเพื่อยกระดับศักยภาพแรงงานสถาบันได้จัดสรรให้ดำเนินฝึกอบรมจำนวน3รุ่นรุ่นละ20คนรวมทั้งสิ้นจำนวน60คนและในวันนี้ก็จะเป็นการมอบอุปบัติให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการทำตะกร้าจากเส้นหวายเทียมจำนวน20คนนายวีรวัฒน์บุญจริกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้กล่าวว่าโครงการในวันนี้นับว่าเป็นโครงการที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งโดยประกอบด้วยกิจกรรมพัฒนาทักษะแรงงานนอกระบบให้สอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคลเพื่อการประกอบอาชีพและกิจกรรมพัฒนาฝีมือแรงงานสตรีเพื่อกระตุ้นศักยภาพวัยแรงงานซึ่งมิได้มุ่งหมายถึงการถ่ายทอดความรับรู้หรือทักษะในการประกอบอาชีพเท่านั้นหากยังเป็นการสร้างโอกาสให้ประชาชนสามารถนำความรู้ทักษะที่ได้รับไปต่อยอดเป็นอาชีพสร้างรายได้และสร้างความมั่นคงให้แก่ตนเองและครอบครัวได้อย่างเป็นรูปธรรมรวมทั้งสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนขอบคุณข่าวจากดีเจฟ้านะคะจากอสมทจังหวัดยะลาค่ะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการมุ่งสู่การสร้างสังคมที่เท่าเทียมและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนายจุมพจน์วรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบหมายให้นายวิทยศักดิ์จำเริญนุสิทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้คนพิการประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีครั้งที่5/2569ณห้องประชุมศูนย์บริการคนพิการจังหวัดชั้น2สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพร้อมติดตามการประกอบอาชีพของผู้กู้ยืมเงินกองทุนเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและคนพิการที่ได้รับอนุมัติในปี2568จำนวน17รายรวมทั้งติดตามสถานการณ์คนพิการสถิติลูกหนี้กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการผลการดำเนินงานชมรมองค์กรคนพิการในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและรายงานการใช้จ่ายกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำปีงบประมาณ2569นอกจากนี้ยังได้พิจารณาในประเด็นสำคัญต่างๆนะคะได้แก่กรอบวงเงินสนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการภายใต้กรอบวงเงินสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการทั่วไปจำนวน1โครงการการคัดเลือกคนพิการต้นแบบประจำปี2569พิจารณาคำร้องคนพิการและผู้ดูแลคนพิการที่ยื่นคำร้องกู้เงินยืมกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจำนวน6รายและพิจารณาอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันเงินกู้ยืมเพื่อประชาชนอาชีพสำหรับคนพิการจำนวน1รายเพื่อให้เป็นไปตามกรอบระเบียบหรือข้อกฎหมายของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมให้คนพิการสามารถเข้าถึงแหล่งทุนในการประกอบอาชีพมีรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวลดภาระค่าใช้จ่ายและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่มั่นคงควบคู่กับการพัฒนาเครือข่ายองค์กรคนพิการให้มีความเข้มแข็งสามารถดูแลคุ้มครองสิทธิของคนพิการในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะนำไปสู่การสร้างสังคมที่เท่าเทียมและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
ขอบคุณดีเจกระเพราฤดี

ีกรอนนะคะจากอสมทจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะที่จังหวัดชุมพรนะคะนางอรสารัชนาการศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษนะคะได้เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบกลั่นกรองข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่7ประจำปี2570จังหวัดชุมพรครั้งที่3ทับ2569นะคะเพื่อสนับสนุนการเรียบเรียงเอกสารพร้อมทั้งจัดทำข้อมูลในแบบบันทึกสรุปความโดดเด่นให้มีความสมบูรณ์ถูกต้องและชัดเจนก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีต่อไปโดยมีคณะอนุกรรมการและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมณห้องประชุมศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพรชั้น4ศาลากลางจังหวัดชุมพรสำหรับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเป็นรางวัลระดับนานาชาติที่จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2558เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ60พรรษาเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของลูกศิษย์และอุทิศตนเพื่อการศึกษาครอบคลุม14ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และบังคลาเทศจัดขึ้นทุก2ปีโดยแบ่งรางวัลออกเป็น4ประเภทได้แก่รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีรางวัลคุณากรรางวัลครูยิ่งคุณและรางวัลครูขวัญสิทธิ์ซึ่งล้วนเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่มอบให้แก่ครูผู้มีคุณูปการต่อการพัฒนาการศึกษาและการสร้างโอกาสให้แก่ผู้เรียนต่อกันที่จังหวัดตรังค่ะนายอภิชาติสารบันรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนะคะเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมพ่อแม่ผู้ปกครองและอาสาสมัครในการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางสติปัญญาในชุมชนซึ่งจัดขึ้นระหว่างที่9ถึง10กันยายนนี้โดยมีประธานฝ่ายสังคมสงเคราะห์มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์พร้อมด้วยประธานมูลนิธิคณะกรรมการบริหารมูลนิธิหัวหน้าส่วนราชการตลอดจนพ่อแม่ผู้ปกครองและอาสาสมัครเข้าร่วมพิธีณห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างตรังอำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังจังหวัดตรังได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการมาอย่างต่อเนื่องโดยปัจจุบันจังหวัดตรังมีคนพิการที่ขึ้นทะเบียนรวม 21,749 คนซึ่งเป็นคนพิการทางสติปัญญาจำนวน 1,441 คนดังนั้นการเสริมสร้างทักษะให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองและอาสาสมัครจึงเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยให้ผู้พิการทางสติปัญญาสามารถช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันและอาศัยอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขสำหรับการจัดอบรมในครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือของมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรังวิทยาลัยสารพัดช่างตรังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น60คนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญาอย่างถูกต้องการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตลอดจนการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการดูแลคนพิการทางสติปัญญาในระดับชุมชนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะรองผู้ว่าวิทยาประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่านครศรีธรรมราชครั้งที่2ทับ2569นะคะณห้องประชุมศรีปราชชั้น3ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ประชุมนะคะได้มีการแจ้งเรื่องวัดพระมหาวรมหาวิหารได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากยูเนสโกโดยแนวคิดการขับเคลื่อนเริ่มดำเนินการเมื่อปี2552เป็นต้นมาและได้ดำเนินการต่อเนื่องมาโดยตลอดซึ่งถือว่าเป็นจุดหลักสำคัญของเมืองเก่านครศรีธรรมราชจึงควรค่าแก่การยกย่องและอนุรักษ์ในฐานะเมืองมรดกอารยธรรมที่มีชีวิตที่ทรงคุณค่าในระดับชาติและนานาชาตินอกจากนี้ที่ประชุมยังพิจารณานะคะรายงานผลการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่านครศรีธรรมราชอาทิในกรณีบรรจุในแผนแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่านครศรีธรรมราชคือโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณฐานพระสยมโดยวางแผนการก่อสร้างอาคารคลุมโบราณสถานพร้อมปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ซึ่งขณะนี้อยู่ดำเนินการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณในปี2571และ

ที่ประชุมรับทราบการดำเนินโครงการในเขตบริเวณเมืองเก่าแล้วเสร็จอาทิโครงการอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานหอพระสูงซึ่งดำเนินการบูรณะแล้วในปีงบประมาณ 2,569 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารเทศกาลของร้อยเมืองคอนบริเวณย่านท่าวังและตลาดชุมชนท่าหมอนและมีการเสนอชื่ออนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทน

0: 9เชิญชวนพี่น้องชาวเมืองลุงร่วมสืบสานสายสัมพันธ์แห่งความสามัคคีพร้อมระดมทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักเรียนผู้ยากไร้ด้อยโอกาสนายอิทธเดชบัณฑิตมงคลกุลนายกสมาคมชาวเมืองลุงภูเก็ตพร้อมด้วยนายคงศักดิ์ช่วยนาคประธานจัดงานเมืองลุงสังสรรค์69และนายวารินขาวทองเลขานุการสมาคมชาวเมืองลุงภูเก็ตร่วมแถลงข่าวความพร้อมในการจัดงานเมืองลุงสังสรรค์69และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2569ณห้องประชุมราไวย์วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตนายอิทธเดชเปิดเผยว่าสมาคมชาวเมืองลุงภูเก็ตได้กำหนดจัดงานเมืองลุงสังสรรค์69และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2569ในวันที่3ตุลาคม2569ณห้องประชุมขุนเลิศโพคารักษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตตั้งแต่เวลา 18:00 น.ถึง 24:00 น.เพื่อเปิดโอกาสให้พี่น้องชาวเมืองลุงที่อาศัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ตได้กลับมาพบปะสังสรรค์กระชับความสัมพันธ์และเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมสืบสานความรักความผูกพันและความสามัคคีที่มีต่อกันอย่างต่อเนื่องภายในงานมีกิจกรรมความบันเทิงหลากหลายทั้งการแสดงบนเวทีการจับสลากหางบัตรลุ้นรับรางวัลการแสดงดนตรีจากวงสำราญพร้อมขับร้องบทเพลงโดยเดชอิสระและเบญจริยาที่ร่วมสร้างสรรค์สีสันความสุขตลอดค่ำคืนนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมจำหน่ายพวงมาลัยสำหรับคล้องนางรำเปิดเป็นรอบละ10ท่านเพื่อร่วมสร้างบรรยากาศแห่งความสนุกสนานและความประทับใจรายได้จากการจัดงานหลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปจัดสรรเป็นทุนการศึกษาเพื่อมอบให้แก่นักเรียนที่มีฐานะยากจนและด้อยโอกาสในพื้นที่สะท้อนเจตนารมณ์ของสมาคมที่มุ่งตอบแทนสังคมและส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนสำหรับปัตรที่เข้าร่วมสมาคมได้จัดเตรียมไว้จำนวน100โต๊ะโต๊ะละ10ที่นั่งรวมทั้งสิ้น100ใบจำหน่ายในใบละ400บาทจึงขอเชิญชวนคณะกรรมการที่ปรึกษาสมาชิกตลอดจนพี่น้องชาวเมืองลุงผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปร่วมประชาสัมพันธ์และสนับสนุนการจำหน่ายบัตรเพื่อให้การจัดงานบรรลุวัตถุประสงค์สามารถนำรายได้ไปช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสได้อย่างเต็มที่ที่จังหวัดระนองนะคะได้จัดโครงการปลูกป่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติประจำปีงบประมาณ2569ณบริเวณภูเขาหินตั้งหมู่ที่1ตำบลเหงาอำเภอเมืองระนองจังหวัดระนองนะคะโดยมีนายวิทรัตน์รามานองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนางรามิดาเรียงเงินรามันรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระนองหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานศึกษาผู้นำชุมชนจิตอาสาและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่สีเขียวตลอดจนส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมโดยร่วมกันปลูกต้นไม้ในพื้นที่กิจกรรมเพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสร้างความอุดมสมบูรณ์และรักษาความสมดุลของระบบนิเวศให้คงอยู่สืบไปนอกจากนี้กิจกรรมดังกล่าวนะคะแสดงถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันสำคัญพร้อมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมของหน่วยงานและประชาชนในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ250คนร่วมกันปลูกต้นไม้หลากหลายชนิดอาทิต้นพยอมต้นยางนาต้นเหลืองอินเดียและต้นราชพฤกษ์ทางนี้จังหวัดระนองนะคะมุ่งหวังให้โครงการปลูกป่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญในการสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนร่วมกันดูแลรักษาป่าไม้และสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนแก่ชุมชนและประเทศชาติต่อไปอบจ.สงขลานะคะเตรียมจัดงาน
1: ปักใต้บ้านเรา
2: ปักใต้บ้านเรา

วลาของช่วงชัวร์ก่อนแชร์ค่ะคุณฟังสำหรับช่วงชัวร์ก่อนแชร์คีย์เวิร์ดรวมไขคำตอบของคำปริศนาพร้อมทำความเข้าใจไปด้วยกันสำหรับคำในวันนี้เป็นพฤติกรรมการไขว่คว้าหาชื่อเสียงหรือกระแสบนโลกออนไลน์โดยไม่สนถูกผิดจะเป็นคำว่าอะไรติดตามกับคุณพีรพลอนุตรโสตจากศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ค่ะ

0: รู้ทันข่าวปลอมข้อมูลเท็จภัยไซเบอร์และ AI กับชั่วก่อนแชร
1: ์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
2: สิ่งนี้คือการยอมทำทุกอย่างเพื่อชื่อเสียงยอดไลค์โดยไม่สนความถูกต้องหรือความปลอดภัยของตัวเองและสิ่งนี้ยังเป็นพฤติกรรมการฉวยโอกาสโหนกระแสคนอื่นเพื่อปั่นยอดผู้ติดตามบนโลกออนไลน์มาร่วมไขคำตอบสร้างความเข้าใจเสริมความรู้เท่าทันให้ปลอดภัยไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร์คีย์เวิร์ดเปิดโลกคำศัพท์รับมือภัยไซเบอร์จากที่เกริ่นไว้ตอนต้นคุณผู้ชมพอจะทายคำศัพท์ปริศนาที่ขึ้นอยู่บนจอนี้ได้ไหมครับตัวอักษรในช่องว่างที่หายไปคือตัวอะไรและเติมได้คำว่าอะไรได้คำตอบแล้วใช่คำเดียวกับเราหรือไม่เรามาฟังเฉลยกันคำนี้คือ
3: cloud chasing นะ cloud ตัว T นะออกเสียงด้วยตัว T chasing เนี่ยรู้ก่อน chasing คือการไล่ล่านะครับการไล่ล่าการวิ่งหาการตามล่าเลยนะครับ cloud เนี่ยแปลว่าชื่อเสียงนะครับความโด่งดังนะครับความสนใจก็ได้นะครับนั้น cloud chasing เนี่ยพอมันเป็นแสลงนะมันอธิบายถึงคนในอินเทอร์เน็ตที่ตามล่าหาชื่อเสียงและความถูกสนใจนะครับcloud chasing เนี่ยจะอธิบายพฤติกรรมโดยทั่วๆไปในความหมายที่หนึ่งนะก็คือว่าการกระทำที่ทำเพื่อให้ตัวเองเป็นที่ถูกสนใจทำอะไรที่เสี่ยงต่อโรคและภัยสุขภาพของผู้กระทำเช่นกินอาหารแปลกๆไต่ที่สูงไต่ตึกระฟ้านะครับทำอะไรที่เสี่ยงภัยสิ่งที่เขาทำก็คือเขาทำเพื่อการยอดไลค์ยอดแชร์การถูกคอมเมนต์นะครับการถูกฟอลโล่มากขึ้นนะครับหรือการถูกเอนเกจเมนต์ก็คือมีส่วนร่วมกับเนื้อหานั้นแล้วมันกลายเป็นประเด็นปัญหาเพราะว่าพฤติกรรมอันตรายเหล่านั้นเนี่ยมันไม่ได้อันตรายเฉพาะตัวเองบางทีมันเป็นการอันตรายในพื้นที่สาธารณะนะครับหรือว่าเป็นการชี้นำให้กับเด็กและเยาวชนที่ทำพฤติกรรมความเสี่ยงเช่นกินอาหารกินสัตว์หรือว่าการชาเลนจ์บางอย่างที่แบบว่าตัวผู้ทำเนี่ยเอาชีวิตตัวเองไปเสี่ยงเพื่อชื่อเสียงและเกียรติยศอย่างเงี้ย
2: และอีกรูปแบบของ cloud chasing ที่ควรตระหนักถึง
3: แบบเมื่อกี้นี่คือแบบ active นะคือแบบ active ก็คือเป็นแบบเขาต้องทำด้วยตัวเขาเองนะครับอาจจะคิดเนื้อหาหรือว่าการกระทำแอคชั่นถ่ายวิดีโอคอนเทนต์ที่แบบเสี่ยงภัยหน่อยนะครับอีกแบบนึงก็คือเป็นแบบ passive cloud chasing ก็คือว่าตัวเองไม่ได้กระทำสิ่งนั้นโดยตรงแต่ว่าอิงกับกระแสกับเหตุการณ์ที่มันดราม่าอยู่ที่มันเป็นเทรนด์ที่มันเป็นความสนใจอยู่นะครับที่มันเป็นไวรัลอยู่ก็ได้นะครับเช่นสถานที่ท่องเที่ยวบางที่กำลังเริ่มฮิตโอ้คนกำลังไปมาแล้วเราก็อยากจะเกาะกระแสท่องเที่ยวนี้เพราะว่าเรารู้ว่าใครๆก็ตามที่ดูคลิปที่ไปสถานที่ท่องเที่ยวเนี้ยนะครับหรืออาหารหรือร้านคาเฟ่หรืออะไรก็ตามเนี่ยที่เป็นสิ่งต่างๆเนี่ยก็จะได้ยอดผู้ติดตามยอดฟอลโล่สูงขึ้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะทำตามทั้งที่ความจริงแล้วเราไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องไปที่นั่นหรอกเราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องกินแบบนั้นหรอกเราไม่มีความจำเป็นที่ต้องซื้อหรือกระทำธุรกรรมแบบนั้นหรอกแต่เราอาศัยกระแสโอ้ยมันกำลังมาแล้วมันจะช่วยให้ยอดคนกดไลค์ยอดกดฟอลโล่ตามมากขึ้น
2: อาจารย์แนะนำเกี่ยวกับการจัดทำสื่อแบบ cloud chasing เพิ่มเติม
3: เราทุกคนอยู่ใน attentionEconomy แปลว่าเศรษฐกิจแห่งความสนใจนะไม่มีใครหรอกทำช่องแล้วไม่อยากให้ใครดูเลยแต่ cloud chasing เนี่ยมันหมายถึงว่าคุณยอมทำในสิ่งที่คุณไม่เคยทำอ่ะคุณยอมไปในสิ่งที่คุณไม่เคยไปคุณยอมกินในสิ่งที่คุณไม่เคยกินคุณยอมเสี่ยงในสิ่งที่คุณไม่เคยทำเลยด้วยซ้ำไปคุณไม่มีความปลอดภัยที่จะทำเรื่องนั้นแต่คุณก็ยังทำอยู่นะครับเพราะฉะนั้นคนทำช่องทั่วไปเนี่ยต้องตั้งคำถามกับตัวเองว่าสิ่งที่เรากำลังทำเนี่ยเราทำเกินกว่าความสามารถของตัวเองเราทำเกินกว่าความปลอดภัยของตัวเองแล้วเราทำเกินกว่ามารยาทและประทัดสถานหรือว่าค่านิยมทางสังคมที่ยอมรับได้หรือเปล่านะครับถ้าเป็นสื่อสารมวลชนเนี่ยเขาอาจจะบอกว่าทำเพื่อยอดวิวเรตติ้งแต่คลาวเนี่ยยังหมายถึงว่ายอมทำเพื่อเสี่ยงภัยคุณลองนึกถึงผู้ประกาศข่าวที่รายงานข่าวน้ำท่วมปกติหลักการโดยทั่วๆไปนักข่าวต้องทำตัวเองให้ปลอดภัยก่อนแต่นักข่าวก็คลาวเชสซิ่งนะเช่นลงไปยืนในน้ำท่วมเพื่อให้เห็นว่าน้ำมันท่วมเพื่อให้คนรู้สึกว่ามันอันตรายมันแดนเจอร์มันตื่นเต้นมันเร้าใจนักข่าวนะต้องทำตัวเองให้ปลอดภัยก่อนเพื่อรายงานเหตุการณ์ที่ไม่ปลอดภัยถ้านักข่าวตายมันจะมีใครรายงานถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ถ้าสื่อสารมวลชนเป็นคนธรรมดาก็ยอมทำเพื่อให้ตัวเองได้ถูกสนใจนึกออกไหมครับคุณอยากจะได้ความสนใจขนาดนั้นแล้วคุณต้องเสี่ยงภัยขนาดนั้นเพื่อได้ความสนใจเพิ่มขึ้นแบบนั้นเนี่ยแสดงว่าคุณต้องรู้ตัวเองแล้วว่าคุณกำลังเป็นประเภท cloud chasing ก็คือไล่ล่าหาความสำเร็จเกินกว่าความปลอดภัยของตัวเอง
2: cloud chasing การออกอาการหิวแสงที่อาจนำมาซึ่งอันตรายต่อชีวิตและชื่อเสียงการตระหนักถึงความปลอดภัยและเคารพมารยาททางสังคมก่อนโพสต์เสมอจึงเป็นเกราะป้องกันที่ดีที่สุดไม่ให้เราตกเป็นทาสของยอดไลค์จนเกินพอดีนะครับครั้งต่อไปจะเป็นคำว่าอะไรมาร่วมไขคำตอบสร้างความเข้าใจเสริมความรู้เท่าทันให้ปลอดภัยไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์คีย์เวิร์ดเปิดโลกคำศัพท์รับมือภัยไซเบอร์จากศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์
4: ุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 13:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมปัตตานีเข้าติดตามบุคคลตามหมายจับในปณกาหยีเป้าหมายยอมมอบตัวพร้อมอาวุธปืนและเครื่องกระสุนหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมจังหวัดปัตตานีเข้าดำเนินการติดตามบุคคลตามหมายจับในพื้นที่ปอเนาะดาลุนดักวาปอเนาะกาหยีรอยต่อระหว่างตำบลปุโลปุโยกับบ้านโคกดีปลีตำบลตุยงอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีหลังได้รับแจ้งข่าวสารจากพลเมืองดีว่ามีบุคคลตามหมายจับเข้ามาแอบแฝงและใช้ปอเนาะเป็นที่พักพิงเจ้าหน้าที่ได้ประสานผู้ดูแลปอเนาะและผู้นำชุมชนเพื่อชี้แจงสถานการณ์และดำเนินการตามขั้นตอนโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนและผู้ที่อยู่ภายในปอเนาะต่อมามีการให้ข้อมูลพบว่านายมูฮัมหมัดฮาฟิกผู้ต้องหาตามหมายจับลงวันที่21สิงหาคม2569มาพักอาศัยอยู่จริงจากนั้นผู้นำหมู่บ้านผู้นำชุมชนและผู้เกี่ยวข้องได้ร่วมกันเจรจาโดยเจ้าหน้าที่เน้นการปฏิบัติตามขั้นตอนด้วยสันติวิธียึดหลักมนุษยธรรมเคารพสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์พร้อมเปิดโอกาสให้แสดงตนต่อเจ้าหน้าที่โดยสมัครใจจนนายมูฮัมหมัดฮาฟิกออกมาแสดงตัวและยอมมอบตัวและให้ข้อมูลว่ามีอาวุธปืนพกพร้อมเครื่องกระสุนจำนวนหนึ่งเก็บไว้ภายในขนำขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบพื้นที่และสิ่งของที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกฎหมายต่อไปส่วนที่จี้รัฐไล่ตรวจสอบปมทุนต่างชาตินอมินีเส้นทางทรัพย์ซัดรัฐบาลทำงานไม่เป็นนายสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยกล่าวถึงสถานการณ์แรงงานไทยในอิสราเอลโดยมองว่าอิสราเอลยังมีความจำเป็นต้องพึ่งพาแรงงานไทยแม้จะอยู่ในภาวะสงครามพร้อมระบุว่าไม่มีอะไรฝากถึงนายกรัฐมนตรีเพราะเชื่อว่าเป็นคนฉลาดและน่าจะรู้ว่าควรดำเนินการอย่างไรพร้อมตั้งคำถามถึงกลุ่มทุนต่างชาติที่เข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทยโดยเฉพาะประเด็นการถือครองทรัพย์สินและการประกอบธุรกิจผ่านบุคคลไทยหรือนอมินีรวมถึงกรณีที่มีการพำนักหรือดำเนินธุรกิจในไทยเป็นเวลานานถึง5ปีว่าหน่วยงานรัฐมีระบบตรวจสอบติดตามอย่างไรและสามารถแยกแยะได้หรือไม่ว่าเป็นการประกอบธุรกิจโดยสุจริตหรือมีการใช้คนไทยเป็นตัวแทนบังหน้ารวมถึงเรียกร้องให้สำนักงานปปง.เร่งตรวจสอบและดำเนินการกับกลุ่มที่เข้าข่ายเป็นนอมินีหากพบเส้นทางการเงินหรือพฤติการที่เข้าข่ายความผิดควรเร่งดำเนินการตามกฎหมายรวมถึงการพิจารณาอายัดทรัพย์โดยไม่ปล่อยให้ทรัพย์สินถูกโยกย้ายหลังจากนี้จะเดินทางไปจังหวัดชลบุรีเพื่อติดตามประเด็นเกี่ยวกับจีนเทาและปัญหาที่เกี่ยวข้องสำหรับการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ชุมนุมในครั้งนี้ไม่ได้มีเจตนาต้องการให้เกิดม็อบหรือโค่นรัฐบาลแต่ต้องการให้รัฐบาลอยู่บริหารประเทศต่อไปในสภาพเช่นนี้เพราะมองว่าจะยิ่งทำให้รัฐบาลอยู่ในสถานการณ์ลำบากเนื่องจากทำอะไรไม่เป็นปลัดมหาไทยชี้แจงทำไมต้องไหว้นอบน้อมต่อนายกอนุทินนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยชี้แจงกรณีที่นายอดิศรเพียงเกศ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยนำคลิปวิดีโอขณะตนเองยกมือไหว้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยบริเวณทางขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าไปอภิปรายในสภาด้วยกล่าวหาว่าเป็นการไหว้เพื่อขอบคุณที่ไม่ถูกย้ายตำแหน่งด้วยขอยืนยันว่าเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริงโดยข้อเท็จจริงในคลิปดังกล่าวเป็นการกราบขอโทษนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแทน

0: ณทำงานและตนเองเนื่องจากมีการดำเนินงานบางประการไปโดยพละการเพราะเข้าใจผิดว่าได้รับการอนุญาตแล้วเมื่อทราบความจริงขณะเดินตามลงมาจากชั้น2จึงรีบกราบขอโทษโดยทันทีเพื่อแสดงความสำนึกผิดแต่กลับถูกสื่อมวลชนถ่ายภาพจากระยะไกลและนำไปเชื่อมโยงกับเรื่องการโยกย้ายจนเกิดความเข้าใจผิดซึ่งเดิมทีไม่ได้ออกมาแก้ข่าวเพราะคิดว่าไม่ใช่สาระสำคัญแต่เมื่อมีการนำไปอภิปรายในสภาจึงจำเป็นต้องออกมาชี้แจงเพื่อปกป้องภาพลักษณ์ของข้าราชการกระทรวงมหาดไทยพร้อมยืนยันว่าการสุขก้าวสู่ตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทยมาจากความเมตตาความไว้วางใจและผลงานการทำงานที่ผ่านมาตั้งแต่ระดับผู้ว่าราชการจังหวัดและอธิบดีโดยไม่เคยมีการวิ่งเต้นใดๆทั้งสิ้นพร้อมต่อสู้หากเกิดความไม่ชอบธรรมและภาคภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่ข้าราชการตอบแทนแผ่นดินอย่างตรงไปตรงมา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย

0: จ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
3: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
6: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
7: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
8: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
9: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
5: MCOT Radio Networkร้อยสองอสมทสุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน MCOT Radio Network เสนอรายการอสมทเพื่อชุมชนช่วง MCOT Green Market

กรีนมาร์เก็ตตลาดสายกรีนสุดชิคชอบผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกปลอดภัยต่อคนปลอดภัยต่อโลกนวัตกรรมรักโลกทั้งเวิร์กช็อปและ DIY ให้คุณรักโลกแบบเก๋ๆมาสร้างสังคมสีเขียวและเติบโตไปด้วยกันติดตามเทรนด์กรีนได้ในรายการอสมทเพื่อชุมชนช่วง M-COT Green Market ทุกวันพฤหัสบดี 13:00 น.ถึง 14:00 น.ปักหมุดความกรีนแล้วมาฟังด้วยกันนะGreen Market

0: วัสดีค่ะเส้นผมบางภูเขานะคะมักจะเป็นกันอยู่บ่อยๆต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการอสมทเพื่อชุมชนค่ะวันนี้วันพฤหัสบดีนะคะก็ช่วงเวลาพิเศษสัปดาห์นี้นะคะทุกวันพฤหัสค่ะบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงติดตามกันได้ในช่วงของ MCOT Green Market ค่ะมีเรื่องราวข่าวสารดีๆนะคะในชุมชนค่ะมาอัปเดตแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังค่ะ
1: MCOT Green Market
0: วันนี้อย่างที่กระเพราได้เกริ่นไป2วันที่แล้วแล้วก็เมื่อเช้าก็พูดแล้วเหมือนกันเนาะว่าวันนี้อยากจะให้ทุกคนนะคะได้ติดตามรับฟังรายการแล้วก็รับชมด้วยเพราะว่าจากการที่กระเพรากับน้องสายหมอกนะคะไปลงพื้นที่มานะคะที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีค่ะมีการเปิดพื้นที่เนี่ยให้กับผู้พิการแล้วก็ผู้ที่ดูแลคนพิการมาจำหน่ายสินค้านะคะซึ่งก็เป็นฝีมือของผู้พิการเองค่ะมาจากการฝึกวิชาชีพนะคะพัฒนาตนเองค่ะเพื่อที่จะหารายได้ในการเลี้ยงตัวเองแล้วก็เลี้ยงครอบครัวนะคะเพื่อไม่ให้เป็นภาระของบุคคลอื่นค่ะเพื่อที่จะสามารถใช้ชีวิตกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างปกตินะคะวันนี้ก็เลยจะมานำเสนอค่ะตลาดแห่งนี้เพื่อให้คุณผู้ฟังได้ทำความรู้จักเพราะว่าตลาดแห่งนี้จะมีทุกวันอังคารนะคะ8โมงเช้าถึงเที่ยงตรงค่ะจะอยู่ใต้อาคาร3ชั้นหลังเสาธงเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีวันนี้ก็เลยเก็บภาพมาฝากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมกันด้วยคุณผู้ชมที่สามารถเข้ามารับชมได้ที่หน้าเพจ Facebook ของอสมทสุราษฎร์ธานีก็สามารถมารับชมได้นะคะเพราะว่าอีกสักครู่นึงก็จะปล่อยภาพบรรยากาศให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามกันนะคะส่วนท่านใดที่อาจจะไม่สะดวกเข้ามาชมก็ไม่เป็นไรค่ะเอาไว้เข้ามาชมย้อนหลังกันได้นะคะก็สามารถรับฟังเสียงผ่านทางวิทยุนะคะอสมท102สุราษฎร์ธานีได้เช่นเคยค่ะหรือรับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน MCOT Connect นะคะแอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้บันเทิงทุกที่ทุกเวลาค่ะ
1: MCOT Green Market
0: ได้ยินเสียงนกเสียงน้ำแล้วรู้สึกชื่นใจสบายใจนะคะคุณผู้ฟังค่ะเวลาเรามีความทุกข์หรือว่ามีปัญหาหลายคนก็มักจะวิ่งเข้าหาธรรมชาติเพราะหลายคนเชื่อว่าธรรมชาติจะโอบกอดเราได้เสมอนะคะสวัสดีชัยมานด้วยอยากฟังคนหลายใจของพี่อัศนีวสันต์โชติกุลพี่เอียดนะคะจากนครศรีพี่อาริวรรณทักทายกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะก่อนที่จะไปชมบรรยากาศของตลาดวิสาหกิจชุมชนเพื่อคนพิการนะคะบ้านคนพิการมาติดตามข่าวสารในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีของเรากันก่อนสักนิดนึงนะคะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเกษตรกรค่ะพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะรับสมัครเกษตรกรผู้จำหน่ายมะพร้าวผลแก่นะคะหรือว่าเนื้อมะพร้าวแห้งเข้าร่วมโครงการดูดซับมะพร้าวผลแก่ปี2569ค่ะนายกอบทวนดำพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยค่ะว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีรับสมัครเกษตรกรผู้จำหน่ายมะพร้าวผลแก่หรือเนื้อมะพร้าวแห้งนะคะเข้าร่วมโครงการดูดซับมะพร้าวผลแก่ปี2569จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะคุณสมบัติก็คือเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรหรือเป็นสมาชิกครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรโดยมีการขึ้นทะเบียนแล้วก็ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี2569ก่อนวันที่ปิดรับสมัครนะคะกรณีสถาบันเกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนถูกต้องกับหน่วยงานที่กำกับดูแลมีผลผลิตสำหรับเข้าร่วมโครงการในเดือนสิงหาคมแล้วก็ตุลาคม2569ค่ะผู้ที่สนใจนะคะสามารถสมัครได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอตามที่ตั้งแปลงมะพร้าวผลแก่ที่ตั้งอยู่ได้เลยค่ะกรณีที่พี่น้องเกษตรกรท่านใดนะคะมีแปลงปลูกมากกว่า1อำเภอก็สามารถแจ้งได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอใดอำเภอ1เท่านั้นค่ะในวันเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้นะคะไปจนถึงวันที่11กันยายน2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะโทร077273300 077273300ได้เลยนะคะ ก็อาจจะประชาสัมพันธ์กระชั้นชิดสักนิดนึงนะคะคุณผู้ฟังค่ะเพราะว่าหมดเขตวันพรุ่งนี้แล้วแต่ก็ยังสามารถไปสมัครกันได้ทันค่ะก็ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรนะคะที่มีมะพร้าวผลแก่หรือว่าเนื้อมะพร้าวแห้งสนใจเข้าร่วมโครงการดูดซับมะพร้าวผลแก่ประจำปี2569ก็เรียนเชิญค่ะรีบสมัครกันได้เลยนะคะหมดเขตวันพรุ่งนี้ค่ะ
1: MCOT Green Market
0: ทักทายพี่ดีรับพี่พัดด้วยนะคะ FC อสมทเข้ามาทักทายกันแล้วขอบคุณมากๆค่ะงั้นส่งคนหลายใจ1เพลงนะคะส่งคนหลายใจอีก1เพลงแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เรากลับมาติดตามเรื่องราวดีๆนะคะสำหรับผู้พิการที่มีความสามารถแล้วก็พยายามที่จะฝึกฝนพัฒนาตนเองอยู่เสมอนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เป็นภาระของบุคคลอื่นแล้วก็สามารถนำเงินรายได้จากการผลิตสินค้าทั้งของกินของใช้เนี่ยค่ะออกวางจำหน่ายในพื้นที่ต่างๆนะคะก็จะหารายได้มาช่วยเหลือจุนเจือครอบครัวมาดูแลครอบครัวค่ะรวมถึงผู้ที่ดูแลคนพิการด้วยนะคะสินค้าจะมีอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวกลับมาติดตามรับชมแล้วก็รับฟังไปพร้อมกันในช่วงหน้าค่ะ

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้

0: ง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน MCOT Radio Network เสนอรายการอสมทเพื่อชุมชนช่วง MCOT Green Marketพบกับพื้นที่แห่งความยั่งยืน MCOT Green Market ตลาดสายกรีนสุดชิคช้อปผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกปลอดภัยต่อคนปลอดภัยต่อโลกนวัตกรรมรักโลกทั้งเวิร์กช็อปและ DIY ให้คุณรักโลกแบบเก๋ๆมาสร้างสังคมสีเขียวและเติบโตไปด้วยกันติดตามเทรนด์กรีนได้ในรายการอสมทเพื่อชุมชนช่วง MCOT Green Market ทุกวันพฤหัสบดี 13:00 น.ถึง 14:00 น.ปักหมุดความกรีนแล้วมาฟังด้วยกันนะ
4: อย่าลืมปักหมุดความกรีนแล้วก็มาฟังมาชมด้วยกันนะคะถ้ามีโอกาสก็จะได้ไปลงพื้นที่ค่ะเก็บภาพบรรยากาศนะคะที่นู่นนี่นั่นมาฝากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมกันค่ะพร้อมแล้วนะคะที่จะพาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะไปเยี่ยมชมตลาดแห่งนี้กันโดยใช้ชื่อว่าวิสาหกิจชุมชนบ้านคนพิการวิสาหกิจเพื่อวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคมนะคะเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีค่ะซึ่งออกมาจำหน่ายสินค้ากันทั้งของกินของใช้แล้วก็บริการนวดนะคะที่บริเวณอาคาร3ชั้นหลังเสาธงเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีทุกวันอังคาร 8:00 น.ถึงเที่ยงตรงค่ะทุกวันอังคารนะคะกระเพาก็เพิ่งจะไปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเยี่ยมชมตลาดแห่งนี้กันเลยค่ะ

0: วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการอสมทเพื่อชุมชนค่ะในช่วงของ Mcot Green Market นะคะวันนี้กระเพราสัญจรมาอยู่ที่นี่อีกครั้งนึงค่ะเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีค่ะวันนี้นะคะมีความพิเศษค่ะเพราะว่าเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะคะได้เห็นความสำคัญของผู้พิการในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีค่ะโดยใช้ชื่อว่าวิสาหกิจชุมชนบ้านคนพิการวิสาหกิจเพื่อสังคมค่ะตามที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้เลยวันนี้กระเพรานะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะมาชมนะคะบรรยากาศของตลาดแห่งนี้กันนะคะวันนี้มีทั้งสินค้านะคะแล้วก็ของดีของเด่นผลิตภัณฑ์ชุมชนค่ะที่มาจากฝีมือของผู้พิการล้วนๆเลยนะคะแล้วก็เป็นกลุ่มผู้ที่ดูแลผู้พิการด้วยค่ะที่ได้รังสรรค์ผลิตภัณฑ์ดีๆมีคุณภาพขึ้นมานะคะแล้วก็ออกมาวางจำหน่ายค่ะโดยทางเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะคะได้เปิดพื้นที่ค่ะใต้อาคารหลังเสาธงแห่งนี้นะคะในการให้ผู้พิการแล้วก็ผู้ที่ดูแลผู้พิการนำสินค้ามาจำหน่ายนั่นเองค่ะเดี๋ยวก็เพราะจะพาคุณผู้ชมนะคะไปชมบรรยากาศด้านในกันค่ะและตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในบริเวณตลาดแห่งนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมคะแต่ก่อนที่เราจะไปดูกันนะคะว่าแต่ละร้านเนี่ยมีสินค้าอะไรที่มาจำหน่ายกันบ้างนะคะเดี๋ยวกระเพราจะพาคุณผู้ชมค่ะมาทำความรู้จักนะคะกับประธานวิสาหกิจชุมชนผู้ที่ดูแลวิสาหกิจชุมชนผู้พิการแห่งนี้กันก่อนค่ะและตอนนี้นะคะกระเพราก็อยู่กับคุณป้าบุญสิตาสนธิยากุลค่ะประธานวิสาหกิจชุมชนบ้านคนพิการแห่งนี้นะคะมาทำความรู้จักคุณป้ากันสักนิดนึงสวัสดีค่ะคุณป้าคะวันนี้ขออนุญาตสอบถามนะคะว่าวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้นะคะได้จัดตั้งขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์อะไรบ้างคะ
1: เราวิสาหกิจชุมชนบ้านคนพิการนะคะเริ่มก่อตั้งขึ้นมาเมื่อเดือนสิงหาคมของปี2568นะคะ
0: ค่ะ
1: จุดประสงค์ของกลุ่มก็คือต้องการรวบรวมชุมชนนะคนมีชุมชนเพื่อมาฝึกอาชีพแล้วก็จะได้มีสินค้ามาจำหน่ายนะเพื่อให้คนพิการครอบครัวคนพิการได้มีรายได้เพิ่มนะ
0: คะ
1: คุณภาพชีวิตจะได้ดีขึ้นเป็นทั้งทางหนึ่งนะคะ
0: สามารถมีรายได้ไปเลี้ยงครอบครัวได
1: ้กลุ่มของคนพิการที่จะสมัครจะเป็นคนที่อยู่ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะ
0: คะ
1: แต่ก็มีบางคนนะคะที่ประสงค์จะเข้าไปอยู่นี้เพื่อช่วยเหลือเราก็รับสมัครนะอาจจะมีต่างอำเภอก็มีค่ะตอนนี้ขณะนี้สมาชิกของกลุ่มเรามี15ท่านค่ะตอนเริ่มก่อตั้งเรามี8ท่านค่ะ
0: ค่ะโอ้โหก็แสดงว่ามีแนวโน้มที่ดีนะคะแล้วก็มีผู้ที่ให้ความสนใจมากขึ้นนะคะ
1: ค่ะ
0: สำหรับผู้ที่สนใจนะคะหรือว่าอยู่ต่างอำเภอค่ะโดยเฉพาะนะคะอยู่ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีก็มาติดต่อวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้ได้เลยนะคะหรือว่าติดต่อทางเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีก็ได้ค่ะนะวันนี้เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีได้เปิดพื้นที่นะคะโดยใช้พื้นที่ใต้อาคาร3ชั้นนะคะให้ผู้พิการได้นำสินค้ามาวางจำหน่ายค่ะคุณผู้ชมคะทุกวันอังคารแปดโมงถึงเที่ยงตรงนะคะ
1: ใช่ค
0: ่ะในส่วนของสัดส่วนการจำหน่ายหรือว่ารายได้เนี่ยมีการแบ่งสัดส่วนกันยังไงบ้างคะ
1: ก็เป็นอย่างนี้ค่ะให้คนพิการนำหรือกลุ่มคนพิการนำสินค้ามาจำหน่ายนะคะถือว่าเขาขายได้100บาทก็เป็นของเขาไปเลยแต่ว่าเวลาจบเขาก็จะให้มอบให้วิสาหกิจ 5% ของรายได้ที่ขายในวันนั้น
0: ค่ะก็คือแบ่งเข้ากองกลาง
1: 5%
0: จากยอดรายได้ที่ขายได้นะคะเพื่อนำมาพัฒนาวิสาหกิจชุมชนต่อไปนะคะคุณมาคะแล้ววิสาหกิจชุมชนแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ไหนคะ
1: วิสาหกิจชุมชนแห่งนี้ตั้งอยู่ที่บ้านป้า
0: ค่ะ
1: ที
0: ่
1: เป็นประธานค่ะคือบ้านเลขที่98/79หมู่ที่5ถนนตลาดล่างตำบลบางกุ้งอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะฮะเบอร์สัตว์ที่ติดต่อคือ086-685-8535ค่ะ
0: ค่ะนั่นแสดงว่าไม่ได้มีเฉพาะพื้นที่แห่งนี้เท่านั้นนะคะที่มีสินค้ามาจำหน่ายก็ยังมีงานอื่นๆที่ไปออกบูธแล้วก็ไปวางจำหน่ายด้วยใช่ไหมคะ
1: ก็จะมีองค์กรเครือข่ายของคนพิการค่ะก็จะมีหนังสือเชิญไปก็อย่างเช่นงานคนพิการสากลจังหวัดสุราษฎร์ธานีหรือว่างานของผู้สูงอายุตามตำบลอะไรนี้ค่ะส่งหนังสือเชิญมาเราก็จะให้เชิญชวนให้คนพิการกลุ่มคนพิการนำสินค้าจำหน่าย
0: ค่ะไปร่วมงานด้วยค่ะเพื่อที่ให้เกิดการรู้จักมากยิ่งขึ้นนะคะสุดท้ายนี้ค่ะก่อนที่จะเข้าไปชมตลาดนะคะให้คุณป้าได้เชิญชวนคุณผู้ชมทางบ้านนะคะมาอุดหนุนสินค้าของผู้พิการสักนิดนึงค่ะ
1: ป้าขอเชิญชวนทุกท่านนะคะมาช่วยอุดหนุนสินค้าของคนพิการนะคะผู้ดูแลคนพิการจะได้มีกำลังใจนะ
0: คะ
1: มีรายได้เสริมเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตของครอบครัวคนพิการให้ดีขึ้นค่ะขอบคุณมากๆค่ะ
0: ในโอกาสนี้ต้องขอบคุณคุณป้านะคะขออนุญาตไปเยี่ยมชมด้านในก่อนขอบคุณค่ะมากันที่ร้านแรกเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะร้านแรกก็สวยมากๆเลยค่ะเป็นสินค้านะคะที่ต้องบอกว่าเป็นงานฝีมือจริงๆนะคะนี่ค่ะกระเป๋าน่ารักมากเลยค่ะคุณสาวๆค่ะอย่าลืมแวะมาอุดหนุนกันนะคะมีกระเป๋าหลายแบบค่ะให้ได้เลือกกันนะคะเป็นตะกร้าก็น่ารักมากๆเลยค่ะมีหลายไซส์หลายขนาดด้วยนะคะนี่ค่ะคุณผู้ชม30บาทเท่านั้นนะคะเป็นพวงกุญแจเก๋ๆค่ะน่ารักมากเลยดอกไม้ประดิษฐ์ค่ะดอกละ20บาทเท่านั้นค่ะนี่สำหรับหนุ่มสาวออฟฟิศนะคะที่พกพากระติกน้ำนะคะหรือว่าแก้วน้ำไปที่ทำงานด้วยนี่ค่ะน่ารักมากถือพกพาสะดวกนะคะราคาเพียงแค่100บาทเท่านั้นค่ะอุ๊ยแอบสะดุดตาคุณผู้ชมหมวกสวยมากแล้วดูราคาค่ะคุณผู้ชมค่ะอุ๊ยแพงเด้อ ไม่เชื่อเลยคือราคานะคะสวย

0: ็นกระเป๋ากระเป๋าก็น่ารักไม่เบาค่ะคุณผู้ชมค่ะไปไหนดีล่ะเนี่ยน่ารักมากๆเลยเนี่ยค่ะโหข้างในจุของได้เยอะด้วยนะคะนี่คุณผู้ชมค่ะและทั้งหมดนี้ที่เห็นนะคะคือฝีมือของผู้พิการค่ะเป็นไงคะต้องยกนิ้วให้จริงๆค่ะถัดมานะคะเป็นในส่วนของผ้าปาเต้ค่ะก็มีวางจำหน่ายเช่นเดียวกันนะคะนี่ถ้ากลับไปนี้ก็น่ารักค่ะนี่ก็เป็นสินค้าที่ขายดีอีกหนึ่งชนิดนะคะนั่นก็คือพรมเช็ดเท้าค่ะนะคะก็เป็นการถักทอมาจากไหมพรมนะคะพรมเช็ดเท้าเนี่ยราคาก็สบายกระเป๋ามากๆเลยค่ะนี่40บาทค่ะแวะมาอุดหนุนกันนะคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: คุณป้าชื่อคุณป้าอะไรคะ
1: ชื่อป้าต้อยค่ะเป็นคนพิการ
0: ค่ะ
1: ของทุกอย่างนี่ทำจากที่แบบไปเรียนของคนพิการมานะคะหมวกนี้ก็ถักเอง
0: ถักเองด้วย
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็ทำเองค่ะ
0: ค่ะ
1: สบู่นี้ก็ทำเองต้องใส่นี่ค่ะ
0: น่ารักมากเลยค่ะคุณผู้ชม
1: นั่นแหละค่ะ
0: คุณป้าถักเองค่ะคุณผู้ชมดูใกล้ๆนะคะฝีมือนี่คือแบบว่าปาณีตมากมากเลยค่ะน่ารักมาก
1: สวยสีฟ้าจะสวย
0: ไปร้านเท่าไหร่คะ
1: 300ค่ะ
0: ไปร้าน300บาทนะคะ
1: เพราะไหมกลุ่มนึงก็200แล้วค่ะแล้วนั่งทำกว่าจะได้นะคะ
0: 1ใบใช้เวลานานไหมคะเนี่ย
1: โอ้เป็นอาทิตย์อะค่ะ
0: เป็นอาทิตย์เลย
1: เพราะว่าอายุ76แล้วก็ต้องใช้สายตานะคะไม่ได้ใส่แว่นนะคะ
0: ใบยังดูแข็งแรงมากๆเลยนะคะ
1: เขาเป็นผู้ป่วยติดเตียงขึ้นกลับมาเดินได
0: ้โอ้จริงเหรอคะโอ้ยินดีด้วยค่ะแสดงว่าคุณป้าดูแลสุขภาพได้ดีมาก
1: ติดเตียงอยู่2ปีกว่าคุณหมอบอกว่าป้าไม่สามารถกลับมาเดินได้แล้วแล้วก็คุณหมอออกใบรับรองความพิการป้าแต่ป้าก็อยู่คนเดียวต้องสู้ต้องอะไรประคบเองอะไรเองเวลาเพื่อนมาเยี่ยมก็ช่วยประคบข้างหลังอะไรให้
0: แสดงว่าที่คุณป้ากลับมาเดินได้อีกครั้งเนี่ยกำลังใจดีมาก
1: ทั้งกำลังใจทั้งเพื่อนฝูงในชมรมป้าอยู่ตัวคนเดียวก็ได้ท่านนายกท่านผอ.อะไรนี่ไปเยี่ยมที่ดูแลน้องเปรมน้องอะไรทั้งหมดเนี่ยค่ะที่ช่วยผลักดันให้ป้ามาสู้ชีวิต
0: ค่ะ
1: นี่ก็เรียนทำแบบยัง YouTube นะคะอันนี
0: ้คุณป้าดูจาก YouTube เหรอคะ
1: ใช่ค่ะเรียนผิดเรียนถูกเนี่ยเรียนทำค่ะ
0: โอ้โห
1: ถักด้วยมือนะคะ
0: สวยมากค่ะอันนี้คือเป็นพรมเช็ดเท้า
1: ค่ะแบบสี่เหลี่ยมหมดแล้วอันนี้แบบ6แฉก
0: อันนี้ก็
1: น
0: ึ
1: งเอ้ยสวัสดีค่ะ
0: อันนี้ราคาเท่าไหร่คะ
1: อันนี้ปกติขายข้างนอก120แต่มาขายในนี้เราขายแค่100เดียว
0: 100ว้าวในแ
1: กงอันนี้อันนี้ที่รองหม้อรองครบ
0: อ๋ออ
1: ันนี้ตำน้ำพริกแล้วจะไม่ดังแล้วรองหม้อตั้งโต๊ะนี่พื้นโต๊ะจะไม่เสียค่ะ
0: ค่ะ
1: ความร้อนได้หรือว่าช่วยแกงจืดอะไรแกงส้มต้มยำอะไรได้หมด
0: อันเล็กแบบนี้เท่าไหร่คะ
1: อ๋ออันนี้ขายข้างนอก30ขายข้างใน25บาทค่ะ
0: โอ้โหแสดงว่ามาซื้อที่นี่ได้ของถูกกลับไปด้วยนะคะโอ้โห
1: ปกติป้าขายตลาดนัดไดมอนด
0: ์ค่ะ
1: วันจันทร์กับวันศุกร
0: ์
1: จะขาย30 120มาที่ที่สบู่อันนี้ก็สบู่ขมิ้นชันนะคะ
0: ค่ะ
1: เนี่ยน้องเปมมาใช้ฟอกหน้าฟอกอะไร
0: ค่ะ
1: อันนี้ขมิ้นชันอันนี้มงคุดค่ะ
0: ค่ะ
1: อันนี้นมแพะค่ะ
0: ค่ะ
1: หอมสดชื่นหน้าเนียนนะคะนี่ป้าทางเรียนทำ
0: อ๋อเรียนทำพิการด้วยโอ้
1: น
0: ี่
1: แหละค่ะอันนี้กลิ่น
0: หอมจริงๆด้วยค่ะคุณผ
1: ู้
0: ชม
1: ในห้องน้ำนี่จะหอมตลบอวนเลยค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็อันนี้ผงขัดหน้านะคะ
0: มีสินค้าเยอะแยะมากมายเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
1: ก็เรียนของคนพิการมีการเรียนที่ไหนป้าไปตลอดอันนี้ผงขัดหน้าที่มีฝ้ามีกะอะไรนะคะขัดหน้าดีค่ะ
0: คุณป้าถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับทุกๆคนได้เลยจริงๆนะคะในการสู้ชีวิตแล้วก็พยายามที่จะพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะ
1: ต้องสู้ค่ะเพราะว่าเราจะไปแบมือขอเขาตลอดไม่ได้เราพอมีทำกินได
0: ้
1: เมื่อก่อนอะลุกจากเตียงได้ต้องนั่งรถวีลแชร์แล้วก็ใช้วอล์กเกอร์อันนี้ก็ใช้ไม้เท้าย
0: อดเยี่ยมมาก
1: เงินใช้เองได้
0: ให้กำลังใจคุณป้านะคะแล้วก็ขอให้สินค้าขายดีขายดีขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณนะคะ
0: นอกจากของใช้แล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะของกินก็ยังมีให้เลือกเหมือนกันนะคะนี่มีพริกเกลือป่นค่ะกล่องละ20บาทเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ยังมีกะปิค่ะมีลูกเกดนะคะมีน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกแมงดาน้ำพริกตาแดงนะคะแล้วก็นี่เลยน่าจะเป็นทองม้วนทองม้วนนะคะกรอบๆแวะมาอุดหนุนกันได้เลยค่ะสำหรับใครที่ทำอาหารทานเองบ่อยๆนะคะแล้วก็ชื่นชอบแกงส้มค่ะก็บอกว่าแกงส้มเนี่ยต้องใส่หน่อไม้นะคะจะอร่อยมากๆเลยแวะมาอุดหนุนกันได้นะคะเนี่ยขวดละ20บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อพี่อะไรคะ
2: ชื่อพี่แต๋วค่ะ
0: พี่แต๋วนะคะวันนี้พี่แต๋วเอาอะไรมาขายบ้างคะ
2: มีรองกองรังสาดรังสาดที่หากินยากค่ะตอนนี
0: ้
2: ค่ะโลละ60บาทถ้าขายตามนอกพื้นที่นะคะแล้วก็ทุเรียนกวนก็จ้างเขากวนแบบเป็นทุเรียนบ้านอย่างดีค่ะ
0: อ
2: ัน
0: นี้คือใช้ทุเรียนบ้านกวน
2: ใช่ๆค่ะใช
0: ่สีสวยด้วย
2: ราคาไม่แพงนะคะสีสวยด้วย
0: 300บาท
2: 300บาท
0: เป็นทุเรียนบ้าน
2: รังสาดหากินยากค่ะถุงละ20บาทเองค่ะ
0: นี่อันนี้พอดีทานเลยนะคะ
2: หวานอร่อยค่ะ
0: พอดีทานสำหรับมื้อกลางวัน
2: ค่ะใช่ค่ะ
0: โอเคมีห่อหมกด้วยค่ะคุณผู้ชม
2: มีห่อหมกด
0: ้วยนะคะ
2: จ้า
0: สวัสดีค่ะชื่อคุณป้าอะไรคะ
3: สวัสดีค่ะ
4: ชื่อเปิ้ลค่ะ
0: พี่เปิ้ลนะคะของพี่เปิ้ลเนี่ยเป็นอะไรเอ่ย
4: ไข่เค็มค่ะอันนี้คุกเกลือค่ะ
0: อ
4: ๋
0: อไข่เค็มคุกเกลือ
4: ใช่ค่ะเป็นไข่ข้น
0: นี่คือคุกเกลือกันแบบนี้เลยใช่ไหม
4: คะใช่ค่ะ
0: ปกติแล้วเราก็จะเห็นแบบอะไรดำๆ
4: พอกดินค่ะ
0: พอกดิน
4: ใช่ถ้าสีดำๆนั่นก็คือพอกดินแล้วก็จะมีดองน้ำเกลือแต่นี่ก็เลยลองทำดูเป็นว่าเราคุกเกลือค่ะ
0: เอาไปเป็นคุกเกลือ
4: ใช่เป็นคุกเกลือค่ะ
0: อันนี้สำหรับไปเป็นทอดใช่ไหมเอ่ย
4: อันนี้ต้มได้ทอดได
0: ้ต้มได้ทอดได้แล้วนะคะ
4: ถ้าเราไม่ชอบความเค็มมากก็คือ5วันนี่กำลังทานเลยแต่ถ้าเกิดว่าชอบเค็มกว่านี้ก็เก็บไว้7วันค่ะ
0: โอ้โหอันนี้คือกล่องละเท่าไหร่คะเนี่ยอ
4: ันนี้50บาทจ้าม
0: ากี่ฟองเอ่ย
4: อันนี้ขนาดไซส์ใหญ่เลยค่ะ4ฟอง
0: 4ฟอง
4: ใช่
0: โอ้เป็นไข่เบอร์ใหญ่ค
4: ่
0: ะ
4: ใช่ค่ะเบอร์ใหญ่สุดเลยค่ะ
0: อันนี้ปกติเราจะเห็นว่าเขาจะพอกดินดำๆนะคะไข่เค็มแต่สำหรับของพี่เปิ้ลเนี่ยใช้วิธีการพอกเกลือค่ะถ้าใครยังไม่เคยลองแนะนำว่าต้องมาลองค่ะ
4: ใช่ค่ะเราจะระบุวันที่ให้เรียบร้อยเลยนะคะว่าทำวันไหนแล้วก็ทานได้วันไหนแล้วก็วิธีเก็บรักษาด้วย
0: ค่ะโอ้โหกล่องละ50บาทเท่านั้นค่ะสวัสดีค่ะ
5: สว
0: ั
5: สดีค่ะ
0: คุณพี่ชื่อพี่อะไรคะ
5: ชื่อพี่ต้อยค่ะ
0: พี่ต้อยนะคะวันนี้พี่ต้อยเอาอะไรมาขายบ้างเอ่ย
5: มาหลายอย่างค่ะก็พี่ต้อยเป็นประธานชุมชนนะคะชุมชนเสรีไทยนี่ก็จะให้ผู้ดูแลคนพิการทำแล้วก็เราที่ร้านก็จะรักษาอยู่ด้วย
0: ค่ะ
5: ก็คือผู้ดูแลคนพิการก็ไปไหนไม่ได้ใช่ไหมเราก็จะรับแล้วป้าต้อยเองก็พิการอยู่แล้ว
0: ค่ะ
5: แล้วก็เนี่ยเราก็เคยทำอะไรก็มาตั้งขายที่ร้าน
0: อ๋อคือตั้งขายที่หน้าร้านของพี่ต้อยเลย
5: ขายอยู่ค่ะ
0: ขายอยู่ที่ไหนคะ
5: ที่เสรีไทยชุมชนเสรีไทย
0: อ๋อชุมชนเสรีไทยนะคะอันนี้ก็คือเป็นฝีมือของผู้ที่ดูแลคนพิการ
5: นี่ก็ดูแลคนพิการนี่เขาทำนี่เขาก็ทำเราก็เอามาขายให้เขา
0: ค่ะ
5: เพราะธรรมดาเราก็ตั้งขายที่ร้านถ้าสนใจก็ไปที่ร้านได้จะมีหมด
0: ค่ะเพราะว่าตลาดแห่งนี้ค่ะคุณผู้ชมเราเปิดโอกาสให้ผู้พิการแล้วก็ผู้ที่ดูแลคนพิการนะคะคือจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้ออกไปทำงานที่ไหนเพราะว่าต้องดูแลผู้พิการอยู่ที่บ้านเขาจึงต้องหารายได้โดยการทำของแล้วก็มาฝากขายแบบนี้เน
5: า
0: ะ
5: เดี๋ยวเฉพาะกล้วยฉาบเนี่ยเขาจะขายดีมากเลย
0: นี่หรอคะ
5: กล้วยฉาบอันนี้ไม่จะขายดีมาก
0: โอ้ยเดี๋ยวต้องซื้อกลับบ้าน
5: ขายดีมาก
0: 10บาทค่ะ10บาทท
5: ำไม่ทันเลยนี่วันนี้ทำเขาจะได้วันตอนเที่ยงๆเห็นไ
0: หมอ๋อมีออเดอร์ตลอด
5: ใช่
0: โอ
5: ้
0: โหขาย
5: ทำมาแล้วที่พี่เล็กเนี่ยเขาจะทำดูแลสามีสามีป่วยติดเตียง
0: อ๋ออันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะเนี่ย
5: กายศาสตร์
0: กายศาสตร์30บาทค่ะต้องบอกว่าราคาถูกแล้วก็อร่อยด้วยค่ะคุณผู้ชมค่ะขอบคุณมากนะคะถ้าถึงร้านต่อไปค่ะคุณผู้ชมนึกถึงข้าวสวยร้อนๆไข่เจียวสักหนึ่งจานนะคะไตปลาแห้งค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่ชื่อพี่อะไรคะ
6: ชื่อป้าหมีค่ะ
0: ป้าหมีทำไตปลาแห้งมาขายใช่ไหมคะเนี่ยโอ้โหคือรสชาติเป็นไงคะบอกไหมว่าอร่อยจัดจ้านไหม
6: รสชาติจัดจ้านของภาคใต้เลยค่ะ
0: นี่รสชาติจัดจ้านของภาคใต้เลยนะคะกระปุกก็เท่าไหร่คะเนี่ย
6: นี่40บาทค่ะ
0: 40บาทนะคะมีชื่อด้วยแกงไตปลาแห้งบ้านบุญคุ้ม
6: ของพี่ออกช่อง3ช่อง5ช่อง7แล้วนะ
0: ว้าวงั้นรอบนี้เราก็มาช่อง9แล้วกันนะคะโอ้โหแสดงว่าอร่อยเด็ดจริงๆ
6: อร่อยจริงๆของพี่ส่งออนไลน์ทั่วประเทศ
0: กูส่งออนไลน์ทั่วประเทศด้วยนะคะโอ้ยยอดเยี่ยมมากๆเลยทำเองทุกขั้นตอน
6: ทำเองทุกขั้นตอน
0: ค่ะ
6: ต
0: ั
6: ้งแต่ซื้อปลามาย่างแกะทำเองทุกอย่าง
0: โอ้
6: ก็ขายมา10กว่าปีแล้ว
0: ขายมา10กว่าปีแล้วเหรอคะแสดงว่าใช้คำว่าเจ้าเก่าเจ้าเดิมได้
6: ใช่ค่ะ
0: นี่ค่ะให้ดูใกล้ๆคือแบบสีน่าทานมากค่ะคุณผู้ชมนี่กระปุกละ40บาทเท่านั้นจ้าผ่านของกินมาแล้วค่ะมาแวะกันที่ร้านนี้นะคะแอบสะดุดตาค่ะด้วยสีสันของสินค้าค่ะคุณผู้ชม
7: สว
0: ั
7: สด
0: ี
7: ค
0: ่
7: ะ
0: คุณพ
7: ี่
0: ชื่ออะไรคะ
7: คุณพี่ฉลองคำนวนค่ะ
0: พี่ฉลองคำนวนนะคะวันนี้มีสินค้าอะไรมานำเสนอบ้างคะเนี่ย
7: สินค้าที่นำเสนอสินค้าของพี่ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมนะคะก็จะมีเสื้อแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นผ้าคลุมไหล่
0: ค่ะ
7: แต่ไงไรที่อยากนำเสนอก็คือผ้าปูที่นอน
0: ผ้าปูที่นอน
7: ใช่ค่ะชุดผ้าปูที่นอนค่ะ
0: คุณผู้ชมค่ะลายสวยมาก
7: ใช่ค่ะชุดผ้าปูที่นอนจะมีขนาด6ฟุต5ฟุตแล้วก็3ฟุตครึ่งค่ะ
0: ขนาดมาตรฐาน
7: ขนาดมาตรฐานสีสันมีให้เลือกนะคะรับสั่งทำตามออเดอร์ค่ะ
0: อ๋อ
7: แล้วแต่ลูกค้าจะสั่งสีไหนลายไหนได้หมดค่ะ
0: อันนี้สั่งมาเป็นแบบของฝากได้เลยนะคะ
7: ใช่ค่ะของฝัน
0: หรือว่าของฝัน
7: ค่ะนี่ลายสดใสนะคะอั ันนี้คือชิ้นที่เราทำเสร็จแล้ว
3: อ๋ออันนี้คือตัวอย่างที่ทำเสร็จแล้ว
7: ตัวอย่างค่ะ
3: อันนี้ชุดละเท่าไหร่คะเนี่ย
7: ชุดละ1,000 บาท
3: ค่ะ1,000 บาท
7: ค่ะ
3: โอ้ฟุต1,000 บาท
7: ค่ะ
3: มีอะไรบ้างคะมีผ้าปู
7: มีผ้าปลอกหมอนมีปลอกหมอน2ปลอกหมอนข้าง2
3: อ๋อเสร็จละ1,000 บาท
7: ค่ะ
3: คุ้มค่ามาก
7: 6ฟุตนะคะ
3: มันผืนใหญ่มากนะคะ6ฟุตเนี่ย
7: 6ฟุตค่ะฟุตที่นอนกิ่งได้เลยค่ะอยากเปลี่ยนห้องนอนให้สดใส
3: ค่ะ
7: แวะชมแวะช็อปได้นะคะทุกวันอังคารค่ะ
3: ค่ะสั่งทำตามออเดอร
7: ์สั่งทำตามออเดอร์ค่ะ
3: แต่ที่สะดุดตาอย่างนึงก็คือหมวกนี่แหละค่ะ
7: หมวก
3: อันนี้คือเขาเรียกว่าหมวกอะไรคะเนี่ย
7: อันนี้เขาเรียกว่าหมวกมาร์บิ้งอาร์ตค่ะคือหมวกสีลอยน้ำ
3: อ๋อเป็นสีลอย
7: ผลิตภัณฑ์มาร์บิ้งอาร์ต
3: อ๋อสีลอยน้ำกับพ่อเห็นเขาทำอยู
7: ่ใช
3: ่โอ้อันนี้คือคุณพี่ทำเองด้วย
7: ใช่ค่ะแล้วก็ฝีมือของผู้พิการ
3: อ๋อ
7: ผู้พิการแล้วก็ผู้ดูแลผู้พิการ
3: ค่ะทำกันอยู่ที่ไหนคะเนี่ย
7: ทำอยู่ที่ไหนส่วนมากไอจะทำอยู่ที่บ้านค่ะก็สั่งทำตามออเดอร์เหมือนกันแล้วก็มีออเดอร์มา
3: ค่ะใบละเท่าไหร่คะแบบนี
7: ้ใบละแบบนี้ใบละ250ค่ะ
3: โอ้สวยงามมากค่ะคุณผู้ชมเก๋มากคือแบบไปเที่ยวทะเลนี่น่าจะเหมาะมาก
7: ใช่สดใสเลยค่ะแล้วก็ไปไปพร้อมกับผ้าคลุมไหล่
3: ไปพร้อมกับผ้าคลุมไหล
7: ่
3: เป็นคอลเลคชั่นไปเลย
7: สีสดๆนะคะ
3: โอ้โหสีสดจริงสีสดจริง
7: ใช่ค่ะ
3: เป็นคอลเลคชั่นเลยค่ะ
7: คอลเลคชั่นเลยค่ะเที่ยวทะเลนะคะ
3: ผ้าคลุมไหล่อย่างนี้ผืนละเท่าไหร่คะ
7: 120ค่ะ
3: 120บาท
7: ค่ะ
3: โอ้โหสีสันสวยงาม
7: อ
3: ันนี้คือหมวกมัดย้อมอัน
7: น
3: ี้
7: คือหมวกมัดย้อม
3: แบงค์แดงมีทองค่ะสำหรับใบนี
7: ้
3: 80บาท
7: ค่ะ
3: 80บาทค่ะ
7: แบบนี้ก็น่ารักสวยน่ารักคนใส่น่ารักค่ะ
3: แบบนี้ก็น่ารักนะคะ
7: ที่ตลาดแห่งนี้แล้วก็โทรเข้าทางเบอร์โทรศัพท์ได้เลยค่ะ
3: ค่ะ
7: 0897303130ค่ะ
3: ค่ะมีช่องทางออนไลน์ด้วยไหมคะ
7: ช่องทางออนไลน์ก็ทาง Facebook คุณพี่ฉลองคำนวณค่ะ
3: อ๋อ Facebook ชื่อฉลอง
7: คำนวณ
3: พ
7: ี
3: ่ฉลองคำนวณนะคะสามารถเข้าไปติดตามกันได
7: ้อยากใส่เสื้อเป็นทีมสั่งได้หมดนะคะ
3: ทำกิจกรรมเนาะเป็นภาพมาจองใส่เป็นทีม
7: ใช่
3: ได้ค่ะสนใจก็อินบ็อกซ์ไปได้เลยค่ะ
7: ได้เลยนะคะ
3: พี่ฉลอง
7: พี่ฉลองคำนวณค่ะ
3: คำนวณค่ะขอบคุณค่ะหนึ่งร้านที่อยากจะให้แวะมานะคะนี่ก็คือมาลาบูบ้านขนมคนพิการนะคะจากชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะสวัสดีค่ะ
8: สว
3: ัสดีครับชื่อคุณพี่อะไรคะ
8: พี่ป้อมค่ะ
3: พี่ป้อม
8: พัชสอนผู้สอนค่ะ
3: ชื่อน้องอะไรครับ
8: ชื่อน้องบูครับ
3: บู
8: น้องบู
3: น้องบูนะคะวันนี้มีขนมอะไรมาขายคะ
8: วันนี้ทำเค้กกล้วยหอมแล้วก็คอนเฟกต์ธัญพืชค่ะ
3: ค
8: อนเฟกต์ธัญพืช
3: ค่ะ
8: วันนี้ทำได้2อย่างค่ะ
3: เอาได้2อย่างนะคะไม่แค่ขอหมดแล้วหรอคะ
8: หมดแล้ว
3: ค่ะโอ้ยมาช้าไป
8: หมดไปแล้วก็เหลือคอนเฟกต์ธัญพืชค่ะ
3: นี่อันนี้คือห่อละเท่าไหร่คะ
8: 35ห่อ
3: 35บาท
8: 3ห่อ100
3: 3ห่อ100นี่ใครที่มองหาอาหารเช้านะคะแนะนำให้มาซื้อได้เลย
8: ใส่ใส่นมใส่โยเกิร์ต
3: ค่ะ
8: ใส่ผลไม้ก็เป็นอาหารเช้าได้เลยค่ะไม่หวานค่ะ
3: ปกติแล้วนอกจากตลาดแห่งนี้มาขายที่ไหนบ้างคะ
8: จะทำจะตามออเดอร์ค่ะ
3: ทำตามออเดอร์
8: ออเดอร์แล้วก็เวลาที่แม่ไปประชุมหรือไปอบรมแม่ก็จะทำติดไปค่ะในงานชมรมค่ะ
3: ค่ะ
8: เวลาไปแล้วก็จะมาตั้งเพื่อที่ว่าให้น้องช่วยทำได้น้องก็ช่วยทำได้เป็นกิจกรรมในครอบครัวที่เป็นการฝึกให้เด็กคนพิเศษเขาทำได้ช่วยทำงาน
3: เก่งนะเก่งมากขายดี
8: ขายดี
3: ค่ะสั่งออเดอร์นี่คือสั่งช่องทางไหนคะ
8: ช่องทางก็สั่งได้ที่เฟซบุ๊กของแม่ค่ะประพัดสอนผู้สอน
3: ค่ะชื่อเฟซบุ๊กว่าประพัดสอน
8: ค่ะประพัดสอนผู้สอนค่ะ
3: โอเคค่ะก็สามารถอินบ็อกซ์ติดตามไปได้นะคะ
8: ฝากด้วยนะคะ
3: ค่ะเวลาไปซื้อสินค้าก็จะเจอหนุ่มหล่อด้วย
8: ค
3: ่ะขอบคุณนะคะ
8: ขอบคุณค่ะ
3: ส่วนร้านนี้นะคะก็จะเป็นผลไม้ของคุณลุงชัยโรจน์ค่ะมีทั้งส้มโอนะคะอันนี้ลองกองค่ะอันนี้คือน่าจะขายผลไม้ตามฤดูกาลนะคะค่ะผลไม้ตามฤดูกาลแวะมาอุดหนุนกันได้ลองกองก็กิโลละ25บาทเท่านั้นค่ะส้มโอลูกละเท่าไหร่คะ
9: คะ25ครับ
3: ลูกละ25บาทเหมือนกันนะคะแวะมาอุดหนุนกันได้เลยค่ะแวะเดินมาหลายร้านแล้วนะคะมาเจอร้านนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะโอ้โหน่าจะดีมากๆเลยนะคะถ้าได้นวดเท้าสัก15นาทีค่ะคุณผู้ชมวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้นะคะยังมีนี่ไทยมัสซาจค่ะนะคะเป็นการนวดไทยเนาะใครอยากจะแบบว่าเส้นตื่นง่วงๆเนี่ยมาแบบว่าปลุกเส้นให้ตื่นได้นะคะน่าจะหายง่วงได้ดีเลยเป็นการนวดผ่อนคลายนะคะราคาพิเศษมาก15นาที70บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมตอนนี้มีลูกค้าเต็มทุกเก้าอี้เลยแสดงว่ากะเพรากับน้องสายหมอกต้องนั่งรอคิวนะคะเพราะตอนนี้คือพี่ๆเขาไม่ว่างเลยจริงๆนะคะนี่มีการแบบนวดฝ่าเท้าต้องสัมภาษณ์ลูกค้านิดนึงนะคะว่านวดแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างขออนุญาตนิดนึงนะคะสวัสดีค่ะนวดแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะ
10: ก็ดีครับก็ดี
3: ค่ะ
10: ก็ทำให้ ส้นขาลงมันหย่อนลงไปหน่อย
0: ค่ะจากที่เส้นตึงๆก็จะหย่อนลงมาหน่อยผ่อนคลายเส้นตื่นเส้นตื่นนะคะมาใช้บริการบ่อยไหมคะ
10: ก็อยู่เทศบาลครับเป็นสมาชิกเทศบาล
0: ค่ะก็จะแวะมาได้บ่อย
10: ๆทุกวันเลยค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวเสร็จแล้วขึ้นไปทำงานช่วงบ่ายก็กลับมาอีกรอบขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันสักนิดนึงนะคะว่าไทยมัสซาจนะคะนวดไทยเนี่ยเป็นวิสาหกิจชุมชนค่ะคุณผู้ชมตั้งอยู่ที่ไหนนะคะ
2: ชุมชนของเราเนี่ยคือตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจชุมชนก็คือเป็นของสทอ้อนจัดตั้งขึ้นมาในกองทุนของสวัสดิการที่เบิกได้ของชุมชนของสุราษฎร์นะคะเทศบาลของสุราษฎร์แล้วก็เราก็ให้สิทธิ์ประชาชนที่ต้องการมีรายได้เพิ่มอย่างเงี้ยค่ะเข้ามาเรียนรู้เพื่อหารายได้
0: อ๋อมา
2: คิดดูว่าคน60ขึ้นไปเนี่ยเราไปสมัครงานที่ไหนก็เขาไม่รับแล้วถูกไหมคะ
0: ค่ะ
2: แต่โอกาส

0: ว่าลูกค้าเราแน่นมาก
1: โอ้โหเชื่อเลยค่ะเพราะว่าเห็นจากสายตาแล้วคือเก้าอี้ถ้าเอามาอีกก็น่าจะเต็มอีกนะ
0: เก้าอี้เต็มแต่หมอมาไม่พอ
1: เก้าอี้เต็มแต่หมอมาไม่พอ
0: หมอมีทั้งหมดประมาณ13คนค่ะ
1: โอ้13คน
0: 13คนค่ะตอนนี้
1: ค่ะก็คือวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ราชอุทิศนะคะ
0: ค่ะคือมันเป็นเหมือนกับเราเปิดแล้วเราจะนัดว่าเราลงบุ๊กที่ไหนอย่างเงี้ยค่ะ
1: อ๋อก็คืออ
0: ันนี้เป็นบุ๊กที่เราเปิดใหม
1: ่ไม่ได้มีหน้าร้าน
0: ไม่มีหน้าร้านค่ะ
1: ออกไปตามบูธเวลามีกิจกรรมมีงาน
0: ชักพระอย่างเงี้ยค่ะ
1: อ๋อ
0: เราก็จะลง
1: ค่ะ
0: คือกิจกรรมของงานเทศกาลประจำปีของสุราษฎร์ของจังหวัดเนี่ย
1: ก็จะได้เห็นพี่ๆนะคะกลุ่มเหล่านี้เนาะเจอที่ไหนก็จะเส้นตื่นที่นั่นเลย
0: ก็คือไม่เป็นโปรโมชั่นก็คือคนเดินไม่เมื่อ15นาทีคุณก็มาผ่อนคลายได้อย่างเงี้ยค่
1: ะ
0: เราไม่ได้นวดเป็นชั่วโมงแต่ว่าเหมือนกับลูกค้าติดใจก็จะขอเบอร์หมอไปนวดที่บ้านให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: นัดพิเศษได้
0: น
1: ั
0: ดได้ค่ะในวันที่เราไม่ได้ลงของกิจกรรมของ
1: ราชการค่ะไปเดี๋ยวว่างแล้วจะแวะมาบ้างนะคะไม่รบกวนแล้วขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ไปยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมค่ะที่กระเพาะพาไปเดินชมแต่ละร้านเนี่ยบอกเลยว่าต้องชื่นชมจริงๆนะคะสำหรับผู้พิการแล้วก็ผู้ดูแลคนพิการค่ะที่ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะคะแล้วก็พยายามที่จะพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะเพื่อที่จะได้ให้ใช้ชีวิตนะคะร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างมีคุณค่านั่นเองค่ะอย่าลืมนะคะแวะมาอุดหนุนนะคะพี่ๆเหล่านี้กันได้เลยทุกวันอังคารค่ะที่บริเวณนะคะอาคาร3ชั้นนะคะหลังเสาธงเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นค่ะแวะมาให้กำลังใจแวะมาอุดหนุนนะคะแล้วก็แวะมาให้โอกาสดีๆค่ะเพื่อที่กลุ่มคนพิการเหล่านี้นะคะจะได้มีรายได้ในการดูแลครอบครัวนะคะดูแลคุณภาพชีวิตของตัวเองให้ดีต่อไปนะคะอย่าลืมแวะกันมาเยอะๆนะคะสำหรับสัปดาห์นี้ค่ะรายการอสมทเพื่อชุมชนนะคะในช่วง M-Hot Green Market ค่ะเวลาหมดลงแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าจะไปที่ไหนอย่าลืมติดตามกันค่ะสำหรับวันนี้กระเพาต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: M-Pod Green Market
3: เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ฟังคะจริงๆแล้วเนี่ยก็ขออยากให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้มีโอกาสไปสัมผัสด้วยตนเองนะคะก็จะเห็นได้เลยค่ะว่าพี่ๆผู้พิการเหล่านี้นะคะคือแบบอารมณ์ดีทุกท่านเลยแล้วก็มีความน่ารักนะคะคือพูดคุยเป็นกันเองมากๆเลยแล้วก็นำสินค้ามาจำหน่ายเนี่ยราคาไม่ได้สูงเลยกระเพราไปกับน้องสายมองเนี่ยขากลับเราก็แวะอุดหนุนกันหลายอย่างเลยค่ะแต่ไม่ได้เก็บผ้ามาฝากนะคะก็อุดหนุนพี่ๆกันหลายอย่างเลยเพราะว่าทุกวันอังคารเนี่ยนอกจากตลาดแห่งนี้แล้วนะคะก็ยังมีในส่วนของตลาดของพี่น้องเกษตรกรค่ะที่ได้เอาสินค้าในท้องถิ่นในชุมชนนะคะมาวางจำหน่ายด้วยทุกวันอังคารอยู่แล้วนะคะก็จะเป็นในโซนของลานจอดรถนะคะที่สนามหน้าเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีค่ะก็จะมีทุกเช้าเลยแต่ตลาดของเกษตรกรเพื่อชุมชนยั่งยืนเนี่ยจะมีตั้งแต่6โมงเช้าเลยนะคะเอาจริงๆแล้วเนี่ยประมาณสัก8โมงครึ่ง9โมงเนี่ยตลาดก็เริ่มวายแล้วนะคะเพราะว่าสินค้าขายดีมากจริงๆจะได้ผักสดคงสดสะอาดปลอดภัยแน่นอนค่ะส่วนตลาดของวิสาหกิจชุมชนบ้านคนพิการเนี่ยจะมีตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงเที่ยงตรงนะคะทุกวันอังคารเช่นเดียวกันเอาไว้วันอังคารหน้าก็เชิญชวนทุกท่านนะคะไปร่วมชมสินค้าไปช็อปสินค้าไปช่วยกันอุดหนุนเพื่อส่งต่อกำลังใจดีๆให้กับพี่ๆผู้พิการเหล่านี้กันค่ะ
2: M-Cot Green Market
3: สวัสดีน้องเต้นะคะสวัสดีพี่อนุพงษ์ด้วยบ้านนาบ่ายนี้ฝนพอที่จะตกเหรอแสดงว่าตกพอเป็นกระสายพี่เจวินศักดิ์สวัสดีค่ะแถวอสมทอากาศยังร้อนอยู่เลยแดดยังออกอยู่เลยเวลาหมดแล้วนะคะกับอสมทเพื่อชุมชนค่ะวันนี้วันพฤหัสบดีนะคะในช่วงของ M-Cot Green Market ค่ะส่วนสัปดาห์หน้านะจะมีเรื่องราวดีๆของชุมชนไหนหรือวิสาหกิจชุมชนที่ไหนนะคะในพื้นที่สุราษฎร์ธานีของเราก็จะหยิบมาบอกกล่าวมาเล่าสู่กันฟังส่งต่อสิ่งดีๆนะคะให้กับคนในชุมชนนะคะจะได้เป็นสังคมเป็นชุมชนที่ยั่งยืนต่อไปในทุกๆชุมชนค่ะเพราะว่าแต่ละพื้นที่ในสุราษฎร์ของเราต้องยอมรับเลยว่าภูมิปัญญาชาวบ้านเนี่ยตอนนี้ได้ถูกหยิบมาถ่ายทอดนะคะมาปลูกปั้นวิชาดีๆนะคะสินค้าดีๆแล้วก็มาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์อันทรงคุณค่านะคะมีแพ็กเกจที่สวยงามมีคุณภาพนะคะพร้อมที่จะจำหน่ายออกสู่ตลาดทั้งระดับจังหวัดระดับภาคระดับประเทศ

ระดับนานาชาติค่ะไม่แพ้พื้นที่ไหนอย่างแน่นอนนะคะสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรกลับมาติดตามกันสำหรับวันนี้ปิดท้ายเอาไว้กับเพลงศรัทธาค่ะเพื่อส่งต่อกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังนักสู้ชีวิตทุกคนด้วยเพลงนี้ค่ะเจอกันวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้กะเพราลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

0: ขณะนี้เวลา 14:00 น. Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มตำรวจคุมตัวสีกาคนสนิทมาสอบปากคำเพิ่มเติมที่กองบังคับการปราบปรามเมื่อเวลา 13:13 น.ตำรวจคุมตัวนางสาวปุญญวีอายุ47ปีสีกาคนสนิทของอดีตหลวงพ่อโชติมาที่กองบังคับการปราบปรามเพื่อสอบปากคำเพิ่มเติมระหว่างถูกจับกุมนางสาวปุญญวีมีสีหน้าเรียบเฉยและไม่ตอบคำถามผู้สื่อข่าวที่พยายามสอบถามถึงความสัมพันธ์กับอดีตเจ้าอาวาสรวมถึงประเด็นว่าได้ให้การรับสารภาพหรือรู้สึกผิดหรือไม่ก่อนถูกนำตัวเข้าไปสอบปากคำนอกจากนี้ผู้สื่อข่าวสังเกตว่านางสาวปุญญวีสวมสร้อยห้อยเหรียญเนื้อดวงองค์พ่อจตุคามเนื้อเงินซึ่งเป็นวัตถุมงคลที่อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์เป็นผู้สร้างติดตัวมาด้วยทันทีหลังจากนี้ตำรวจจะดำเนินการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไปชาวเน็ตแห่ขุดภาพนายกอนุทินคล้องเหรียญเนื้อดวงติดตัวจากกรณีพระวชิรยานอติโชติธรรมวโรหรือหลวงพ่อโชติหรือนายอติโชติอายุ66ปีเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ตำบลสำเผาล่มอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้สร้างเหรียญเหนือดวงหรือเหรียญยกฐานะอันโด่งดังถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลางจับกุมตัวตามหมายจับพร้อมสีกาคนสนิทในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติละเว้นหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริตเป็นเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติละเว้นโดยมิชอบและสมคบฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินภายหลังพบพฤติกรรมเบียดบังเงินวัดไปเป็นของตนก่อนมอบให้สีการคนสนิทแปลงสภาพความเสียหายกว่า92ล้านบาทพร้อมเปิดภาพกล้องวงจรปิดอื้อฉาวบนโต๊ะกินข้าวผู้สื่อข่าวรายงานว่าในโลกออนไลน์แห่แชร์ภาพนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคล้องเหรียญเนื้อดวงจากวัดพุทธไทยสวรรค์ติดตัวอยู่เป็นประจำโดยเป็นภาพเมื่อวันที่24ตุลาคม2566ซึ่งในขณะนั้นนายอนุทินดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้นำสร้อยคอมาโชว์บอกว่านี่คือภูมิปัญญาของคนไทยนี่ซอฟต์พาวเวอร์ของไทยสุขสมรวยเคลียร์ปมดราม่านั่งดูไลฟ์สดคอนเสิร์ตอัศดีวสันต์กลางห้องประชุมสภาเพียงชั่วครู่ไร้การเปิดเสียงดังรบกวนนางสุขสมรวยวรรธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวชี้แจงว่าจากกรณีที่มีภาพปรากฏตามสื่อมวลชนขณะกำลังรับชมคอนเสิร์ตอัศนีวสันต์ผ่านหน้าจอ iPad ในห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรจนเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในสังคมนั้นขอเปิดใจและกล่าวขออภัยอย่างจริงใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมอธิบายข้อเท็จจริงว่าเกิดขึ้นในช่วงการประชุมสภาที่มีความตึงเครียดและใช้ระยะเวลายาวนานจนถึงช่วงดึกด้วยกล่าวว่าตนเป็นแฟนคลับที่ติดตามผลงานศิลปินกลุ่มนี้มาอย่างยาวนานแต่ได้ตั้งใจซื้อบัตรคอนเสิร์ตไว้ล่วงหน้าแต่ในวันงานจำเป็นต้องสละสิทธิ์ไม่ได้ไปชมด้วยตนเองเมื่อทราบว่าเพื่อนสมาชิกที่นั่งอยู่ใกล้เคียงกำลังรับชมการถ่ายทอดสดคอนเสิร์ตแบบเสียค่าใช้จ่ายผ่านอุปกรณ์ iPad จึงเกิดความเสียดายและขอให้เพื่อนสมาชิกช่วยสมัครแพ็กเกจให้เพื่อขอดูภาพบรรยากาศผ่อนคลายความเครียดจากการทำงานและภาพที่ปรากฏออกไปในสื่อนั้นเป็นช่วงเวลาสั้นๆยืนยันว่าไม่ได้ละทิ้งการทำหน้าที่ในสภาหรือเปิดรับชมอย่างต่อเนื่องแต่อย่างใด
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรล่ะครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: สนับสนุนโดย
8: อะไรดีบุ๋มก็

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.

เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ใช้เท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าใช้เท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยใช้เท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ

0: เงินติดล้อ
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้นยุคสมัยใหม่เทคโนโลยีใหม่ๆแต่สิ่งเหล่านี้เป็นดาบสองคมยิ่งโลกหมุนเร็วเท่าไหร่โซเชียลมีเดียก็ยิ่งมีบทบาทมากยิ่งขึ้นไซเบอร์บูลลี่ปัญหาสังคมที่ไม่ใช่เพียงการกลั่นแกล้งหยุดทำร้ายคนอื่นด้วยตัวอักษรหยุดตอบโต้ด้วยอารมณ์หันมาพูดคุยกันด้วยเหตุผลและความห่วงใยเพื่อสุขภาพจิตของตัวเราและคนรอบข้างค่ะ
4: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกทารีรัตเวลาบ่าย 2-4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

อัฟเตอร์นูนซองสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะช่วงบ่ายแบบนี้อยู่กับดีเจสายหมอกเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ฟังบ่าย2ถึง4โมงเย็นอยู่เป็นเพื่อนกันตอนบ่ายฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันในรายการอัฟเตอร์นูนซองค่ะชั่วโมงแรกเรามาเจอกันในช่วงเพลงเพื่อชีวิตที่คิดถึงเหมือนเดิมนะคะคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงลูกทุ่งเพลงลูกกรุงเพลงเพื่อชีวิตในชั่วโมงนี้คุณผู้ฟังสามารถแนะนำกันเข้ามาได้เลยค่ะช่วงเพื่อชีวิตที่คิดถึงฟังเพลินทุกบ่ายไปกับอสมท.สุราษฎร์ธานีฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันนะคะแล้วก็วันนี้หยิบยกข่าวด่วนข่าวดังคือเปิดฟีดดูตอนนี้นะคะอยากจะบอกว่าเห็นแต่ข่าวเห็นแต่ข่าวเจ้าอาวาสเห็นแต่รูปภาพตัวอาหารนะเต็มฟีดหมดเลยคุณผู้ฟังถ้าใครได้ติดตามข่าวนะคะก็จะได้เจอเลยว่ามีข่าวดังมากๆเลยเช้านี้นะที่เราได้เห็นกันนะคะถ้าใครได้ดูในฟีดใน Facebook ต่างๆวันนี้หยิบยกเรื่องนี้มาพูดคุยกันหน่อยค่ะคุณผู้ฟังนะคะทั้งบทเพลงเพราะๆแล้วก็เรื่องราวข่าวสารต่างๆค่ะมาอัปเดตพูดคุยให้ฟังกันในชั่วโมงนี้คุณผู้ฟังรับฟังกันอยู่ที่ไหนบ้างคะสามารถพูดคุยกันเข้ามาได้เลยค่ะผ่านทาง Facebook Fanpage ที่กำลังไลฟ์อยู่ตอนนี้หรือว่าจะโทรมาหลังไมค์ก็ได้เบอร์โทรเบอร์เดิมนะคะ0774054445ค่ะอยากฟังเพลงเพราะๆเพลงไหนพูดคุยกันเข้ามาได้คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะฟังเพลงเพราะๆกันอีกสักเพลงค่ะเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ตั้งใจนำข่าวเรื่องนี้มาพูดคุยมากๆเลยเพราะมันว่อนเต็มอินเทอร์เน็ตเหลือเกินนะคะต้องพูดคุยกันหน่อยเผื่อใครที่ได้รับฟังแล้วก็ได้ดูข่าวแล้วได้อัปเดตข้อมูลกันบ้างแล้วนะคะรับฟังกันอยู่ที่ไหนบ้างสามารถพูดคุยกันเข้ามาได้เลยค่ะรับฟังผ่านทางคลื่นวิทยุ FM 102 MHz นะคะก็สามารถพูดคุยมาได้หรือว่ากำลังขับรถอยู่ตอนนี้รู้สึกว่าอยากพูดคุยอยากขอเพลงเป็นเพื่อนระหว่างเดินทางคุณผู้ฟังก็สามารถพูดคุยเข้ามาได้เลยนะคะฟังเพลงเพราะๆเพลงไหนแล้วอยากจะมอบให้ใครคอมเมนต์แนะนำกันเข้ามาได้เลย

กลับมาเพื่อคุยกันค่ะคุณผู้ฟังในชั่วโมงนี้นะคะทักทาย FC ที่น่ารักของเราทุกคนด้วยค่ะพูดถึงข่าวนะคะคุณผู้ฟังตั้งแต่เช้าเลยถ้าใครได้ติดตามข่าวก็จะได้เห็นว่ามันว่อนเต็มฟีดหมดเลยนะคะกับคลิปดังภาพดังที่ถูกเปิดเผยออกมาค่ะเป็นคลิปที่ออกมาจากกล้องวงจรปิดในกุฏินะคะคุณผู้ฟังพูดถึงกุฏิก็ต้องรู้แหละว่าเป็นข่าวเกี่ยวกับอะไรเนาะทุกคนก็อาจจะได้เห็นข่าวได้เห็นแบบขึ้นเต็มหน้าฟีดกันหมดแล้วนะคะกับเจ้าวาดวัดชื่อดังเลยค่ะคุณผู้ฟังไม่ขออนุญาตพูดชื่อนะคะอยู่ที่จังหวัดอยุธยาต้องบอกเลยว่าเป็นข่าวที่ดังมากๆตอนเช้าเห็นตอนแรกอ่ะสายหมอกเห็นแว็บแรกก็คิดว่าภาพ AI อีกหรือเปล่าก็ไม่ใส่ใจแต่พอมีหลากหลายเพจหลายสำนักข่าวเอามาโพสต์เอามาเล่นข่าวก็เอ๊ะคิดว่ามันน่าจะเป็นข่าวจริงแล้วแหละก็เข้าไปอ่านนะคะเมื่อประมาณ6โมงเช้าเนาะหรือว่าประมาณ7โมงเช้านะคะตำรวจสอบสวนกลางหรือว่า CIB นะคะโดยกองบังคับการปราบปรามนำกำลังค่ะจับกลุ่มเจ้าอาวาสชื่อดังจังหวัดอยุธยานะคะหรือว่ามีชื่อเดิมก็คือนายอติโชติอายุ66ปีค่ะต้องบอกเลยว่ามีชื่อเรียกโด่งดังเยอะแยะมากมายเป็นต้นตำรับเหรียญเหนือดวงนะคะองค์พ่อจตุครามด้วยคือดีกรีไม่ธรรมดาค่ะก็ได้ถูกจับกลุ่มนะคะหลังจากที่ได้เห็นคลิปมีการเผยแพร่คลิปออกมาได้มีการแบบเสพเมถุนกับศรีกาหรือว่ามีอะไรกับผู้หญิงนั่นเองในกุฏินั่นเองค่ะคุณผู้ฟังข่าวดังมากเมื่อตอนเช้านี้นะคะแล้วก็นางสาวบุญยวีอายุ47ปีค่ะเป็นศิษย์คนสนิทของเจ้าอาวาสท่านนี้เลยนะคะหลังพบพฤติกรรมว่าเจ้าอาวาสเนี่ยมีการแบบเบียดบังเงินวัดนะคะเป็นของตนเองนะคะที่มีข่าวดังอยู่ก่อนหน้านี้นะคะมีการแบบว่าตรวจสอบเงินในบัญชีต่างๆนะคะกว่า92ล้านบาทเลยนะที่มีการแบบว่าเบียดบังเงินของวัดไปนะคะนำมาใช้ส่วนตัวอะไรยังไงหรือเปล่าแต่พอบุกเข้าไปจับเนี่ยก็ได้เห็นได้เจอนะคะแล้วก็มีการนำเงินเนี่ยมามอบให้กับศิษย์กับคนสนิทคนนี้ด้วยเพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพแล้วก็อำพรางในชื่อของบุคคลอื่นนะคะมูลค่าความเสียหายเนี่ยอยู่ที่92ล้านบาทเลยแต่พอมีคดีเกิดขึ้นมันก็ไม่ใช่แค่เรื่องการเบียดบังเหมือนก็จะเจอหลักฐานการมีอะไรกันนะคะการมีเพศสัมพันธ์กันกับศรีกาอะไรเงี้ยก็คือคลิปว่อนไปหมดเลยมีภาพประกอบด้วยนะคะคุณผู้ฟังเชื่อว่าหลากหลายคนที่ฟังอยู่ตอนนี้เนี่ยอาจจะเห็นภาพประกอบกันแล้วนะคะบางคนเนี่ยอาจจะมีแคปชั่นเลยแคปชั่นโอ้โหสนุกมากๆถ้าไปอ่านคอมเมนต์เนี่ยบางคนแบบว่าต้องซื้อโต๊ะใหม่อะไรอย่างนี้นะคะต้องมีแบบการแบบไปเช็ดโต๊ะกับข้าวใหม่อีกใส่สบงแล้วทรงขยมอะไรเงี้ยมีแคปชั่นเยอะแยะมากมายเลยที่คอมเมนต์เนี่ยเยอะมากๆซึ่งมันเป็นพฤติกรรมที่เรายังไม่คุ้นชินบางคนใช้คำว่ายังไม่คุ้นชินที่จริงเกิดขึ้นบ่อยมากๆแล้วนะคะแต่เจ้าอาวาสท่านนี้เนี่ยคือมีดีกรีก็คือได้รับเหรียญต่างๆได้รับการไหว้บูชาเคารพโอ้โหนะคะซึ่งมันเกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเมื่อเช้านี้โดนบุกจับไปแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็มีการลาสิกขาเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ฟังต้องบอกเลยว่าเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นจนเราแบบว่าเสื่อมศรัทธาไปแล้วอะเนาะกับการแบบกราบไหว้พระบูชาอะไรต่างๆเดี๋ยวก็จะมีมาให้เห็นอีกบ่อยๆอะค่ะอันนี้ไม่ใช่เคสแรกก่อนหน้านี้ก็มีอีกหลากหลายเคสเลยนะคะที่อย่างเช่นข่าวสีกากอล์ฟอย่างเงี้ยอันนั้นก็คือสะเทือนวงการพระสงฆ์ไปเหมือนกันอันนี้ล่าสุดเมื่อตอน

0: เช้านี้เลยค่ะทำให้วงการพระสงฆ์เนี่ยนะคะก็อาจจะสะเทือนไปอีกรอบหนึ่งซึ่งมันเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเลยจริงๆคลิปทั้งคลิปทั้งเสียงทั้งรูปภาพต่างๆก็คือมีเยอะมากนะคะไปติดตามได้ในทางเพจต่างๆนะในโซเชียลเนี่ยมีภาพประกอบกันเยอะมากๆนะคะและนางสาวบุญญาวีเนี่ยก็ถูกจับกุมตามหมายจับเรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะคะศาลอาญาทุจริตและก็ประพฤติมิชอบด้วยค่ะนะคะก็เป็นการประพฤติที่ไม่ควรเป็นอย่างยิ่งแล้วก็มีการแบบยักยอกเงินด้วยเบียดบังทรัพย์ต่างๆนะคะหลากหลายคดีเลยแล้วก็มีการสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่เนี่ยปฏิบัติงานแล้วก็ละเว้นหน้าที่โดยมิชอบหรือว่ามีการทุจริตนั่นเองค่ะนะคะโดนหลายข้อหาเลยเหมือนกันแล้วก็ยังมีการแบบซักโสมเขาเรียกว่าโสมคบกับพวกฟอกเงินหรือว่าร่วมกันฟอกเงินอีกด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นข่าวที่อยากจะหยิบมาพูดให้กับคุณผู้ฟังทุกคนได้ฟังกันนะคะเดี๋ยวก็จะมีมาอีกเรื่อยๆแหละเชื่อว่านะคะยังมีอีกหลากหลายข่าวอีกหลากหลายวงการเลยนะคะที่มีเหตุการณ์แบบนี้นะมีการประพฤติแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคืออยากให้ทุกคนแบบมองข่าวเนี่ยไม่อยากให้นิ่งนอนใจไม่อยากให้นิ่งเฉยถ้ามีเบาะแสหรือว่าใครแบบเห็นพระสงฆ์เห็นพระสงฆ์กับชีก้าอะไรก็สามารถแจ้งได้นะแจ้งเบาะแสได้เลยนะคะเป็นหูเป็นตาเนาะนะคะเป็นหูเป็นตาและใส่หมอเชื่ออย่างยิ่งว่าถ้าเราช่วยกันนะคะช่วยกันปกปักรักษาช่วยกันดูเรื่องของพุทธศาสนาเนี่ยก็สามารถที่ทำให้สังคมของเราน่าอยู่ได้มากกว่านี้นะคะคุณผู้ฟังเพราะตอนเนี้ยหลากหลายคนก็อาจจะแบบเสื่อมศรัทธาแล้วเหมือนกันนะคะจากเหตุการณ์ต่างๆจากข่าวต่างๆเพราะฉะนั้นก็นำข่าวนี้นะคะมาพูดคุยเป็นอุทาหรณ์ด้วยอยากให้ทุกคนได้ฟังแล้วก็ได้ดูกันแต่ว่าถ้าใครได้ติดตามโซเชียลเนี่ยเชื่อมากๆเลยว่าอาจจะได้เห็นแล้วแหละเพราะมันขึ้นหน้าฟีดเยอะมากๆจนหยิบมาพูดคุยให้ฟังกันในรายการช่วงนี้ค่ะ
1: คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
2: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกธารีรัตน์เวลาบ่าย 2-4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมทสุราษฎร์ธานี

ขอบคุณเพลงเพราะๆจากสายเขียวด้วยนะคะไอทุยเพลงนี้แนะนำเข้ามาค่ะพี่เดือนสวัสดีจ้าทักทายพี่เดือนด้วยนะคะสวัสดีคุณมิตรชัยด้วยทักทายตอนบ่ายๆนะคะรับฟังกันอยู่เป็นเพื่อนขอบคุณมากๆเลยค่ะคอมเมนต์พูดคุยแนะนำแบบเพลงเพราะๆกันเข้ามาได้เลยคุณฟังคะในชั่วโมงนี้นะคะมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาฝากกันเหมือนเดิมเลยสำหรับใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับผิวหน้าสิวริ้วรอยฝ้ากระจุดด่างดำบนใบหน้านะคะหลากหลายหลายคนเนี่ยหลายคนเลยนะคะตอนเด็กๆเป็นเหมือนกันไหมคุณผู้ฟังตอนเด็กๆ เราคิดว่าจุดด่างดำนิดเดียวบนใบหน้าเนี่ยพอโตปุ๊บมันจะหายเองได้ใช่ไหมเราไม่ได้ใส่ใจกันเลยนะคะแต่พอผ่านเวลาผ่านไปจริงๆเนี่ยมันไม่หายเราไม่ได้ดูแลรู้ตัวอีกทีนึงฝ้าเต็มหน้าไปหมดแล้วค่ะหน้าหมองด้วยนะคะแต่งหน้ายังไงก็ไม่ติดปกปิดไม่มิดยิ่งปล่อยไว้ฝ้ายิ่งดูแลยากค่ะความมั่นใจที่มีเนี่ยมันหายไปหมดแล้วก็กู้กลับมาได้ยากด้วยนะคะแต่ทุกคนไม่ต้องกังวลแล้วค่ะวันนี้ซิต้าเนี่ยเขาคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยแก้ปัญหาฝ้ากระจากแดดนี้เพื่อคุณผู้ฟังอย่างครบวงจรแล้วค่ะเพราะซิต้านะคะตัวจริงเรื่องฝ้าเข้าใจผิวคนไทยเป็นอย่างดีซิต้าได้นำสารสกัดจากชายเท้าที่มีคุณสมบัติถึง3อย่างในตัวเดียวกันนั่นก็คือ1ยับยั้งเบรกเอนไซม์ที่เป็นต้นเหตุการสร้างเม็ดสีฝ้าโดยตรงตัดปัญหาตั้งแต่รากเลยค่ะ2ผลัดขัดเซลล์ผิวนะคะขัดเซลล์ผิวเก่าที่สะสมเม็ดสีออกอย่างอ่อนโยนเผยผิวใหม่ที่สว่างกว่าและ3ฟื้นฟูซ่อมแซมผิวจากแสงแดดให้ผิวดูกระชับและสม่ำเสมอขึ้นนอกจากนี้แล้วนะคะยังมีอัลฟาอะบูตินค่ะที่ยับยั้งเม็ดสีที่ต้นตอคอลลาเจนและสารสกัดจากลำไยที่เสริมโครงสร้างให้ผิวกระชับชุ่มชื้นสุขภาพดีซิต้ารวบรวมมาแล้วทั้งหมดในเซตฝ้าชายเท้าค่ะแนะนำเลยนะคะให้ใช้แบบครบทั้ง3สเต็ปไปเลยจะประกอบไปด้วยสบู่ชายเท้าค่ะช่วยเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดเซรั่มฝ้าชายเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดและเจลลำไยชายเท้าปรับประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงทุกคนสามารถจบปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิต้าตัวจริงเรื่องฝ้าได้แล้วนะคะมีจำหน่ายที่ 7-Eleven ใกล้บ้านคุณค่ะอย่าลืมนะคะใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องฝ้าหน้าดำเป็นกระจุดดังดำเนี่ยอยากจะมีผิวใสไร้สิวไร้ฝ้าไร้กระนะคะต้องใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆจากซิต้าค่ะ

0: เพลงเพราะๆค่ะคุณผู้ฟังรับฟังกันในชั่วโมงนี้นะคะทักทายพี่เตด้วยค่ะได้เราเบอร์เกมเพราะๆมาด้วยเปิดทันไหมเนี่ยเปิดทันก็เปิดให้นะคะเปิดทีละเพลงเนาะคุณผู้ฟังคะวันนี้วันที่10กันยายนเป็นวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลกนะคะต้องบอกเลยว่าการฆ่าตัวตายก็ยังมีให้เห็นอยู่ในยุคปัจจุบันปลิดชีพตัวเองบ้างวิธีต่างๆเยอะมากนะคะโดดตึกบ้างโดดสะพานบ้างซึ่งเป็นเรื่องที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นเนาะเราอยากให้ทุกคนเนี่ยรักตัวเองมากๆนะคะกว่าเราจะโตมาได้เนี่ยมันยากมากเลยอ่ะการที่จะเลี้ยงเด็กคนหนึ่งคนหนึ่งให้โตมาเป็นคนที่อยู่ในสังคมได้เนี่ยมันยากมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะคะคุณผู้ฟังเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งเหมือนกันที่อยากให้ทุกคนหันมารักตัวเองนะคะป้องกันการฆ่าตัวตายค่ะอยากจะบอกว่าคุณผู้ฟังคนที่มีปัญหาหรือว่าใครที่กำลังคิดว่าฉันไม่อยากอยู่แล้วบนโลกนี้คุณไม่ได้อยู่คนเดียวนะคะยังมีคนที่รอรับฟังแล้วก็อยู่เคียงข้างกันจริงๆนะอยากจะเป็นกำลังใจกับทุกๆคนนะคะที่กำลังท้อแท้อยู่ตอนนี้อยากให้ทุกคนสู้ไปด้วยกันนะคะอยากเป็นกำลังใจสำคัญที่จะช่วยให้เราเนี่ยมีชีวิตต่อไปได้นะคะไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยคิดสั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้เห็นความสำคัญของชีวิตนะคะเป็นกำลังใจกับทุกๆคนด้วยค่ะ
1: คุณกำลังรับฟัง Mcord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี
0: ไปฟังเพลงสนุกๆกันอีกสักเพลงนะคะคุณผู้ฟังมีเวลาเหลืออยู่พี่เต้แนะนำเข้ามา Spiderland

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังแต่ชั่วโมงต่อไปยังอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงเพราะๆกันต่อในช่วงคิดถึงหวานๆผ่านบทเพลงค่ะ

0: ฟัง M-Cot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 15 นาฬิกา M-Cot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองเอกนิติยอมรับเสียงเรียกร้องต่ออายุไทยชุดไทยพลัสพร้อมพิจารณา

0: นายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าจากการลงพื้นที่ตลาดพบว่าพ่อค้าแม่ค้าจำนวนมากเรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณาขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกไปอีกประมาณ 1-2 เดือนซึ่งจะรับข้อเสนอไปพิจารณาและนำเสนอให้นายกรัฐมนตรีทราบต่อไปส่วนงบประมาณยังมีเหลือเพียงพอสำหรับการพิจารณาขยายโครงการโดยปัจจุบันมีผู้ใช้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสประมาณ26ล้านคนและมีผู้ได้รับสิทธิ์ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกประมาณ13ล้านคนรวมแล้วประมาณ40ล้านคนที่ช่วยลดภาระค่าครองชีพด้านร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการมีประมาณ1ล้าน2แสนรายทั่วประเทศส่วนเม็ดเงินที่กระจายเข้าสู่ระบบจนถึงวันที่9กันยายนอยู่ที่ประมาณ 150,000 ล้านบาทโดยเงินประมาณ 16-17% กระจายอยู่ในกรุงเทพส่วนที่เหลือกระจายไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศและส่วนใหญ่เป็นร้านค้ารายเล็กและผู้ประกอบการรายย่อยโครงการดังกล่าวมีส่วนช่วยลดค่าครองชีพของประชาชนท่ามกลางวิกฤตพลังงานและช่วยเพิ่มกำลังซื้อให้กับประชาชนรวมถึงช่วยให้พ่อค้าแม่ค้ามียอดขายและกำลังใจในการประกอบธุรกิจมากขึ้นทั้งนี้ปัจจัยที่จะนำมาพิจารณาว่าจะขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสหรือไม่นั้นวิกฤตพลังงานและราคาน้ำมันในตลาดโลกเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญเนื่องจากโครงการดังกล่าวเริ่มต้นขึ้นเพื่อช่วยลดภาระผลกระทบค่าครองชีพจากวิกฤตพลังงานจึงต้องติดตามสถานการณ์ราคาพลังงานอย่างใกล้ชิดโดยหากวิกฤตพลังงานยังคงมีผลกระทบก็จะนำมาเป็นปัจจัยประกอบการพิจารณาว่าจะขยายมาตรการหรือไม่ส่วนจะปรับสัดส่วนการสนับสนุนจากรูปแบบเดิมหรือไม่จะรับพิจารณาเช่นเดียวกันคาดว่าจะมีความชัดเจนภายใน 2-3 สัปดาห์คลังเปิดตัวสินเชื่อนกกระซิบโดยนายเอกนิติยังอธิบายถึงกรณีเดินสำรวจพบผู้ค้าตลาดหลังกระทรวงการคลังสอนการใช้แอปพลิเคชันนกกระซิบสอนวิธีการให้ผู้ค้าใช้แอปนกกระซิบจากนั้นเปิดตัวสินเชื่อนกกระซิบวางรากฐานไมโคร SME ไทยให้เติบโตด้วย AI โดยในเอกนิติอธิบายว่าไทยช่วยไทยพลัสช่วยให้ผู้ค้าขายของได้ดีขึ้นส่วน AI นกกระซิบเป็นพลัสที่ต้องการให้ผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้าขายของเก่งขึ้นโดยมี AI นกกระซิบเป็นผู้ช่วยวิเคราะห์ยอดขายโดยไม่ต้องจ่ายเงินหากวิเคราะห์พบว่าวันที่ขายดีที่สุดคือวันพฤหัสบดีพ่อค้าแม่ค้าจะได้เตรียมของขายอย่างเพียงพอจึงอยากเชิญชวนพ่อค้าแม่ค้า1ล้าน2แสนรายที่อยู่ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสลองกดใช้ AI นกกระซิบช่วยบริหารเพิ่มยอดขายให้ดีขึ้นนกกระซิบเพื่อให้พ่อค้าแม่ค้าได้เข้าถึงสถาบันการเงินง่ายขึ้นไม่ต้องมีหลักฐานไม่ต้องใช้หลักทรัพย์กู้ได้โดยจะดูจากยอดขาย3เดือนที่ผ่านมาจากการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสมีธนาคารพาณิชย์ธนาคารกรุงไทยและบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.ช่วยให้มีเงินที่ได้ไปขยายกิจการซึ่งจะช่วยลดการพึ่งพาเงินกู้นอกระบบโดย AI นกกระซิบยังสามารถใช้งานได้ต่อไปแม้จะสิ้นสุดโครงการไทยช่วยไทยพลัสนกกระซิบฟรีเวลาบินมาในถุงเงินฝากว่าอย่าไปปัดทิ้งเพราะนกจะช่วยมีเงินทุนไปขยายร้านไปซื้อวัตถุดิบช่วยพ่อค้าแม่ค้ากู้เงินได้
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้า

0: บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อป

0: Alemania.
1: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.

0: จากเงินติดล้อ
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

0: เงินติดล
1: ้อรู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
4: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกทารีรัตน์เวลาบ่าย 2 ถึง 4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานีช่วงคิดถึงวันวานผ่านบทเพลงย้อนวันวานกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมท.สุราษฎร์ธานี

0: กลับมาอยู่ด้วยกันในชั่วโมงนี้ค่ะคุณผู้ฟังคิดถึงวันๆผ่านบทเพลงนะคะเป็นชั่วโมงนึงค่ะที่พาคุณผู้ฟังทุกคนไปฟังเพลงเพราะๆเก่าๆที่เราคิดถึงกันในอดีตค่ะไม่ว่าจะเป็นเพลงยุค70สตริงเก่าๆยุค70 80 90นะคะอยากฟังเพลงไหนชั่วโมงนี้คุณผู้ฟังสามารถแนะนำกันเข้ามาได้เลยช่วงคิดถึงวันๆผ่านบทเพลงย้อนวันๆกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมทสุราษฎร์ธานีพูดถึงบทเพลงเก่าๆค่ะคุณผู้ฟังซีรีส์เรื่องฮอร์โมนพูดถึงเนี่ยก็มีหลากหลายคนเลยนะคะที่เคยได้ฟังเพลงนี้หรือว่าเพลงในซีรีส์ฮอร์โมนหลายปีแล้วสามหมอก็เคยฟังนะคะรู้สึกว่าเป็นเพลงเพราะเพราะหลากหลายบทเพลงเลยไม่ว่าจะเป็นเพลงไม่บอกเธออะไรอย่างเงี้ยเพลงหลากหลายบทเพลงเหมือนกันนะคะอย่างน้อยบิ๊กแอดนะคะ เป็นบทเพลงหนึ่งนะคะที่อยากจะคุณผู้ฟังได้ฟังค่ะเพลงนี้มีชื่อว่าเต้ยนะคะชื่อเต้ยเนี่ยเป็นชื่อในตัวละครในซีรีส์ฮอร์โมนนะคะเพลงนี้ที่แต่งขึ้นมาแล้วเพราะมากๆอยากให้คุณฟังทุกคนได้ฟังกันย้อนวันวานค่ะย้อนคิดถึงวันวานผ่านบทเพลงกันไปหน่อยสมัยเพลงวัยรุ่นตอนเราอยู่วัยรุ่นเนี่ยเราฟังเพลงอะไรกันบ้างนะคะสมัยม.ปลายมีเพลงเก่าๆที่เราคิดถึงเพลงไหนบ้างสามารถแนะนำกันเข้ามาได้เลยค่ะ
1: เอ้ย

กำลังรับฟัง M-Cord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานีสวัสดีคุณลดานะคะสวัสดีคุณวิชัยด้วยค่ะทักทายชั่วโมงที่2แนะนำบทเพลงเพราะๆเข้ามาด้วยสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะที่เพิ่งเข้ามารับฟังแล้วก็รับชมกันในชั่วโมงนี้ค่ะมาพูดคุยกันในชั่วโมงนี้นะคะคุณผู้ฟังวันนี้มีคำศัพท์มาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยเป็นคำศัพท์ที่คนใต้เนาะเฉพาะคนใต้เท่านั้นที่รู้จักแต่ว่ามันมีรูปภาพไวรัลรูปหนึ่งนะคะที่เป็นน้องนักวิ่งเด็กชายนักวิ่งนะคะประมาณ 2-3 วันอาทิตย์ที่แล้วประมาณนั้นที่วิ่งแล้วก็เหมือนน้องเขาวิ่งเหงื่อออกวิ่งเสร็จวิ่งเข้าเส้นชัยแล้วก็เอาเสื้อมาปิดที่หน้าเหมือนกับว่ามาซับเหงื่อนะคะแล้วเผอิญตากล้องอ่ะจับภาพถ่ายภาพได้เห็นตอนที่น้องเนี่ยเอาเสื้อมาเช็ดเหงื่อที่หน้าพอดีแล้วสังเกตเห็นว่าที่กางเกงขอบกางเกงของน้องอ่ะมันจะมีใบไม้เด็บอยู่ใบไม้ติดอยู่ที่ขอบกางเกงซึ่งบางคนสงสัยมากว่ามันคืออะไรเน็บไว้ทำไมนะคะซึ่งกลายมาเป็นคำนี้ค่ะที่คนใต้รู้จักกันดีนะคะในคำว่าใช้คำว่าก้างแทงหมกค่ะคุณผู้ฟังก้างแทงหมกเวลาวิ่งเจ็บเจ็บนะคะเจ็บปางเจ็บพุงเจ็บเอวอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าใครได้เป็นคนใต้อะคุ้นชินกับคำนี้แน่นอนค่ะคำว่าก้างแทงหมกเนี่ยพอฟังแบบคนภาคอื่นมาฟังอะไรอะห่อหมกเหรอหรือมันคืออะไรนะบางคนบอกไม่เข้าใจอะที่มาให้ฟังหน่อยค่ะคุณผู้ฟังมันเป็นความเชื่อนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเลยว่าถ้านำใบไม้มาเหน็บที่เอวของเรานะคะจะสามารถแก้จุกเสียดแน่นได้เวลาที่เราวิ่งหรือว่านักวิ่งอะไรเงี้ยนะมันก็เป็นความเชื่อนะคะนี่เป็นความเชื่อแบบส่วนบุคคลมากๆเลยและกลายเป็นไวรัลมากๆนะคะพอรูปนั้นออกไปแล้วคนก็สงสัยกันแห่กันคอมเมนต์เลยว่าใบไม้เอาไปเน็บไว้ทำไมใบกระท่อมหรือเปล่าน้องเขากินใบกระท่อมเหรอจริงๆไม่ใช่นะคะมันเป็นความเชื่อค่ะที่สามารถช่วยในเรื่องของการแก้อาการจุกได้นะคะจุกชายโครงหรือว่าเรียกกันภาษาใต้ก็คือกางแทงมอกนะคะพูดอย่างนี้เลยนะคะบางคนแบบงงมากๆว่ามันช่วยได้ยังไงเขาบอกว่าการใช้ใบไม้มันเน็บที่จะเอวนะคะเน็บที่เอวของเราในตอนวิ่งเนี่ยช่วยอาการแก้จุกได้จริงนะคะบางคนบอกว่าแก้ได้จริงมันช่วยได้จริงๆแต่มันเป็นความเชื่อ

0: ว่ามันสามารถช่วยได้จริงๆหรอหรือว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลอย่างเงี้ยนะคะแต่มันสามารถช่วยได้จริงๆอ่ะบางคนวิ่งเป็นนักวิ่งก็คือไม่เจ็บไม่จุกไม่เสียดอะไรเลยวิ่งได้นะคะทำเวลาได้ดีด้วยการที่เอาใบไม้มาเหน็บเอวเนี่ยเป็นความเชื่อนะคะเป็นความเชื่อพื้นบ้านของคนภาคใต้เลยค่ะที่มีการบอกต่อนะคะจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อมีอาการจุกเสียดขณะที่เดินหรือว่าวิ่งหรือออกกำลังกายเนี่ยผู้ใหญ่ก็มักจะแนะนำถามว่าให้นำใบไม้เนี่ยมันเหน็บไว้ที่เอวขอบสะเอวอ่ะติดไว้เลยนะคะแล้วขอบกางเกงอ่ะแล้วก็วิ่งได้โดยเชื่อว่าวิธีนี้เนี่ยจะช่วยบรรเทาอาการจุกเสียดให้ทุเราลงค่ะและก็สามารถช่วยให้เดินและออกกำลังกายได้ตามปกติด้วยนะคะคุณผู้ฟังอันนี้เป็นส่วนของความเชื่อนะคะแต่พอมาพูดในเรื่องของการไขข้อสงสัยว่าสามารถช่วยได้จริงไหมวิ่งแล้วมันจุกแล้วเอาใบไม้มาเหน็บที่เอวเนี่ยมันช่วยได้จริงหรือเปล่านะคะหลากหลายคนก็ลองวิธีนี้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันหายจริงว่ะมันไม่จุกมันไม่เสียดจริงๆแต่ทางการแพทย์เนี่ยยังไม่มีงานวิจัยรองรับนะคะว่าวิธีนี้สามารถช่วยได้จริงๆแต่อาการที่เบาลงเนี่ยเป็นเพราะสมองของเราเกิดความคิดค่ะสมองของเราเกิดความคิดว่าวิธีนี้ช่วยเราได้นะคะวิธีนี้สามารถช่วยเราได้จริงๆเลยเรียกปรากฏการณ์นะคะเขาเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์เนาะเป็นปรากฏการณ์แบบยาช่วยยาหลอกอะไรเงี้ยประกอบกับช่วงเวลาที่เราก้มเก็บใบไม้ด้วยอะไรเงี้ยนะคะมันสามารถทุเลาได้ทุเลาได้จากการวิ่งแล้วก็ผ่อนคลายจากการเหนื่อยได้จริงๆค่ะคุณผู้ฟังซึ่งวิธีจริงๆนะคะที่สามารถรับมือได้ถ้าไม่ใช่ความเชื่อเนาะวันนี้นำมาฝากกันค่ะขณะที่เราวิ่งเนี่ยเราก็จะมีอาการจุกเนาะจุกเสียดถ้าแบบกินอิ่มๆแล้วไปวิ่งเนี่ยอันนี้อ้วกแตกได้นะคะอันนี้แบบมีอาการแบบออกมาได้แต่ถ้าแบบเป็นอาการช่วยได้จริงๆเนี่ยก็สามารถวิ่งให้ช้าลงค่ะหรือว่าเปลี่ยนเป็นเดินสลับกันบ้างก็ได้นะคะช่วยร่างกายผ่อนคลายแล้วก็ควบคุมจังหวะหายใจได้ดีขึ้นหายใจเข้าออกลึกๆและเป็นจังหวะขาแทนการหายใจที่แบบสั่นๆทีๆนะคะเน้นการหายใจโดยใช้กระบังลมของเราค่ะคุณผู้ฟังใช้มือกดบริเวณที่จุกเบาๆนะคะรู้สึกว่ามีอาการแบบจุกเสียดเนี่ยใช้บริเวณมือกดเนาะกดที่พุงของเรานะคะบริเวณที่มันจุกที่มันเสียดเนี่ยกดลงไปเบาๆได้เลยค่ะแล้วก็โน้มตัวไปด้านหน้าเล็กน้อยนะคะอาจจะช่วยรู้สึกว่ามันลดความเจ็บได้แล้วก็ใช้ท่ายืดลำตัวและกล้ามเนื้อของเราเช่นการยกแขนเนื้อศีรษะเนาะเอ็นตัวไปทางซ้ายทางขวาช้าๆก็สามารถช่วยได้เช่นเดียวกันค่ะแล้วก็หยุดพักนะคะหยุดพักถ้าเรามีอาการแบบมันจุกว่ะมันเสียดอ่ะมันเจ็บจังเลยอ่ะมันวิ่งต่อไม่ไหวแล้วก็หยุดพักไม่ควรวิ่งต่อนะคะไม่ควรจะฝืนวิ่งต่อโดยปกตินะคะเราจะค่อยๆหายขึ้นดีขึ้นทุเลาขึ้นนะคะแล้วก็แบบว่ามันสามารถช่วยให้เราแบบว่าหายใจได้ปกติมากขึ้นเพื่อป้องกันอาการที่กล่าวไปทั้งหมดเนี่ยคุณจะหลีกเลี่ยงการกินอาหารมื้อหนักๆด้วยค่ะคุณผู้ฟังดื่มน้ำในปริมาณที่มากนะคะถ้ากินอิ่มๆไปวิ่งเนี่ยรับรองว่าทั้งจุกทั้งเสียดแล้วก็อาจจะมีอะไรพุ่งออกมาทางปากด้วยก็ได้เพราะฉะนั้นการที่ใช้ใบไม้เหน็บที่เอวเนี่ยเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะถ้าใครลองใช้วิธีนี้แล้วได้ผลจริงๆเนี่ยมากระซิบบอกหน่อยค่ะคุณผู้ฟังว่าได้ผลจริงไหม
1: คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานี
2: M-Cord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การเลือกร้านอาหารไม่ใช่แค่รสชาติและการบริการแต่ยังรวมถึงความปลอดภัยอีกด้วยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.ร่วมส่งเสริมให้ผู้ประกอบการร้านอาหารจัดทำประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกทั้งจากอุบัติเหตุและอาหารเป็นพิษจากการใช้บริการเลือกร้านอาหารครั้งต่อไปอย่าลืมสังเกตตราสัญลักษณ์ร้านอาหารอุ่นใจมีประกันภัยคุ้มครองเพื่อให้มั่นใจทุกมื้อและอุ่นใจทุกครั้งที่ใช้บริการด้วยความห่วงใยจากคปภ.
5: M-Cord Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน M-Cord Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา

0: ือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับดีเจสายหมอกทารีรัตเวลาบ่าย2ถึง4โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมทสุราษฎร์ธานีช่วงคิดถึงวันวานผ่านบทเพลงย้อนวันวานกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมทสุราษฎร์ธานี

ขอบคุณบทเพลงเพราะๆจากสายเขียวค่ะแพทย์ทางจากรามนูนแพทย์ทางสาวสวยที่ไหนเนี่ย คุณผู้ฟังคะในชั่วโมงนี้ค่ะมีตัวช่วยมาฝากกันนะคะบ้านใครที่ยุงเยอะยุงชุมเป็นพิเศษบอกเลยว่าต้องมีมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตนะคะที่เป็นมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ทันสมัยดีไซน์ทันสมัยแล้วต้องมีติดบ้านไว้เลยค่ะไม่ต้องผูกเชือกทั้ง4ด้านนะคะสามารถกันยุงและกันแมลงได้ครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงทนทานไม่เป็นสนิมใช้กันได้ยาวๆไปเลยค่ะสามารถครอบบนที่นอนที่มีขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาสะดวกจะพาไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกสุดๆเลยค่ะและโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้นะคะคุณผู้ฟังซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นรับฟรีอีก1ชิ้นไปเลยค่ะในราคาเพียง590บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจโทรสั่งซื้อด่วนๆได้เลยนะคะที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งค่ะคุณผู้ฟังท่านใดที่ฟังอยู่ตอนนี้สนใจสั่งซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุงโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลย

ังรับฟัง M-Cord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานีในยุคที่มีช่องทางการสื่อสารมากมายการเลือกสื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุด

น่าเชื่อถือและสร้างการจดจำได้อย่างต่อเนื่องถือเป็นหัวใจของการประชาสัมพันธ์และทำการตลาดหนึ่งในสื่อที่ยังคงได้รับความไว้วางใจจากผู้ฟังมาอย่างยาวนานยังคงความคลาสสิกต่อเนื่องนั่นก็คือสื่อวิทยุเพราะสามารถเข้าถึงผู้ฟังได้ทุกวันไม่ว่าจะอยู่บ้านระหว่างเดินทางหรือขณะทำงานพร้อมสร้างความใกล้ชิดผ่านเสียงเป็นกันเองและน่าเชื่อถือ Mcord Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสำหรับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรและผู้ประกอบการที่ต้องการสื่อสารข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์สินค้าบริการหรือสร้างภาพลักษณ์องค์กรจุดเด่นของ Mcord Radio Network คือการมีเครือข่ายสถานีวิทยุครอบคลุมทั่วประเทศทำให้สามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาการออกอากาศได้อย่างเหมาะสมไม่ว่าจะต้องการสื่อสารในระดับประเทศหรือเจาะกลุ่มผู้ฟังในจังหวัดหรือภูมิภาคเฉพาะก็สามารถวางแผนการออกอากาศให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพหากองค์กรของท่านกำลังมองหาสื่อที่เข้าถึงผู้ฟังได้จริงสร้างการรับรู้ได้อย่างต่อเนื่องและตอบโจทย์การสื่อสารอย่างมืออาชีพสามารถสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจช่วงเวลาผลิตรายการได้ที่สถานีวิทยุอสมทในจังหวัดของท่านหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์โทร02-201-6512หรือ089-499-0909 Mcord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุที่เชื่อมทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย

ชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ฟังกลับมาเจอได้ใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิมค่ะบ่าย 2-4 โมงเย็นชั่วโมงต่อไปเนี่ยอยู่กับดีเจหนูสมุยทีมนะคะช่วงท้ายรายการค่ะก็จะมีความรู้ดีๆเกี่ยวกับชัวร์ก่อนแชร์มาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมรอติดตามเลยนะคะชั่วโมงนี้หมดเวลาของสายหมอกแล้วขอบคุณทุกการติดตามรับชมและรับฟังเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

0: ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานีบ่ายนี้กลับมาอยู่กับชัวร์ก่อนแชร์เช่นเคยค่ะเพราะว่าบนสังคมออนไลน์มีการแชร์8ประโยชน์ของการเดินถอยหลังเช่นการเดินถอยหลังช่วยสร้างกล้ามเนื้อช่วยเผาผลาญแคลอรี่ได้มากกว่าการเดินไปข้างหน้าและยังช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพของระบบหัวใจและหลอดเลือดเรื่องนี้จริงหรือไม่ติดตามหาคำตอบกับคุณพีรพลอนุตรสดจากศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์กันเลยค่ะ
1: รู้ทันข่าวปลอมข้อมูลเท็จภัยไซเบอร์และ AI กับชัวร์ก่อนแชร
2: ์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
3: บนโซเชียลมีการแชร์8ประโยชน์ของการเดินถอยหลังเช่นการเดินถอยหลังช่วยเผาผลาญแคลอรี่เสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและลดการปวดเข่าได้หืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับอาจารย์ประจำแขนงวิชาสรีรวิทยาการออกกำลังกายคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับที่เขาแชร์8ประโยชน์ของการเดินถอยหลังนี่จริงไหมครับ
4: จริงค่ะการเดินถอยหลังมีประโยชน์ค่ะแต่ว่าอาจจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักด้วยนะคะ
3: เขาบอกว่าการเดินไปข้างหน้ากับการเดินถอยหลังใช้คนละกลไกกันการเดินไปข้างหน้าจะใช้ข้อเท้าและการเดินไปข้างหลังจะใช้สะโพกจริงไหมครับ
4: จริงค่ะการเดินไปข้างหน้าเนี่ยส้นเท้าวางก่อนแล้วก็ค่อยๆกลางเท้าปลายเท้าแต่ว่าการเดินถอยหลังเนี่ยปลายเท้าเราวางก่อนสมองจะเกิดการปรับตัวละมองไม่เห็นสมองมันเลือกที่จะดูความปลอดภัยก่อนดังนั้นมันก็เลยพยายามที่จะใช้กล้ามเนื้อสะโพกและกล้ามเนื้อต้นขาจะเข้ามาช่วยในการควบคุมการเดิน
3: แบบนี้การเดินไปข้างหน้าไม่ได้ใช้สะโพกช่วยด้วยเหรอครับ
4: ด้วยวงจรการเดินเวลาเรางอเข่าแล้วก็เหยียดสะโพกเนี่ยค่ะมันใช้เป็นปกติแต่เวลาเราเดินถอยหลังมันมีการใช้กล้ามเนื้อมากกว่าแต่ถามว่าขาที่เราเดินเนี่ยกล้ามเนื้อทุกมัดเนี่ยทำงานประสานกันช่วยให้เราเดินได้ปกติอยู่แล้ว
3: แต่ประโยชน์ของการเดินถอยหลังที่เขาแชร์กันข้อแรกการเดินถอยหลังช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อจริงไหมครับ
4: จริงค่ะเมื่อเรามองไม่เห็นสมองก็ต้องปรับตัวแล้วว่าจะเกิดการเดินอย่างไรให้ปลอดภัยกล้ามเนื้อจะเข้ามาช่วยในการทำงานกล้ามเนื้อสะโพกต้นขาน่องโดยเฉพาะกล้ามเนื้อช่วงบริเวณข้อเท้าก็เข้ามาช่วยด้วย
3: ข้อ2การเดินถอยหลังช่วยปรับดุลการทรงตัวและการเดินจริงไหมครับ
4: จริงค่ะการเดินถอยหลังสามารถที่จะพัฒนาการเดินและการทรงตัวได้ดีปัจจุบันมีงานวิจัยที่เอาไปพัฒนาในกลุ่มผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโรคไพร์สันในการฝึกที่จะเดินถอยหลังแล้วนะคะ
3: ข้อ3การเดินถอยหลังช่วยเผาผลาญแคลอรี่

0: ได้มากกว่าการเดินไปข้างหน้าจริงไหมครับ
1: จริงค่ะมีงานวิจัยพบว่าในขณะที่เราเดินถอยหลังเราก็ใช้พลังงานแคลอรี่มากกว่าการเดินหน้าเกือบ 40% เลยค่ะ
0: ข้อ 4การเดินถอยหลังช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพของระบบหัวใจและหลอดเลือดจริงเหรอครับ
1: อันนี้ก็จริงค่ะถ้าเปรียบเทียบกับปริมาณพลังงานที่เราต้องใช้นะคะแต่อยากจะเน้นย้ำว่าถ้าเราจะพัฒนาสมรรถภาพหัวใจและหลอดเลือดเราไปออกกำลังกายในรูปแบบของแอโรบิกที่ได้กล้ามเนื้อมัดใหญ่แล้วก็ได้ความหนักที่เราต้องการดีกว่าเดินถอยหลังแล้วก็ไปหวังผลทางอ้อมกับระบบหลอดเลือดค่ะ
0: ข้อที่5การเดินถอยหลังช่วยการยืดหยุ่นและการเคลื่อนไหวจริงไหมครับ
1: จริงพบว่าการเดินถอยหลังทำให้เกิดการกระดกข้อเท้าขึ้นมากกว่าปกติพอเราฝึกไปเรื่อยๆก็เลยเพิ่มความยืดหยุ่นแล้วก็เขาพบว่ามุมองศาของการกระดกข้อเท้าเนี่ยเพิ่มมากขึ้นกว่าการเดินไปข้างหน้าค่ะ
0: ข้อที่6การเดินถอยหลังช่วยลดการปวดเข่าได้จริงไหมครับ
1: อันนี้ก็มีงานวิจัยที่ทำในกลุ่มข้อเข่าเสื่อมพบว่าการเดินถอยหลังมีการลดแรงกระแทกได้มากกว่าการเดินไปข้างหน้าเวลาเราเดินถอยหลังอ่ะเราไม่ได้สามารถที่จะเดินแบบจ้ำเร็วๆได้ดังนั้นในการที่เราเดินระมัดระวังแล้วก็เพื่อความปลอดภัยเราจะต้องระมัดให้เราทรงตัวได้ดี
0: ข้อที่7การเดินถอยหลังท้าทายสมองจริงไหมครับ
1: อันนี้แน่นอนเลยค่ะจริงค่ะเพราะว่าเป็นงานใหม่ที่ทำให้ระบบสมองทำงานเพิ่มมากขึ้น
0: และข้อที่8การเดินถอยหลังช่วยลดความเบื่อหน่ายได้จริงไหมครับ
1: อันนี้น่าจะจริงสมองมันจะต้องทำงานมันก็เลยอาจจะลดความเบื่อแล้วก็รู้สึกว่าเราต้องจดจ่อไปกับทุกก้าวที่เราเดินตลอดเวลา
0: แล้วแบบนี้เราควรฝึกเดินถอยหลังกันไหมครับ
1: ควรฝึกเดินถอยหลังถ้าเราอยู่ในสถานที่และสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีองค์ประกอบที่สามารถทำให้เราเดินถอยหลังได้อย่างปลอดภัยถ้าอยู่ในบ้านพื้นที่จะต้องโล่งอาจจะต้องมีสายรัดหรือว่าที่จับเอาไว้เตรียมพร้อมที่จะเสี่ยงหกล้มแต่ถ้าอยู่นอกบ้านอาจจะต้องเป็นลู่ทางเดินโล่งๆไม่ใช่ข้างถนนที่มีคนหรือว่ามีรถที่พร้อมจะเฉี่ยวชนเราได้ตลอดเวลา
0: แต่ก็มีกลุ่มคนบางกลุ่มที่ไม่ควรเดินถอยหลัง
1: ในกรณีของผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงในการหกล้มกล้ามเนื้อไม่แข็งแรงกลุ่มที่มีปัญหาในเรื่องของสมองต่างๆมีปัญหาการเสี่ยงหกล้มผู้ป่วยโรคต่างๆที่มีปัญหาการทรงตัวพวกนี้อาจจะไม่สามารถเดินถอยหลังได้ด้วยตัวเอง
0: แต่สรุปแล้วที่เขาแชร์8ประโยชน์ของการเดินถอยหลังนี่เป็นยังไงครับ
1: การเดินถอยหลังมีประโยชน์จริงค่ะแล้วก็สามารถแชร์ต่อได้แต่อย่าลืมนะคะสภาพแวดล้อมต้องปลอดภัยมากพอค่ะ
0: ออกกำลังกายให้ได้ผลเริ่มจากเลือกวิธีที่เหมาะสมกับตัวเองและทำอย่างต่อเนื่องนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร
2: ์คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

ขณะนี้เวลา 16:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนะ ธนากุลอดีตลูกศิษย์นำคลิปเปาะแสแจ้งตำรวจกองปราบหลังพบอดีตหลวงพ่ออติโชติมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมพบเส้นเงินเกี่ยวข้องบุคคลและมูลนิธิเตรียมแถลงพรุ่งนี้พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยถึงที่มาของคดีอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงว่าตำรวจกองบังคับการปราบปรามได้รับเบาะแสจากลูกศิษย์คนหนึ่งที่ไม่ประสงค์ออกนามประสานข้อมูลมาให้ตำรวจกองปราบเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยนำข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมรวมถึงคลิปหลักฐานต่าง

0: างๆและข้อมูลการเบียดบังทรัพย์มาให้และทางตำรวจนำไปสืบสวนต่อในทางลับจนเข้าสู่การออกหมายจับเบื้องต้นผู้แจ้งให้ข้อมูลในหลายประเด็นทั้งพฤติกรรมส่วนตัวของอดีตเจ้าอาวาสกับสีการวมถึงเรื่องการจำหน่ายวัตถุมงคลและข้อสงสัยเกี่ยวกับเส้นทางการเงินโดยเฉพาะเงินที่ควรนำเข้าบัญชีของวัดแต่กลับพบความผิดปกติโดยรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนเงินและเส้นทางการเงินทั้งหมดยังอยู่ในสำนวนการสอบสวนตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่ามีบุคคลอื่นเกี่ยวข้องหรือไม่เบื้องต้นอาจมีผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมประมาณ 1-2 คนส่วนประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างอดีตเจ้าอาวาสกับสีกาคนสนิทจากการสืบสวนตำรวจเชื่อว่าเริ่มเข้ามาเกี่ยวข้องประมาณ2ปีคดีนี้ตำรวจใช้เวลาสืบสวนประมาณ2เดือนเนื่องจากผู้ถูกกล่าวหาเป็นพระชั้นผู้ใหญ่และมีชื่อเสียงมีบุคคลจำนวนมากให้ความเคารพศรัทธาจึงต้องรวบรวมพยานหลักฐานให้มีความชัดเจนเพียงพอก่อนดำเนินการออกหมายจับโดยวันพรุ่งนี้กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางจะแถลงข่าวถึงกรณีดังกล่าวในเวลา 11:00 น.ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ตีตกคำร้องนายกรัฐมนตรีประธานวุฒิสภาพร้อมพวกปล่อยหมอสรณะนั่งประธานกสทช.ชี้ไม่ถูกละเมิดสิทธิศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์มีคำสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยในคดีที่นายเมธามาศขาวรักษาการเลขาธิการคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตยหรือครป.ผู้ร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา213โดยอ้างว่าศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกรรมการกสทช.ผู้ถูกร้องที่1นายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรักษาการเลขาธิการกสทช.ผู้ถูกร้องที่2นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีผู้ถูกร้องที่3นางสาวแพทองธารชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีผู้ถูกร้องที่4อดีตเลขาธิการวุฒิสภาผู้ถูกร้องที่5เลขาธิการวุฒิสภาผู้ถูกร้องที่6และประธานวุฒิสภาผู้ถูกร้องที่7ร่วมกันละเว้นการดำเนินการตามกฎหมายทำให้ในายแพทย์สรณะยังคงปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกรรมการกสทช.ฝ่าฝืนพรบ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมทำให้นายเมธาผู้ร้องถูกละเมิดสิทธิ์หรือเสรีภาพจากการใช้อำนาจรัฐโดยมิชอบโดยศาลเห็นว่าข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบไม่ปรากฏว่านายเมธาผู้ร้องถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพโดยตรงและได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการกระทำของผู้ถูกร้องทั้ง7แต่อย่างใดกรณีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขตามพ.ร.บ.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2561มาตรา46วรรค1ดังนั้นนายเมธาผู้ร้องไม่อาจยื่นคำร้องดังกล่าวตามรัฐธรรมนูญมาตรา213ทรงศักดิ์ยืนยันรัฐบาลไม่กังวลม็อบสนธิชี้เห็นต่างเป็นสิตามกฎหมายแต่ขออย่ากระทบประชาชนนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการชุมนุมภายใต้การนำของนายสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่จะมีความเห็นต่างและอยากแสดงออกกฎหมายให้สิทธิ์แต่สิทธิ์ดังกล่าวจะไปกระทบต่อสิทธิ์ของผู้อื่นไม่ได้ซึ่งมองเป็นเรื่องปกติอย่ากังวลใจหรือเป็นห่วงอะไรมากแต่ขออย่างเดียวให้ใช้สิทธิตามที่กฎหมายคุ้มครองไว้อย่าไปกระทบสิทธิของคนอื่นเช่นไปชุมนุมแล้วกระทบต่อประชาชนที่ประกอบอาชีพโดยสุจริตเชื่อว่านายกรัฐมนตรีไม่กังวลใจเรื่องเหล่านี้พร้อมมอบหมายฝากดูแลเวลามีผู้คนและประชาชนที่มาชุมนุมให้ดูแลให้ดีซึ่งมีหน้าที่ไปรับหนังสือไปทำความเข้าใจสื่อสารและให้โอกาสในการเสนอความเห็นในมุมมองที่แตกต่างกันซึ่งรัฐบาลต่างในความเห็นแตกต่างกันไม่ใช่เรื่องเสียหายบางครั้งต่างคนต่างคิดคนละทางความมุ่งหวังอาจตรงกันในเรื่องประโยชน์ของประเทศชาติแต่ที่มาอาจจะต่างกันและไม่เข้าใจกันส่วนที่มองว่าม็อบของนายสนธิจะปลุกขึ้นหรือไม่ว่าการสื่อสารครั้งนี้ไม่เหมือนเดิมไปทางโซเชียลมากส่วนตัวมองว่าประชาชนอาจเห็นว่าการชุมนุมกระทบสิทธิคนอื่นไม่อยากให้ทำอาจใช้สิทธิทางโลกโซเชียลในลักษณะคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นในรูปแบบต่าง
1: ๆข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยโครงการสร้างความตระหนักรู้การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์แบบมีจริยธรรมโดยสดช.
3: AI ที่ดีไม่ใช่แค่ทำงานได้รวดเร็วหรือแม่นยำแต่ต้องโปร่งใสสามารถอธิบายและตรวจสอบการทำงานได้เป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติและไม่กีดกันคนบางกลุ่มและเมื่อเกิดผลกระทบต้องมีผู้รับผิดชอบ

0: พร้อมตรวจสอบแก้ไขและเยียวยาร่วมกันพัฒนาและใช้ AI อย่างมีจริยธรรมตามแนวปฏิบัติจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
7: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ

0: เงินติดล้อ
1: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน

0: เงินติดล้อ
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีขอเชิญรับฟังรายการลูกทุ่งสมุยทีมทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี

0: ายการโดยดีเจหนูสมุยทีม
1: โดยคุณปิณภพเลิศศิลป์สถาพรดีเจหนูสมุยทีม
2: ร้านโอมออโต้ไทยเซอร์วิสรับซ่อมรถยนต์ทุกชนิดเปลี่ยนแทนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์และน้ำมันเฟืองท้ายซ่อมช่วงล่างเบรกครัชมียางรถยนต์ล้อแม็กให้บริการร้านโอมออโต้ไทยเซอร์วิสมี4สาขาในเกาะสมุยสาขาในพื้นที่นอกเกาะสมุยอีก4สาขาสาขาสี่แยกกาญจนดิษฐ์ทุ่งสงกระทุ่มแบนและสาขาพระรามสองติดต่อรับบริการได้ที่คุณโอมโทร089 590 4109และคุณปัทมา089

0: บริษัทมูลทองคำจำกัดรับเก็บขนและกำจัดสิ่งปฏิกูลดูดส้วมดูดกากตะกอนไขมันน้ำทิ้งน้ำเสียในเขตพื้นที่อำเภอเกาะสมุยเป็นเอกชนรายเดียวที่ได้รับการอนุญาตจากเทศบาลนครเกาะสมุยโดยถูกต้องตามกฎหมายดำเนินงานโดยนายหัวเด่นและทีมงานติดต่อโทร095-097-9888 087-362-3888
1: โรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยเปิดให้บริการแล้วโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยเราพร้อมให้บริการทางการแพทย์อย่างครบวงจรด้วยทีมแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยครอบคลุมทุกสาขาเพื่อการดูแลรักษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสอบถามข้อมูลและบริการเพิ่มเติมได้ที่077-965-889 077-965-889 เพราะคุณคือคนสำคัญของเรา
0: ทุกเช้าคุณเริ่มต้นวันด้วยอะไรลองเปลี่ยนมาเป็นกาแฟสุขภาพเพชรสยามกาแฟอาราบิก้าแท้ผสานคุณค่าจากธรรมชาติเห็ดทางเช่าโสมเห็ดลิ้นจือแปะกล้วยสารสกัดโกจิเบอร์รี่และอีกมากมายช่วยเติมพลังพร้อมดูแลสุขภาพในทุกวันไม่มีน้ำตาลใช้สารให้ความหวานจากสตีเวียหอมนุ่มดื่มง่ายไม่ต้องกังวลเพียงวันละ1ซองก็พร้อมลุยทุกภารกิจเพชรสยามกาแฟสุขภาพเลือกสิ่งที่ดีกว่าให้ตัวคุณขนาด15ซองราคาเพียง350บาทหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์สมุยทีมทีวีออนไลน์โทร0979514529หรือสมาชิกตัวแทนการขาย
2: ข่าวสารธรรมะสาระบันเทิงกับสมุยทีมเรดิโอออนไลน์ทาง www.samuiteam.tv สามารถเข้ามาติดตามสาระความบันเทิงและเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ที่สมุยทีมทีวีออนไลน์ทาง www.thaimovie.com

ใครชอบเพลงสตรงสตริงหรือเพลง อื่นๆนะครับยกเว้นเพลงลูกทุ่งก็ได้สนุกสนานสำราญกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนผมนะครับ1ชั่วโมงนี้ต่อจากนี้ไปนะผมก็นะสงวนสำหรับคนที่ชอบเพลงลูกทุ่งเหมือนผมนะอ่ะโอเคใครชอบเพลงลูกทุ่งก็ฟังกันไปเรื่อยๆกับรายการลูกทุ่งสมุย

นครศรีธรรมราชจังหวัดตะกั่วป่าจังหวัดพังงาจังหวัดระนองและจังหวัดชุมพรนะครับที่รับฟังคลื่นวิทยุอสมทของเราได้ 102.0 เมกะเฮิรตซ์นะครับโดยเฉพาะที่เกาะสมุยนะครับเราฟังได้เฉพาะฝั่งทิศตะวันตกนะครับคลื่นของเรานะครับผู้น้องหนุ่มบอกว่ามันปีนเขาไม่ไหวแล้วพี่หนูเขาสมุยเนี่ยมันสูงเหลือเกินโดยเฉพาะเขาป้อมพอติดเขาป้อมแล้วไปติดเขาเหวงอีกเลยสัญญาณมันไม่ลงมาแถวแถวเฉวงมันไม่ลงไปแถวแถวละไมมันไม่ลงไปแถวแถวแม่น้ำต้องทำอย่างไรฉะนั้นพอออกกี้ก็บอกว่านั้นขออนุญาตนะยิงสัญญาณไปที่สถานีวิทยุนะครับ FM 101.25 เมกะเฮิรตซ์ซึ่งเขาออกอากาศอยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพสมุยนะครับฉะนั้นถ้าใครอยากฟังดีเจหนูเรื่องราวต่างๆนะครับกับรายการลูกทุ่งสมุยทีมจันทร์อังคารพุธพฤหัสแล้วก็ศุกร์นะครับส่วนศุกร์นะครับผมพิเศษนะครับถ้าผมไม่ว่างผมก็ให้น้องแคนนอนนะบำเดินรายการนะเกี่ยวกับ IT นะครับเทคโนโลยีต่างๆนะครับไม่ว่า TSA Passport อะไรต่างๆตรงนี้นะครับก็ท่านรับฟังได้นะครับแล้วก็ตอนนี้คนละครึ่งนะครับเดือนนี้ก็หมดละนะครับเดือนละเท่าไหร่นะ 2,000 ใช่ไหม นะครับส่วนนะครับส่วนต่อไปจะเป็นคนละครึ่งไม่ใช่คนละครึ่งหรอกไทยช่วยไทยเกี่ยวกับการท่องเที่ยวใครต้องการไปเมืองไหนใครต้องการจะไปเมืองรองเมืองรองนะก็จังหวัดไหนที่ท่องเที่ยวตรงไหนโรงแรมไหนร้านอาหารไหนรับตรงนี้นะก็ติดต่อไปที่อำเภอที่หน่วยราชการนะแล้วก็ใครที่จะมาเที่ยวสมุยเที่ยวสุราษฎร์ธานีบ้านเรานะครับเที่ยวสุราษฎร์ธานีไม่ว่า

ต่างๆมาว่าตรงนั้นก็ลงมาท่าชนะท่าฉางชัยยงชัยยาพูนพินนะครับปุนพินตะนะครับนาสารพระแสงเวียงสะมาดอนสักการจนดิษฐ์นะแล้วก็รวมมาถึงเกาะสมุยถ้าทะลุไปที่ขนอมก็ไปเจอกับนครสันที่ขนอมสิชนนะครับสิชนแล้วก็อะไรอีกอะไปไหว้ตะไข่ก็แล้วกันนะโอเคนะครับรายการลูกทุ่งของสมุยทีมของผมก็เป็นอย่างนี้แหละนะใครอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวก็โทรมาได้0979514529 0979514529นะครับไม่ว่าพี่ดอกย่านะครับน้องแพรวนะครับคุณพ่อนะครับคุณพ่อของน้องแพรวนะครับแล้วก็พี่จรูนพี่สายันนะน้องเอนะครับน้องเอน้องเฟิร์นนั่นที่อยู่ที่พระแสงนะโอเคนะครับแล้วก็น้องเจี๊ยบนะน้องเจี๊ยบบ้านอยู่พระแสงเหมือนกันแต่ว่าอยู่คนละตำบล นะ ใครอยู่ตำบลไหนใครอยู่อย่างไรแต่ว่าผมสนใจกับน้องสาวของผมดีกว่าพี่สาวดีกว่าเรียกน้องเดี๋ยวไม่กินเงาะเพราะน้องเขาอยู่ที่น้องเขาอยู่ที่นาสารนะครับก็สวัสดีไปทุกคนแล้วก็รวมไปถึงร้านโอมออโต้ไทยนะที่อยู่ตรงบริเวณสี่แยกกาญจนดิษฐ์นะครับนะครับก่อนที่เราจะไปฟังขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะครับผมก็อยากให้ฟังเพลงเพราะๆนะครับชักเพลงหนึ่งสไตล์รายการลูกทุ่งสมุยทีมนะครับแล้วก็เรามีเรื่องมีราวอะไรเรามีปัญหาอะไรอย่างเช่นเมื่อเช้านะตั้งแต่เช้านะครับพี่บ่าวตู้นะครับสถานีของเราตั้งแต่8โมง9โมง10โมงนะแล้วพอ10โมง11โมงเที่ยงนะครับน้องกับเพาก็เอาเรื่องราวเกี่ยวกับชุมชนมาพูดพอบ่ายๆเอาเพลงมาให้ฟังพอสายๆน้องสายหมอก็เอาเพลงเพราะๆแล้วก็อย่างเนี้ยแล้วต่อจากผมเห็นไหมแล้วก็เดี๋ยวสักครู่เราก็จะไปเจอนะครับน้องน้องเดียคนหล่อนะครับและเพลงเพราะๆฉะนั้นเราเป็นเพลงคนละสไตล์อย่างเช่นเมื่อเช้านะครับพี่ตู้นะพี่ตู้เขาบอกว่านะครับได้คุยกับท่านนายกเทศมนตรีนครนครสุราษฎร์ธานีนะครับเพราะว่าเทศบาลนครที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเรามีอยู่2แห่งก็ในอำเภอเมืองนะครับแล้วก็อำเภอเกาะสมุยที่นะเรามีอยู่2คนชื่ออะไรผมจำไม่ได้แล้วท่านก็เป็นห่วงเป็นใยเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีแล้วก็เป็นห่วงเป็นใยเรื่องขยะด้วยนะขยะสมุยนะพวกผมก็ไปใช้โครงการGo Bio at สมุยนะทางองค์การสหประชาติก็มารับรองเลยบอกโอ้ถูกต้องได้เลยนะแล้วก็พาทั้งผมกับน้องแคนนอนนะเป็นวิทยากรไปแนะนำเขาถึงปีนังมาเลเซียด้วยโอ้เขาถามคำถามเลยบอกฉันอยู่มีคอนโดไม่มีดินน่ะฝังถังคุณได้อย่างไรอ่ะถังรักโลกของคุณอ่ะผมบอกไม่ต้องอยู่บนคอนโดก็เดี๋ยวผมมีวิธีให้เรามีเทคโนโลยีใหม่นะครับฉะนั้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีใครมีปัญหาเรื่องขยะนะครับยกมือไปบอกนะครับพี่บ่าวตู้เลยเดี๋ยวพี่บ่าวตู้จัดการให้นะครับเอาละครับเพลงนี้นะครับผมมอบให้กับสาวๆทุกคนนะครับที่ฟังรายการของผมนะครับไม่ว่าฟังทาง Facebook ทาง YouTube ย้อนหลังหรือว่าครั้งตอนนี้ผมสวัสดีไปถึงทุกๆคนนะครับ

นะนี่ก็คือศิลปินนะครับที่อยู่บนเกาะสมุยแล้วก็สุราษฎร์ธานีของเรานะครับเป็นศิลปินมโนราดังนะน้องอามน้อยดาวรุ่งนะพี่น้องที่อยู่บนสุราษฎร์ธานีติดต่อได้เลยนะครับไม่ว่าหนังพรศิลป์ตะลุงลูกทุ่งด้วยนะครับต้องเก็บความสุขที่อยู่กับผมหนูสมุยทีมกับรายการลูกทุ่งสมุยทีมนะครับทางสถานีวิทยุอสมทจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับขอบคุณน้องแซมนะครับที่ช่วยควบคุมนะออกอากาศของผมนะครับแล้วก็ขอบคุณพ่ออกี้ด้วยนะครับที่อนุญาตให้พวกเราน้องแซมส่งสัญญาณไปที่สถานีวิทยุ FM 101.25

ขอบคุณครูซันนะครับหรือว่าพี่สารจันทร์ศรีนะครับที่เขียนเพลงมาแล้วก็มอบให้กับรายการลูกทุ่งสมุยทีมนะครับเปิดเพลงเพราะๆให้เพื่อนๆฟังกันทั้งจังหวัดสุราษฎร์ธานีเลยนะครับไม่ว่าใครอยู่ที่จังหวัดใครอยู่ที่อำเภอไหนนะตอนนี้ฝนตกหรือเปล่านะครับนะครับถ้าฝนตกก็โชคดีไปถ้าใครมีเลือกสวนไร่นาแต่ถ้าใครอยู่ที่ลุ่มก็ระมัดระวังนิดหนึ่งนะถ้าใครอยู่ที่ริมภูเขาก็ระมัดระวังนะครับเพราะว่าบางทีฝนตกถ้าติดต่อรัก 4-5 วันก็ระวังนะดินมันสไลด์ได้ไหลได้นะครับแต่ว่าถึงอย่างไรนะครับถึงอย่างไรเราก็ต้องอย่าประมาทแต่เราก็อยากให้มีฝนแหละเพราะว่าถ้ามีฝนแล้วทั้งทุเรียนเงาะลังสาดนะไม่ว่าปงไม่ว่าปาล์มไม่ว่าอะไรต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะที่เกาะสมุยนะถ้าฝนตกมากก็น้ำก็ลงไปที่ตรงนั้นเขาเรียกพรุอะไรนะพรุหน้าเมืองนะครับพรุหน้าเมืองพรุกระจูดที่เขาทำเรื่องน้ำนะครับไม่ต้องไม่เอาน้ำจากภูมิดวงบ้านเราเดี๋ยวต้องไปเก็บตังค์คนสมุยเยอะๆดีกว่านะครับเอาน้ำบ้านเราไปเยอะเลยเนาะนะครับพี่จรูนบอกว่าไม่ได้น้องหนูบ้านเราเนี่ยมันแล้งแต่ไม่เป็นไรนะครับเขานักท่องเที่ยวแล้วงบประมาณภาษีอะไรต่างๆเขาก็มาช่วยทั้งจังหวัดสุราษฎร์ธานีนี่แหละยกเว้นนะยกเว้นถ้าเกาะสมุยเนี่ยเขาเป็นเมืองพิเศษขึ้นมาเมื่อไหร่พวกเรายุ่งนะ19อำเภอพวกเราเหลือ18นาเพราะว่าเมืองเขาเป็นเมืองพิเศษพอเมืองพิเศษตูมมาเนี่ยงบประมาณต่างๆภาษีต่างๆมันก็ไม่มาถึงเรานะนะครับเขาบริหารตัวเองนะครับ

แรมภาษีโน้นภาษีนี้เขาเอาเองหมดเลยแล้วเขาก็จัดบริหารเขาเรียกว่าเมืองพิเศษนะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีก็เราเหลือ18อำเภอพอเหลือ18อำเภอแล้วทีนี้แหละอำเภอที่ไม่ค่อยมีภาษีอากรไม่ค่อยทำถนนหนทางไม่มีงบประมาณนู้นมันก็ยุ่งนะไปเอาจากอบจ.อบจ.ก็ยุ่งเหมือนกันนะฉะนั้นเอาเมืองเป็นหมุยแหละอย่าเป็นอื่นเลยเออนะครับขอบคุณมากนะครับโอ้เดี๋ยวคนหมุยเดี๋ยวผมลงไปหมุยผมก็คนหมุยนะไอ้พี่หนูเออนะครับมาอยู่บ้านดอนแล้วเออนะนอกใจเหรอเออนะครับพี่หนูทรยศเหรอเออนะครับไม่เราก็อยากให้ทุกคนนะรักกันนะครับโดยเฉพาะจังหวัดสุราษฎร์ธานีของเราเป็นเมืองคนดีไม่ค่อยมีเรื่องมีราวจริงหรือเปล่าพี่หนูอย่าพูดดังนะเดี๋ยวเบาตู้ได้ยินเบาตู้ได้ยินเดี๋ยวก็เพลินพลื้อหลาวประตูบอกอย่างนั้นนะโอเคนะครับก็ขอบคุณมากเลยขอบคุณทุกๆคนนะครับก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันนะเพิ่มเติมผมต้องขอบคุณผู้ที่ให้กำลังใจผมไม่งั้นผมก็มานั่งจัดตรงนี้ไม่ได้แล้วน้องแซมน้องแซมบอกใช่พี่หนูเพราะว่าถ้าไม่มีร้านโอปอโต้ไทยนะครับที่สาขาการดิษฐ์สาขาทุ่งสงสาขากระทุ่มแบนสาขาพระรามสองสาขาเกาะสมุย4สาขาพี่หนูก็ไม่ได้มานั่งตรงนี้นะพอออกกี้ก็บอกโน่นไปนั่งที่โน่นน่ะไปนั่งที่แถวๆขุนทะเลโน่น นะฮะโอเคนะครับผมก็ส่วนมากก็ผมก็อยู่แถวๆตรงนั้นซอยอะไรนะซอยโรงสีใช่มั้ยมีร้านข้าวมันไก่ตรงนั้นอร่อยนะไปได้เลยนะไปได้เลยบอกว่ารู้จักดีเจหนูแต่เขาฟังหรือเปล่าไม่รู้ โอเคนะครับก็ขอบคุณนะขอบคุณมากๆนะครับอ่ะแล้วก็บริษัทมูลทองคำทองคำฟิชชิ่งพาร์คแล้วก็องค์ท้าวเวสสุวรรณถ้าใครไปเกาะสมุยอย่าลืมแวะไปนะแม่น้ำซอยสองรวมไปถึงโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยนะครับเมืองตรังแล้วก็อ่าวนางและสุราษฎร์มีไหมไม่มีนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับขอบคุณสมุยทีมคาแคร์แอนด์สวิทห้างบิ๊กซีแต่เป็นบิ๊กซีสมุยนะ โอเคเดี๋ยวบอกไปเอ้ยเดี๋ยวไปหาโรงจะไปล้างรถหน่อยที่ห้างบิ๊กซีนะฮะไปตรงบ้านดอนเลี้ยวขวาออกไปนั่นแหละเลี้ยวขวาเลี้ยวขวา ไปจากสี่แยกบ้านเรานะขุนทะเลออกไปตรงไปมันมีถนนบายพาสเขาเรียกถนนอะไรจำไม่ได้แล้ววิถีอะไรอ่ะนะแล้วก็เลี้ยวขวาเลี้ยวหัวพอเลี้ยวหัวเจอบิ๊กซีเลี้ยวเข้าไปจะไปล้างรถที่สมุยทีมคาแคร์เอ้าไม่มีมันเป็นของไอ้โปรอะไรไม่รู้อ่ะนั้นต้องมาที่เกาะสมุยนะครับแล้วก็กาแฟสุขภาพเพชรสยามด้วยนะครับขอบคุณมากขอบคุณทุกคนนะครับเอาละครับเพลงนี้นะครับผมมอบให้กับทุกคนนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ใครโทรมาเลย นะครับไม่เป็นไรถ้าโทรมาเดี๋ยวน้องแซมรับหน่อยก็แล้วกันเนาะแต่ผมอยากให้ทุกคนนะครับคิดถึงว่าใครนะที่รักเราจริงนะลองดูนะถ้ารักจริงก็คือคนนี้แหละนะครับ

0: ข่าวดีข่าวดีสำหรับคอคนรักรถเปิดแล้วกับร้านสมุยทีมคาแคร์บริการล้างรถขัดสีซักโครมฟอกเบาะอบโอโซนสปารถเปิดบริการทุกวันสมุยทีมคาแคร์เปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 9:00 น.ถึง 19:00 น.ดูแลโดยคุณปิณภพเลิศสินสถาพรดีเจหนูสมุยทีม
1: ร้านโอมออโต้ไทยเซอร์วิสรับซ่อมรถยนต์ทุกชนิดเปลี่ยนแทนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์และน้ำมันเฟืองท้ายซ่อมช่วงล่างเบรกครัชมียางรถยนต์ล้อแม็กให้บริการร้านโอมออโต้ไทยเซอร์วิสมี4สาขาในเกาะสมุยสาขาเฉวงละไมแม่น้ำและหน้าทอนรวมไปถึงสาขาในพื้นที่นอกเกาะสมุยอีก4สาขาสาขาสี่แยกกาญจนดิษฐ์ทุ่งสงกระทุ่มแบนและสาขาพระรามสงตอนนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษทุกสาขาจากการเปลี่ยนยาง4เส้นรับประกัน1ปีตั้งศูนย์ถ่วงล้อสลับยางทุก10,000กิโลและปะยางฟรีซื้อยางหรือล้อแม็กสามารถผ่อนได้ถึง10เดือนดอกเบี้ย 0% กับบัตรกรุงศรีเฟิร์สชอยบัตรโลตัสมันนี่พลัสและบัตรโฮมโกรเปิดบริการจันทร์ถึงเสาร์เวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น.ติดต่อรับบริการได้ที่คุณโอมโทร089-590-4109และคุณปัทมา089-646-2354
2: กับน้องโอมบอกว่านะครับถ้าอย่างไรจดเบอร์ผมไว้นะครับเบอร์น้องปัดไม่ต้องจดหรอกเพราะว่าเขาไม่ค่อยรับ น้องปัดได้รับมากกว่าคุณนะโอมนะนะครับผมโทรไปหานะโอมเนี่ยไม่ค่อยรับมากกว่านะแต่ว่าผมโทรไปหานะปัดเนี่ยรับแป๊บเดียวเลยบอกนะปัดผมจะไปเปลี่ยนยางหน่อยบอกมาเลยพี่หนูตอนนี้ยางรถมันมีโปรโมชั่นด้วยโอ้ยร้านปัดมีเพียบเลยตอนนี้นะทุกสาขาเหมือนกันหมดโดยเฉพาะสาขาการดิดนะพี่หนูนะแวะมาเออนะครับแล้วก็ถ้ามาเปลี่ยนที่ปัดแล้วนะครับมาเปลี่ยนที่ร้านโอมแล้วนะปัดก็จะดูแลอย่างดีนะเพราะว่าที่สาขาทุกสาขามีน้องดูแลอยู่ถึงปัดไม่ได้ไปดูแลทุกสาขาแต่เวียนไปเออนะครับอย่างเช่นสาขากาญจนดิษฐ์เนี่ยทั้งน้องตาลน้องพีทน้องเบียร์น้องอะไรนะอีกคนหนึ่ง น้องบางมาศรู้สึกจำไม่ได้นะครับแล้วก็สาขาแม่น้ำน้องดาวน้องพีสาขาเหวงไปหาน้องอมไปหาช่างหมูได้เลยนะแล้วก็สาขาหน้าทอนไปหาน้องพิมพ์น้องไข่เลี่ยมและสาขาละไมพี่บ่าวคนหล่อนี่นะครับแต่สาขาทุ่งสงกับทุ่งแบนน่ะไม่ต้องล็อกนะว่าเขาฟังเราไม่ได้ยินเอาที่ได้ยินดีกว่าไปหาจันได้เลยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณน้องโอมแล้วก็อย่าลืมถ้าจะไป

เรื่องรถก็หาน้องโอมนะน้องโอมบอก2อย่างที่ไม่ทำก็คือล้างกับทำสีถ้าล้างกับทำสีไปที่สมุยทีมคาแคร์แอนด์สวีทั้งบิ๊กซีก็แล้วกันนะเน้นนะเน้นนะบิ๊กซีเดี๋ยวอาจารย์วัชระบอกโอ๊ยไปล้างรถที่สมุยทีมหน่อยเขาบอกว่าล้างแบบรับประกันทรายทุกเม็ดน้ำทุกหยดหมดจดทุกส่วนน้องหนุ่มไปด้วยนะครับเดี๋ยวพอออกกี้ก็ไปด้วยน้องกับน้องกระเพาบอกว่าเอ้ยเนี่ยไปลุยที่ตาไปลุยที่ขุนทะเลมานะครับไปตรงนั้นเขาเรียกไอ้เขาอะไรนะโอ้ยไอ้รถเคลอะเลยนะจะไปล้างกับพี่หนูหน่อยที่บิ๊กซีนะมาเลยมาเลยนะครับไปเลยไปเลยที่บิ๊กซีโน่นบิ๊กซีสมุยโน่นยังไงก็ไม่รู้แต่ถ้าเลยสมุยก็ไปก่อพังงานได้เมื่อกี้นะครับก็ขอบคุณในหัวจระเข้ในหัวจระเข้บอกขับรถมาจากไอ้ตรงนั้นนะหัดรินเหรอหัดรินขึ้นเขาหัดรินแล้วลงมาบ้านใต้ได้ยินเสียงดีเจหนูโอ้ยเสียงดังมาจากบ้านดอนโน่นนะอยากฟังเพลงหน่อยหลบมาตายดังบอกใครใครใครล่ะดังนี้ต้องเพลงนี้ต้องมอบให้น้องหนุ่มนะนะครับน้องหนุ่มนั่งยิ้มเลยบอกว่าผมไม่หลบมาตายดังหรอกพี่หนูนะครับพี่หนูคุณในหัวจะเรนั่นแหละหลบมาตายดังนะครับยังอยู่กับผมหนูสมุยทีมกับรายการลูกทุ่งสมุยทีมนะครับทางสถานีวิทยุนะครับอสมท.FM

0: ชาติแฮกทางเช่าโสมแฮกลินจือแปะกล้วยสารสกัดโกจิเบอร์รี่และอีกมากมายช่วยเติมพลังพร้อมดูแลสุขภาพในทุกวันไม่มีน้ำตาลใช้สารให้ความหวานจากสตีเวียหอมนุ่มดื่มง่ายไม่ต้องกังวลเพียงวันละ1ซองก็พร้อมลุยทุกภารกิจเพชรสยามกาแฟสุขภาพเลือกสิ่งที่ดีกว่าให้ตัวคุณขนาด15ซองราคาเพียง350บาทหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์สมุยทีมทีวีออนไลน์โทร097951-4529หรือสมาชิกตัวแทนการขาย
1: โรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยเปิดให้บริการแล้วเพื่อดูแลและเคียงข้างพี่น้องชาวสมุยรวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติบนเกาะสมุยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยเราพร้อมให้บริการทางการแพทย์อย่างครบวงจรด้วยทีมแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยครอบคลุมทุกสาขาเพื่อการดูแลรักษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานปัจจุบันโรงพยาบาลวัฒนแพทย์มีทั้งหมด3สาขาได้แก่โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ตรังโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลวัฒนแพทย์เกาะสมุยโดยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยตั้งอยู่ในพื้นที่บ่อผุดใกล้ห้างบิ๊กซีสาขาเกาะสมุยเดินทางสะดวกสอบถามข้อมูลและบริการเพิ่มเติมได้ที่077-965-889 077-965-889เพราะคุณ
2: ครับนั่นก็คือโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยแล้วก็กาแฟสุขภาพเพชรสยามด้วยนะครับก็อย่าลืมนะถ้าใครรักษาสุขภาพนะโรงพยาบาลวัฒนแพทย์เนี่ยที่สมุยเนี่ยเขามีทุกสาขาด้วยเมืองตรังก็มีทุกสาขาอ่าวนางก็มีทุกสาขาเป็นโรงพยาบาลระดับเกรด A นะครับสำหรับจังหวัดสุราษฎร์ธานีของเราแต่ว่าไปตั้งอยู่ที่สุราเกาะสมุยนะครับที่เมืองตรังก็เหมือนกันที่อ่าวนางก็เหมือนกันนะครับเรารับประกันสังคมแต่ว่าทางน้องลิซ่าทางน้องอันบอกว่าพี่หนูไม่ต้องรอให้ป่วยนะเราไปตรวจสุขภาพเสียถ้าป่วยแล้วมันไม่สบายอกสบายใจพวกหนูก็ไม่อยากรักษาคนป่วยหรอกแต่อยากให้พวกพี่ดูแลสุขภาพนะครับเหมือนกับกินกาแฟละแพงนิดนึงแต่ว่าเราได้สุขภาพเราก็จะได้แข็งแรงนะครับขอบคุณมากเลยขอบคุณพี่หนองด้วยนะครับพี่หนองพี่สาพรอินเจ้านะครับแกบอกว่าโอ้ยน้องหนูเปิดเพลงถูกใจมากๆแล้วขอให้เขาเรียกว่าให้หนึ่งเสียงบอกว่าเมียน้อยมันไม่ร้อยตรงไหนหรอก

ทุกเช้าคุณเริ่มต้นวันด้วยอะไรลองเปลี่ยนมาเป็นกาแฟสุขภาพเพชรสยามกาแฟอาราบิก้าแท้ผสานคุณค่าจากธรรม

เมียน้อยมันร้อยตรงไหนล่ะขอบคุณมากเลยนะครับนี่เป็นสาววันนะครับหนังตะลุงอีกโรงหนึ่งของจังหวัดสุราษฎร์ธานีของเรานะยืนยันบอกว่าเมียน้อยร้อย

0: ริษัทมูลทองคำจำกัดรับเก็บขนและกำจัดสิ่งปฏิกูลดูดส้วมดูดกากตะกอนไขมันน้ำทิ้งน้ำเสียในเขตพื้นที่อำเภอเกาะสมุยเป็นเอกชนรายเดียวที่ได้รับการอนุญาตจากเทศบาลนครเกาะสมุยโดยถูกต้องตามกฎหมายมีรถเก็บขนที่ถูกสุขลักษณะและมีบ่อ กำจัดที่ถูกสุขลักษณะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยังมีบ่อตกปลาทองคำฟิชชิ่งแอนด์สมุยฟาร์มสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้บริการตกปลาน้ำจืดในเชิงกีฬามีปลาให้วัดฝีมือมากมายเช่นปลาบึกปลาช่อนอเมซอนปลาดุกอเมซอนปลาอลิเกเตอร์ปลาจระเข้น้ำจืดปลาสวายปลาเทโพปลากระโห่ไทยปลากระโห่อินเดียปลายี่สกและอีกมากมายสำหรับสายหมู่เรามีองค์ท้าวเวสสุวรรณปางธนบดีสีสมุยหน้ายักษ์หน้าเทพในองค์เดียวกันสี่ก่อนประทานพรทั้งด้านความรักความร่ำรวยมั่งคั่งอยู่ดีกินดีองค์ใหญ่ที่สุดองค์หนึ่งเดียวในเกาะสมุยตั้งอยู่ที่แม่น้ำซอย7ตำบลแม่น้ำอำเภอเกาะสมุยดำเนินงานโดยนายหัวเด่นและทีมงานติดต่อโทร095-097-9888 087-362-3888
1: ครับก็ต้องขอบคุณน้องนิติกรเด่นนะครับเพราะว่าใครฝากเลยว่าถ้าใครมาที่สมุยหรือไปสมุยนะครับก็อย่าลืมนะถ้ายิ่งไปอยู่ที่เกาะสมุยถ้าใครต้องการไปทำงานเกาะสมุยสิ่งที่หายากที่สุดไม่ใช่งานนะ คือบ้านพักคนเยอะมากนะที่สมุยเนี่ยบ้านห้องช่วงห้องเช่าก็แพงคืนหนึ่งก็ไม่ต่ำกว่า 5,000 นะครับห้องธรรมดานี่แหละนะครับแต่ถ้าที่บ้านเราแถวขุนทะเลตรงนี้นะนะแค่ 3,000 ก็ 3,500 ก็อย่างแจ่มเลยนะครับนะครับแต่ว่าอย่างโรงแรมรีอพาร์ตเมนต์เนี่ยผมตอนนี้ผมมาอยู่กับน้องแคนนอนผมไม่ได้เช่าบ้านเลยนะผมอยู่โรงแรมอพาร์ตเมนต์สบายใจกว่านะคือหนึ่งประมาณเดือนประมาณแค่ 5,000 เท่านั้นเองโอ้ไม่ต้องมีคนมากวาดไว้เลยต่างๆห้องน้ำมีคนล้างเรียบร้อยพอเช้าๆมาออกไปข้างนอกมีคนมาปูผ้าเรียบร้อยแน่นะสบายสบายเลยนะครับสำหรับที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีของเรานะครับแล้วก็มาทำงานมาทำธุรกิจอะไรก็เยอะแยะไปหมดเลยนะครับก็นะถ้าอยู่ที่สมุยเนี่ย นะวุ่นวายนะโอเคไม่เป็นไรนะครับแต่ตอนนี้นะน้องหนุ่มบอกว่าเหลือ5นาทีนะพี่หนู น้องหนุ่มก็บอกว่าไม่เป็นไรนะครับก็5นาทีก็เราก็อยู่กันไปนะผู้ที่เพื่อนๆ นะอย่างพี่สายันบอกว่าโอ้ยรายการน้องหนูเนี่ยยกมือยังไม่ได้ชกยังไม่ออกหมัดเลยแค่มวยไทยก็หมดเวลาแล้วเดี๋ยวให้อาจารย์วัชระไปขอสักอีก1ชั่วโมงขอออกกี้กันแล้วกันเนาะแต่ว่าอย่าลืมนะพี่หนูนะขอแล้วต้องให้ค่าใช้จ่ายด้วยนะนะไม่เป็นไรนะครับแต่ถึงอย่างไรบริษัทโอมออโต้ไทยก็ยังให้เราอยู่นะขอบคุณน้องโอมน้องปัดนะครับแล้วบริษัทมูลทองคำนิติกรเด่นบอกว่าพี่หนูอย่างไรก็เราก็อยู่กันไปเรื่อยๆนะครับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยเมืองตรังอ่าวนางก็ขอโทษด้วยนะลืมวางบินนะครับน้องลิซ่าบอกพี่หนูวางบินเลยเดี๋ยวได้จ่ายค่าชั่วโมงนะครับขอบคุณมากค่ารถค่าราไปสถานีก็แล้วกันเนาะสถานสมุยทีมคาแคร์แอนด์สวินห้างบิ๊กซีนะครับแล้วกาแฟสุขภาพเพชรสยามด้วยนะครับก็อย่าลืมนะแล้วก็อย่าลืมทุกๆคนนะครับที่ฟังรายการของผมนะครับก็ขอบคุณมากที่โทรมาขอเพลงไม่ว่าน้องมโนราน้องอาร์มนะครับมโนราจงดีเป็นมโนราที่บนเกาะสมุยนะครับถ้า

ฝั่งบกอยู่ฝั่งบกเออนะครับอยากรำจ้างมโนรารับรองได้น้องน้องอาร์มผมก็ไปฟังนะโอ้โหเสียงนี่เพราะหล่อก็หล่อเออนะครับแล้วนางรำทุกคนเพราะมากๆรำ12ท่าเนี่ยโอ้โหนะผมดูแล้วอย่างหนังพรหนังพรศิลป์ตะลุงลูกทุ่งก็เหมือนกันโอ้โหนะเสียงสุดยอดมากนะก็สนุกสนานหนังน้องเดียวก็สนุกแล้วหนังน้องพรก็น่าดูนะขอบคุณมากเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนไม่ว่าพี่น้องนะที่ขอเพลงมาน้องจะเดนะที่อยู่เกาะพะงันนะครับบอกว่าอย่างไรก็อย่าลืมนะอย่าลืมอะไรอ่ะน้องจะเดอย่าลืมรักพี่ไข่หนูก็แล้วกันแน่นะครับขอบคุณมากเลยทุกคนที่รักพี่ไข่หนูนะครับคนที่รักพี่ไข่หนูมากที่สุดก็คือใครล่ะในห้องส่งเราใครล่ะที่เดินไปเดินมาอยู่นะน้องกระเพราก็รักนะนะครับแล้วก็น้องสายหมอก็รักพี่ไข่หนูเหมือนกันเลยครับพี่ไข่หนูเอาละครับวันนี้นะครับผมดีเจหนูต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากเลยขอบคุณสถานีวิทยุเอฟเอ็ม100

ัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444 ขณะนี้เวลา 17:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนธนากุลตำรวจขนโต๊ะไม้กลมและกล่องลังจากวัดพุทธไทยสวรรค์เข้ากองปราบตรวจสอบหลักฐานคดีก่อนคุมตัวเชษฐาวัยยาวัจกรวัดพุทธไทยสวรรค์สอบเข้มปมโยงอดีตเจ้าอาวาสตำรวจคุมตัวนายเชษฐาวัยยาวัจกรวัดพุทธไทยสวรรค์เดินทางมาถึงกองบังคับการปราบปรามโดยทันทีที่รถตู้ของเจ้าหน้าที่มาถึงได้ขับวนเข้าไปบริเวณด้านหลังอาคารก่อนตำรวจจะคุมตัวนายเชษฐาลงจากรถและพาขึ้นลิฟต์ไปสอบปากคำทันทีระหว่างนั้นผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามถึงสาเหตุของการถูกควบคุมตัวรวมถึงความเกี่ยวข้องกับอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์แต่นายเชษฐามีสีหน้าเรียบเฉยและไม่ตอบคำถามใดๆขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ยังได้นำสิ่งของที่ตรวจยึดมาด้วยทั้งโต๊ะไม้ทรงกลมสีส้มและกล่องลังสีเขียวซึ่งด้านบนติดป้ายข้อความระบุว่าอาคารสำนักงานและอาคารด้านข้างกุฏิเจ้าอาวาสองค์กรอย่างไรก็ตามตำรวจยังไม่ได้เปิดเผยว่าภายในกล่องดังกล่าวบรรจุสิ่งของใดหรือมีความเชื่อมโยงกับคดีในประเด็นใดแต่คาดว่าเป็นสิ่งของหรือพยานหลักฐานที่เจ้าหน้าที่นำมาตรวจสอบประกอบสำนวนคดีต่อไปนอกจากนี้จากการตรวจสอบพบว่านางสาวปุญญวียังมีประวัติเคยมีหมายจับศาลจังหวัดปทุมธานีในข้อหาผลิตปุ๋ยเคมีปลอมเพื่อการค้าโดยหลังจากนี้จะให้ตำรวจกองบังคับการปราบปรามดำเนินคดีตามกฎหมายไปก่อน

0: และหลังจากนั้นพนักงานสอบสวนจึงจะอายัดตัวต่อบาฟยืนยันพร้อมให้ความร่วมมือหาสาเหตุน้ำมันรั่วซึมปนเปื้อนในท่อระบายน้ำบมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพหรือบาฟชี้แจงตลาดหลักทรัพย์กรณีน้ำมันรั่วซึมปนเปื้อนในท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงและใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3ว่าบริษัทย่อยคือ BPT พร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วนในการวิเคราะห์หาสาเหตุและเร่งแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมรวมถึงการดำเนินการที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะหากผลการตรวจสอบพบว่าสาเหตุหรือความเสียหายส่วนใดอยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบของบริษัทพร้อมรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นภายใต้กรมธรรม์ที่ทำไว้เมื่อมีการตรวจสอบพบว่ามีน้ำมันรั่วไหลได้มีการหยุดการขนส่งผ่านระบบท่อดังกล่าวทันทีขณะนี้ยังไม่ปรากฏว่ามีผลกระทบรุนแรงต่อประชาชนชุมชนโดยรอบและสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใดทาง BPT และบริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกจำกัดหรือ BFPL ได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการตรวจสอบค้นหาจุดรั่วไหลเพื่อระงับเหตุอย่างเร่งด่วนที่สุดโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนชุมชนทางนี้ BFPL เป็นผู้ให้บริการขนส่งและจัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงแบบครบวงจรโดยเป็นบริษัทในกลุ่มบางจากถือหุ้น 100% ให้บริการระบบท่อขนส่งน้ำมันเบนซินและดีเซลจากกรุงเทพไปยังคลังน้ำมันบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาระยะทางรวมโครงข่ายประมาณ99กิโลเมตรรวมถึงท่อขนส่งน้ำมันอากาศยานไปยังสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองเป็นเรซิ่งร่วมวงอนุกรรมาธิการหนุนยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ต้องราชทัณฑ์แยกผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดีและผู้ต้องขังเด็ดขาดออกจากกันคณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนสิทธิและเสรีภาพพุทธสภาในคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองการมีส่วนร่วมของประชาชนสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภคพุทธสภามีวาระรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นภายในเรือนจำจากอดีตผู้ต้องราชทัณฑ์และองค์กรภาคประชาสังคมโดยได้เชิญอดีตผู้ต้องราชทัณฑ์และองค์กรภาคประชาสังคมเข้าร่วมประชุมในการประชุมครั้งนี้เป็นการพิจารณาศึกษาการพัฒนามาตรฐานการจัดการคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังในเรือนจำไทยมีการเชิญตัวแทนอดีตผู้ต้องราชทัณฑ์และองค์กรภาคประชาชนมาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในวงประชุมเพื่อข้อเสนอแนะไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนามาตรฐานทั้งความเป็นอยู่ในเรือนจำว่ามีสภาพอย่างไรรวมถึงการตรวจสอบปัญหาสิทธิมนุษยชนภายใต้การบริหารของกรมราชทัณฑ์เสนอแนวทางทิศทางดำเนินนโยบายของกรมราชทัณฑ์ในมุมมองของภาคประชาชนขณะที่นายอัครกิจวรโรจน์เจริญเดชหรือเบนซ์เรซิ่งได้กล่าวในที่ประชุมว่าสนับสนุนการดำเนินการก่อนหน้านี้ที่กรมราชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรมมีนโยบายนำร่องให้เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเป็นไปตามนโยบายแยกผู้ต้องราชทัณฑ์ด้วยการแยกเรือนจำศูนย์ระหว่างพิจารณาคดีเป็นศูนย์แยกการควบคุมผู้ต้องขังระหว่างการพิจารณาคดีและผู้ต้องขังเด็ดขาดออกจากกันและขอให้ทัณฑสถานและเรือนจำทั่วประเทศอำนวยความสะดวกผู้ต้องขังระหว่างการพิจารณาคดีเรื่องเอกสารต่างๆที่ต้องใช้ในการต่อสู้ในชั้นศาลด้วย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
3: กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรหรอครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02 114

0: 90สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
2: สถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ใช้เท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าใช้เท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยใช้เท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
3: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
4: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้

0: ได้น้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
2: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
1: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: 论饭，
1: 出更论饭
0: ，music time，music time， 为了 TD 基础，考课超凡 play by DJ Dear。

0: วัสดีครับต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ Music Time ความสุขที่ทำให้คุณยิ้มได้กับ DJ เดียวัชรพันธ์นะครับ Mcord Radio Network อสมท102จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับห่างหายไปหลายวันเลยวันนี้เป็นฤกษ์งามแล้วก็ยามดีนะฮะจะได้เจอกับคุณผู้ฟังทุกช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นผ่านทางวิทยุ FM 102 MHz Facebook Fanpage DJ Dia รวมถึง Facebook อสมทสุราษฎร์ธานีกันด้วยนะครับวันนี้ต้อนรับกับเพลงที่คุณยังจำได้แน่นอนเป็นเพลงของคุณวิลลี่นะฮะวันนั้นวันนี้วันไหนแล้ววันไหน วันนี้นั่นเองนะครับกับ Music Time ความสุขที่ทำให้คุณยิ้มได้นะครับทักทายกันเข้ามาได้เลยไม่ว่าคุณกำลังจะเดินทางอยู่นะครับกำลังใช้รถใช้ถนนนะฮะอยู่ที่ไหนขึ้นเหนือล่องใต้ฟังอยู่ในรถนะครับเปิดอสมท102สุราษฎร์ธานีช่วงเวลาแห่งความรักความหวังกำลังใจความสุขที่มากกว่าความสุขนะครับความสุขที่ทำให้คุณยิ้มได้กับ DJ เดียครับ
1: ความสุขที่ทำให้คุณยิ้มได้ by DJ เดียMcord Radio Network 102สุราษฎร์ธานี
0: แน่นอนนะครับว่าชั่วโมงนี้เราจะลืมเรื่องทุกข์ไปให้หมดเลยมันจะมีแต่ความสุขกับเสียงเพลงนะฮะนี่คือนาทีที่ยิ่งใหญ่คุณคริสติน่าครับส่งเพลงนี้เป็นกำลังใจให้กับทุกคนด้วยนะครับ

0: ส่งกำลังใจให้กับทุกคนด้วยนะครับที่มีความฝันแล้วกำลังเดินตามความฝันอยู่นะครับขอให้ทุกคนสำเร็จในสิ่งที่ต้องการนะฮะนี่คือนาทีที่ยิ่งใหญ่ครับส่งความสุขให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านเลย MCOT Radio Network อสมท102จังหวัดสุราษฎร์ธานีกับ DJ เดียวัชรพันธ์ครับ
1: You're listening to Music Tab Music Tab by DJ เดีย
0: แอบมองตัวเองผ่านหน้าจอนะฮะเอ๊ะทำไมหน้าผากเยอะขนาดนี้รู้สึกว่ายิ่งนานวันเนี่ยหน้าผากเริ่มจะแบบว่ามีพื้นที่เยอะขึ้นนะฮะไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะหน้าผากหรือว่าผมมันเริ่มบางลงนะฮะนี่แหละคนเรานะฮะช่วงเวลาผ่านไปปุ๊บเนี่ยเริ่มจะหันมามองตัวเองแล้วนะครับไม่ได้เจอกับหน้าจอมานานพอสมควรนะครับคุณผู้ฟังครับหลายวันเนี้ยที่ผ่านมาก็ให้น้องแซมกับน้องหนุ่มเนี่ยเปิดเพลงให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับส่วนดีเจเดียก็ท่องเที่ยวทั่วไทยนะฮะเดินทางต่างจังหวัดเยอะมากๆเลยช่วงหลังนี้ก็เลยไม่ค่อยได้เข้ามาจัดรายการที่อสมทสุราษฎร์ธานีนะครับแต่ยังคงเป็นชั่วโมงของดีเจเดียอยู่นะครับ17:00 น.ถึง 18:00 น.ทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสามารถเปิดมาฟังกันได้วันไหนดีเจเดียอยู่สุราษฎร์ก็จะมาจัดรายการให้ได้ฟังกันแต่ถ้าวันไหนไม่ได้มานะฮะก็จะมีน้องหนุ่มสุดหล่อกับน้องแซมนะฮะ2คนนะครับคอยสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนเปิดเพลงให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันแล้วก็เรื่องราวดีๆของผู้ให้การสนับสนุนรายการด้วย
1: MCOT Radio Network 102สุราษฎร์ธานี by DJ Dear by DJ Dear
0: แล้วก็เพลงที่คุณสามารถร้องตามได้นะครับทุกๆเพลงกันเลยทีเดียวหลายคนเนี่ยบอกร้องได้แสดงอายุไม่น้อยแล้วนะจ๊ะ ถ้าร้องตามได้เนี่ยอายุประมาณสักเกือบ40แล้วแหละนะฮะเกือบ40แน่นอนนะฮะถ้าเกิดร้องเพลงที่ดีเจเดียเปิดให้ฟังได้นะครับส่งความสุขให้กับทุกคนเลยใครเดินทางอยู่บ้างตอนนี้

นี้สามารถกดติดตาม TikTok DJ Dear ได้ด้วยนะนะครับอีกหนึ่งช่องทางของการติดตาม TikTok พิมพ์คำว่า DJ Dear ภาษาไทยอย่าพิมพ์ภาษาอังกฤษนะฮะถ้าเกิดว่าพิมพ์ภาษาอังกฤษเนี่ยออกไคโชเลยนะฮะออกไคโชจริงๆนะเพราะฉะนั้นพิมพ์ DJ Dear ภาษาไทยได้เลยนะฮะแล้วก็กดติดตามกดหัวแม่มือให้ DJ Dear ด้วยแต่วันนี้ไม่ได้ไลฟ์สดผ่าน TikTok นะไลฟ์สดผ่านFacebook ครับวันนี้ Facebook Facebook DJ Dear วัชรพันธ์นะครับก็สามารถไปดูไลฟ์สดกันได้แล้วก็มีแชร์ไปที่ Facebook ของอสมทสุราษฎร์ธานีกันด้วยนะฮะอีกเพลงนึงนี่เพลงนี้ร้องตามได้เหมือนกันฟังแบบสบายๆเนาะบรรยากาศยามเย็น 17:22 นครับใครที่กำลังขับรถอยู่เดินทางด้วยความปลอดภัยนะจ๊ะแล้วก็ไม่ต้องรีบกลับขับช้าๆขับช้าๆอยู่กับ DJ Dear จนถึงเวลา 18:00 นเลยนะจ๊ะ

หลายคนฟังเพลงนี้นะครับอยู่ในรถเนาะทำตัวเป็นนางเอกพระเอกมิวสิกได้เลยนะฮะสบายสบายนะครับช่วงเวลายามเย็นแบบนี้นะครับกับมิวสิกไทม์ความสุขที่ทำให้คุณยิ้มได้กับดีเจเดียววัชรพันธ์ครับอีกสักครู่หนึ่งเนาะเดี๋ยวหลังเพลงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีเรื่องราวดีๆโปรโมชั่นเด็ดๆนะครับที่ศูนย์การค้าโคลอสเซียมสุราษฎร์ธานีมาฝากให้กับทุกท่านกันด้วยกับโปรโมชั่นเกษียณวัยหนุ่มเกษียณสำราญนะฮะที่ศูนย์การค้าโคลอสเซียมสุราษฎร์ธานีได้ฟังเพลงนี้กันก่อนไดอารี่สีแดงครับ

โอ้โหฟังแล้วแบบซึ้งใจมากๆเลยนะฮะวันนี้นะครับฝากเรื่องราวดีๆไว้ด้วยนะครับสำหรับละครนะฮะภายใต้สังกัดของบริษัทโคลิเซียมอินเตอร์กรุ๊ปจำกัดนะครับ13:00 น.ตอนนี้โอ้โหเดี๋ยวบอกเลยว่ากำลังร้อนแรงมากๆเลยนะฮะกับละครเรื่องหลวงพ่อเสือนั่นเองนะครับอีกไม่กี่ตอนแล้วนะจ๊ะมาเดี๋ยวให้ดูว่ามีเสียงทีเซอร์กันหรือเปล่าเดี๋ยวลองไปฟังกันดู

0: จเดีย
1: ผู้กองชาญศึกส่งข้อความมายืนยันแล้วว่ากำนันแสวงซ่อนเพชรของคุณหยกไว้ที่บ้านหลังหนึ่งบนเนินเขา
2: แม้กระทั่งชื่อโยมก็จำไม่ได้อย่างนั้นเหรอ
3: ผมก็ไม่ออกจริงนะครับว่าผมเป็นใคร
4: แล้วพวกนั้นมันมาไล่ยิงนายทำไม
3: ปัญหาว่าผมขโมยเพชรมันมา
4: แล้วนายเอาไปจริงหรือเปล่าล่ะ
1: ผมคิดว่าถ้าผู้กองชาญศึกได้เพชรมาแล้วตอนนี้ก็น่าจะกลับมาแล้ว
5: หรือว่าเขาอาจจะหักหลังเราแล้วขโมยเพชรไปเองก็ได้นะครับ
6: นี่เลยนะฮะเรื่องราวของเพชรนะฮะภารกิจนะครับคืนเพชรที่ถูกปล้นนะครับในแบบลับล่วงพร่างนะฮะคือหนทางเดียวเพื่อพิสูจน์ว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับนี่คือเรื่องราวที่ทุกคนต้องไปติดตามกันให้ได้สำหรับละครเรื่องหลวงพ่อเสือนะครับออกอากาศทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 19:00 นช่อง 7 HD หมายเลข35นั่นเองนะครับตอนนี้มาในช่วงของท้ายๆกันแล้วนะครับสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่บอกว่าดูทุกวันเลยนะฮะวันนี้ดิมีเสื้อสวยๆจากละครเรื่องหลวงพ่อเสือมาฝากให้กับทุกท่านกันด้วยสำหรับใครที่เป็น

0: แฟนนะฮะของน้องอ๊อฟน้องอ๊อฟชนะพลนะฮะพระเอกสุดหล่อของเราแล้วก็รวมถึงพี่ท็อปพี่ไทยกันด้วยนะครับผมมีเสื้อมาฝากให้กับทุกคนกันด้วยนะฮะกติกาง่ายๆเลยเพียงแค่คุณกดนะฮะกดติดตาม TikTok DJ Dia กดติดตาม TikTok DJ Dia เป็นภาษาไทยนะฮะพิมพ์คําว่า DJ Dia ภาษาไทยเสร็จแล้วคุณเข้าไปส่งข้อความให้เดียนิดนึงนะครับว่าละครเรื่องหลวงพ่อเสือเนี่ยคุณชอบตัวละครตัวไหนมากที่สุดแล้วก็ให้เหตุผลไปด้วยนะครับว่าชอบใครมากที่สุดชอบพระเอกชอบใครก็ตามแต่คุณพิมพ์เข้าไปเลยนะครับพิมพ์ในข้อความนะ TikTok ของ DJ Dia พิมพ์เสร็จแล้วบอกว่าชอบคนนี้เพราะอะไรใช่ไหมฮะแล้วก็ใส่ชื่อที่อยู่เบอร์ติดต่อนะฮะให้เดียหน่อยนะฮะแล้วเดี๋ยวเดียจะส่งเสื้อไปให้กับทุกท่านกันด้วยนะครับจำนวนจำกัดเพียงแค่10ตัวแล้วกันเนาะเดี๋ยวแจก10ตัวแล้วกันให้กับแฟนรายการ Music Time Music Time ความสุขที่ทำให้คุณยิ้มได้ by DJ Dia แจกกัน10ตัวเท่านั้นแต่กติกาก็คือกดติดตาม TikTok DJ Dia ก่อนพิมพ์คำว่า DJ Dia ภาษาไทย DJ ดอเด็กสระอีจอจานสระเอนี่แหละแล้วก็ Dia มีรอเรือการันด้วยนะเออแล้วก็ยืนดำตรงนั้นแหละคุณเข้าไปกดเลย กดเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เข้าไปคอมเมนต์ไม่ใช่คอมเมนต์สิเข้าไปส่งข้อความนะส่งข้อความว่าชอบตัวละครตัวไหนมากที่สุดของละครเรื่องหลวงพ่อเสือแต่ถ้าเกิดวันนี้หลายคนบอกเอ๊ะยังไม่ได้ดูเลยดีเจเดียเข้าไปดูเลยนะฮะเข้าไปดูเลยช่อง7 HD หมายเลข35เวลา1ทุ่มตรงนะครับเข้าไปดูกันได้แล้วก็พิมพ์ข้อความมาใส่ชื่อเบอร์โทรศัพท์ให้เดียด้วยนะฮะชื่อสกุลเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ในการจะส่งเสื้อหรือจะไปรับที่ศูนย์การค้าโคลิเซียมก็ได้นะฮะนะครับก็พิมพ์เข้าไปเลยนะฮะก็10 ท่านเท่านั้นใครที่สนใจร่วมสนุกกันได้กับ Music Time ความสุขที่ทำให้คุณยิ้มได้กับ DJ เดียครับ
1: ความสุขที่ทำให้คุณยิ้มได้ by DJ เดีย Mcon Radio Network 102สุราษฎร์ธานี
0: และตอนนี้นะครับทักทายลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่านด้วยนะครับที่กำลังเดินซื้อของที่ศูนย์การค้าโคลิเซียมสุราษฎร์ธานีตอนนี้ออนแอร์ด้วยนะใครที่กำลังเดินซื้อของในห้างโคลิเซียมทักทายทุกคนด้วยตอนนี้น้องกุ๊กนางบอกว่าพี่เดียคะหนูรับสัญญาณเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณมากๆทักทายอาจารย์เบียร์ด้วยนะครับอาจารย์เบียร์เมคอัพอาร์ติสต์ของ BSC Cosmetology วันนี้อาจารย์เบียร์เนี่ยอยู่กับเราทราบว่าอยู่มาหลายวันแล้วเนาะยังไม่ได้เจอกับ DJ Dia เลยนะเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะต้องไปเซย์ฮัลโหลอาจารย์เบียร์สักนิดนึงนะครับใครที่สนใจอยากจะได้เครื่องสำอางคุณภาพไปได้เลยนะครับที่ลานโปรโมชั่นชั้น1กับ BSC Cosmetology ครับเจอกับอาจารย์เบียร์ของเรานะใครที่เขียนคิ้วไม่เป็นบางคนบอกเขียนคิ้วแล้วแบบเหมือนสะพานสีสุราษฎร์เลยบางคนเลือกรองพื้นแล้วหน้าเทามากๆหน้าเทาแบบประมาณว่าเหมือนคนเลือกสีผิวผิดอะไรแบบนี้นะฮะเลือกรองพื้นผิดอะไรแบบนี้ไปได้เลยนะครับที่ BSC Cosmetology ที่ศูนย์การค้าโคลิเซียมสุราษฎร์ธานีไปเจอกับอาจารย์เบียร์ได้และนอกจากนี้นะครับเรามีโปรโมชั่นพิเศษนะครับที่ศูนย์การค้าโคลิเซียมกันด้วยกับโปรโมชั่นเกษียณวัยหนุ่มเกษียณสำราญนะฮะที่โคลิเซียมสุราษฎร์ธานีวันนี้ถึง4ตุลาคม2569นะครับเจอกับแอโร่นะฮะเสื้อเชิ้ตสุภาพบุรุษราคาปกติเนี่ย2,190 บาทเหลือเพียง590บาทนะครับลียีนนะฮะแล้วก็แรงเลอร์อันนี้บอกเลยว่าห้างแตกคุณห้างแตกจริงๆจากราคาปกติ 3,990 บาทเหลือเพียง990บาทเท่านั้น 3,990 คุณฟังไม่ผิดนะฟังไม่ผิดแน่นอน 3,990 พี่น้องเลือก990บาทนะเสื้อบุรุษจากโบลิ่ง BWLG โบลิ่งนะฮะราคาปกติ 1,890 บาทเหลือเพียง490แล้วก็กระซิบนิดนึงคุณใครอยากจะได้เสื้อบุรุษจากโบลิ่งนะคุณไปหาน้องหมายคุณไปหาตัวน้องหมายให้เจอเสื้อเชิ้ตแขนสั้นแขนยาวกางเกงผ้าชิโนกางเกงสแลกคุณถ้าคุณอยากได้คุณไปซื้อเลยแล้วคุณจะหาที่ไหนไม่ได้กับราคานี้ที่เดียกำลังจะบอกคุณไปหาเจ้าหน้าที่ที่ชื่อพี่หมายหรือน้องหมายนะฮะไปเลยไปที่ชั้น2อยู่ติดกับรีวายแล้วก็ไปหาพี่หมายบอกว่าเนี่ยเป็นแฟนรายการของ DJ Dia ฟังรายการ DJ Dia ทุกวัน บอกอย่างนี้นะบอกอย่างนี้เลยแล้วน้องหมายจะลดให้เธอเลยนะคุณจริงๆลด 50% ทั้งเคาน์เตอร์สินค้าใหม่สินค้า New Collection พี่หมายจะลดให้คุณทันที 50% ทั้งเคาน์เตอร์แค่คุณบอกว่าฟังมาจากรายการ DJ Dia ถ้าเกิดไม่บอกเนี่ยไม่ลดนะเธอไม่ลดจริงๆนะราคาจะเป็นราคาปกติหรือว่าลด 20% ลด 30% เท่านั้น

0: แต่ถ้าเกิดคุณชี้ตัวนี้ปั๊บอยากได้เสื้อตัวนี้มากๆเพิ่งมาเป็น new collection คุณจะไม่มีทางได้ลด 50% แต่ถ้าคุณไปบอกว่าฟังจากรายการ DJ เดียคุณเอาไปเลย 50% ลดจากราคาป้ายเลย 50% สินค้านั้นจะใหม่แค่ไหนก็ตามแต่ DJ เดียลดซับให้คุณเลย 50% คุณไปหาน้องหมายเลยอันนี้บอกเลยว่าคุ้มสุดๆห้างอื่นในโลกล่าในโลกประเทศไทยคุณจะไม่เจอโปรนี้แต่คุณจะพบกับโบลิ่งโปรนี้เฉพาะ DJ เดียเท่านั้นคุณไปที่โคลิเซียมอีกแบรนด์นึงนะครับกับแบรนด์ลีแรงเลอร์นะครับมันจะมีโปรโมชั่นลด 70% อยู่แต่ต้องซื้อ2ตัวแต่ถ้าคุณไปบอกว่าฟังจากรายการ DJ เดียคุณเอาไปเลยตัวเดียวลด 70% คุณบอกว่าฟังจากรายการ DJ เดียอลังการล้าน 71,000 ดาวล้านดวงเดี๋ยวบอกเลยว่าโปรโมชั่นนี้คุ้มสุดๆแต่ต้องบอกว่าฟังจากรายการ DJ เดียนะไม่งั้นไม่ได้นะจ๊ะอันนี้คุ้มจริงๆต้องบอกว่าไปได้เลยนะครับนอกจากนี้ยังมีเสื้อผ้าบุรุษจากจอห์นเฮนรี่นะฮะราคาพิเศษเนี่ยราคาปกติก่อน 1,490 บาทเหลือเพียงแค่490บาทนะครับแล้วก็มีรองเท้าสกอร์ราคา 1,290 บาทเหลือ899บาทกระเป๋าสตรีมาเวลคุณจาก 1,390 เหลือ395บาทคุณไปเลยนะที่ศูนย์การค้าโคลิเซียมสุราษฎร์ธานีเดียเสียงแหบมากช่วง 2-3 วันนี้แบบคือไปบรรยายมาแล้วก็มีงานคุณงานพิธีกรตอนนี้เสียงแหบมากๆเลยฟังปุ๊บนี่เหมือนเสียงเป็ดเลยนะดีเจเดียวันนี้อ่ะไปกันได้เลยครับที่ศูนย์การค้าโคลิเซียมสุราษฎร์ธานีใครที่ฟังรายการอยู่ตอนนี้นะครับอย่าลืมเนาะฟังอยู่ในส่วนการค้าโคลิเซียมสุราษฎร์ธานีก็กดติดตาม TikTok DJ เดียด้วยนะจ๊ะ
1: You're listening to Music Tab Music Tab by DJ เดีย
0: เพลงนี้เพราะมากๆเลยคุณแล้วแบบว่าอยากให้ฟังอ่ะคนที่บอกว่ายังไม่มีแฟนอะไรแบบนี้แล้วก็บอกว่าอยากมีใครสักคนหนึ่งแต่คนคนนั้นน่ะมันเป็นคนในนิยายจะมีจริงหรือเปล่าลองดู

0: นี่คือคนในนิยายนะครับเพลงที่หลายคนอาจจะร้องตามได้ในเวอร์ชั่นของคุณปานชนพรคุณโฟกส์นะฮะแล้วก็ยังมีอีกคนหนึ่งนะครับนั่นก็คือคุณเปียโนนั่นเอง3คนกับเพลงนี้เพลงที่อยู่ในความทรงจำของหลายๆคนเช่นเดียวกันนะครับอีกเพลงนึงดีกว่าเนาะเพลงนี้อยากให้ฟังเหมือนกันนะเนี่ยน่าจะเข้ากับบรรยากาศช่วงยามเย็นแบบนี้เอ๊ะใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตดูนิดนึงนะมันคงจะแบบคนละเวอร์ชันกันนะเดี๋ยวดีเจเดียขออนุญาตเลือกเวอร์ชันที่มันใกล้เคียงก่อนดีกว่านะฮะ
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102สุราษฎร์ธานี by ดีเจเดีย by ดีเจเดีย
0: ไหนๆก็ไหนๆแล้วเนาะไหนๆก็เตรียมมาแล้วอ่ะเธอหมุนรอบฉันฉันหมุนรอบเธอครับ

และเรื่องราวดีๆก็มาอยู่ที่นี่นะครับก็เหมือนกับดาวโปรโมชั่นพิเศษนะครับที่ศูนย์การค้าโคลอสเซียมสุราษฎร์ธานีอย่าลืมนะฮะวันนี้ใครต้องการอยากจะได้โปรโมชั่นดีๆลดแบบสุดๆกันเลยทีเดียวลดอลังการล้าน71แสนดาวล้านดวงไม่ต้องไปที่ไหนไปที่ศูนย์การค้าโคลอสเซียมเท่านั้นครบจริงๆเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋านะครับกับโปรโมชั่นเกษียณวัยหนุ่มเกษียณสำราญห้ามพลาดเลยนะฮะถ้าเกิดยังไม่ได้ไปโคลอสเซียมขอบอกเลยขอบอกว่าอย่าเพิ่งตัดสินใจซื้อจนกว่าคุณจะได้ไปโคลอสเซียมที่นี่ขายแบบ

ั้น71,000,000คุ้มมากอ่ะเธอคุ้มจริงๆรถอลังการรถที่อื่นไม่รถที่นี่รถขายเอาหน้า ไม่ได้ขายเอาตังค์

ทักทายไปยังพี่ติ๊กน้ำส้มด้วยนะจ๊ะสวัสดีพี่ติ๊กนะครับสวัสดีพี่เทสโซยาจากญี่ปุ่นด้วยบอกว่าผมรู้สึกแบบนี้มาตลอดเลยนะฮะสำหรับผมเนี่ยการเลือกเพลงที่ยอดเยี่ยมของรายการนี้มันโดนใจผมจริงๆ มันวิเศษมากๆขอบพระคุณมากๆเลยนะครับพี่เทสโซยาครับฟังจากประเทศญี่ปุ่นนะฮะพี่ติ๊กน้ำส้มสบายดีนะจ๊ะขอบคุณมากๆเลยคอมเมนต์เข้ามาเมื่อครู่เนี่ยน้องเดียไม่ได้เข้ามาดูคอมเมนต์ซะด้วยสิ ส่งความสุขให้กับทุกคนรวมถึงคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามนะฮะอยู่ที่ศูนย์การค้าโคลิเซียมสุราษฎร์ธานีวันนี้เราออนแอร์กับโคลิเซียมเรดิโอนะครับฟังเพลงกันให้สบายใจแล้วก็ซื้อของกันแบบสบายใจกันด้วยเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งสำหรับโปรโมชั่นเกษียณวัยหนุ่มเกษียณสำราญที่โคลิเซียมครับแอโร่จากราคา 2,190 บาทเหลือ590บาทลีและแรงเลอร์ครับจากราคา 3,990 บาทเหลือ990บาทเสื้อผ้าบรุษโบว์ลิ่งวันนี้ไปบอกน้องหมายเลยไปบอกเลยว่าฟังจากรายการดีเจเดียลด 50% ทั้งเคาน์เตอร์เฉพาะรายการดีเจเดียนะคือคุณต้องบอกคำนี้ไม่งั้นน้องหมายไม่ลดนะคุณเขาลดไม่ได้นะฮะ อันนี้ผมไปทำเอาตัวเข้าแลกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ได้เอาตัวเข้าแลกคุณอย่าให้เดียเสียตัวเปล่า ทุกคนต้องรีบไปซื้อกันเยอะๆนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมครับสำหรับจอห์นเฮนรี่1490เหลือ490ครับรองเท้าสกอร์ 1,290 บาทเหลือ899แล้วก็มีกระเป๋าสตรีมมาเวลนะฮะ 1,390 เหลือ395บาทนั่นเองนะครับขอบคุณทุกคนในคอมเมนต์ดีเจเดียด้วยเดี๋ยวนะขออนุญาตเข้ามาดูก่อนโอ้ยใน Facebook คุณใน Facebook ดีเจเดียตอนนี้ดูกันประมาณ4ล้านกว่าคนน่ารักมากเลยอ่ะเดี๋ยวนะแล้วทำไมกดถึงมันไม่กดถ่ายทอดสดอ่ะคุณเดี๋ยวนะให้ทำไม่ใช่ค่อยถูกดีเจเดียบางทีก็เนาะน่าจะสดแล้วแหละตอนนี้นะครับขอบคุณมากๆเลยดีเจเดียสายลมแห่งความคิดถึงรอฟังเพลงนี้สบายดีครับโอ้ยน่ารักมากๆเลยพี่ติ๊กน่ารักมากๆเลยเจอที่ไหนก็ทักนะฮะดีเจเดียไปเป็นพิธีกรที่ไหนพี่ติ๊กก็จะซื้อเหนียวหลามไปฝากเสมอ

0: นะรุ่นนี้พี่นะไม่ต้องเอาอะไรมากมายเหนียวหลามก็พอแล้วพี
1: ่คุณกำลังฟัง
2: คุณกำลังฟัง
1: Music Time Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง

ันนี้อย่าโกรธเดียแล้วกันเนาะได้อ่านคอมเมนต์ไม่หมดจริงๆอะ เอ๊ะพอดีว่าผมไปดูในคอมเมนต์เนี่ยมันจะมีอีกหลายคอมเมนต์เลยเนาะที่ไม่ได้อ่านเพราะว่าไม่ขึ้นนะฮะสวัสดีเพื่อนแมนด้วยนะครับสวัสดีเพื่อนแมนด้วยบอกว้าวว้าวว้าวสวัสดีไปยังนี่สาวสวยของเราจากโคลิเซียมนะครับพรุ่งนี้แบรนด์เสื้อผ้าเอลส์ปารีสนี่กับแบรนด์ MK นะครับมิเชลนะฮะโอ้โหนี่เขามาเปิดเคาน์เตอร์ใหม่ที่โคลิเซียมชั้นจีรบกวนโปรโมทให้ด้วยนะคะคุณเดียเอาโปรโมทกันไปแล้วขอโทษพี่เดียเพิ่งเห็นคอมเมนต์จริงๆเดียเพิ่งเห็นคอมเมนต์นะพี่นะขอโทษมากๆเลยนะครับนี่เลยนะฮะไปกันได้เลยพรุ่งนี้เขาจะมีการเปิดเคาน์เตอร์ใหม่นะครับที่ศูนย์การค้าโคลิเซียมสุราษฎร์ธานีใครที่สนใจก็ไปได้เลยเอลนะฮะเอลออมใช่ไหมพี่แล้วก็มีมิเชลนะครับมีแบรนด์มิเชลด้วยโอ้ยแบรนด์นี่ดีมากอะคุณไปกันได้นะครับที่ชั้นจีศูนย์การค้าโคลิเซียมสุราษฎร์ธานีรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนไปแล้วแต่วันนี้เวลาเดียวหมดแล้วนะขอโทษทุกคนจริงๆถ้าเกิดว่าอ่านคอมเมนต์ไม่ครบนะฮะเวลาหมดละเดี๋ยวไปเคารพธงชาติกันเดี๋ยวไม่ทันนะฮะเจอกับ

ใหม่ครับ17นาฬิกาถึง18นาฬิกา Mcord Radio Network อสมทสุราษฎร์ธานี Music Time ความสุขที่ทำให้คุณยิ้มได้สวัสดีทุกท่านด้วยที่ศูนย์การค้าโคลอสเซียมสุราษฎร์ธานีทักทายทุกคนนี่คือไม่ต้องมีคำบรรยายไม่ต้องพูดอะไรมากอยู่ที่ใจมีความสุขทุกคนสวัสดีครับ

MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077 405 444

0: 02-221-6512หรือ0894990909 Mcot Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100 บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ขอโทษครับ
4: ไม่เป็นไรครับอย่าคิดมาก
5: ขอบคุณค่ะ
4: ไม่เป็นไรครับเราคนไทยต้องช่วยเหลือกัน
6: คำขอโทษขอบคุณใช้ได้ทุกที่ทุกสถานการณ์เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กร่วมสร้างสังคมไทยให้น่าอยู่ด้วยการกล่าวคำขอโทษขอบคุณและพร้อมให้อภัยมีน้ำใจให้แก่กัน

0: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ MCOT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณอัญชลีพรผมไพศาลใน2มุมข่าวนะครับคุณอัญครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะไพศาลค่ะ
1: ครับ
2: สวัสดีท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค่ะ
1: วันนี้วันพฤหัสบดีนะ
2: ค่ะ
1: 10กันยายนเรื่องอื่นๆเรื่องการเมืองการอภิปรายในสภาการมายื่นแถลงการหน้าสถานทูตอิสราเอลของกลุ่มคุณสนธิอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปนะฮะแต่ว่าที่ร้อนแรงมากแล้วก็ดูจะสะเทือนใจพุทธศาสนิกชนอย่างยิ่งนะก็คือเรื่องของเจ้าวาดตอนนี้ก็ต้องเรียกว่าเป็นอดีต
2: อดี
1: ตเจ
2: ้
1: าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์
2: นายอติโชตนายอติโชต
1: วัดดังด้วยเป็นวัดดังของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2: เวลาเราพูดถึงพุทธไทยสวรรค์เราจะพูดถึงสำนักดาบใช่ไหมฮะสำนักดาบพุทธไทยสวรรค
1: ์ก็ผมก็ถ้าวัดพุทธไทยสวรรค์ผมก็จะนึกถึงสำนักดาบพุทธไทยสวรรค์วันนี้ดูในประวัติศาสตร์ตำนานจำไม่ได้แล้วว่ายังไงแต่ว่าในนิยายเยอะในนิยายในบทละครกล่าวถึงครั้งอยุธยามีสำนักดาบเนี่ยที่มีชื่อเสียงมากแล้วก็หนุ่มชะกันที่มาล่ำเรียนได้ล่ำเรียนวิชาดาบเนี่ยก็ไปรับราชการก็มีบทบาทในวงราชการละครลำเบงละครก็จะออกมาแนวนี้แต่ว่าข้อเท็จจริงทางองค์สวดาหรือว่าตำนานอะไรเป็นยังไงไม่แน่ใจจำไม่ได้แต่ว่าก็ชื่อของวัดนี้ก็จะควบคู่กับสำนักดาบครับ
2: วันนี้ไปมาล่าสุดก็เมื่อก่อนโควิดก็คือเรื่องบุพเพสันนิวาสค่ะพี่ไพศาลเรื่องบุพเพสันนิวาสจะมีฉากบางฉากที่ถ่ายที่วัดพุทธไทยสวรรค์นะฮะน่าจะเป็นเรื่องของประตูการเวลามั้งคะเพราะว่าอยู่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำนะคะที่ตำบลสำเภาล่มติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งที่ติดเลยคือแม่น้ำเจ้าพระยาก็เป็นวัดที่สมเด็จพระเจ้าอู่ทองโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นในบริเวณที่เคยเป็นที่ตั้งพระพราเมื่อครั้งที่อพยพมาอยู่กรุงศรีอยุธยาในช่วงก่อนที่จะมีการสถาปนาด้วยค่ะและหลังจากที่พระองค์ขึ้นครองราชแล้วตั้งแต่พ.ศ. 1896ก็ได้โปรดเกล้าให้สร้างวัดนี้เพื่อเป็นพระราชอนุสรณ์ถ้ารวมจนถึงปีบวกอีก8ปีเนี่ยนะคะก็673ปีนะคะวัดนี้673ปีนะคะ
1: ตั้งแต่สมัยต้นกรุงเลยเนี่ย
2: ใช่ค่ะ
1: พระเจ้าอู่ทองนะ
2: ใช่ค่ะ
1: สมเด็จพระรามาธิบดีที่1
2: 673ปีอ่ะอยุธยา417 500 600ใช่ค่ะต้นอยุธยาเลยแล้วก็ในสมัยปลายอยุธยาเนี่ย
1: แต่ที่ตั้งไม่ใช่อยู่ในปัจจุบันนะชื่อวัดนี้แต่ว่ามีที่ตั้งอยู่ที่นึงมีที่เขาเรียกที่ตั้งเดิมที่ตั้งเดิมเนี่ยตั้งอยู่พื้นที่ตั้งวัดเดิมเคยเป็นพระพราที่ประทับเมื่อครั้งพระเจ้าอู่ทองอพยพมาตั้งมั่นก่อนสร้างกรุงศรีอยุธยาเมื่อคราวเสียกรุง2310ครั้งที่2นะวัดพุทธไทยสวรรค์เป็นหนึ่งในวัดที่ไม่ถูกพม่าทำลายเสียหายหนักจึงยังคงเหลือโบราณสถานดั้ง

0: เดิมไม่เห็น
1: ก็เป็นวัดที่อยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาที่ใต้นะติดกับที่ของวัดตำหนักซึ่งร้างอยู่ติดกับโรงเรียนพุทธไทยสวรรค์นะฮะก็6673ปีค่ะแล้วก็ในช่วงปลายอยุธยาเป็นสถานที่ประกอบการเมนสำคัญถึง2ครั้งครั้งแรกก็คือสมัยพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระปี2258แล้วก็กรมหลวงโยธาทิพย์ที่วงคตเนี่ยก็ได้มีการสร้างพระเมนทองขึ้นตามราชประเพณีที่วัดแห่งนี้แล้วครั้งที่2คือในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศค่ะก็สร้างขึ้นตามโบราณราชประเพณีที่วัดแห่งนี้เช่นเดียวกันค่ะสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ก็มีการอ้างถึงวัดพุทธสวรรค์หลายครั้งเมื่อครั้งพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงครองราชครบ60ปีก็ได้สถาปนาให้วัดพุทธสวรรค์แห่งนี้เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีค่ะที่โดดเด่นที่สุดคือพระปรางสีขาวสะอาดตาเป็นกรีบนะพระปรางแบบขอม
0: ศิลปะแบบขอม
1: แบบขอม
0: อยู่กลางวัดเลยใช่ไหม
1: ค่ะแล้วก็มีวิหารพระนอนนั่นแหละกำแพงวัดโอ้สวยมาก
0: มีพระอนุสาวรีย์กษัตริย์3พระองค์นะสร้างขึ้นเมื่อปี2533มีพระเจ้าอู่ทองพระนเรศวรพระเอกาทศรถส่วนด้านวัตถุมงคลเนี่ยเป็นต้นกำเนิดของเหรียญเหนือดวงหรือเหรียญยกฐานะที่สร้างชื่อเสียงโด่งดังในด้านความเชื่อเรื่องการหนุนดวงชะตาก็นี่แหละเจ้าวาดที่ศึกไปนี่แหละท่านเป็นคนทำเหรียญดังกล่าวเนี่ยแล้วก็เป็นที่นิยมเช่าบูชาของบรรดาพวกสะสมวัตถุมงคลนะทั้งคนไทยแล้วก็เห็นว่าคนจีนคนฮ่องกงก็มาเช่าบูชากันเยอะ
1: ตำนานจตุคามจักรามเทพก็ที่นี่ด้วยนะคะพี่ไพศาล
0: ก็ตอนช่วงจตุคามรามเทพดังๆก็มีที่นี่ด้วยเป็นของวัดพุทธไทยสวรรค์ก็เนี่ยหลวงอดีตเจ้าวาด
1: อ
0: ัติโชตินี่แหละ
1: ว่ากันว่าตั้งแต่สมัยเจ้าวาดรูปที่แล้ว
0: ก็เจ้าวาดรูปที่แล้วท่านนี้ท่านก็เป็นผู้ช่วยไง
1: เรียกแรงผู้ช่วยเป็นคนปั้น
0: เป็นคนนั่นมาแล้วก็หลวงพ่อก็พูดตรงๆก
1: ็อยู่หน้าฉากไปไม่รู้เรื่องอะไร
0: พูดกันว่าก็เชิญหลวงพ่อองค์เก่าเขาเองก็มาแฉเฉยอยู่ว่าเนี่ยพอสิ้นหลวงพ่อองค์เก่าไปเขาก็รู้เลยว่าเนี่ยเดี๋ยว
1: คนนี้ขึ้น
0: เพราะว่าเขาคงจะจับตากันแล้วว่าไม่ใช่ของแท
1: ้
0: คงจะมีพฤติกรรมอะไรที่เขารู้กันบวชเมื่ออายุ38นะ
1: ค่ะ
0: บวชเมื่อมีอายุแล้วไม่ใช่บวชมาตั้งแต่หนุ่มบวชเมื่ออายุ38 30พรรษา
1: 38ก็ผ่านชีวิตวัยหนุ่มมาแล้วล่ะรู้จักชีวิตคฤหัสถ์ทองแท้แล้วล่ะ38เนี่ย
0: บวชมาไม่เท่าไหร่ก็ได้เป็นผู้ช่วยเจ้าวาดเลยได้เป็นผู้ช่วยเจ้าวาดแล้วก็เมื่อได้เป็นเจ้าวาดก็ได้
1: บวชปี40
0: ครับ
1: พอปี59ได้เป็นผู้ช่วยเจ้าวาด19ปีพอปี64ก็คือ5ปีหลังจากนั้นก็รักษาการแทนเจ้าวาดแล้วก็1ปีขึ้นเป็นเจ้าวาดก็เท่ากับบวชมา25ปีได้เป็นเจ้าวาดวัดใหญ่มากค่ะ
0: ครับ
1: ก็รวยด้วยนะนี่เขายังต้องเอาเครื่องนับเงินเข้าไปอยู่เลยนับกันไม่กวาดไม่ไหวอ่ะที่ไพศาล
0: คือเฉพาะที่กุฏิพบอะไรบ้างทองคำยังเห็นว่ามีทองคำส่วนใหญ่จะ
1: ทองคำร้อยกว่าบาททองคำเนี่ยก้อนละ10บาทเนี่ยมีเป็น10ทองคำได้ข่าวว่าประมาณ120ส่วนเงินเนี่ยเห็นใส่ลังพลาสติกว่ามันเป็นแบงค์พันนะคะน่าจะหลายกิโลอยู่
0: อันนี้ในกุฏิหลวง
1: ในกุฏิน
0: ะ
1: แล้วก็บ้านผู้หญิงที่อยู่
0: บ้าน
1: หลวงเนี่ย
0: บ้านผู้หญิง
1: สีกาเอ
0: สีกาเอนี่ทองเก้า
1: ปุณวีปุณวีก็บ้านเขายังอยู่ทาวน์เฮาส์นะแปลกนะผู้หญิงพวกนี้พวกที่ยุ่งเกี่ยวกับพวกเจ้าวาดวัดแถวนครสมุทรนครสวรรค์ไปดูก็ไม่ได้ว่าอยู่บ้านหรูหราอะไรก็อยู่ทาวน์เฮาส์ธรรมดาปุณวีเรียกว่าเอ๋นี่ที่ใส่เสื้อสีน้ำตาลแล้วก็ยังห้อยเหรียญเหลือดวงที่คอซึ่งเหรียญช่วยอะไรไม่ได้นะคะสุดท้ายก็โดนข้อหาฟอกเงินเนี่ยตำรวจไปจับที่คลองหลวงค่ะตามทะเบียนบ้านอยู่ที่คลองหลวงไปมาระหว่างคลองหลวงกับกรุงเทพแล้วก็ไปเจอทั้งเงินไปเจอทั้งทองแล้วก็มีพระทองคำเนี่ยอยู่ที่บ้านอยู่เยอะ
0: พระ
1: แต่ยังสรุปตัวเลข
0: ไม่ได้35องค์ทองคำแท่งและรูปพรรณรวมน้ำหนัก90บาทคิดเป็นเงิน 6,37,470 บาทเงินสด 3,592,300 บาทโทรศัพท์ iPhone 3เครื่อง iPad 1เครื่องเอกสารที่ดินและบัญชี10รายการโฉนดที่ดิน2ฉบับสมุดบัญชี7เล่มสัญญาซื้อขายที่ดิน1ฉบับเอกสารการลงทุน18รายการกรมธรรม์สุขภาพ1ฉบับใบประกันทองคำ6ใบใบซื้อขายทองคำ7ใบและสลากออมสินอีก4ใบที่ตำรวจเข้าไปยึดอายัดไว้เพราะว่าโดนข้อหาฟอกเงินคือหลวงพ่อเนี่ยลูกศิษย์คนใกล้ชิดเนี่ยไปให้เบาะแสกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยในเรื่องของการยักยอกเงินวัดนะฮะก็คือมีรายได้จากการทำพระเครื่องการอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งจะต้องเป็นของวัดปรากฏว่าลูกศิษย์เนี่ยมีข้อมูลว่าหลวงพ่อเอาเข้ากระเป๋าไม่รู้ว่ามีเรื่องชู้สาวแต่ว่าตำรวจเนี่ยก็เลยต้องซุ่มสอบ
1: ไม่รู้หรือว่าไม่มีหลักฐานกันแน่เดี๋ยวทุกเรื่องว่ารู้ไม่มีทางไม่รู้เพราะว่า
0: สีกาเข้าออกอยู่ใช่ไหมต้องรู้
1: หนึ่งสีกาเข้าออกสองถ้าพระมีเงินต้องมีสีกาค่ะที่ในศาลไม่มีหรอกถ้าพระรวยแล้วอ
0: าจจะเป็นอย่างนี
1: ้ใบเยอะแบบนี้แล้วไม่มีสีกา
0: อาจจะเป็นอย่างนี้นะผมก็ไม่ใช่ใจไม้ไสยกรรมอะไรหรอกแต่ผมคิดว่าคนที่มาให้เบาะแสเนี่ยมันคงมีปัญหาเรื่องเงินกันแต่ไม่มีปัญหาเรื่องสีกา
1: ใช่อันนี้ดิฉันคิดอย่างนั้นอยู่แล้วค่ะ
0: คือคง
1: ขัดผลประโยชน์กัน
0: คงจะมีอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องเงิน
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นก็เอาเรื่องเงินมาเล่นกันไม่อาจจะแต่อาจจะรู้เรื่องสีกาแต่ว่าไอ้เรื่องนี้มันก็ไม่คือพูดง่ายๆว่าเขาไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องที่จะต้องเอาเรื่องนี้นำนะ
1: เรียนถามพี่ไพศาลตรงๆเถอะเวลาที่ไปร้องว่ายักยอกเงินเนี่ยไปเอากล้องวงจรปิดตั้งอ่ะมันเห็นอะไรฮะ
0: ไอ้กล้องวงจรปิดนี่ไม่ได้ไปแอบติดใช่ไหมหลวงพ่อติดตั้งเองด้วยใช่ไหมเห็นว่าติดตั้ง30จุด
1: แอบติดคือไอ้ติดตั้งเองเนี่ยคือติดตั้งข้างนอกที่ดูว่าคนอื่นจะเข้ามาหาตัวเองหรือเปล่าแต่ไอ้ข้างในที่ตัวเองทำอะไรเนี่ยแกไม่ติดหรอกค่ะที่ถือโทรศัพท์ดูตลอดเวลาเนี่ยดูว่าตอนแรกนี้ก็คิดว่าไอ้ดูคลิปโป๊ะเนี่ย
0: มีใครมา
1: ดูตลอดเวลาแล้วพอผู้หญิงเข้ามาดิฉันยังคิดเอ้ยนี่ดูหนังโป๊ตลอดเวลาป่ะตอนแรกคิดอย่างนั้นนะคะแต่ว่าเห็นคุณหนุ่มกันใช้บอกว่าไอ้ที่ดูโทรศัพท์ตลอดเวลาก็คือดูกล้องวงจรปิดว่ามีใครเข้ามาหรือเปล่าทีนี้ถ้าดูกล้องวงจรปิดแบบนี้ดิก็เข้าใจว่าติดเองทั้งหมดยกเว้นในห้องค่ะ
0: แต่ว่าก็อาจจะเป็นอย่างที่คุณอ่านว่าเพราะว่าผมดูลักษณะเหมือนกับว่าไอ้มุมกล้องเนี่ยมันเป็นมุมที่แบบต้องไปแอบต้องไปแอบซ่อนไว้อยู่มีวัตถุอะไรบางเบิงไว้อยู่บ้างก็เป็นไปได้แต่ว่าอันเนี้ยจะเป็นลูกศิษย์ทำคนในทำหรือว่าตำรวจทำน่าจะเป็นเรื่องคนในทำนะแล้วพอเอามาดูแล้วมันคราวนี้มันกลายเป็นเรื่องว่าอ้าวไม่ใช่เรื่องไอ้นั่นอย่างเดียวเป็นเรื่องว่ามีสีกาพอสีกาปั๊บก็เช็คเส้นเงินก็ยิ่งชัดเลย
1: แตกกันเองค่ะพี่ไพศาลเรียนเข้าใจว่าแตกกันเองเพราะว่าผลประโยชน์มันสูงมากคิดดู92ล้านที่เป็นเรื่องและที่ไม่เป็นเรื่องเท่าไหร่ ที่กระจายร่ำรวยไปหมดแล้วแล้วก็ไอ้เรื่องสีกาเนี่ยตำรวจรู้ตำรวจฉลาดจะตายมีเงินที่ไหนไม่มีผู้หญิงแต่ก็พูดมันฟังดูเบาๆว่าไม่ตั้งใจนะอะไรอย่างเงี้ยไม่ตั้งใจแล้วปล่อยคลิปไปเมตั้งยาวจริงๆเรื่องพระทุจริตไม่ใช่เรื่องใหญ่นะพี่ไพศาลเรื่องใหญ่ของวันนี้คือการเผยแพร่คลิปซึ่งดิฉันคิดว่าไม่ควรแย่มากไม่ควรฮะอันนี้ไม่ควรเลยคุณจะไปให้เขาจำนนต่อหลักฐานอะไรก็สุดแท้แต่ไม่ควรที่เอาคลิปมาเผยแพร่ขนาดนี้ค่ะอันนี้ดิฉันคิดว่าไม่สนุกไม่สนุกด้วยที่กลายเป็นเรื่องไอ้เรื่องพาทุจริตคอร์รัปชันยักยอกไอ้นี่ยังน้อยไปเราเจอยิ่งกว่านี้ถูกไหมฮะแต่ว่าที่ดังสำหรับวัดนี้ในวันนี้คือคลิปที่เฉาโฉดต่างหากไม่ใช่เรื่องวงเงินร้อยล้านค่ะค่ะ
0: ผมก็ไม่ได้เข้าไปดูคลิปอยู่จริงไงนะก็ดูแต่ที่สื่อแต่เขาก็พลาบางๆ
1: ไม่เหลืออะไรเลยค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าเห็นว่าคลิป
1: ร่อนจอนไปหมดพี่ประจันเห็นยังไงคิดยังไงกับเจ้าหน้าที่ที่เอาภาพนี้มาเผยแพร่คะมันจะบีบให้มั่นจับให้มั่นคั้นให้ตายอ่ะมันต้องเอามาให้ดูกันทั่วบ้านทั่วเมืองแบบนี้เหรอคะ
0: คือเห็นว่าพระต่อรองนะผมก็ไม่รู้ว่าท่านมีฤทธิ์เดชมากน้อยแค่ไหนอย่างไรคือเจ้าหน้าที่ก็ไม่รู้ว่ากลัวว่าจะไม่ยอมศึกจะสู้หรือว่าอาจจะมีลูกศิษย์ลูกหาที่มาวิ่งอะไรก็เลยแบบซัดสเต็มแม็กเลยนะคือไม่ต้องไปเถียงไม่ต้องไปใดเลยไม่มีอึมครึมคือภาพมันมีทุกแง่ทุกมุมอ่ะคือเปิดเฉพาะบางภาพเนี่ยที่มีกอดจูบกันนี่มันก็เสร็จแล้วอันนี้โอ้โหมาชุดใหญ่เลยนะตามที่ทราบหลายมุมหลายมุมหลายวาระแล้วก็เห็นบอกว่าไอ้ภาพที่มีเนี่ยมันใช้เวลาต้องประมาณ3เดือนเพราะงั้นมันก็จะมีการสีกาก็จะเวียนเข้ามาที่วัดมาพบกับหลวงพ่อเนี่ยอยู่หลายครั้ง
1: ใส่เสื้อหลายตัวเลยค่ะคือเจตนาปล่อยออกมาให้มันสยดสยองสยองขวัญมันไม่ต้องขนาดนั้นหรอกค่ะ
0: ครับคือในขณะเนี้ยมันหนึ่งตัวหลวงพ่อก็ยอมจำนนด้วยหลักฐานก็ต้องตัดสินใจลาสิกขาไปละก็เป็นสมีไปแล้วสมีโชติไปแล้ว อีกอันหนึ่งก็คือที่เป็นคดีก็คือในเรื่องของปราชิกนี่ก็ทางพระ
1: ค่ะ
0: นะแต่คราวนี้ทั้งสีกาและอดีตพระเนี่ยอดีตเจ้าวาดเนี่ยก็จะต้องมีคดีในเรื่องของการฟอกเงินการยักยอกเงินเป็นเจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็ทุจริตยักยอกเงินของวัดแล้วก
1: ็
0: สีกาก็รับเงินไปก็อยู่ในลักษณะฟอกเงินก็ถูกยึดอายัดนะอันนี้เป็นคดีอาญาแต่คราวนี้มันจะมีผลกระทบอีกด้านหนึ่งก็คือว่าอดีตเจ้าวาดเนี่ยเป็นคนที่เป็นพระที่ทำเรื่องของวัตถุมงคลเนี่ยเยอะแล้วก็เป็นวัตถุมงคลที่นิยมกันในตลาดพระเครื่องคนเช่าบูชากันมากทั้งคนไทยทั้งคนต่างประเทศคราวนี้เกิดสถานการณ์อย่างนี้ก็เกิดความหวาดวิตกว่า
1: ใน
0: ราคาของวัตถุมงคลซึ่งเคยไปเป็นหลักแสนหลักล้านหลักหมื่นอะไรกันอย่างเงี้ยนะถูกๆก็เป็นหลักพันอะไรเงี้ยราคามันจะตกลงมาอย่างไงกัน
1: เดี๋ยวก่อนนะคะที่เช่าวัตถุมงคลเนี่ยเพราะว่าเช่าแล้วกะไปขายต่อได้กำไรหรือว่าเช่าเพราะคิดว่ามันศักดิ์สิทธิ์คะ
0: ก็ต้องเป่าประโคมในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ความเพราะว่าอันนี้เขาคือเสริมดวงใช่ไหม
1: เดี๋ยวพักก่อนนะคะ
0: เดี๋ยวพักสักครู่ครับ
2: เตือนภัย ขณะนี้หน่วยงานภาครัฐไม่มีการส่ง SMS หรืออีเมลที่แนบลิงก์หากได้รับข้อความหรืออีเมลที่อ้างเป็นหน่วยงานรัฐและมีลิงก์ให้สันนิษฐานว่าเป็นมิจฉาชีพอย่ากดลิงก์เด็ดขาดแจ้งเบาะแสหน่วยงานที่ถูกแอบอ้างมายังสายด่วน1111กด87ทันทีไม่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมออนไลน์มีสติรู้ทันป้องกันปลอดภัยโดนหลอกออนไลน์แจ้งระงับบัญชีโทรสายด่วน AOC 1441ตลอด24ชั่วโมง
3: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย

0: ั่วไทย
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา23นาทีครับ
3: ค่ะคุณมีศักดิ์บอกว่าลูกศิษย์ส่งข้อมูลและหลักฐานให้กองปราบใช่ตอนส่งตอนแรกเนี่ย
2: บอ
3: กว่ามีการทุจริตเงินไม่ได้ส่งคลิปว่ามีสีกาเพราะตำรวจก็ออกมาบอกว่าไม่ได้เรื่องสีกาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ครับ
3: ค่ะ
2: คลิปนี่คือตำรวจเข้าไปจับกลุ่มแล้วก็ยึดพวกไอ้ภาพเพิ่มมาแล้วก็เปิดออกมานะ
3: ค่ะ
2: เพิ่งจะเปิดมาในวันเนี้ยวันที่มีการเข้าไปจับกลุ่มนี่แหละ
3: ใช่เหรอคะไม่ใช่เอาออกไปก่อนเหรอจับแล้วให้มาเปิดเหรอคะ
2: ก็น่าจะเปิดในวันที่จับกลุ่มนี่เลยนะผมก็คิดว่าน่าจะปฏิบัติการเกิดขึ้นพร้อมๆกันเลยก็คือจับกลุ่มปั๊บก็มีภาพเพิ่มอะไรออกมาทันทีเลย
3: แต่มันอย่างนี้นะคะที่เห็นว่าต้องดูภาพก่อนถ้าไม่ดูภาพก่อนน่ะจะกล้าไปจับเอเขาเหรอคะ
2: อ๋อคงได้เห็นอยู่คงได้เห็น
3: เรียนว่าต้องเอาภาพมาก่อนพอเอาภาพมาก่อนแล้วก็เลยเห็นว่าโอเคมีปัญหาเรื่องเงินด้วยแล้วก็มีผู้หญิงคนนี้ด้วย
2: ก็ถึงได้ขอหมายจับสิกาเอด้วย
3: ใช่ค่ะเพราะผู้หญิงคนนี้ก็น่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินด้วยถึงไปจับภาพนะถ้าเอาเขาไปติดได้ต้องเอาออกได้ค่ะพี่เวสาร3เดือนภาพแบบผู้หญิงใส่เสื้อหลายสีอยู่ค่ะหลายตัวค่ะ
2: ตอนนี้วัตถุเชิญนะคุณดา
3: ทีนี้ก็ยังถามพี่ไพศาลว่ามันมีความจำเป็นยังไงที่ต้องเปิดภาพเสกเมถุนให้มันโจ่งครึ่มขนาดนี้ไปทั่วค่ะมันมีความจำเป็นยังไง
2: ผมดูแล้วพระโดยเฉพาะพระผู้ใหญ่ที่มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะเนี่ยปฏิบัติการของตำรวจออกมาแนวนี้หมดเลยนะคดซัดแบบออกภาพคลิปครบนี้ออกมาแบบคือไม่ต้องไปต่อรองไม่ต้องไป
3: อ๋อกลัวว่าจะมีมวลชนมาอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
2: คืออย่างนี้ขนาดว่าน
3: ะเข้าใจแล้วต้องทำลายความศรัทธาด้วยเพราะว่าขนาดนี้เนี่ยยังมีคนพูดเลยว่าไม่น่านะท่านเป็นคนดีโอ้ใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วอ๋อเข้าใจแล้วค่ะ
2: คนที่อยู่ในวัดอะไรต่างๆคนที่ขึ้นวัดขึ้นกับวัดนี่ก็ยังโอ้ให้สัมภาษณ์เอ๊ะท่านไม่น่าจะทำนะต่างก็ยังมีอยู
3: ่โอเคงั้นเราต้องทนดูคลิปพวกนี้หน่อยก็แล้วกัน
2: ก็อย่าไปดูอ่ะ
3: เพื่อที่จะแบบให้มันสมบูรณ์ในการทำลายศรัทธาไม่งั้นชาวบ้านเนี่ยจะต้องมาโวยวายปกป้องอะไรอย่างเงี
2: ้
3: ย
2: เห็นคลิปเดียวก็พอแล้ว
3: ค่ะผมทนหน่อยทนหน่อยโอเคเข้าใจละเข้าใจละ
2: วัตถุมงคลที่เนี่ยอดีตเจ้าวาดท่านเนี้ยได
3: ้เหรียญเหนือดวง
2: สร้างขึ้นมานะก็จะมีนี่ด้วยฮะจตุคามรุ่นเปิดสวรรค
3: ์จตุคามอันนี้น่าจะช่วงก่อนโควิดอ่ะพี่ไพศาลเพราะว่า
2: จตุคามรามเทศสายวัดพุทธไทยสวรรค์ซึ่งนับเป็นหนึ่งในวัดสำคัญของภาคกลางมีการจัดสร้างวัตถุมงคลประเภทนี้อย่างต่อเนื่องหลวงพ่อโชติได้จัดสร้างจตุคามรามเทศไว้หลายวาระโดยแต่ละรุ่นจะมีจุดเด่นแตกต่างกันเพราะแสดงว่าสร้างหลายช่วงด้วย
3: ค่ะ
2: แต่ว่าจตุคามเนี่ยปกติจะต้องเป็นวัดใหญ่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชใช่ไหมฮะ
3: เขาทำตั้งแต่ปี50แล้วนะคะพี่เวสารรุ่นเปิดฟ้าเปิดสวรรค์เทิดไทยฉลองสิริราชสมบัติ60ปีตั้งแต่ปี2550ค่ะไปดูเลยพุทธาภิเษกพิธีเทวาภิเษก5วาระพัทลุงใจกลางมหาสมุทรศาลหลักเมืองนครวัดมหาธาตุนครนะคะทำแต่ปี50แล้วก็องค์ใหญ่เขาอะพอเข้าวัดไปอยู่ซ้ายมือฉันจำได้เขาเล่นเรื่องนี้มานานแล้ววัดเนี้ยค่ะทีนี้จะต้องเดือดร้อนอะไรกันเดือดร้อนว่าพระที่ทำเสพเมถุนและยักยอกเงินหรือควรจะเดือดร้อนว่าสิ่งที่ตัวเองบูชาไปไม่ศักดิ์สิทธิ์ค่ะที่ไปใ
2: ช้คือชาวบ้าน
3: เขาควรจะเดือดร้อนเรื่องอะไรคะ
2: ชาวบ้านร้านตลาดทั่วไปเนี่ยเขาสายวัตถุมงคลเขาก็เดือดร้อนถ้าเขามีวัตถุมงคลอยู
3: ่ใช่ค่ะแต่เขาควรจะเดือดร้อนว่าไม่ศักดิ์สิทธิ์หรือว่าราคาตกคะ
2: เขาจะเดือดร้อนว่าราคาจะตกเพราะคนก็จะมีความรู้สึกว่ามัน ผู้ที่เป็นต้นตำรับก็รู้สึกว่าจะไม่อยู่ในศีลในธรรมจะละใช่ไหม
3: แต่ถ้าสมมติว่าเช่าไปแต่เช่าไปแต่รุ่นปี50แล้วก็ค้าขายรุ่งเรืองเจริญรุ่งเรืองมาตลอดอ่ะมันจะไปเดือดร้อนอะไรอะคะเราได้พิสูจน์แล้ว
2: ถ้าไม่คิดขายต่อจะบูชาต่อไม่มีใครว่าเลยหรอกครับแต่บางคนเนี่ยอยู่ในธุรกิจเหล่านี้เช่ามาบูชาก็หวังว่าจะค่อยๆทยอยปล่อยต่อเมื่อราคามันสูงขึ้นเมื่อวันนี้เห็นนักข่าวช่องหนึ่งเนี่ยไปเห็นมีหนุ่ม
3: ฮ่องกง
2: ใช่ไหมแกก็มาไลฟ์อะไรเช่นแล้วก็เขาไปสัมภาษณ์อ๋อบอกว่าเขาทำเป็นธุรกิจเลยนะเขาบอกโอ้ยคนฮ่องกงนิยมมากเพราะฉะนั้นเขาเนี่ยก็คล้ายๆแบบมาเป็นคนที่มาอยู่เข้ามาคลุกวงในแทนพวกบรรดาคนฮ่องกงทั้งหลายนะเพราะฉะนั้นพอทราบเรื่องปั๊บนี่เขามาที่วัดเลยนะแล้วก็เที่ยวสอบถามสอบหาข้อมูลเลยว่าเอ๊ะมันแล้วราคามันจะมีผลกระทบไหมอะไรต่างๆไหมเราเข้าใจว่าเขาก็คงจะเป็นธุรกิจของเขาอยู
3: ่
2: การซื้อขายหมุนเวียนพวกวัตถุมงคลของสายวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ย
3: แต่ยินว่านะตัดผ้าออกไปคิดว่าห้อยแล้วดีเนี่ยก็ยังดีอยู่นะดูคุณอนุทินเนี่ยห้อยเป็นนายกเลยพี่วิสารใครก็ทำอะไรแกไม่ได้นะ
2: คุณ
3: อนุทินเนี่ยห้อยเหรียญเหนือดวงนะโชว์เปิดคอโชว์นักข่าวตั้งแต่เมื่อวันที่24ตุลาคม2566 66เนี่ยอยู่กับบิ๊กตู
2: ่ถูกไหมฮะเป็นรัฐมนตรีมหาไทยไม่ใช่ดิ
3: พลเอกอนุพงศ์เป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขซึ่งก็เจริญรุ่งเรืองมากหลังจากนั้นมาเป็นรัฐมนตรีมหาไทยยาวนานตั้งแต่ปี67ยุคคุณเศรษฐายุคคุณอุ๊งอิ๊งมาจนถึงปัจจุบันมีคุณภูมิธรรมมาแป๊บเดียวเป็นรัฐมนตรีมหาไทยยาวนาน3ปีแล้วนะคะ
2: ครับ
3: 67 68 69 3ปีแล้วนะแถมเป็นนายกด้วย
2: โอ้สงสัยจะมีเรื่องในด้วยมหานิยมด้วย
3: ค
2: ่
3: ะ
2: เพราะว่าเข้าใจว่าช่วงนั้นท่านก็ได้แฟนใหม่พอดีเป็นชื่อแขวนอันนี้หรือเปล่าเหรียญเหนือดวงนี้หรือเปล่าไม่ทราบ
3: เดี๋ยวคุณได้ยินโทรมาบอกไม่เกี่ยว
2: ก็ไม่รู้เพราะว่าผมเดาแล้วเจ้าว่าตำรับอย่างนี้น่าจะมีเรื่องดวงผู้หญิงยิงเรือชอบหรือเปล่าเนี่ย
3: ไม่แน่นะเนี่ยขนาดคนทำยังไม่รอดเลยผู้หญิง
2: คนใช่ใช่
3: ตำรวจบอกว่าน่าจะมากกว่าดึงด้วยนะ
2: คะก็ตอนนี้เขามาสายเรื่องตรวจเรื่องเงินเนี่ยตรวจเรื่องเงินเขาก็เอาเรื่องคดีของเขาเป็นหลักส่วนในเรื่องที่ต้องประราชิกเนี่ยหนึ่งคนก็ต้องประราชิกนะที่เหลือตามไม่กี่คนก็ไม่แต่ว่าเข้าใจว่าเพื่อความเอนจอยเดี๋ยวคงจะมีคนเปิดอ่ะซึ่งยิ่งเปิดเนี่ยก็จะยิ่งเหรียญจะยิ่งราคาตกต่ำไปนะเหรียญราคาจะหนักไปคนที่ครอบครองเหรียญอยู่แล้วก็หวังว่าจะไว้ขายต่อพวกเซียนพระนะพวกเซียนพระเซียนอะไรต่างที่เขาโปรโมทกันแล้วก็เวลาโปรโมทเขาก็ต้องพูดถึงอะไรล่ะ
3: คุณเทวาพิลูกพระ
2: ก็เหรียญเหนือดวงอะไรต่างๆเนี่ยโอ้โหเช่ามาบูชาแล้วมันก็มีผลต่อชีวิตมีความเจริญก้าวหน้านักการเมืองก็

0: แขวนแล้วก็สอบ
1: จะเป็นนายกอะไร
0: เป็น
1: เงี้ย
0: รัฐมนตรีได้เป็นอะไรใช่ไหมเป็นพ่อค้าเนี่ยในขณะที่เขาเจ๊งกันเราก็ไม่เจ๊งเรามีแต่รวยกับรวยรวยอะไรนั้นรวยจนทนไม่ไหวอะไร
1: รวยไม่ไหวแล้ว
0: รวยไม่ไหวแล้วเนี่ยสัดส่วน
1: แต่ปัญหามันอยู่ที่ว่ามันจะเจ๊งเรื่องอะไรบางทีก็ช่างมาแค่หลักพันมันก็ไม่ได้เดือดร้อนเลยนะหรอแต่มันอับอายขายขี้หน้ามากกว่ามันก็เลยสารต้องอัญเชิญลงจากคอในบัดดลแถมคนที่บ้านก็แบบกระแนะกระแหนเสียสีย่ำยีเหยียดยามเรียกว่ามันเจ็บปวดตรงนี้มากกว่าค่ะ
0: เป็นไม่ได้ไม่ได
1: ้ค่ะ
0: เพราะว่าไปผูกเป็นเหรียญที่ไปผูกกับหลวงอดีตหลวงพ่อโชติซะแล้ว
1: ใช่มันก็ไม่ได้ว่าแพงอะไรนักหนาหรอกถ้ามันไม่ใช่เนื้อทองอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเจ็บใจซะมากกว่ามาห้อยคอตั้งนานแล้วมีคนเอาให้ AI ออกแบบให้ใหม่อีกต่างหาก
0: เป็นล้านนี่ก็เป็นทองคำอะไรเงี้ยก็เอาเกมูลค่าทองคำก็ยังจะเหลืออยู่แต่ก็ต้องไปดูว่าทองกี่เปอร์เซ็นต์นะเอาเดี๋ยวเราพักกันอีกรอบไหมคุณนันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M Cord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบแปดนาฬิกา34นาทีฮะ
1: ค่ะคุณทวีพรบอกให้ไปหาปี๊บไปคุมหัว
0: ศึกออกมาแล้วก็ไปเก็บเนื้อเก็บตัวกบดานแต่ว่าที่สำคัญเลยก็คือว่าศาลจะให้ประกันหรือเปล่าเนี่ยโดยปกติแล้วทั่วไปแล้วเนี่ยเขาบอกเงินเยอะๆอย่างนี้อาจจะไม่ได้ประกันนะ
1: ต้องให้เข็ดหลาบ
0: เดี๋ยวก็ลองดูเพราะว่าตำรวจสอบสวนกลางกำลังสอบปากคำอยู่คืนนี้ผู้เรียกคงไปพาไปขออำนาจศาลฝากขังและคัดค้านการประกันตัวนะ
1: ค่ะ
0: ก็ดูว่าทั้งสีกาทั้งสมีโชติจะได้รับการประกันตัวหรือเปล่าแต่ว่าดูแล้ววงการผู้สันทัดกรณีก็บอกถ้าคดีมากันแนวเนี้ยแล้วก็ภาพก็ออกมาซะล่อนจ้อนขนาดเนี้ยโดยมากมักจะต้องขอฝากขังเนี่ยน่าจะศาลท่านจะไม่ให้ประกันนะ
1: มีคุณชามพูดน่าคิดเหมือนกันนะคะบอกว่าที่ดูกันเนี่ยมันอาจจะเป็นนั่นก็ได้นะคะเป็น AI อะค่ะ
0: ก็เอาว่าเจ้าตัวก็ยอมรับโดยสภาพขอศึกโดยดุษฎีว่ามันก็คงจะ
1: ทำไมคะเขาถามด้วยเหรอคะว่าเป็นภาพนี้คลิปนี้ใช่คุณลึกใช่ท่านหรือเปล่า
0: ก็ถ้าเป็นทนายบางคนเนี่ยเขาก็เถียงหัวชนฝาเลยว่าเป็น AI เป็นอะไรใช่ไหมที่ว่าไปผักเปิดไข่ล้มอะไรนะแต่พระอันนี้เขายอมโดยดุษฎีแล้วมันก็ไม่ต้องไปคิดในมุมนี้นะเรื่อง AI
1: คุณชาญไม่ใช่ AI นะ
0: คืออันนี้ไม่ใช่ว่าคือไม่ต้องไปคิดมุมนี้เพราะว่าพระเองเจ้าคนที่เขาจะต้องดิ้นรนมากต่อสู้เขาหมดหนทางที่จะสู้แล้วเขายอมอ
1: ่
0: ะ
1: หรอคุณชายแกก็แซวไปงั้นแหละค่ะคุณทวีพรบอกภาพประกอบนี่ตำรวจดูกันตาแฉะเลยผมไปดูหรอกคุณทวีพรตำรวจเห็นแล้วก็ตามนั้นแล้วก็คุณสวงบอกคนโบราณเนี่ยถือมากเลยพวกที่ไปเสพเมถุนแบบเนี้ยถ้าอาบน้ำอยู่ต้นน้ำนะคนปลายน้ำก็ยังไม่อาบน้ำร่วมลำธารด้วยเลยก็ถือว่าเป็นเสนียดธรรมะไม่สามารถธรรมะขึ้นได้ไปอาบน้ำหลังจากที่คนพวกนี้อาบน้ำต้นน้ำอะค่ะคุณสุระเดชบอกว่ายังมีแบบนี้อีกหลายวัดแต่เรื่องยังไม่แดงเพราะเลี้ยงบริวารไว้เยอะแล้วก็ยังไม่ทะเลาะกันจริงเดชก็เชื่อว่าไอ้ที่แฉกันออกมาเนี่ยน่าจะขัดผลประโยชน์กันนะฮะพี่ภริศรบอกว่านี่การฟอกเงิน อยู่ดีๆแบงค์พันหายไปอ๋อใช่ใช่ใช่เป็นอย่างนั้นค่ะเออวันนี้เรื่องนี้พี่ขนาดมีมุมไหนไหมคะ
0: ไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วครับเพราะโดยปกติก็จะไม่ใช่เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของพระสงฆ์องค์เจ้าอยู่แล้วไม่ค่อยยิ่งเพียงวัตถุมงคลอะไรเงี้ยยิ่งไม่ค่อยสันทัดเลยก็ได้แต่ฟังจากข่าวที่เขารายงานกันแล้วก็เอา
1: ข้อมู
0: ลเหล่านั้นเอามาถ่ายทอดอีกทีนึงโดยส่วนตัวเนี่ยไม่มีความรู้เรื่องเหล่านี้เลยแล้วก็เป็นผู้ที่ไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องหรือว่าไปมีแรงจูงใจในเรื่องของการเช่าวัตถุมงคลแต่นี่ก็หมายความว่าถ้าใครให้อะไรมารับหมดนะใครเขาจะให้พระเขาจะให้อะไรมารับ
1: รับไม่ได้นะพี่ไม่ใช่
0: เต็มไปหมด
1: ไม่ได้เลยค่ะรับหมดก็ไม่ได้ค่ะบางทีเราไม่รู้ว่าเอาอะไรมาให้เราอ่ะอันตรายอยู่เหมือนกันนะ
0: เอาไม่ได้เอาไปทำอะไรต่อเนี่ยเก็บให้มาก็รับ
1: นี่เอาเข้าบ้านไม่ได้ค่ะบางอย่างไม่ได้
0: อ๋ออย่างนั้นแหละเราไม่ได้คิดอย่างนั้น
1: บางอย่างอันตรายอยู่เหมือนกัน
0: เดี๋ยวผมไม่คิดถึงอย่างนั้นอ่ะคือกำลังจะบอกว่าไม่ได้ไปขวนขวายหรือว่าเป็นไปอยู่ในแวดวงอะไรที่จะต้องไปจะต้องมีจะต้องไปเช่าไปอะไรไม่มีเลย
1: ไม่ได้เป็นผู้มีส่วนร่วมได้เสียด้วย
0: แล้วก็ไม่ได้แขวนวัตถุมงคลอะไรทั้งสิ้นด้วย
1: เหมือนกันเลยค่ะ
0: แต่ว่ามีห้องพระนะ
1: สวดมนต์ทุกวันค
0: ่ะมีห้องพระมีพระขนาดต่างๆพระ
1: ไหนไปปฏิบัติธรรมประจำไหมคะ
0: ไม่ถึงขั้นไปประจำอะฮะแต่ว่าถ้าไปต่างจังหวัดเนี่ยอย่างหนึ่งที่ต้องไปคือไปตามวัดต่างๆถ้าเวลาไปต่างจังหวัดนะก็ต้องเล็งไปที่วัดสำคัญหรือว่าวัดที่อยากจะไปอะของในพื้นที่นั้นๆ
1: อย่างอยุธยาเนี่ยต้องไปวัดพุทธไทยสวรรค์เลยไหมฮะปกติ
0: วัดพุทธไทยสวรรค์ไม่เคยไปเลยที่เรียนตรงๆเลยนะวัดที่ผมชอบไปมากที่ก็คือวัด
1: ใหญ่ใช่ไหม
0: หน้าพระเมรุวัดใหญ่ชัยมงคลเพราะผมจะต้องไปกินก๋วยเตี๋ยวอะไรแถวๆนั้นด้วยแล้วตรงนั้นเนี่ยมันคือเมืองเก่านะอโยธยาหรืออยุธยาเนี่ยที่สร้างในสมัยพระเจ้าอู่ทองเนี่ยไม่ใช่มาหักล้างถางพงนะมันมีเมืองเก่าอยู่แล้วแต่อยู่ตรงฟากวัดใหญ่แต่ว่าพระเจ้าอู่ทองเนี่ยท่านเห็นทำเลตรงที่ว่าข้ามแม่น้ำไปแล้วไปเกาะตรงนั้นนะแต่เราถ้าไปตั้งเป็นเมืองใหม่แล้วกลายเป็นอยุธยาศรีรามเทพนครขึ้นมาแต่อโยธยาเนี่ยตั้งเดิมเนี่ยถ้าตามที่นักประวัติศาสตร์เขาดูนะเพราะเขาบอกของวัดใหญ่เนี่ยดูแล้วจารงจารึกวัตถุอะไรต่างๆเนี่ยมันก่อนอยุธยาแล้วก็ก่อนวัดที่อยู่ในเกาะเมืองเพราะในสมัยก่อนตอนที่เริ่มมีเมืองตรงนั้นเนี่ยมันอยู่ตรงฝั่งตรงที่เป็นวัดใหญ่แล้วก็ไอ้ส่วนที่เป็นเกาะนี่เข้าใจว่าคงจะเป็นพวกไอ้ที่ยังลกลางอยู่แล้วพระเจ้าอู่ทองเนี่ยถึงจะมาเอาตัวนั้นขึ้นมาใครย้ายเมืองย้ายเมืองไปทีนึงคร
1: ับ ค่ะเมื่อกี้คดีของพระเมื่อกี้เนี่ยเป็นศาลทุจริตนะพี่มิวสารเพราะว่าการเป็นเจ้าอาวาสเนี่ย
0: จะเป็นเจ้าพนักงาน
1: เป็นเจ้าพนักงานโดนศาลทุจริตเข้าไปแล้วก็ผู้หญิงนั่นก็ร่วมกันฟอกไอ้ตอนที่ตำรวจไปอ่านหมายเออไอ้นี่ไม่เข้าใจมันอะไรเดี๋ยวดูก็จะรู้เอง
0: มีหมายจับอยู่สิกาเนี่ย
1: ทำปุ๋ยไม่ได้คุณภาพ
0: ใช่ทำปุ๋ยปลอมขายก็แสดงว่าเขาก็คงจะมีธุรกิจเขาก็มีอะไรเขาอยู่อ่ะคือคนที่มาลงทุนทำปุ๋ยปลอมอะไรต่างนี่ก็ต้องมีช่องทางอะไรอยู่นะ
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่แบบเรียกหัวเดียวกระเทียมรีบอะไรอยู่หรอกเพราะว่าคุณทำปุ๋ยมาเนี่ยคุณต้องรู้ว่าคุณจะไปขายให้ใครมันต้องมีแหล่งมีหน่วยราชการมีใครที่จะรับซื้อไปแล้วก็ไปตรวจเจอว่ามันมีการปลอมปนถึงได้เป็นคดี
1: ค่ะวันนี้ท่านผู้ว่าแบงค์ชาติค่ะเปิดเผยนะคะคุณวิทัยรัตนากรบอกว่าธนาคารประเทศไทยเนี่ยได้ร่วมมือกับผู้ประกอบการสถาบันการเงินและผู้ให้บริการทางการเงินรวม11สมาคมและชมรมอุ้ยที่ท่านคิดว่านะถ้าหากเอกชนเราร่วมมือซะหน่อยในประเทศเราจะขาวสะอาดกว่านี้ ร่วมกันลงนาม MOU ประกาศเจตนารมณ์ในการยกระดับการกำกับดูแลและสกัดกั้นธุรกรรมการเงินที่ผิดกฎหมายทั้งปัญหาเงินเทาพนันออนไลน์สแกมเมอร์และการคอร์รัปชันค่ะพี่ไพศาลธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยนะคะถึงจะไม่มีอำนาจโดยตรงในการไล่จับกลุ่มหรือยับยั้งการเกิดอาชญากรรมแต่มีช่องทางที่สามารถสร้างให้มันเกิดอุปสรรคและความยากลำบากในการเข้าใช้บริการทางการเงินคือคุณจะเป็นสแกมเมอร์ออนไลน์เงินเทาคอร์รัปชันทั้งหมดเนี่ยมันต้องทุกอย่างเนี่ยต้องการเงินและเอาเงินไปใช้ทำให้เงินพวกนี้เนี่ยมันใช้ยากขึ้นตอนนี้ทางประเทศไทยพยายามอยู่ไม่ว่าจะเป็นการโอนเงินเข้าออกบัญชีม้าการถอนเงินสดมีอะไรบ้าง MOU นี้นะคะเป็นการประกาศสัญลักษณ์ทั่วไปแต่มีหลักการและพันธกิจที่ทุกสถาบันการเงินต้องปฏิบัติร่วมกันเน้นที่ธนาคารพาณิชย์ค่ะยกระดับความครอบคลุมไปยังธนาคารรัฐผู้ให้บริการ Payment Gatewayและผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศรวมถึงนอนแบงค์ด้วยช่วงหลังนี้หนีไปนอนแบงค์กันเยอะขึ้นนะคะให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบธนาคารประเทศไทยเนี่ยทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการแบ่งปันและแชร์ข้อมูลผู้กระทำผิดระหว่างสถาบันการเงินเพื่อป้องกันให้ผู้กระทำผิดเปลี่ยนไปใช้บริการในสถาบันอื่นพร้อมเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลและบังคับใช้กฎหมายเช่นปปง.ก.ล.ต.ปปช.สำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะและระยะต่อไปจะพัฒนาระบบการแชร์ข้อมูลให้เป็นข้อตกลงเดียวร่วมกันทั้ง5หน่วยงานที่ผ่านมาเนี่ยนะพี่ไพศาลได้กำหนดจำกัดการถอนเงินมูลค่า5ล้านบาทขึ้นไปที่ต้องผ่านการตรวจสอบเชิงลึกรวมถึงการกำกับดูแลการซื้อขายถอนทองแท่งมูลค่าสูงและแลกเปลี่ยนเงินต่างอย่างที่ว่าน่ะถอนเงินสดต้องบอกเอาไปไหนอะไรยังไงหายไปครึ่งหนึ่งทองคำแท่งซื้อแล้วเบิกทองเนี่ยเคยเบิกกันเดือนละ 4,000 กิโลเหลือ700กิโลค่ะเห็นเลยค่ะ 4,000 เหลือ700นี่มันกี่เปอร์เซ็นต์นะคะ
0: 4,000 เหลือ700โอ้
1: ถ้าหายไป 50% มันก็คือต้อง
0: สองเท่าตัว
1: ใช่ไหมคะโอ้มันเห็นเลยนะพี่ไพศาล
0: ครับ
1: เดือนตุลาคมนี้ผู้ที่ทำเงินสดมาฝากเกิน5ล้านต้องตอบและพิสูจน์ให้ได้ว่าเอาเงินมาจากไหนประกอบอาชีพหรือค้าขายอะไรจะมีการกำหนดเกณฑ์เอกสารเช่นสัญญาการค้าหรือหลักฐานที่มาของรายได้หากเป็นธุรกิจขนาดใหญ่รับเงินสดมาเขาชี้แจงได้แต่ธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องแต่มีเงินสดลอยเข้ามา 10-20 ล้านต้องถูกตรวจสอบอย่างเข้มงวดเช่นเดียวกับหอบเงินสด 10-15 ล้านใส่กระเป๋าไปซื้อทองคำแท่งต้องชี้แจงว่าซื้อทองอย่างนี้ท่านเอาเงินมาจากไหนคะพี่นายจ้า
0: ใช่ดูไ
1: ม่สนุกดีนะ
0: ไม่ค่อยจะปกติเท่าไหร่นะ
1: ค่ะ
0: คนธรรมดาทั่วไปไม่ค่อยเห็นที่จะทำอย่างนั้น
1: แต่เขาทำกันมาตลอดไงฮะแล้วก็ธนาคารประเทศไทยจะร่วมกับสำนักงานกลต.และตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการเปิดฟังความคิดเห็นนะคะจะทำหลักเกณฑ์กำกับดูแล USDT เนื่องจากพบพฤติกรรมการโยนการโอน USDT จาก wallet ต่างชาติที่ไม่ระบุตัวตนเข้ามาในไทยแล้วขายทันทีเพื่อหลีกเลี่ยงช่องทางการโอนเงินตามระบบหรือการซื้อขาย USDT แล้วโอนออกไปยัง wallet ต่างประเทศทันทีโดยคาดว่ากลต.สามารถออกประกาศหลักเกณฑ์ควบคุมได้ในไม่กี่เดือนข้างหน้าค่ะขอบคุณมากต้องขอบคุณค่ะที่ท่านทำไอ้เงิน5ล้านนะนะที่ถอนสดแล้วต้องถามว่าเอามาจากไหนอ่ะเมื่อก่อนเนี้ยเฉลี่ยเดือนหนึ่งไอ้เงินพวกเงินสดถอนเนี่ยประมาณ 100,000 ล้านตอนนี้ลดลงไปประมาณ 40,000 ล้านขณะที่ถอนเงินสดไปซื้อทองคำแท่งมูลค่าสูงลดลงถึง 70% และถ้า USDT คลอดออกมาตามหลักเกณฑ์เมื่อไหร่จะลดลงเช่นเดียวกันผู้ว่าแบงค์ชาติเคยพูดค่ะว่าถ้าเราไม่ทำเนี่ยเราจะกลายเป็นประเทศที่เป็นสวรรค์ของเงินสีเทาสีดำจากทั่วโลกในที่สุดแล้วเราจะเสียหายหนักมากค่ะต้องทำไม่ทำเราอยู่ไม่ได้แน่ค่ะ
0: ขอพักสักครู่ครับเพื่อที่จะลาท่านผู้ฟังในส่วนของวิทยุอสมทภูมิภาคกันนะครับ

0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา48นาทีครับคุยกันต่อนะครับคุณดันครับ
3: ค่ะ
2: วันนี้เดือนกันยายนแล้วสิ้นเดือนพ่อค้าแม่ค้าที่เคยได้อานิสงส์จาก60-40อาจจะรู้สึกจะทำให้ยอดขายร่วงลงมากว่าที่ผ่านมา4เดือนนี้หรือเปล่าเลยนะฮะวันนี้ทางรองนายกและรัฐมนตรีคลังเอกนิติธันประภาสบอกว่าตอนนี้คลังกำลังพิจารณาต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสหลังจากการลงพื้นที่รับฟังความเห็นบรรดาพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่ต่างเรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณาขยายเวลาโครงการเพื่อช่วยกระตุ้นกำลังซื้อออกไปอีกสัก1หรือ2เดือนก็คาดว่าจะสรุปให้ได้ภายในก่อนสิ้นเดือนกันยายนนี้ทั้งนี้ทางอุตสาหกรรมยืนยันว่ายังมีงบประมาณเหลือเพียงพอสำหรับการดำเนินโครงการให้ต่อเนื่องรวมทั้งยังอยู่ระหว่างการพิจารณาในรายละเอียดว่าจะปรับเกณฑ์จาก60-40ไปเป็น50-50ดีไหมจะได้ใช้เม็ดเงินลดลงนะฮะซึ่งก็คาดว่าจะเห็นความชัดเจนภายในไม่เกิน 2-3 สัปดาห์นี้สำหรับปัจจัยสำคัญในการพิจารณาต่อยุคมาตรการก็คือสถานการณ์วิกฤตพลังงานเรายังเกิดขึ้นอยู่ราคาน้ำมันในตลาดโลกก็ยังคงผันผวนและมีราคาสูงส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนโดยตรงแล้วก็ปัจจุบันโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40มีประชาชนเข้าร่วมใช้สิทธิ์แล้วกว่า26ล้านคนและเมื่อรวมกับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก13ล้านคนจะมีประชาชนที่ได้รับประโยชน์ในการลดค่าครองชีพกว่า40ล้านคนขณะที่ในฝั่งผู้ประกอบการมีร้านค้ารายย่อยเข้าร่วมมากกว่า 1.2 ล้านรายทั่วประเทศสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจสะสมแล้ว 150,000 ล้านบาทเป็นการกระจายรายได้สู่พื้นที่ต่างจังหวัดสูงถึง 83-84% และอยู่ในเขตกรุงเทพเพียง 16-17% เท่านั้นนะและนอกจากนี้กระทรวงการคลังก็ยังจะได้เปิดตัวสินเชื่อ AI นกกระจิบนะเพื่อต่อยอดและยกระดับศักยภาพร้านค้ารายย่อยโดยนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในชื่อนกกระจิบมาให้บริการฟรีบนแอปพลิเคชันถุงเงินทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยประจำคอยวิเคราะห์ยอดขายแต่ว่าไม่นึกไม่เข้าใจว่าไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าไหร่ไอ้นกกระจิบเนี่ยนะแต่บอกก็ยังจะใช้นกกระจิบต่อด้วยในการต่ออายุไทยช่วยไทยพลัสนะแต่ผมก็ทราบมาว่าเขาจะปรับเป็น50-50เพื่อทำให้เม็ดเงินมันที่รัฐจะจ่ายไปเนี่ยมันแทนที่มันจะอยู่ได้สัก1เดือนอาจจะได้เพิ่มไปถึง2เดือนอะไรอย่างเง
3: ี้
2: ยนะ
3: มันอย่างเงี้ยพี่อาจารย์คะคือไอ้60-40เนี่ยไม่ถึงเดือนนึงหมดกันละบางทีเดี๋ยวไปใช้ตอนไปๆแต่อ้าวพี่ยังมีเหลืออีกเหรอ6เดือนก็หมดกันไปแล้ว จริ งๆค่ะ
2: ใช่ใช่ใช่เห็นด้วย
3: มันหมดเร็วค่ะ
2: ครับ
3: ค่ะ
2: คือเพราะว่าถ้าใช้จริงๆเนี่ยใช้สัก2วัน3วันติดไปก็หมดละมันเท่าไหร่4วันเนี่ยใช่ไหมสี่วันประมาณ4วันได
3: ้ต้องตั้งใจซื้อ
2: พอพันหนึ่งอ่ะพันหนึ่งอ่ะห้าวันใช้เต็มแม็กซ์5วันก็จบ

0: หลักสูตรคอนเนคชั่นอยู่เหมือนกันนะพี่ไพศาลเขาเริ่มมาแต่ปี2550เลยนะหลักสูตรคอนเนคชั่นเขาอะชื่อว่าอะไรนะหลักสูตรนทป.ย่อมาจากหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตยจัดโดยวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญมีวิทยาลัยนะวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเริ่มเปิดอบรมครั้งแรกตั้งแต่ปี2556 13ปีละโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีเกี่ยวกับหลักนิติธรรมกฎหมายรัฐธรรมนูญและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนแต่ไปโดยโครงสร้างหลักสูตรเนี่ยเขาต้องการพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญหลักนิติธรรมหลักประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนแก่บุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชนตอนแรกๆเลยเขาบอกว่าเขาต้องการที่จะกระชับความสัมพันธ์ระหว่างคนในหน่วยงานของเขาแต่ไปมาAIบอกว่ามีนักการเมืองนักกฎหมายตุลาการข้าราชการระดับสูงและภาคเอกชนเข้าไปค่ะและที่สำคัญก็คือมีการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศจนมันมีพัฒนาการเป็นหลักสูตรคอนเนคชั่นหลักสูตรหนึ่งเลยมีการของงบประมาณไปใช้นะคะหลักสูตรนี้ไม่ใช่ว่าใครไปอบรมและจ่ายเงิน 100% นะคะปีนี้เขาตั้งงบไว้เกือบ8ล้าน7ล้าน9แสน 15,000 แต่ส่วนหนึ่งก็คือต้องจ่ายเองด้วยแหละนางสาวพนิดามงคลสวัสดิ์ก็เป็นส.ส.สุขประการบอกว่าเงินนี้เป็นเงินภาษีของประชาชนขอตัดลดค่ะถูกนำมาใช้ในการสร้างเครือข่ายระดับผู้นำให้กับสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญทั้งนี้เห็นว่าองค์กรตุลาการควรสร้างความเชื่อมั่นจากความถูกต้องของคำวินิจฉัยความอิสระความเป็นกลางอยู่ห่างจากเครือข่ายอำนาจศาลรัฐธรรมนูญจะมีเครือข่ายของตัวเองด้วยเหตุผลใดซึ่งงบประมาณ 7,915,000 เนี่ยเป็นงบที่รวมค่าดูงานทั้งในและต่างประเทศจำนวน 3,315,000 เข้าไปด้วยค่ะและยังมีค่าที่ปรึกษาประเมินหลักสูตรอีก 800,000 ถามประชาชนได้อะไรจากงบประมาณนี้ไม่เห็น KPI ตัวไหนจะบอกได้ว่างบประมาณที่จ่ายไปประชาชนจะเข้าถึงหรือว่ารู้เรื่องรัฐธรรมนูญเพิ่มขึ้นกี่คนเข้าใจกระบวนการยุติธรรมและรัฐธรรมนูญมากขึ้นเท่าไหร่เข้าถึงสิทธิตามรัฐธรรมนูญได้อย่างไรและคุณภาพกระบวนการยุติธรรมดีขึ้นตรงไหนสิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือคนระดับสูง52คนมาเจอกันมาใช้ภาษีประชาชนไปแฮงเอาท์แล้วกลายเป็นเครือข่ายระดับสูงของศาลรัฐธรรมนูญขอเสนอแนะว่าองค์กรตุลาการควรอยู่ห่างระบบความสัมพันธ์ที่ทำให้เกิดคำถามว่าเครือข่ายคอนเนคชั่นระดับสูงเหล่านี้ถูกนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนบุคคลหรือไม่หรือแม้ถูกนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวแม้แต่ครั้งเดียวแต่โครงสร้างทำให้ประชาชนตั้งคำถามเช่นนี้ถือเป็นความเสี่ยงราคาแพงที่กระทบต่อความน่าเชื่อถือของกระบวนการยุติธรรมเพราะว่าไล่ดูรายชื่อผู้ที่เข้าร่วมหลักสูตรนี้จะเห็นคนระดับผู้นำสสและพรรคร่วมรัฐบาลคุณอนุทินก็เข้าร่วมหลักสูตรนี้นอกจากนี้มีสวมีนายทหารระดับในพลตำรวจอัยการศาลผู้พิพากษาในแสวงบุญมีก็เรียนด้วยอธิบดีคุมประพฤติที่เขาว่ากันว่าจะขึ้น
1: ใน DSI
0: ก็เรียนด้วยชี้ว่าศาลต้องอยู่เหนือเครือข่ายไม่ใช่ผู้สร้างเครือข่ายด้วยตัวเองด้วยงบประมาณภาษีของประชาชนค่ะคุณมณพรเจริญศรีในฐานะรองประธานกรรมธิการงบเนี่ยค่ะบอกว่าเดิมทีในการพิจารณาชั้นอนุกรรมธิการดูรายละเอียดและเป็นการอบรมสัมมนาที่ศาลเนี่ยพยายามเน้นการมีส่วนร่วมของหัวหน้าส่วนราชการต่างๆทั้ง52คนแต่ไปประมาณมาแล้วเนี่ยสงสัยว่าทำไมศาลต้องไปสร้างคอนเนคชั่นเอาบุคคลภายนอกองค์กรเข้ามาร่วมในการอบรมอันนี้คุณมณพรคิดเป็นคนพูดนะคะ2ค่าใช้จ่ายในงบประมาณไม่ว่าจะไปเครื่องบินดูงานในประเทศต่างประเทศขอให้ลดลงได้หรือไม่และขอเน้นย้ำเรื่องความสัมพันธ์ของศาลกับบุคคลภายนอกค่ะข้อสังเกตที่อนุกรรมการได้ขอให้ศาลปรับปรุงและเพิ่มเป้าหมายจึงเป็นสาเหตุที่ศาลรัฐธรรมนูญเอากลับมาอุทธรณ์ในครั้งที่2เขาอุทธรณ์นะคะที่ในศาลตอนอนุเนี่ยขอให้ไปปรับแล้วไม่ให้เอาคนภายนอกคุณจะไปสร้างเครือข่ายทำไมแล้วคุณจะไปดูงานทั้งในทั้งต่างประเทศเนี่ยมันเป็นภาษีประชาชนนะ3ล้าน
1: อ
0: ่ะจากนั้นที่ประชุมลงมติค่ะเห็นด้วย272เสียงไม่เห็นด้วย122
1: สูตรตามสูตรเพราะว่า

0: เหมือนยักษ์จินนี่ออกจากตะเกียงแล้ว
1: ผ่านเหมือนเดิ
0: ม
1: ทุกประการเราก็เสียภาษีไป3ล้านกว่าให้เขาไปดูงานและสร้างเครือข่ายคอนเนคชั่นกันไป
0: ครับประธานโสพลซาลัมบอกว่าวันนี้เนี่ยทางวิปนะก็คือวิปรัฐบาลวิปฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านก็ได้ประชุมตกลงกันแล้วว่าการอภิปรายจะต้องให้เสร็จสิ้นภายในวันนี้เวลา 1 ทุ่มให้เวลาฝ่ายค้าน 6 ชั่วโมงเสร็จแล้วส่วนว่าก็คงจะไม่ต่อการอภิปรายไปวันศุกร์เพราะฉะนั้นในการที่จะเปิดอภิปรายยัตติสถานการณ์3จังหวัดชายแดนใต้แล้วก็รายงานกกต.เนี่ยก็ให้ยกแปลแบบพิปรายในสัปดาห์หน้าไปเลยนะโดยคุณโสพลว่าวันที่11เนี่ยไม่มีการประชุมก็คือพรุ่งนี้แต่จะเพิ่มประชุมนัดพิเศษในสัปดาห์หน้าและสัปดาห์ถัดไปสัปดาห์ละ1วันเพื่อพิจารณาร่างกฎหมายที่เร่งด่วนโดยการประชุมสัปดาห์หน้ามีเรื่องจำเป็นต้องให้จบคือยัตติภาคใต้และรับทราบรายงานกกต.ซึ่งฝ่ายค้านก็อยากจะให้ประชุมกันภายในสัปดาห์นี้ก่อนที่กกต.จะวินิจฉัยในเรื่องของกรณีหัวสว.แต่ว่าถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่าเสียงข้างมากในสภาฝ่ายรัฐบาลเขาก็คุมเกมก็ไปอภิปรายสัปดาห์หน้าหลังจากที่กกต.เขาตัดสินไปแล้ว
1: ไม่เป็นไร
0: จะมากดดงกดดันกกต.คงไม่สามารถจะทำได้ยกเว้นแต่ว่าจะไปทำกันนอกสภานะ
1: ถ้ารู้สึกหงุดหงิดก็เข้าไปดูไอรอนนะคะเขาเอาสำนวนมาเปิดให้อ่านทุกวันเลยสนุกดี
0: ครับ
1: พี่สารคะคุณบรรยากาศถามว่าก๋วยเตี๋ยวที่วัดใหญ่ชื่อร้านอะไรคะ
0: เอ๊ะผมจำชื่อร้านนั้นไม่ได
1: ้ว่าแล้ว
0: จำชื่อไม่ได้ถึงก็แวะแวะกิน
1: ว่าแล้วอยู่ตรงไหนกันคะ
0: นี่อยู่ข้างวัดใหญ่เลยมีถนนใช่ไหมถนนที่จะไปทางวัดเอนั่นนะฮะเอวัดหลวงพ่อโตฮะ
1: ค่ะถนน
0: ที่ข้ามทางรถไฟวัดสร้อยดอกหลวงนั่นน่ะถนนนั่นน่ะวัดอยู่ซ้ายร้านเขาอยู่ขวา
1: ค่ะถ้าไปผิดก็ไม่เป็นไรทานให้ครบทุกร้าน
0: มี
1: อะไรเดี๋ยวผัดก๋วยเตี๋ยวหมูหรือก๋วยเตี๋ยวอะไร
0: ม
1: ี
0: ก๋วยเตี๋ยวหมูเป็นลักษณะก๋วยเตี๋ยวหมูหมูเนื้อหมูแดงอะไรพวกนี้นะ
1: อ๋อก็แต่หมูแดง
0: หมูแดง
1: มีหมูแดง
0: บะหมี่หมูแดงอะไรเงี้ยนะแล้วก็จะมีก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่ใส่ไอ้แบบไอ้ชามกระเบื้องอะใส่แบบไอ้หม้อ
1: เนื้อตุ๋นนั่นหรอคะ
0: เป็นเนื้อตุ๋นเป็นเนื้อเป็นหมูมีไก่มีรสชาติเขาจะจัดจ้านหน่อยร้านเขาเป็นร้านเก่าแก่ครับ
1: ค่ะโอเคเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะ
0: สักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
4: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
3: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้โคเปเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
5: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6377

0: ช่วงสองมุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสามนาที
2: ใช่ใช
1: ่ครับ
2: เมื่อกี้เราได้เกิดไม่ออกวัดพนัญเชิงค่ะพนังสร้อยดอกไม
1: ้วัดพนัญเชิง ก๋วยเตี๋ยวตรงวัดใหญ่ชัยมงคล นี่จะมีก๋วยเตี๋ยวเรือวัดใหญ่ไก่ฉีกของดาบโรจน์และร้านก๋วยเตี๋ยววัดใหญ
2: ่
1: นะฮะแล้วก็จะมีก๋วยเตี๋ยวเรือรสแซ่บด้วยเป็นร้านก๋วยเตี๋ยววัดใหญ่อยู่ตรงหน้าวัดตรงข้ามวัดอันนี้รู้สึกมันจะมีอะไรเขาเรียกบกเนื้อบกอะไรเงี้ยนะคุณรู้จักไหมก๋วยเตี๋ยวเรือที่ก็มีบกอ่ะ
2: ไม่เคยอ๋อเอาเนื้อมาสุ่มๆเอาน้ำราด
1: เอาเนื้อสุ่มไม่ต้องมีเส้นมีอะไรเนื้อแล้วก็เอาน้ำก๋วยเตี๋ยวราดไป
2: เรื่องน้ำร้อนล่าน
1: ั่นแหละเขาจะมีที่นี่แหละครับแต่ผมทานไม่เป็นนะผมทานไม่ได้ผมสดไป
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ก็ส่วนนั่นก็เป็นก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีกของดาบโรจน์ที่ดังๆนะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แต่ร้านที่ผมกินไม่ใช่ร้านไม่ใช่สองร้านนี้เป็นอีกร้านหนึ่งแต่ว่าไม่อยู่ในจักรในชื่อที่ว่าเป็นร้านดังนี่ผมเข้าไปเซิร์ชนะว่าร้านดังของย่านวัดใหญ่ชายมงคลมีอะไรบ้าง
2: ไม่เป็นไรค่ะทานผิดก็ทานใหม่ได้ชามันเล็กนิดเดียวเองไม่อิ่มหรอก
1: ต้องทานคิวมันยากคิวมันเยอะ
2: ร้านละชามทาน
1: มันแน่นมันแน่นกว่าบางทีเข้าไปโอ้โหรอคิวไงคนมันแน่นแล้วหาที่จอดรถยาก
2: ค่ะพี่สายคะคุณเกษมบอกว่าฟังข่าวแล้วผมสงสารประเทศไทยไม่มีอะไรดีขึ้นเลยประเทศนี้ดิฉันก็อยากจะเรียนถามพี่ไพศาลเหมือนกันว่าบางทีที่เราอ่านข่าวแล้วบางทีเราก็ฟังข้ออภิปรายในสภาที่ดีมีเหตุมีผลแต่สุดท้ายตัวแทนประชาชนที่เรียกว่าส.ส.อ่ะก็ไม่เอาด้วยก็ยกมือมอบงบให้เขาไปมันทำไมเป็นอย่างนั้นนะคะแล้วเราควรจะต้องรู้สึกอะไรมากมายไหมหรือว่าแบบปล่อยไหลไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ก็หยิบยกมาก็แสดงว่ามันมีปัญหาอยู่แต่ว่าเสียงข้างมากเขาก็ยังไม่คิดว่ามันเป็นเรื่องสลักสำคัญ
2: หรือว่าเขามีส่วนได้ไปเอียบเขาก็คงก็ดีเหมือนกันถ้าไปยุบเขาแล้ววันใดคืนหนึ่งเรามีคดีไปตุลาการเราซวยแน่ๆเลยหรือไม่ก็วันดีคืนดีเราไปเรียนกับเขาบ้างก็ดีกว่าเขาคิดอย่างนี้ไหมคะจะไปมีเรื่องกับใครทำไมอ่ะคนที่ถืออำนาจโดยเขาตุลาการเนี่ยเราไม่ควรมีปัญหาเขา
1: หรือไม่ก็คิดอีกทีว่ามันพวกกันกันนั่นไม่ช่วยพวกแล้วช่วยใครอย่างนี้มันก็ต้องเอาพวกกัน
2: เราไม่ควรจะต้องคิดมากหรือว่าเราก็คิดมากของเราไปเรื่อยๆแต่อย่าไปเดี๋ยวปีหน้าก็มีให้อ่านอีกแหละข่าวแบบนี
1: ้คือในเรื่องที่ทางฝ่ายค้านเขาอภิปรายเนี่ยเขาก็มองในประเด็นว่ามันมีผลเสียอะไรยังไงนะก็วิพากษ์วิจารณ์ไปแต่ว่าสำหรับคนที่เขาเห็นต่างองค์กรอย่างศาลรัฐธรรมนูญก็จะต้องมีฝ่ายที่เป็นฝ่ายวิชาการก็ทำตั้งเป็นวิอะไรเลยใช่ไหม
2: วิอะไรศาลรัฐธรรมนูญ
1: สภาเนี่ยก็ต้องมีอะไรนะ
2: สถาบันพระปก
1: สถาบันพระปกเก้าเนี่ยนั่นของสภาแล้วก็ต้องมีแล้ว
2: กกต.ยังมีเลยอบรมอะไรเนี่ย
1: ใช่คือแปลมาเนี่ยคนถึงบอกไงว่าพอตั้งเป็นหน่วยราชการขึ้นมาแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นองค์กรอิสระหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่พอให้กำเนิดเขาแล้วเนี่ยเขาก็จะโตเขาก็จะมีการขยายอัตราขยายงานขยายอะไรต่างๆเขาซึ่งมันก็จะมีเหตุมีผลอะไรของเขาอยู่ว่าเขาเป็นสถาบันไม่ได้เขาต้องมีเรื่องงานวิชาการเขาต้องมีสายสัมพันธ์กับผู้คนอะไรต่างใช่ไหมเขาจะหยิบยกมาเพราะฉะนั้นเขาต้องมีหลักสูตรเพราะหลักสูตรเนี่ยจะทำให้คนได้เข้าใจถึงเรื่องกระบวนการยุติธรรมของไทยภายใต้ศาลรัฐธรรมนูญอะไรต่างมันก็จะมีข้ออ้าง108,000ประการนะคุณนัน
2: แต่ฝ่ายค้านเขาก็พูดเข้าท่าดีนะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วการทำเข้าใจหรือการสร้างศรัทธาให้ประชาชนเนี่ยก็คือทำงานให้ดีเขียนคำวินิจฉัยให้มันเคลียร์ให้คนเขายอมรับมันจะเกิดศรัทธาเองบางทีคำวินิจฉัยแต่ละอันที่ออกมาเนี่ยมันเป็นการให้ความรู้นะพี่เดชา
1: ครับครับ
2: แล้วก็ตรงไปตรงมาเกิดศรัทธาเองมันคุ้มค่ากับการที่ต้องเอาเงิน8 ล้านไปสร้างเครือข่ายคอนเนคชั่นซึ่งก็ถูกนินทา

0: กาเล็กตลอด
1: อ่า
0: ไม่แล้วก็ไม่ได้สร้างความเข้าใจที่ดีด้วย
1: คร
0: ถ
1: ั
0: ู
1: บ
0: กติฉินนินทาไปทำงานให้ดีและเขียนคำวินิจฉัยให้มันถูกต้องมาสร้างศรัทธาที่ถูกต้องและให้ความรู้มากกว่าไหมคะ
1: ก็ไม่รู้ก็เถียงมันก็ไม่จบหรอกเพราะว่าทางฝ่ายที่เขายกมือให้เขาบอกอ๋อก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแต่ว่าเพิ่มตรงนี้ไปก็ไม่ได้ไปขัดกับตรงนั้นเขา
0: แต่ว่าตรงนี้มันใช้เงินนี่คะตรงนั้นมันไม่ได้ใช้เงินไงคะ
1: ไม่รู้ว่าเสียเงินนิดหน่อยเงินแค่นี้ทุนอื่นก็ใช้กันหมดของสภาก็ใช้ของใครก็ใช้ต่างคน
0: แค่
1: ต่า
0: แ
1: ง
0: ป
1: ใช
0: ด
1: ้
0: ล
1: กั
0: ้
1: น
0: าน
1: หมด
0: จะอะไรนักหนา
1: ใช่ถ้าตัดก็ต้องตัดหมดทุกคนเนี่ยหลักสูตรของพระปกเกล้าก็ต้องตัดด้วยหรือเปล่า
0: ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเลยนะว่ามีประโยชน์อะไรต่างๆนานาอะไรพวกนี้ค่ะแต่เห็นแต่ว่าคนที่เขาไปเรียนเขาจะมีเพื่อนเยอะกันเท่านั้นเอง
1: คือโดยหลักการและเหตุผลมันก็ทุกคนก็เขียนไว้สวยหรูอะแต่ว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยโดยข้อเท็จจริงมันก็เป็นหลักสูตรคอนเนคชั่นอันนี้มันคือข้อเท็จจริงคนที่ไปเรียนที่หวังว่าจะได้วิชาความรู้หรือว่าจะเกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์เนี่ยนะมันกลายเป็นเรื่องมันกลายเป็นเรื่องส่วนน้อยส่วนใหญ่แล้วไปก็เพื่อที่จะทำความรู้จักกันนะทั้งรู้จักคนที่เรียนอยู่ด้วยกันทั้งคนที่มาเป็นวิทยากรซึ่งหลายท่านก็ก็คือตุลาการในศาลนั่นแหละท่านก็มาก็รู้จักคนรุ่นนั้นซึ่งก็เป็นนักธุรกิจบ้างเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่บ้างมันก็เป็นเครือข่ายรู้จักกันหมดวันหนึ่งก็อาจจะต้องมานั่งอย่าแหงว่ามองท่านบนบัลลังก์นั่นน่ะสบตานั่นตาปิบๆอยู
0: ่แล้วประเทศที่เป็นแบบนี้มันจะเจริญไหมคะพี่ไพศาล
1: ของเราก็คงจะมีปัญหาอะไรของเราอยู
0: ่มันคงได้แค่นี
1: ้ของเรามันก็มีปัญหาของเราอยู่ก็เหมือนอาจารย์นครินทร์ท่านก็เปิดใจไงว่าหลายๆอย่างในการทำหน้าที่เนี่ยกับคนไทยก็ต้องอธิบายกันไม่น้อยแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยกับพวกเครือข่ายศาลรัฐธรรมนูญในโลกเนี่ยก็คือระบบที่มีกำหนดให้มีศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ใช่มีเฉพาะประเทศไทยหลายประเทศเขาก็มีเมื่อหลายประเทศเขามีเขาก็รวมตัวเป็นเครือข่ายกันมีการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนกันเนี่ยไอ้ของเราเนี่ยหลายๆเรื่องที่เป็นบทบาทของศาลดูเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เขาต่างชาติเขาก็สอบถามมาก
0: เรื่องการยุบพรรคค่ะ
1: อย่างเช่นเรื่อง
0: แล้วก็เรื่องการพ้นตำแหน่งของคุณเศรษฐาคุณอุ้งอิงอะไรอย
1: ่
0: างเงี้ยที่อธิบายยาก
1: เรื่องยุบพรรคเรื่องที่ถึงขั้นเอานายกออกจากตำแหน่งได้อะไรเงี้ย
0: คือพวกฝรั่งก็ไม่ต้องอธิบายหรอกเพราะฝรั่งก็ไม่มีวันเข้าใจว่าทำไมเราต้องแจกเงินให้ประชาชนมาเลือกเราถ้าฝรั่งเข้าใจว่าเราต้องซื้อเสียงทั้งนั้นที่เราเป็นคนแบบนี้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ชาวบ้านก็เลือกเราแล้วเราก็ใช้เงินในการจ่ายชาวบ้านพวกฝรั่งก็มีวันเข้าใจเรื่องพวกนี้เหมือนกันว่าทำไมคนถึงยอมรับเงินเพื่อไปเลือกเพราะนั้นฝรั่งก็มีวันเข้าใจว่าทำไมนายกหรืออะไรต้องหลุดจากตำแหน่งหรือว่าต้องยุบพรรคเพราะอะไรมันมีหลายเรื่องค่ะนะคะดีคุณอิสระชนถูกใจแต่ว่าเลิกยื่นภาษีไม่ต้องเสียภาษีพี่กระสานค่ะวันก่อนคุณโม่งคุณพัทรกับพิทักษ์เนี่ยเขาบอกว่าอาจารย์มีชัยไม่เคยพูดว่าเสียใจเรื่องร่างรัฐมนตรีที่มาของศาลรัฐธรรมนูญที่มาของสว.ถามเรียนถามอาจารย์มีชัยแล้วได้เจออาจารย์มีชัยประจำซึ่งก็เข้าใจว่าคุณเคยก็นับถือสนิทกันจริงๆนะระหว่างคุณพัทรอดีตบก.ใหญ่ของ
1: เขาเป็นลูกศิษย์
0: Post Today Post Today อาจารย์มีชัยเนี่ยกับอาจารย์นครินทร์ที่อาจารย์นครินทร์พูดว่าอาจารย์มีชัยเสียใจที่ไปร่างแบบนี้ไว้ตกลงใครพูดจริงใครพูดไม่จริงคะพูดแต่จริงแต่จริงๆแล้วเป็นยังไง
1: คือเห็นพูดทำนองว่าอาจารย์มีชัยไม่ได้พูดใช่ไหมคุณ
0: พัทราเขาพูด
1: คุณพัทราเขาเป็นคนพูดแทนใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: คือไม่ใช่พูดเฉพาะว่าไม่ได้พูดตามที่อาจารย์นครินทร์ได้ไปบรรยายเท่านั้นเนี่ยว่าเสียใจอะไรเงี้ยนะ
0: ค่ะ
1: พูดถึงขั้นว่าแล้วก็ไม่เคยเจอด้วยอันนี้ถือว่าเป็นการคือนอกจากปฏิเสธธรรมดาแล้วเนี่ยยังประเภทต่อหัวตะปูไว้จมมิดไปอีกด้วยนะว่าไม่เคยเจอคือไม่เคยเจอเนี่ยจะยิ่งมันจะไปพูดมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วบอกไม่เคยเจอด้วยแล้วก็ไม่เคยแล้วก็ไม่ได้เจอกันด้วย

0: คือถ้ายืนยันเป็น2ชั้นแบบนี้ผมก็คิดว่าผู้ใหญ่ขนาดนี้จะมาโกหกคงไม่น่าจะใช่นะแต่ก็นี่อาจารย์นครินทร์จู่ๆท่านจะเที่ยวยกคำพูดของผู้หลักผู้ใหญ่ขึ้นมาขนาดนี้มาว่ามันก็ไม่ควรจะไปถึงขั้นไปพาดพิงโดยที่ไม่มีมูลผมก็เลยคิดว่าก็คงจะถูกทั้งคู่ก็คืออาจารย์มีชัยคงไม่ได้พูดโดยตรงกับทางอาจารย์นครินทร์นะอาจารย์นครินทร์ก็คงจะได้รับรู้รับทราบอยู่ว่าอาจารย์มีชัยก็บ่นว่าอย่างไรนะเพราะผมก็คิดว่ามันไม่มีประเด็นอะไรที่จู่ๆอาจารย์นครินทร์จะไปพูดในสิ่งที่มันเป็นเรื่องโกหกพกลมในแบบนี้นะในเรื่องแบบนี้คือท่านก็สามารถพูดได้เองว่าท่านเองก็เป็นถึงชั้นผู้ใหญ่ในองค์กรอิสระแล้วท่านก็มีความเห็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็พูดได้ไม่ต้องไปยกอ้างถึงท่านอาจารย์มีชงมีชัยหรอกครับ
1: แล้วทำไมคนใกล้ชิดอาจารย์มีชัยต้องออกมาปฏิเสธด้วย
0: คืออาจารย์มีชัยเนี่ยผมก็คิดว่าท่านก็อยู่ในการเมืองท่านก็คงทราบว่าสิ่งที่อาจารย์นครินทร์พูดเนี่ยมันก็ไปกระทบต่อสถานการณ์ของเรื่องคดีหัวสวซึ่งกำลังเป็นประเด็นร้อนทางการเมืองอยู่แล้วแต่ละฝ่ายก็มีการเอาสิ่งที่อาจารย์นครินทร์พูดเนี่ยเอามาขยายเอามาเผยแพร่กันอุตลุดไปหมดเพราะว่ามันก็ค่อนข้างชัดเจนว่าผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเขามองเรื่องหัวสวกันอย่างไรแล้วมีการอ้างไปถึงอาจารย์มีชัยซึ่งก็ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของรัฐบ
1: า
0: ลซึ่งเป็นที่มาของการเลือกสวกันแบบนี้ใช่ไหมฮะอันนี้ถือว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญมากซึ่งผมก็คิดว่าอาจารย์มีชัยท่านคงเข้าใจว่าถ้าเป็นแบบนี้แล้วไม่ออกมาปฏิเสธข่าวเนี่ย
1: ก็ไปร่วม
0: ทางฝ่ายนายกเขาทางฝ่ายนายกทางฝั่งพรรคภูมิใจไทยเขาก็คงจะเคืองว่าท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ถ้าไปพูดอย่างนี้ได้ยังไงเราก็ตกที่นั่งลำบากอยู่อย่างนี้แล้วท่านก็เขายกท่านมาพูดอย่างนี้เราก็จมดินอาจารย์มีชัยก็จำเป็นอยู่เองที่จะต้องพูด
1: คุณโลกมาพูด
0: ที่จะต้องพูดอะไรที่มันเพื่อไม่ให้ตัวเองต้องมาตกเป็นเป้าในเรื่องที่เขากำลังประหัตประหารกันอยู่ในขณะนี้คืออาจารย์มีชัยก็คงจะไม่อยากเข้าไปเอาตัวเองเข้าไปพัวพันกับเรื่องสถานการณ์เหล่านี้
1: แต่ถ้าดิฉันเป็นคุณอนุทินท่านก็จะโทรถามอาจารย์นครินทร์ด้วยแล้วว่าจริงๆแล้วเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า
0: ถ้าเขาสนิทกันนะคงโทรถามสำคัญเท่าที่ผมรู้ว่าเขาไม่ค่อยสนิทกัน
1: หรือว่าคิดใหม่ก็ได้ก็จะถือโอกาสเชื่อฟังอีกฝั่งหนึ่งไปเลย
0: อาจารย์นครินทร์เนี่ยเป็นตุลาการที่แทบจะไม่ได้อยู่รักษาการเลยนะครบปั๊บไปปุ๊บเลยเขาตกมาคนใหม่ส่งคนใหม่มาทันทีเลยแต่มีอย่างบางหลายๆท่านเนี่ยอย่างโอ้โหอย่างกกต.เนี่ยกว่าจะนั่นนะเราจะสรรหามาสองรอบสามรอบใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวเราไปก่อนครับสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayM-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกาสิบเจ็ดนาทีครับ
1: ขอเติมหน่อยเถอะจริงๆไม่คิดจะคุยเรื่องนี้แต่ไหนท่านผู้ชมถามว่าเชื่อใครอะไรอย่างเงี้ยเอาเป็นว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามไปอ่านหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ดูวันนี้ก็แล้วกันเขาเชื่ออาจารย์นครินทร์หมดเลยค่ะบทวิเคราะห์การเมืองบทวิเคราะห์การเมืองทั้งหมดเลยนะพี่นายสารเด้งก็เลยเข้าใจว่าเขาก็คงอึดอัดกับสวที่เป็นอยู่ทุกวันเนี้ยค่ะ
0: คืออย่างนายกอธิบายเนี่ยผมคิดว่ามันขัดความรู้สึกของผู้คนอยู่อย่างหนึ่งนะคือนายกบอกว่าโอ้โหสวเนี่ยคุณไปดูสิแต่ละท่านเนี่ย
1: รุ่นจ่าปรี

0: พื้นเพก่อนที่เขาจะมาเป็นสวเนี่ยเขามาจากข้าราชการซึ่งพูดตรงๆเนี่ยหนังสือที่จะถึงเขาเนี่ยต้องกราบเรียนพูดจบคุณครับต้องล้วนแล้วแต่เป็นข้าราชการทั้งผู้ใหญ
1: ่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีผมจะไปสั่งเขาได้ยังไง
0: ซึ่งผมก็คิดว่าจำนวนมากก็คงจะเป็นอย่างนั้นเป็นกันอีกสักครั้งแต่ถ้าโดยภาพรวมคุณภาพของสวเนี่ยถือว่าเอาคนคุณภาพที่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่ประชาชนอยากเห็นอยากได้มากนะไม่ใช่ว่าเขาจบการศึกษาที่ต่ำด้วยอะไรนะดูภูมิสติปัญญาในการขับเคลื่อนงานของสภาสูงนะดูจากการอภิปรายดูจากการหยิบประเด็นอะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ยมันคุณภาพมันต่ำกว่าเกณฑ์มาก
1: คือคนที่จะมาเป็นสวเนี่ยมันต้องมีประวัติในการที่เคียงข้างประชาชนหรือประกาศตนในการที่มีมุมมองต่อประเทศชาติบ้างไม่ใช่เป็นข้าราชการที่แค่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานเท่านั้นซึ่งสำหรับข้าราชการที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานของประเทศไทยเนี่ย
0: หลายคนก็เดินตามนักการเมือง
1: มันยึดโยง
0: อยู่ใน
1: มันยึดโยงกับนักการเมืองกับบ้านใหญ่ในพื้นที่มันไม่ได้หมายถึงคุณมีความคิดในการเคียงข้างประชาชนแต่ทั้งหมดที่เราพูดกันในพิธีการมันพิสูจน์อย่างที่พิธีการพูดถูกต้องที่สุดคือมันพิสูจน์ด้วยการทำงานของพวกเขาแล้วล่ะว่ามันไม่ได้เรื่องจริง
0: คุณภาพจำคือตัดเรื่องหัวหรือไม่หัวเลยนะ
1: อย่าโกรธพิธีการนะพิธีการบอกว่าพวกคุณคุณภาพจำมันอย่างนั้นจริง
0: ๆตัดเรื่องประเด็นเรื่องหัวไปหรือไม่หัวเนี่ยเอาไม่ต้องมาพูดถึง
1: คุณภาพก็ไม่ได้เรื่องค่ะ
0: เอาเฉพาะว่าคุณภาพที่มีอยู่เนี่ยต่ำกว่าเกณฑ์มากควรจะได้คนที่มีคุณภาพสูงกว่านี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งไม่ใช่ว่าต้องจบสูงมีความรู้หมายถึงว่ามีวิธีคิดมีอุดมการณ์แนวทางภูมิปัญญาสติปัญญาเนี่ยมันจะต้องเหนือกว่าพวกส.ส.เพราะคุณคือสภาที่
1: วุฒิสภา
0: ทรง
1: สภาของผู้มีวุฒิภาวะ
0: ส่งอะไรขึ้นมาแล้วเนี่ยคุณจะต้องมีอะไรที่มันแบบแสดงถึงวิจารณญาณสติปัญญาที่สูงกว่าเขาพอที่จะส่งเรื่องที่แตกต่างกลับไปเขาดูได้ว่าเอ้ยถ้าคุณมาอย่างนี้ไม่ถูกหรอกคุณต้องแก้ไขด้วยอะไรต่างๆมันต้องระดับอย่างนั้นใช่ไหม
1: ไม่ได้ดูถูกอาชีพนู่นอาชีพนี่นะคะระดับปราชญ์ชาวบ้านก็มีไม่ต้องมีอาชีพสวยหรูแล้วแต่อันนี้มันไม่ใช่
0: ไม่มีปราชญ์ชาวบ้านก็ไม่มีเข้าม
1: ามันไม่ได้มีปราชญ์ชาวบ้านเลยที่ไหนเลย
0: ใช
1: ่ไม่มีเลยคือเสียดาย
0: แล้วหลายคนก็แสดงออกแบบบ้าๆบอๆคุณตรงนะ
1: เห็นไหมนอกจากต่ำกว่ามาตรฐานเองเมื่อบ้าบอด้วย
0: แสดงออกไอ
1: ้วันนี้ขอปกมือที่ไพศาล
0: ให้บางคน
1: ผู้ชมชอบนะท่านผู้ชมชอบปัดยันชอบมากต่ำกว่ามาตรฐานแสดงออกบ้าบอ
0: ไม่บางทีมาแถลงมาต่างๆผมดูอุ้ยไม่ไหวปล่อยมงปล่อยมุกอะไรแบบมันดูแล้วมันไม่เคยเข้าท่า
1: อุ้ยบางท่านก็แก่กันที่ฉันได้เท่าไหร่ก็พวกเพื่อนๆที่เที่ยวอยู่แถวสีลมเขาก็รู้จักกันดีค่ะรุ่นเดียวกัน
0: กำลังจะคุยเรื่องอะไร
1: ปณิธานสวชุดนี้เอ้าเขียนดีๆหน่อยพี่เล็กอ่านออกรายการไม่ได
0: ้พี่เล็กไหน
1: เนี่ยเขาก็ไม่ได้พี่ดิฉันหรอก
0: ไม่ใช่
1: ยกย่องใคร
0: คุณเล็กไม่ใช่คุณเล็กวาสนานะ
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: เอ
1: าตามนั้นอยากรู้ก็มาอ่านกันก็แล้วกันนะคะค่ะ
0: เอ้วันนี้คุณสนธิไปที่หน้าสถานทูตปิดทุกชั่วคราวเลย
1: คนก็ใช้ได้นะพี่ไพศาลก็พอจะทำให้อุ่นใจอยู่พวกที่คิดว่าคนจะไปน้อยอะไรอย่างเงี้ย
0: คนที่ก็จะเอาด้วยคุณสุธีนะ
1: คืออย่างนี้ค่ะเรียนบอกอย่างนี้บางทีคนที่เป็นผู้นำเนี่ยไม่ได้ว่าต้องแบบประวัติอย่างรู้ดีงามอะไรหรอกวันนี้ต้องการคนที่ลุกขึ้นมาเป็นผู้นำเพื่อทำประเด็นนี้คุณยอมรับประเด็นของเขาหรือเปล่าเท่านั้นเอง
0: ค
1: ุณคิดว่าอย่างนั้นเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะคนหงุดหงิดมีเยอะมีเวรสารค่ะ

0: ราชการที่เขาหงุดหงิดกับพวกข้าราชการที่ข้ามหัวอายุ50กว่าแล้วกะนั่งยาวจน60ก็เยอะมีค่ะคนที่เขารู้สึกอย่างนั้นพวกรำคาญสว.ก็มีเยอะพวกรำคาญข้าราชการทั้งหมดที่ปล่อยให้พวกนั้นเนี่ยมาเหยียบหัวเราก็เยอะพวกที่เขาเป็นห่วงลูกหลานที่บ้านเมืองเนี่ยมันจะกลายเป็นสีเทาสีดำกันอยู่ก็เยอะค่ะ
1: รำคาญองค์กรอิสระก็ไม่น้อยใช่ไหม
0: มากไม่ใช่ไม่น้อยค่ะเช่นกกต.เป็นต้น
1: กกต.นี่มาก
0: ยกให้เห็นภาพเลยก็แล้วกันถ้าหากว่ารำคาญมากให้เข้าไปในไอรอนแล้วไปเม้นในนั้นนะ
1: ตรงนั่นเลยนะจุด
0: พี่ใส่ใจพี่ใส่ใจคิดว่าพวกไอติมกับไอรอเนี่ยนั่งอ่านสำนวน 90,000 หน้าเองไหมคะ
1: เขามีทีมงาน
0: เขามีทีมงานของกกต.ทำให้หรือว่าเขาท
1: ี
0: มงานของเขา
1: เขามีทีมงานของเขาเนี่ยเขามีทีมงานของเขาที่เขาช่วยกันดูแล้วก็เขาก็ทำไฮไลท์ไว้อะไรยังไงที่น่าสนใจแล้วก็ทยอยเผยแพร่ต้องมีคนอ่านอยู่แล้วล่ะต้องมีคนเข้าไปอ่านแต่ไม่ใช่หมายถึงคนเดียวอย่างยิ่งชีพก็ต้องอ่านโอ้ตายผลิตเพียงคงไม่มีเวลามานั่งอ่านทั้งหมดแต่ว่าทีมเขาคงจะมีคนที่ไปดู
0: แต่ว่ามีคนบอกดิฉันว่าไอ้คนส่งให้นั่นแหละไฮไลท์มาให้เรียบร้อยแล้ว
1: ก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้
0: ดีไม่ดีนะพี่เวสารอาจจะเอาไอ้ข้อมูล 90,000 แผ่นเนี่ยให้ AI ใส่เข้าไปใส่เข้าไปใน AI ใช่ไหมคะแล้วจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยบริขามอะไรนะมันจะตอบมาได้ละเอียดมากเลยนั่นแหละเอาไอ้ 90,000 แผ่นไปสอน AI ซะให้หมด
1: ครับก็วันนี้รู้สึกมันมีการอภิปรายคุณทวีสอดส่องแล้วปะทะคารมกับทางสสของคุณสุภชัยคุณสุภชัยบางซุปนี่แหละพูดทำนองว่าเนี่ยการทำงานของ DSI ไปเที่ยวปั้นพยานไปอะไรนะไปข่มขู่อะไรต่างๆมีพฤติกรรมเจ้าหน้าที่พนักงานสอบสวน DSI ไปข่มขู่พยานไปอะไรต่างๆคุณทวีก็บอกโอ้อันนั้นไม่ใช่เรื่องใหญ่โตแล้วส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่เป็นชั้นเชิงของผู้ที่
0: สอบสวน
1: ถูกสอบสวนน่ะแต่ว่าที่หนักเลยคือว่ามีการย้ายเจ้าหน้าที่ที่เขาทำคดีกันระดาวเนี่ยอันเนี้ยแทรกแซงชัดเจนผมก็
0: หมายถึงคุณภูมิธรรมแบบคุณ
1: ทวีสอดส่อง
0: ย้าย
1: คุณทวีบอกว่าเนี่ยหลังจากตนพ้นหน้าที่ไปแล้วรัฐมนตรีคนใหม่มาเนี่ยภายใต้รัฐมนตรีคนใหม่เนี่ยไอ้คนที่ทำคดีเนี่ยถูกเด้งกาวรูดหมดเลยนะคนที่ทำคดีไอ้เรื่องของมั่วสวเนี่ย
0: นึกว่าคุณภูมิธรรมกับคุณทวีไปย้ายไม่ใช่ใช่ไหมคะ
1: ไม่ใช่
0: คุณภูมิธรรมคุณทวีไม่อยู่แล้ว
1: พ้น
0: ไป
1: แล้ว
0: รัฐบาลใหม่ไปย้ายเขาร
1: ัฐบาลใหม่มีรัฐตียุติธรรมใหม่เนี่ยปรากฏว่าเกิดการไม่รู้ยังไงก็ไม่ทราบทางก็ยังไงก็ต้องให้ทางภายในเขาเป็นคนย้ายนั่นแหละแต่ว่าจะใครเป็นคนสั่งการหรือว่าพูดไปอย่างไรอันนี้สุดที่จะทราบได้นะแต่เอาเป็นว่าคุณทวีบอกว่าโดนย้ายกันระนาวเลยผมเนี่ยทั้งหลายทั้งปวงผมกำลังโยงว่าผมคิดว่าไอ้คนที่เอามาแล้วก็ทำไอไลน์นะน่าจะไอ้พวกที่โดนย้ายทั้งหลายนะ
0: อ๋อว่างด้วยดิว่างด้วย
1: ใช่ไหม
0: คะ
1: เพราะว่าเขาหลุดเขาเด้งหมดเลยนี่เขาเด้งหมดเลยก็โอเคถ้างั้นก็ข้อมูลก็ไปหมดแต่ที่เราไม่เอ่ยชื่อนะว่าใครบ้างนะแต่ผมคิดว่าถ้ามันจะมีคนที่มีเจตนาที่รู้สึกว่าเจ็บปวดกับเรื่องนี้มากนะก็น่าจะเป็นคนที่ถูกเด้ง
0: อ๋อถูกย้าย
1: ทำคดีมาอยู่ที่ดีแล้วจู่ๆเด้งแล้วเด้งไปเนี่ยก็คงจะเด้งไปแบบถ้าจะเรียกว่าหมดอนาคต
0: ไม่มีงานทำเขาก็เลยเอา 90,000 หน้าไปทำสรุปให้พวกไอรอเลยอย่างเงี้ยหรอ
1: ก็ถ้าดูตามเรื่องราวอย่างนี้ที่คุณทวีสอดส่องเขาอภิปรายวันนี้นะผมก็เลยนั่งลึกๆดูว่าสงสัยเพราะคุณดันพูดพอดีว่าอาจจะไม่ใช่ยิ่งชีพหรือผลิตไปนั่งเรื่อยที่บ้านอาจเพิ่มคนที่ให้เอกสารมาเขาจะทำไฮไลท์ไว้หมดละ
0: แล้วก็ไม่รู้เข้ามาเป็น
1: สาระสำคัญ

0: มีอะไรบ้างนะ
1: แล้วไม่รู้เข้ามาเป็นแอดมินของไอรอด้วยป่ะนะคะเพราะว่าขยันโพสต์มากเลยค่ะวันหนึ่งมี24 ชั่วโมงนะคะโพสทุกสี่
0: ทีมงานไอรอก็ไม่ธรรมดาอยู่นะ
1: โพสทุก4 ชั่วโมงเลยค่ะโดยเฉลี่ยเนี่ยเนี่ยเช่น22 ชั่วโมงที่แล้วนะไอเปิด6 โลเคชันว่าไปแล้วใช่ไหมรวมไอเดียสนุกจากทางบ้านร่วมกันส่งเสียงว่ากกต.ต้องสั่งฟ้องชวนไปงานสั่งฟ้องสว.มีงานทั่วประเทศแล้วก็อันนี้มาเนื้อหาบ้างโอ้ย
0: เอ้วันนี้ที่สถานทูต
1: เยอะค่ะที่สถาน
0: เพจ Facebook Israel in Thailand นะคุณอัน
1: ค่ะ
0: เผยแพร่ประกาศปิดให้บริการชั่วคราวในวันนี้สถานทูตนะเนื่องจากมีการชุมนุมโดยรอบโดยหากมีเหตุเร่งด่วนฉุกเฉินให้ติดต่อทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุบนเว็บไซต์ของสถานทูตเท่านั้น
1: ที่ไหนคะเขาปิดเพื่อไปงานปีใหม่ที่ภูเก็ตมั้งคะ
0: อันนี้เขา
1: ไปร่วมงานปีใหม่ที่ภูเก็ตป่ะคะ
0: มันเริ่มวันไหน
1: พรุ่งนี้ค่ะ
0: อ๋อเป็นไปได้ถือโอกาส
1: มีชาบัตรที่ภูเก็ตอะค่ะไม่ใช่ปิดสถานทูตเพื่อไปร่วมงานนะคะ
0: เพราะยังเขายังไงเขายืนยันว่าเขาจะเดินหน้าไม่ใช่เหรอ
1: ก็ใช่อะค่ะ
0: ก็อยู่ที่เจ้าหน้าที่รัฐจะต้องไปดูแลรักษาความเรียบร้อยให้เขา
1: เพราะงานใหญ่ขนาดนี้พวกเจ้าที่สถานทูตต้องไปอยู่แล้วล่ะ
0: ก็บอกว่าปิดเพราะมีม็อบตามที่เว็บไซต์ก็พูดน
1: ะ
0: เพจ Facebook เขาบอกปิดเพราะมีม็อบ
1: ขออภัยค่ะเข้าใจผิดเรียกว่าปิดเพราะว่าไป
0: แต่ว่าถ้าเร่งแต่ถ้าต้องการเรื่องเร่งด่วนก็ติดต่อทางโทรศัพท
1: ์
0: คุณลามีเคปลิสกี้รองหัวหน้าและคณะผู้แทนทางการทูตชี้แจงว่าที่ผ่านมาได้รับสารทูตเนี่ยได้รับข่าวและความคิดเห็นในเชิงลบที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอล
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz
3: สมโภชอะไรอย่างเงี้ยโดยคณะสอนรามน้ำเพชรเห็นเขาบอกที่นี่สอนรามมาทุกปีคงจะมีหลายเหรียญอยู
4: ่สีกาที่แขวนไม่ใช่ไหม
3: ใช่ใช่ใช่เดี๋ยวมาอัปเดตกันช่วงหน้านะครับ

0: มหานครโรคทิพย
1: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
2: ใครที่บอกโอ้วันนี้อึดอัดนะรับไม่ได้เลยนะฮะกับข่าวเนี่ยนะฮะที่มันเกี่ยวข้องกับชาวพุทธของเราเนี่ยอยากจะระบายก็เข้ามาได้นะครับ LTM FM 95วันนี้อยู่กับเรา2คนนะครับดีเจด้งกับดีเจบอยครับผม
3: ครับผมสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
2: นะฮะก็เบรกที่แล้วเล่าถึงข่าวใหญ่วันนี้นะครับเรื่องของการศึกนะอดีตหลวงพ่อโชตินะครับเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ที่อยุธยานะฮะที่ยักยอกเงิน92ล้านแล้วก็มีเรื่องของสีกาเสพสีกาเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับ
3: หลายท่านทักทายพี่สมหวังสวัสดีครับ
2: 673ต้องมาแล้ว
3: เลขอะไรทำไมต้อง673อ่ะ
2: อ้าวก็เอ๊ะเมื่อกี้เลขอะไรนะ673เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเล่าถึงอะไรมีเดี๋ยวก่อนนะ673เลขอะไรนะเดี๋ยวอย่าให้พี่เขาบอกมาอยู่ๆเราก็ลืม673ต้องมาละเออได้อะไรเมื่อกี
3: ้เอ้า มีเหรอพี่ไม่รู้สึกเลยนะว่ามี673
2: อ่ะพี่นาบอกมาสิ
3: พี่นาบอกมาหน่อยบางทีอาจจะวาร์ปไปในหัวหายไป
2: น้องด้งไปเที่ยวงานแข่งเรือที่ชุมพรหัววัง
3: เอออ
2: ๋อตอนนี้มีแข่งเรือใช่ไหมครับ
3: ม
2: าหน้านี้หลายจังหวัดนะหลายจังหวัดก็แข่งเรือกันนะครับพี่ปุญญวัฒน์นะครับพิธีวาสีกาผาวิบัติ
3: ทุกองคือเข้าที่ไหนลำบากเลยนะวัดเนี่ยแต่ก่อนหน้านี้ที่แย้มอย่าง

0: นี่
1: เออใช่ใช่ใช่พี่เกษมบอกสวัสดีคนหล่อทั้งสอง
0: สวัสดีครับ
1: เออนะครับมาลุยกันต่อเลยครับผมอันดับสิบเลยไหมยิงยังยิงแล้วใช่ไหมอ่าเชิญเชิญครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับสิบ
0: อันดับสิบไปดูค่อยๆไล่เรียงนะเรื่องของเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยนะครับหลังจากที่ไปจับตัวท่านอดีตเจ้าวาดมา
1: เออ
0: ส่วนหนึ่งตำรวจก็ไปค้นบ้าน
1: ขอได้เรื่อยๆก็อายุวัดไงเมื่อกี้บอก673ปีเออครบรอบไง
0: จดไว้หน่อย
1: ขอบพระคุณคุณแม่ครับแม่นะแม่บอกนะ
0: จริงว่า
1: เมื่อกี้ก็พูดถึง673เออเลขอะไรก็เลขอายุวัด
0: คุณแม่รีบกดเป่าตังเลยเดี๋ยวหมด
1: พุทธไทยสวรรค์นี่ไง
0: บอกคุณแม่อยู่แม่รีบกด
1: แทบจะควบคู่มากับกรุงศรีอยุธยา
0: โอ้เนาะ
1: นะ
0: ก็กลับว่ากรุงแตกแล้วตอนนี้วัดแตก
1: เออนี่วัดแตกแล้วเรียบร้อยลูกศิษย์ลูกศิษย์เครียดนะนั่งรวมตัวกันด่าไล่นักข่าวอย่ามาทายนะนี
0: ่
1: พวกนี้เป็นลูกศิษย์แบบ
0: ขนาดคลิปขนาดนั้นแล้วยังจะปกป้องเหรอ
1: ก้นกุฏิก้นกุฏิคือคงแบบว่าหมดพอหมดหลวงพ่อก็ผลประโยชน์ไม่มี
0: แต่มันจะมีอีกกลุ่มนึงที่กลุ่มที่แอบถ่ายเนี่ยถ้าได้สัมภาษณ์กลุ่มนั้นก็จะโผล่มาเต็มที่เลยเพราะว่าเป
1: ็
0: น
1: แบบว่า
0: ฝั่งที่หาหลักฐานเสิร์ฟ
1: นี่แหละหลวงพ่อเนี่ยมีระแคะระคายกันมานานแล้ว
0: นั่นแหละฮะ
1: คร
0: ับ วันนี้ในส่วนของการจับที่วัดก็จับไปเอาตัวท่านเจ้าอาวาสมาที่กองปราบแล้วก็สึกอย่างที่ดงบอกไปแต่กำลังส่วนหนึ่งของกองปราบวันนี้เขาเข้าไปค้นบ้านของสีกาเออายุ47ปีเองนะที่อุ้ยแถวบ้านเราอะคลองหลวงปทุมธานีคุณผู้ฟัง
1: คร
0: ับ ก็ไปค้นบ้านในความผิดฐานสนับสนุนเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อทำจัดการหรือรักษาทรัพย์ใดเบียดบังทรัพย์นั้นไปเป็นของตนหรือผู้อื่นโดยทุจริตโดยทุจริตย้อนให้ผู้อื่นเอาทรัพย์นั้นไปเสียแล้วก็อีกหลายข้อหาเลยฮะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเรื่องของทรัพย์เนี่ยใดๆก็ว่าไปอู้หูนี่แล้วได้นะไปเจอพระเครื่องเนี่ยคุณผู้ฟังฮะพระเครื่องน้ำหนักพระเครื่องเนื้อทองคำ35องค์อะดงคุณผู้ฟังทองคำแท่งและทองรูปพรรณ90บาทคิดเป็นมูลค่าก็6ล้านเศษเงินสดอีก3ล้าน5บวกๆมือถือ3เครื่อง iPad 1เครื่องเอกสารที่ดินและบัญชีอีก10รายการโอ้โหรวยขนาดนั้นโฉนดที่ดิน2ฉบับบัญชี7เล่มสมุดบัญชีนะสัญญาซื้อขายที่ดิน1ฉบับเอกสารการลงทุน18รายการกรมธรรม์สุขภาพ1ฉบับอุ้ยมีน้อยจังกรมธรรม์สุขภาพใบประกันทองคำ6ใบใบซื้อขายทองคำ7ใบและสลากออมสินอีก4ใบโอ้โหแต
1: ่นะแค่ทอง90บาทนี่ก็ไม่รู้จะรวย
0: แต่คือไม่มีเหรียญเหลือดวงไว้เลยนะนอกจากห้อยคอเห็นอยู่แค่เหรียญเดียวที่บ้านไม่เก็บไว้เลยหรอซื้อปล่อยหมดแล้ว
1: จะมีคนมาขอไปมั้ง
0: โอ
1: ้โหแกไม่เอาหลอกเหรียญแกเอาทองไว้ก่อนละเหรียญเดี๋ยวมันมีตกเหรียญทองมันไม่มีตก
0: ไม่นะผมว่านางไม่ต้องแขวนเหรียญเหลือดวงเพราะนาง
1: แล้วนี่เหรียญมีเพราะอะไรพระนี่พระเต็ม
0: ก็สารเพราะนางแบบคุมหลวงพ่อได้แล้วไงคนปลุกเสกอยู่ตรงนี้ อยู่กับฉัน
1: เอาทองไว้ก่อน
0: โ
1: อ้โห90บาทนะพี่
0: ใช
1: ่โอ้โหแล้ววันนี้เดินเข้ากองปราบเนี่ยนะฮะไม่เขินไม่อายนะ
0: อาจจะอายทำไมมันต้องอายอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่รู้สึกอะไรเลย
0: ตอนทำยังไม่อายเลยดง
1: ก็น่าจะไม่รู้สึกอะไรเลยผมเห็นอ้าวบางคนแค่โดนจับช่อโกงเนี่ยเอาผ้ามาคุมเอาเสื้อมาปิดเอาแมสมาใส่
0: เดี๋ยวคนก็ด่าแล้วทำอายบอกว่าที่เองทำเองไม่อายตอนนี้มาอายทำไมเดี๋ยวคนด่าไงก็เลยเดินเปิดหน้าชนไปเลยมีคนไม่ด่าเห็นไหม
1: แม้ต้องอันยังไม่มีต้องไปปิดถือใจเลยนะไม่ปิดอ่ะ
0: วงจรปิดเขาแพร่ไปทั้งประเทศ
1: เอ้า
3: ออกอัลบั้ม
1: ก็
0: ใช่ไหม
1: ไม่ปิดหน้าเลยวันนี้ไปกองปราบอ่ะเธอแบบสู้กล้องมาก
0: คนดูห้องครัวหน่อยนี่ห้องครัวที่วัดหร
1: ือ
0: หรือว่าที่บ้านที่น่าจะที่วัดนะ
1: เขาที่วัดล่ะ
0: โอ้โห
1: เป็นไง
0: สุด
1: ขอบโต๊ะนี่เป็นไง
0: แล้วดูมุมกล้องมันเหมือนจะแอบอยู่บนเพดานนะ
1: เ
0: หมือนเอาไปแอบติดเอาไว้
1: ครับผม
0: แต่ว่ากล้องนี่ชัดมากซื้อที่ไหนรุ่นไหนอย่างไรราคาเท่าไหร่ครับ แต่เป็นคนละมุมกับโต๊ะเนี่ยประสงค์นะ
1: ใช
2: ่มหานครรอบทิศอันดับ9
1: นี่ไงก็เขาบอกว่าเนี่ยนะฮะตัวกุฏิเนี่ยติดกล้องวงจรปิดตั้ง30ตัวผมก็เลยสงสัยเนี่ยพี่ว่าเนี่ยมีกล้องอย่างเงี้ยทุกมุมเนี่ยแล้วทำไมกล้าไปมีอะไรกันในนั้นก็คือมั่นใจว่าคงไม่มีใครไปเอาภาพในวงจรปิดออกมาอย่างนี้ใช่ไหม
0: มันสั่งได้ไหมว่าให้หยุดทำงาน

0: ชั่วคราวหรือช่วงปฏิบัติภารกิจมันทำได้ไหม
1: มันไม่ได้เลยพี่มันจะปิดระบบยังไงมันติดไว้เต็มห้องเนี่ย30ตัว
2: หรือว่าไม่รู
0: ้อุ้ยไม่รู้เป็นไปไม่ได้เพราะว่าตอนมาติดต้องรู
1: ้คือติดยิ่งกว่าอันนี้เอ็นดี้อีกนะเวลาเขาเรียกอะไรนะไอ้ทูอะคาเดมี่แฟนตาเชีย
0: ที่หลินหุ่ยหลินปิงอ่ะเออ
1: ใช่ไหมที่แบบเรียลิตี้อ่ะ
0: หลินหุ่ยหลินปิงไงตอนนั้นก็ดูมีกันได้
1: เ
0: ลย
1: เออคือ30ตัวนี่เยอะมากนะครับก็มีรายงานนะครับว่าภายในกุฏิเนี่ยนะครับมีกล้องวงจรปิดนะครับอยู่ถึง30ตัวตำรวจเนี่ยก็รวบรวมหลักฐานแล้วก็นำเซิร์ฟเวอร์ของกล้องเนี่ยมาหมดแล้วนะฮะแล้วก็นี่แหละเป็นที่มาของทำให้เราได้เห็นหลักฐานนะครับคาหนังคาเขานะท่านกำลังเสพเมถุนกับศรีกาอยู่เพราะฉะนั้นความเป็นพระมันหมดไปตั้งแต่นาทีนั้นแล้วนะครับจริงๆวันนี้ที่ทำพิธีศึกเนี่ยท่านรองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยนะครับท่านเจ้าคุณดิษฐ์เนี่ยท่านบอกว่าจริงการทำพิธีเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นแค่พิธีกรรมแต่ความเป็นพระเนี่ยมันหมดไปตั้งแต
0: ่ร่วมประ
1: เวณ
0: ี
1: นั้นแล้วนะครับ
3: มหานครรอบทิศอันดับ8
0: คุณฟังไปดูประวัติของท่านหน่อยเอาให้จุกไปเลยเหมือนเห็นคลิปวันนี้เราก็เล่าข่าวท่านให้มันทะลุปูโป่งฟังแล้วจุกแบบบอยร่วงพอเถอะพอเถอะเอียนแล้วอย่างนั้นเลย
1: มา
0: ไปดูประวัติของอดีตหลวงพ่อโชเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์หน่อยฮะซึ่งเป็นผู้จัดสร้างเหรียญเหนือดวงเหรียญที่นิยมอย่างมากในวงการพระเครื่องเอ๊ะนักการเมืองมีไหม
1: ก็ท่านนายก
0: ด้วยเหรอ
1: ท่านนายกอนุทิน
0: อ๋อตอนแรกนึกว่าภาพ AI เนี่ยของจริงเหรอ
1: จริงท่านเคยเอามาโชว์นักข่าวตอนสมัยท่านเป็นรัฐมนตรีบาทไทยเมื่อปี66
0: ไอ้เหี้ย
1: เสื้อสีชมพูนี่ดูอย่างนี้มันเป็นซอฟต์พาวเวอร์พระเครื่องนี่เป็นซอฟต์พาวเวอร
0: ์
1: ช่วงนั้นรัฐบาลคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยกำลังฮิตคำว่าซอฟต์พาวเวอร
0: ์โอ้นี่ไงวันนี้หนักอึ้งเลยไม่ซอฟต์แล้วสำหรับประวัติของท่านนะฮะก็อายุ66ปี30พรรษาเกิด21พฤศจิกายน02 66ปี
1: ขึ้นโต๊ะไหว
0: ก็ยังได้อาหารเสริมมันดีด้วยก็ดูกินไปร้อยอย่างบนโต๊ะดิใช่ไหม
1: 66เนี่ย
0: ใช
1: ่ก็ขึ้นโต๊ะไปงั้นนะครับผม
0: เออแต่ว่าถ้ามันพลาดตกมันยังดูไม่จืดนะเนาะอ่ะเกิด21พฤศจิกายนพ.ศ. 2502นะฮะอุปสมบทเมื่อ22มกราคม40ที่วัดพุทธไทยสวรรค์เป็นพระลูกวัดลูกมอกว่าอย่างนั้นเลยนะฮะปี59เนี่ยขึ้นเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจากนั้นปี64เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดจากนั้นปี65โอ้โหเติบโตมาตามลำดับขึ้นเป็นเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงสมณศักดิ์นะเมื่อ28กรกฎาคม62เนี่ยเป็นพระครูสัญญาบัตรเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสชั้นเอกฝ่ายวิปัสสนาธุระที่พระครูภาวนาพัทรคุณจากนั้น28มิถุนายนปี67เมื่อ2ปีก่อนเป็นพระราชาคณะสายสามัญชั้นสามัญฝ่ายวิปัสสนาธุระที่พระวชิรญาณนอกจากนี้หลวงพ่ออติโชตเนี่ยนะยังเป็นผู้จัดสร้างเหรียญเหนือดวงหรือว่าเหรียญยกฐานะซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมากในวงการพระเครื่องจัดสร้างเนื่องในวาระวัดพุทธไทยสวรรค์ได้ยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวงด้วยโอ้โหปีไหนไม่รู้นะน่าจะสักระยะหนึ่งแล้วนะนานพอสมควร
1: ครับผม
0: เอาใครมีบ้างคุณฟังมีบ้างไหมชอบเกี่ยวบ้างไหมบอกหน่อย
1: ก็วันนี้พวกเซียนพระนี่หงายหลังกันเพียบเลยนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าคือในภาคกลางเนี่ยนอกจากเหรียญเหนือดวงแล้วเนี่ยอีกหนึ่งองค์ที่โด่งดังเลยก็คือจตุคามรามเทพสายภาคกลางคือแน่นอนว่าถ้าสายทางใต้เนี่ยก็ต้องที่นครศรีธรรมราชนะแต่ว่าถ้าเป็นสายภาคกลางเนี่ยนะครับพระเกจิที่ปลุกเสกจตุคามแล้วเป็นที่นิยมเนี่ยก็ต้องวัดนี้เท่านั้นเครื่องรางของขลังความเชื่อมาเต็มครับโอ้วันนี้เซียนพระเลยบอกหมดความศรัทธากันไปทั้งนั้นเลยฮะ
3: มหานครรอบทิศอันดับ7
0: เราก็ยังไม่เห็นนอกจากร้านที่ปล่อยให้เช่าเนี่ยก็ที่บอยอ่านครับเมื่อสักครู่ยังไม่เห็นเซียนพระอื่นๆออกมาแสดงความเห็นใดๆเน
1: า
0: ะยังไม่เห็นเนาะอุ้ยนี่ไงภาพยกโต๊ะ
1: ยกโต๊ะมากองปราบแล้ว
0: ป่านนี้ไปล้างมือกันหมดแล้วเนาะ
1: เนี
0: ่ยล้างมือกันหรือยังโทรไปหาพี่ตำรวจที่เขายกกันสิ
1: 5คนยกอ่ะพี่ดูว่าโต๊ะมันหนักก็ต้องแข็งน่ะ
0: มันถึงรับแรงสั่นสะเทือนได้ไงดง
1: รอแล้วมันแต่ไม้มันแข็งนะ
0: นี่แหละถ้าใครบอกว่าโต๊ะอเนกประสงค์บอยก็บอกไหนส่งภาพมาดูถ้าไม่กลมไม่ใช่อเนกประสงค์

0: งนี่โต๊ะอเนกประสงค์ของแท้ต้องสีแดงและยก5คน
1: เออครับผมหนึ่งในลูกศิษย์ที่วันนี้มาออกรายการโหนกระแสนะครับคือคุณนัทแฟนพันธุ์แท้นะฮะก็คุณนัทเนี่ยบอกว่ารู้จักพระอาจารย์เนี่ย24ปีวันนี้ร้องไห้ออกมาเลยนะฮะ
2: ขอธรรมดาเพราะว่านับถือไม่แปลกคนที่เขาอินที่เขาเชื่อ
1: ครับผมเพิ่งไปวัดมาเมื่อวันก่อนนี่เอง
2: นั่นไง
1: เมื่อวานนี่เอง9เดือน9ไปกราบที่ตักหลวงพ่อตรงเก้าอี้ตัวนั้นจุดที่สีกาคนนั้นก้มลงไปคุณนัทก้มลงไป
2: แสดงว่าเป
1: ็
2: นที
1: ่
2: ประจำท่านต้องนั่งตรงตำแหน่งนี้แหละจะฉันจะอะไรก็แถวๆตรงนี้แหละ
1: เนี่ยก็เลยแบบไม่สบายใจเลยอ่ะ
2: เป็น
1: ละ
2: มนเป็นละมน
1: ระหว่างที่คุยพระอาจารย์ให้ข้อคิดเกี่ยวกับระหว่างคำว่าซวยกับรวยเอออะไรอย่างนั้นนะซวยกับรวยเนี่ยนะก็เทศให้กับนะให้กับคุณนัทเนี่ยฟังนะครับ
2: แต่ระหว่างต้องเล่าเปิดไปเจอโต๊ะกลมอีกที
1: ่ตกใจคุณนัทเนี่ยนะครับพูดถึงมูลค่าของวัตถุมงคลนะฮะของเนี่ยนะอดีตหลวงพ่อโชติเนี่ยก็เขาบอกว่ามีมูลค่าสูงมากโดยเฉพาะรุ่นเหนือดวงทองคำมาสเตอร์พีซจัดสร้างหลัก10องค์ปัจจุบันราคาขายแตะ10ล้านองค์ทองคำทั่วไปมูลค่า3ล้านรุ่นนี้ถามว่าข่าวนี้จะกระทบทำให้ราคาตกไหมนี่ฮะเซียนพระบอกก็น่าจะลดลงบ้างนะแต่อีกมุมนึงก็ถือเป็นเครื่องพิสูจน์แรงศรัทธาของผู้สะสมเพราะคนที่เสื่อมศรัทธาหรือรู้สึกไม่สบายใจเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ตนเชื่อว่าองค์พ่อจตุคามรามเทพมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในองค์ท่านมองว่าเรื่องนี้เป็นการกระทำผิดเฉพาะบุคคลไม่ควรเอาไปเหมารวมนะฮะกับองค์พ่อจตุคามหรือความศรัทธาของผู้คนนะครับในมุมเซียนพระเขาก็ต้อง
2: ว่าแบบนั้น
1: ก็ต้องแวะว่าแบบนี้นะนะครับวันนี้ผมฟังแว๊บๆแกบอกแกไม่มีเหลือสักองค์เลยนะครับก็เลยไม่รู้ว่าราคาเนี่ยมันจะขึ้นหรือมันจะลงหรือมันจะยังไง
2: โอ้ยคงดีใจแย่ไม่เก็บไว้ ไม่เก็บไว้ติดเลย
1: วันนี้ร้องไห้นะแกบอกว่า
2: ร้องไห้ดีใจที่ปล่อยหมด
1: แล้วเนี่ยแกบอกแกไปกราบไหว้ในยุคสีกากรอบนะแกบอกแกไปกราบไหว้หรือว่านับถือพระรูปไหนองค์ไหนนะ
2: เรียบร้อย
1: ไปหมดเลย
2: บางที
1: ครับผม
3: มหานครรอบทิศอันดับ6
2: พูดถึงเรื่องพระเรื่องเจ้าไปดูภารกิจท่านอนุทินบ้างนะฮะวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่กรุงออสโลนะฮะประเทศนอร์เวย์ซึ่งช้ากว่าไทยเนี่ย5ชั่วโมงท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนะครับแล้วก็ท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยได้ไปพบปะชุมชนชาวไทยที่อาศัยอยู่ที่กรุงออสโลที่วัดไทยนอร์เวย์โดยมีคนไทยที่อาศัยในนอร์เวย์รอให้การต้อนรับพร้อมมอบดอกไม้ให้กับท่านนายกอนุทินแล้วกล่าวทักทายกลุ่มคนไทยอย่างเป็นกันเองซึ่งในโอกาสนี้เนี่ยท่านอนุทินได้กราบนมัสการพระราชวชิรศาสนวิเทศเจ้าวาดวัดไทยนอร์เวย์ประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรปเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเดินทางกลับประเทศไทยในวันนี้วันเดียวกันเลยแล้วก็มีกำหนดถึงไทยคือเช้าวันที่11กันยายนก็พรุ่งนี้เนาะท่านนายกจะกลับมาถึงนี่แล้วก็มีท่านนายกมีภาพประเคนอาหารโดงดูโต๊ะสินี่ถ้าท่านดูในรูปเนี่ยพระสี่รูปนะยังฉันไม่เท่าที่อดีตเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์ฉันเลยอ่ะ
1: นั่นรูปเดียว
2: นั่นรูปเดียวหรือฉันกสิกาหรือเปล่าผมก็ไม่รู้แต่ว่าถ่ายภาพถ่ายมีท่านนั่งฉันอยู่คนเดียวแต่ใดๆคือโต๊ะกลมเหมือนกันเลยเออแต่ว่าอย่างนี้แหละเวลาเหมือนโต๊ะจีนคุณฟังมันไม่แปลกหรอกโต๊ะกลมๆเวลาโต๊ะทานอาหารนั่นมันก็ต้องหันหน้ารวมกันสิถ้ามันนั่งโต๊ะแบบทะแยงทะแยงหรือว่าสามเหลี่ยมมันก็ตลกถูกไหมเออไม่แปลกไม่แปลก
3: มหานครโรคทิพ
4: ย์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
5: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่าย เติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: ว้าวว้าวว้าวว้าวไว้ๆว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวที่สุดยิ่งสุดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
7: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนจันเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องเนี้ยต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
8: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
7: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
8: กระบะเร่งแรงแสงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
9: Pulsar โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
10: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
11: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
13: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
14: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
15: มหานครโลกทิพย
4: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
16: ์มหานครรอบทิศอันดับ5
1: ก่อนไปอันดับ5นะครับก็ทักทายพี่ๆกันสักหน่อยเงินจบทุกอย่างได้บัวเชษฐ์ทีมนะครับพี่เขาบอกว่าศาสนาจะเสื่อมพระพุทธเจ้าทำนายไว้กำลังเป็นจริงนี่พี่กสิทธิ์บอกว่าอย่างนี้ต้องไปเอาต่างนี้ต้องไปพิมพ์เอาโต๊ะกลมกลับมาเอามาใช้สาวรักสาวลงอ๋อพิมพ์เอาโต๊ะกลมวันนี้มีคนทำแล้วนะมีคนทำล้อเลียน
2: ใช่ใช่
1: รูปเหรียญ
2: แล้วเหมือนเลยอ่ะเหมือนไปก๊อปภาพนั้นมาแปะบนเหรียญเลย
1: พี่ณภาพรขอบคุณนะครับ
2: ขอบคุณครับ
1: ขอบค
2: ุ
1: ณอันครับ
2: ขอบพระคุณครับ
1: พี่สุรศักดิ์อยากได้เหรียญเหรอครับพี่จริงว่าอยากได้เหรียญเหรอ
2: เจ้าแขวนไหม
1: นะครับพี่ยุทธนาสวัสดีนะครับเช่นเดียวกับพี่หนึ่งรักลูกที่สุดนะครับ
2: ขอบคุณครับ
1: พี่ปู66ยังมีอยู่นะ66
2: เรียกอะไรอ๋อสงสัยจะท่าทางอารมณ์ขัน
1: ครับผม
2: อ่ะมาเริ่มกันต่อนิดนึงไปดูนี่ในมุมของเศรษฐกิจกันบ้างนี่หามาเสริมนะฮะวันนี้ที่รัฐสภาคุณอรพลตันติมนตรีส.ส.เชียงใหม่พักกล้าธรรมนำฟักทองจากเกษตรกรในพื้นที่อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่มาแจกจ่ายกับข้าราชการที่รัฐสภาแล้วก็ประชาชนหลังจากเกษตรกรประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำโดยนำมาทั้งหมดเนี่ยประมาณ4ตันแต่เบื้องต้นขนลงที่รัฐสภาเนี่ย2ตันเพื่อช่วยกระจายผลผลิตและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรอุ้ยทำไมบ้านผมยังซื้อแพงอ่ะผมไปซื้อให้คุณพ่อทานเมื่อนี้เองคุณนรพลเนี่ยบอกว่าขณะนี้ราคาฟักทองตกต่ำอย่างมากเหลือเพียงกิโลกรัมละ3บาทถึงว่าผมซื้อเนี่ยคุณผู้ฟังขอเล่าเลยผมไปซื้อเนี่ย น้องสาวมาขายบอกว่ากิโลละ30อ่ะพอน้องสาวหยิบเดินไปจะถึงจากตรงจุดที่หยิบฟักทองจะไปชั่งกิโลเผอิญพี่ชายที่เป็นเจ้าของร้านด้วยกันกับน้องสาวเนี่ยก็น้องก็ถามพี่ทีว่าโลเท่าไหร่คนขายก็มองหน้าผมอ่ะ

0: วันแรกบอกยกลดเหลือ28พอวันที่2ไปซื้ออีกเหลือ25ถึงว่าเพราะต้นทุนมา3บาทท
1: ำไมลดให้เราเนี่ย
0: ทำไมมันลดหัวภาพจะเอากำไรจากไหน
1: โ
0: อ้นี่แหละฮะเขาบอกว่าตอนนี้เหลือเพียงกิโลกรัมมา3บาทนี่อยากให้แม่ผมฟังข่าวนี้นะเอาฟักทองไปคืนเลยเอาเงินจะคืนมาเดี๋ยวจะไปซื้อที่สภาแทนเมื่อรวมค่าขนส่งแล้วเนี่ยต้นทุนจะอยู่ที่ประมาณ5บาทต่อกิโลกรัมทำให้เกษตรกรต้องประสบภาวะขาดทุนหนัก

0: คาสินค้าเกษตรเอาอย่างนี้มาไลฟ์ขายได้ไหมเหมือนตอนทุเรียนได้ไหมขายฟักทองขายฟักทอง
1: ได้หมดแล้วเดี๋ยวนี้มันต้องไปออนไลน์นะฮะต้องหาตลาด
0: แล้วก็เสนอให้จังหวัดต่างๆเนี่ยฮะพบว่าพืชผลการเกษตรในพื้นที่ราคาตกต่ำสามารถนำเข้ามาช่วยกระจายสินค้าที่รัฐสภาเพื่อเปิดช่องทางการตลาดและประชาสัมพันธ์ผมชอบกินนะทุกฟักทองผัดเนี่ยดงชอบไห
1: ม
0: แต่ต้องปลอกเปลือกให้หมดนะไม่เอาเปลือกผมมันเหนียวที่เปลือกเอาแต่เนื้อเหลืองๆเลยอ่ะแล้วผัดผัดให้มันเขาเรียกว่าเค็มๆหน่อยแล้วก็เหนียวเหนียวนุ่มๆผมว่ามันอร่อย
1: อย่างนั้นใช่ไหม
0: ก็ผมชอบกิน
1: ครับผม
0: เดี๋ยวไปสภาดีกว่าพรุ่งนี
1: ้
0: ไปซื้อฟักทองชาวบ้าน25บาทถูกมี3บาทจ้า
1: ค่ารถไปกับ60
2: มหานครรอบทิศอันดับ4
1: คนลำบากคนไม่มีเนี่ยเขาไม่มีจริงๆนะครับนะฮะเด็กหญิงคนนึงขอบริจาคแพมเพิร์สผู้ใหญ
0: ่
1: เนื่องจากคุณพ่อเนี่ยป่วยติดเตียงอย
0: ู
1: ่นะครับแล้วตอนนี้คุณแม่ก็ได้แต่ร้องไห้เพราะว่าพอไม่มีงานนะครับก็ไม่มีเงินให้ลูกเรียนต่อนะฮะแล้วที่เจ็บปวดที่สุดนะครอบครัวแร้นแค้นขนาดนี้เนี่ยบัตรคนจนไม่ผ่านหวังเดือนละ300จากรัฐบาลยังไม่ได้เลย
0: ไปติดตรงไหนอ่ะไปติดมอเตอร์ไซค์เหรอ
1: เขาบอกว่ามีประวัติก็คือ36ปีก่อนเคยมีรถกระบะ
0: โอ้ my god
1: นะคนเรานะก็ไม่มีก็36ปีก่อนมีรถกระบะก็เลยไม่ผ่านนะครับเนี่ยมันก็เลยถาโถมเข้ามาในช่วงนี้พอดีนะน้องขอความช่วยเหลือนะครับน้องบอกว่าคุณพ่อเขาเนี่ยป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายตอนนี้ป่วยติดเตียงคุณแม่ก็ไม่มีงานทำนะครับมันครอบครัวก็ค่อนข้างที่จะลำบากเลยทีเดียวน้องโพสต์ว่าอยู่กระท่อมหลังเล็กๆนะครับในกระท่อมก็มีผู้ชายป่วยนอนติดเตียงอยู่แน่นอนนั่นก็น่าจะเป็นคุณพ่อของน้องนะครับที่น้องขอความช่วยเหลือน้องบอกว่าไม่ได้ขออะไรมากนะครับพ่อหนูไม่มีแพมเพิร์สใส
0: ่
1: ใครที่มีแพมเพิร์สเหลือใช้บริจาคให้พ่อหนูได้นะคะ
0: มีเบอร์ไหมบัญชีไหม
1: เดี๋ยวดูให้นะพี่เขาบอกว่าวันหนึ่งคุณพ่อถ่ายหลายครั้งก็ไม่มีเงินซื้อค่ะทีนี้ป่วยติดเตียงลำพังจะโอ้โหยกขึ้นมาเข้าห้องน้องน้ำมันก็ลำบากนะครับนี่คือสภาพบ้านนะฮะเธออยู่ที่บ้านหนองกระทุ่มนะครับตำบลตูมใหญ่อำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย
0: ์ครับ
1: นะครับผู้สื่อข่าวก็ลงไปสำรวจจริงๆน้องต้องได้เรียนตอนนี้น้องต้องอยู่ม .1 นะฮะแต่ตอนนี้น้องยังไม่ได้ไปโรงเรียนนะครับเพราะว่าคุณแม่เนี่ยไม่มี
0: เงินใช้เลย
1: ใช
0: ่
1: นะโอ้ไม่มีนะฮะต้อง
0: ถามนักข่าวท้องถิ่น
1: นะครับ
0: หรือว่าเขาอยากจะรับบริจาคเป็นแพมเพิร์สเลยก็รู้ไม่ได้หวังว่าจะเอาเงินไปซื้ออะไรอย่างนี้หรือเปล่า
1: อย่างนี้ลองนี่ครับพี่หน่วยกู้ภัยสว่างจันยาธรรมบุรีรัมย์
0: หน่วยกู้ภัยสว่างจันยาธรรมบุรีรัมย
1: ์เขาเป็นคนที่เอาพวกแพมเพิร์สข้าวสารอาหารแห้งอะไรเนี่ยนะครับไปมอบให้เพราะฉะนั้นอาจจะถ้าเกิดว่าเราอยากจะช่วยนะก็อาจจะแบบส่งเงินไปให้กู้ภัยหรือส่งของไปให้กู้ภัยแล้วเอาไปให้เขาต่ออะไรอย่างเงี้ยนะย้ำอีกทีนะครับหน่วยกู้ภัยสว่างจันยาธรรมบุรีรัมย
0: ์
1: นะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
0: วันนี้คุณสุขสมรวยวันธนียกุลนะฮะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็มาชี้แจงกรณีมีภาพปรากฏขณะรับชมคอนเสิร์ตอัศนีวสันต์ผ่านจอ iPad ในห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร
1: บังเอิญบังเอิญ
0: ถูกติดถ่ายติด
1: บังเอิญ
0: จะเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในสังคมก็มาเปิดใจแล้วขอกล่าวขออภัยอย่างจริงใจเขาบอกว่าเสียงมันดังไปชั้นบนอ่ะอาจจะปวดดังไปหน่อย
1: พี่เดี๋ยวผมเข้าใจนะรัฐมนตรีแกเขาอยากดูไม่ใช่บก.ข่าวเราอ่ะ
0: เอ
1: าลำโพงมาตั้งแล้วก็เอา iPad มาเชื่อมต่อเสียงดังไปถึงห้องออนแอร์ห้องแอร์ออกมาด่าพี่เบาๆหน่อยออนแอร์ข่าวอยู
0: ่โอ้โห
1: คือคนอยากดูเมื่อวานรอบเดียวไง
0: มันคงอินๆนะ
1: คนที่ไม่มีบัตรอ่ะเขาต้องเสีย500เพื่อดูสตรีมมิ่งเนี่ย
0: เขาบอกว่าก็ขออภัยอย่างจริงใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วอธิบายข้อเท็จจริงในมุมที่ยังไม่ถูกนำเสนอเพื่อให้สังคมเข้ารับทราบและเกิดความเข้าใจอันดีคือเธอชี้แจงบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงประชุมสภามันมีความตึงเครียดและใช้เวลายาวนานจนดึกเธอเนี่ยเป็นแฟนคลับติดตามผลงานศิลปินกลุ่มนี้มายาวนานและตั้งใจซื้อบัตรคอนเสิร์ตไว้ล่วงหน้าแต่ในวันจำหน่ายจำเป็นต้องสละสิทธิ์ไม่ได้ไปดูเนื่องจากต้องเดินทางกลับไปปฏิบัติภารกิจดูแลประชาชนที่อำนาจเจริญเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี่แหละอ่ะภาพที่

0: กดออกไปเป็นช่วงสั้นๆที่คุณนันทิดาแก้วบัวสายศิลปินในดวงใจขึ้นเวทีแสดงพอดีรู้สึกชื่นชมและสะดุดตาในชุดแต่งกายของศิลปินที่ดูสวยงามจึงขยับเข้ามานั่งชมใกล้ๆหน้าจอ iPad ของเพื่อนสมาชิกด้วยความชื่นชมอ๋อเป็นจอ iPad เพื่อนสมาชิกอีกเอา อันนี้แหละฮะคนไทยแล้วก็ถ้าผิดแล้วมาขอโทษมาชี้แจงจบไม่ได้มีปัญหาอะไรครับ
1: ครับผม
0: เพราะมันก็ดึกดื่นอย่างที่คุณสุขสมรวยว่าจริงๆการประชุม
1: ครับผมเนาะเอาวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านนะครับพรุ่งนี้หนึ่งทุ่มกลับมาเจอกันอีก1วันนะครับวันนี้เราส่งคนไปก่อนนะครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่
0: ๆสวัสดีครับโดน
1: สวัสดีครับมหาน
2: ครโรคจิตโดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับท้องเสียปวดท้อง

0: ถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่10กันยายนพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 14:52 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการบริหารมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำปี2568มีระเบียบวาระสำคัญอาทิรายงานกิจการของมูลนิธิในรอบปี2568เช่นการจัดงานพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยและรัฐพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพการดำเนินงานศิลปวัฒนธรรมเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยรายงานการเงินและงบดุลของมูลนิธิรายงานการดำเนินงานของอุทยานร.2 อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามรายงานการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ณเรือนไทยทั้งสองหลังการปรับปรุงซ่อมแซมและก่อสร้างในอุทยานการบูรณะวัดอัมพวันเจติยารามจังหวัดสมุทรสงครามเป็นต้นมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ตั้งขึ้นปี2511เพื่อเผยแพร่งานศิลปะวรรณคดีดนตรีโขนละครบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยรวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเผยแพร่ศิลปะวรรณคดีของชาติการประชุมของคณะกรรมการบริหารมูลนิธิจะช่วยขับเคลื่อนการดำเนินงานและเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยให้เป็นที่ประจักษ์ต่อประชาชนชาวไทยและทั่วโลกทั้งในฐานะพระมหากษัตริย์ไทยและในฐานะที่ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกเวลา 17:56 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ท่านผู้หญิงจรุงจิตธีคระและท่านผู้หญิงนราวดีชัยเฉียนกรรมการทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถนำผู้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาและกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อดังนี้นายกิติพงษ์บุญเกิดผู้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถประจำปี2561สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตรภาษาฮินดีจากมหาวิทยาลัย North Eastern Hill สาธารณรัฐอินเดียเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษานางสาวกมลรัตน์เลขยานนท์ผู้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสาขา

สถาปัตยกรรมศาสตร์ณมหาวิทยาลัย College London สหราชอาณาจักรในโอกาสนี้หม่อมหลวงกัลยาวันเลขยานนท์มารดาเข้าร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาท

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาคร
6: อุ้ย
5: จากสสส
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: สิภา
1: โดยทรายสวนสี
0: คิดมาราธอน
2: สนับสนุนโดยสิงกระบะกล้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
3: พาวซ่า

0: ทเพลงคิดถึงจากพีเสด็จจันจากหญิงทิติการและทาสคิดถึงเธอมากกว่านี้นะคะ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาตอนนี้อยู่กับดีเจสายสวนสีหรือว่าผู้กองสายนะคะ2ทุ่มจนถึง4ทุ่มค่ะ
1: คิดมาราธอนสนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
0: ก็ตามคำสัญญานะคะว่าสัปดาห์ที่แล้วว่าสัปดาห์นี้นะคะจะมาหาคุณผู้ฟังนะคะก็มาตามนัดแล้วนะจ๊ะผู้กองทรายหรือว่าทรายพิสาสวนสีคนดีคนเดิมกลับมาแล้วนะคะวันนี้เป็นวันดีนะคะวันที่พฤหัสที่10กันยายนพุทธศักราช2569นะคะเวลา2ทุ่ม20นาที2020โอ้โหเลขสวยพอดีเลยนะคะดูแลคุณผู้ฟังตลอดชั่วโมงจนถึง4ทุ่มค่ะวันนี้นะคะทรายเปิดเพลงเพราะๆให้ฟัง3เพลงแล้วตอนนี้เนี่ยอยากรับสายหน้าไมค์1สายมากๆเลย02-248-1366 02-248-1366 โทรเข้ามาฝากเพลงได้ตอนนี้เลยนะคะอยากรับสายหน้าไมค์ต่อจากเพลงนี้เลย

0: ็ต้องขอขอบคุณนะคะพอซ่าเราซ่าลองไลฟ์ Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนตอค่ะ
1: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: ตอนนี้มีสายหน้าไมค์หนึ่งสายแล้วฮัลโหลสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณกรอง
0: สวัสดีค่ะชื่อพี่อะไรคะ
2: พี่อนันต์จ้ะ
0: พี่อนันต์พี่นันต์ฟังอยู่ที่ไหนคะตอนนี้
2: อยู่โคราชครับผมอำเภอขามกระแสงจ้ะ
0: โคราชบ้านเองใช่ไหมจ๊ะ
2: โคราชบ้านเองอ่ะจ้ะ
0: ฝนตกไหมคะพี่ที่นู่นเป็นยังไงบ้าง
2: ตก2วันเลยครับน้ำยังไม่คง
0: โอ้ตก2วันเลยเนาะตกนานไหมคะปกติหรือว่าตกแป๊บ
2: ๆนานครับตกประมาณเมื่อคืนเลยครับ
0: โอ้โหอากาศแบบนี้เนี่ยต้องดูแลสุขภาพด้วยนะจ๊ะพี่อนันต
2: ์ถ้าอยู่บ้านนอกจากไม่ได้ลงไม่ได้ไปไหนครับช่วงนี้
0: ก็เนาะพอฝนตกหลายๆอย่างมันก็ดำเนินการทำอะไรไม่ค่อยได้เนาะ
2: ทำไม่ได้ครับผมทำไม่ได้ครับ
0: ใช่แล้วพี่อนันต์ทำอาชีพอะไรอยู่คะตอนนี
2: ้ทำสวนทำนาเนี่ยจ้ะ
0: ทำสวนทำนาเนาะแต่พอฝนตกมากมันก็ไม่ดีเนาะหรือว่าฝนน้อยไปมันก็ไม่ดีเหมือนกันใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่ครับใช่ครับถูกต้อง
0: ก็หวังว่าหน้าฝนจะผ่านพ้นไปนะคะแล้วก็ปีนี้ขอให้อากาศหนาวมาไวๆเน
2: าะว่ามันดีแล้วครับผมไม่ชอบหนาว
0: พี่อนันต์ก็ก่อไฟสิ
2: ผมไม่ชอบหนาวกับคนขี่หนาวกันนะเกศ
0: หนูว่าบรรยากาศน่าดีแน่เลยอ่ะแบบอยู่แบบสวนอยู่ไร่อยู่นาข้าวอย่างเงี้ยแล้วอากาศเย็นๆน่ะเน
2: า
0: ะ
2: จะกันดีครับ
0: เออแล้วก็นั่งทานข้าวกันนะแบบสังสรรค์ในครอบครัวอย่างเงี้ยทรายชอบโคราชมากๆก็เคยได้มีโอกาสไปงานอยู่แต่ไม่ได้บ่อยมากค่ะไว้มีโอกาส
2: ถ้าโคราชดีครับพักสวนครัวเยอะครับ
0: ปลูกเองไหมคะพี่อนันต์ปกติ
2: จากคนอื่นเขาปลูกอย่าปลูกกล้วยปลูกอะไรนะครับปลูกของกินของอะไรที่พวกแถมนี่ครับถั่วดินถั่วลิสงพวกแถมนี่จ้ะ
0: เอออุ้ยถั่วลิสงปลูกด้วยดีจังเลยหนูชอบมาก
2: เขาปลูกเต็มเลยครับเขาปลูกอยู่ครับ
0: ค่ะไว้มีโอกาสพบกันที่โคราชนะหรือถ้าแบบจัดกิจกรรมคอนเสิร์ตที่โคราชนะคะพี่อนันต์
2: จ้าถ้าได้ไปครับผมถ้ามีโอกาสได้ไป
0: จ้ะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรดีคะ
2: เมืองปอตัวน้อย
0: มองจริงเพลงนี้มอบให้การพิเศษไหมเอ่ย
2: มอบให้ผู้จัดการกวางแล้วก็ของมอบให้ผู้กองแล้วก็อสมททุกท่าน FC ทุกท่าน
0: น่
2: ารักทุกท่านกันแล้วก็ผู้ฟังทุกท่านครับผม
0: น่ารักที่สุดเลยขอบคุณพี่อนันต์มากๆที่โทรมาร่วมสนุกนะคะ
2: ใช่
0: โอเคของขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะฝนแบบนี้ก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะ
2: สาธุครับอนุโมทนาคร
0: ับ โอเคคืนนี้ก็อย่าเพิ่งนอนไวนะเพราะเดี๋ยวทรายจะจัดจนถึง4ทุ่มเดี๋ยวเปิดเพลงมาพร้อมให้ฟังนะคะ
2: จ้าไม่นอนไวนะครับผมจะฟังดีเสียเ
0: ลยได้เลยพี่อนันต์ขอมาเราจัดให้นะคะกับเพลงแมงปอตัวน้อยเดี๋ยวเปิดให้นะคะพี่อนันต์สวัสดีค่ะไปฟังกันเลยแมงปอตัวน้อยนะคะพี่อนันต์ที่โคราชขอมาค่ะ

0: นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: แมงปอตัวน้อยนะคะของพี่แมงปอชนทิชาก็ต้องขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับค่ะคุณผู้ฟังคะจะบอกว่านะคะทำงานทุกวันแต่ทำไมหาเงินไม่เคยพอคะรายได้ที่หามาต้องแบ่งไปจ่ายหนี้หลายทางจนเงินในมือแทบไม่เหลือนะคะถ้าคุณกำลังเจอปัญหาแบบนี้ออมสินอยากช่วยเปลี่ยนหนี้หลายทางให้จัดการง่ายขึ้นกับสินเชื่อเพื่อแก้ไขหนี้รายย่อยเชื่อรวมหนี้ไว้ที่เดียวนะคะลดภาระการผ่อนชำระดอกเบี้ยต่ำลงผ่อนสบายขึ้นสำหรับผู้ประกอบอาชีพที่มีรายได้อายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปค่ะวงเงินกู้สูงสุด 200,000 บาทดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 0.75 ต่อเดือนแบบแฟลตเรทนะคะหรือ 0.90% ต่อเดือนขึ้นอยู่กับหลักประกันผ่อนได้นานสูงสุด5ปีหรือ60งวดค่ะเงื่อนไขไปตามที่ธนาคารกำหนดอยากรวมหนี้มาออมสินที่นี่มีทางออกค่ะสมัครเลยนะวันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center นะคะหรือว่าโทรไปที่1115หรือ www.gsb.or.th กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะ
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบบ

0: ทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ก็มหานครไลฟ์นะคะก็เป็นบันทึกการแสดงสดคอนเสิร์ตจากลูกทุ่งมหานครนะคะก็เป็นคอนเสิร์ตหนึ่งที่ประทับใจมากๆแล้วก็บทเพลงนี้นะคะเป็นบทเพลงที่อมตะนิรันดร์กาลนะคะให้เดาว่าเป็นเพลงอะไรนะคะมีทำนองแขกอยู่ในเพลงและเป็นเพลงค่อนข้างที่จะจังหวะมีจังหวะกลางๆจนถึงแบบเต้นได้แล้วมีเสียงแบบเสียงลมด้วยอ่ะให้ทายสิคะว่าคืออะไรโอเคก็ไม่ต้องเดากันนะคะพูดใบ้ขนาดนี้แล้วนะคะไปฟังเพลงเพราะๆนะคะเวอร์ชันนี้จากคุณกุหลาบรอรัศมีกับวอลลุ่มฝากรักในมหานครไลฟ์ค่ะ
2: สวัสดีพ่อจ๋าแม่จ๋าแนนซี่กุหลาบรอรัศมีนะคะกับชื่อใหม่เพลงนี้วอลลุ่มฝากรัก40ล้านวิวมอบเป็นพิเศษให้กับพ่อๆแม่ๆพี่น้องนะคะวันนี้สุขสันต์วันแรงงานแห่งชาตินะคะพี่น้องชาวบางบ่อสมุทรปราการรับฟังกับวอลลุ่ม

0: ขอบคุณค่ะ
1: และนี่คือวอลลุ่มฝั่งรักนะคะจากพี่แนนซี่นั่นเองนะคะก็ต้องขอขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุจากเชื้อรากลากเกลื้อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมและมาโซนครีมมีตัวยาโครไตมาโซนะคะเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลค่ะ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดย
4: ลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื้อน

0: ียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอมเฮฟพุ่งคูณสองเข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะ

0: เสียงเพียว
1: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417-69A
2: ไอ้เท่งกินไร
3: ยำยำดิครับ
4: ใหญ่เกินครับ
5: หอมเฮฟคูณคูณสองเข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
6: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าถ้าจ่ายตรงเวลาและจะดียังไงนะ
7: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยการสมัครบัตรดีพอยต์ในแอป PEA Smart Plus สมัครครั้งแรกรับฟรี500คะแนนยิ่งจ่ายตรงเวลาให้เพิ่มสูงสุด150คะแนนทุกๆ100คะแนนแลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าได้10บาทในเดือนถัดไปสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
8: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
9: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
8: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต
9: ์ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
10: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อ

0: 31ตุลา69โหลดเลย
1: เวลากินของเผ็ดๆทีไรอ่ะก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
2: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยทรายสวนสี
1: สองทุ่ม
2: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
3: เพื่อชีวิตเห็นเป็นหัวใจ
1: 2ทุ่ม43นาทีแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาที่ผ่านไปไวมากๆเลยนะคะแป๊บๆก็จะ3ทุ่มแล้วนะคะ

คะทุกคนคะทุกคนเคยได้ยินเพลงนี้ไหมคือรางวัลแด่ความฝันที่ยิ่งใหญ่ให้เธอประโยคนี้หรือว่าเพลงนี้นะคะเป็นประโยคที่เขาเรียกว่าเป็นประโยคที่มันมีความทัชหรือว่ามันมีความรู้สึกที่เราพอฟังแล้วเนี่ยเราจะนึกถึงเพลงหนึ่งนะคะเป็นเพลงของคุณจรัญมโนเพชรนะคะศิลปินฉายาราชาโฟกซองคำเมืองนะคะก็เป็นเพลงที่อมตะนิรันดร์กาลนะคะหลาย10ปีมากๆนะคะที่เพลงนี้เดินทางมาจนถึงปีพุทธศักราช2569นะคะโอ้โหเพลงนี้นะคะเป็นเพลงของคุณจรัญมโนเพชรนะคะเผยแพร่ครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2527นะคะแต่ว่าบางข้อมูลก็บอกว่า2528วางจำหน่ายอัลบั้มนะคะซึ่งเป็นอัลบั้มชุดเอื้องพึ่งจันผาในนามจรัญนะคะ The Candle นะคะซึ่งประวัติที่มาของเพลงนี้นะคะผู้แต่งก็คือคุณอาจรัญมโนเพชรศิลปินฉายาราชาฟุกสองนั่นเองนะคะซึ่งแรงบันดาลใจเขาบอกว่าเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่แต่งขึ้นในช่วงที่สังคมไทยมีความตึงเครียดนะคะแล้วก็มีความยุ่งยากนะคะแล้วก็คนมีความเปลี่ยนแปลงหรือว่าประเทศมีความเปลี่ยนแปลงเยอะแยะมากมายนะคะก็อยากจะมอบเพลงนี้นะคะเพื่อเป็นความหวังและกำลังใจนะคะเพื่อปลุกปลอบใจให้กับผู้คนที่กำลังต่อสู้ดิ้นรนในชีวิตนะคะกลับมามีพลังแล้วก็มีความหวังอีกครั้งหนึ่งค่ะความสำคัญนะคะบทเพลงนี้ก็กลายเป็นเพลงอมตะชิ้นเอกที่สร้างชื่อเสียงแล้วก็อยู่คู่สังคมไทยมาอย่างยาวนานก็คิดดูนะคะ2527นะคะเอามาลบกับ2569แล้วเพลงนี้42ปีอายุมากกว่าไซก็คือเกิดมาไซก็ได้ยินเพลงนี้แล้วนะคะแล้วก็เพลงนี้นะคะยังใช้เป็นเพลงให้กำลังใจแล้วก็ยังเปิดอย่างต่อเนื่องนะคะจนถึงปัจจุบันเพลงนะคะจะบอกว่ามันเป็นอะไรที่มีความหมายเนาะแล้วก็เมื่อถ้าเราอยู่ในเหตุการณ์หรือว่าชีวิตเราเนี่ยกำลังประสบปัญหาอะไรบางอย่างเพลงบางเพลงเนี่ยสามารถทำให้เราฮึดแล้วก็ลุกขึ้นมาสู้ได้ซึ่งบทเพลงนี้เนี่ยเป็นบทเพลงที่มีคุณค่ามากๆฟังทีไรก็มีกำลังใจนะคะเป็นหนึ่งบทเพลงที่มีคุณค่าแล้วก็มีตำนานมากๆใส่หวังว่าเพลงนี้นะคะจะเป็นเพลงปิดท้ายชั่วโมงที่มอบความสุขให้กับทุกคนแล้วก็เป็นกำลังใจนะคะดีๆให้กับผู้ฟังตอนนี้อยู่ทั่วโลกเลยนะคะเพราะว่าคุณผู้ฟัง FM 95นะคะตอนนี้มีหลากหลายประเทศมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทางฟังทางวิทยุนะคะในประเทศไทย FM 95หรือว่าจะใน Facebook Streaming Live นะคะทั่วโลกหรือว่าแอปพลิเคชัน LTIM FM 95นะคะหรือว่าจะดูคอนเทนต์ดีๆนะคะในทั้งTikTok หรือว่า Facebook LTIM FM 95นะคะเราก็มีคอนเทนต์ YouTube อะไรให้ติดตามมากมายทั้งกิจกรรมแล้วก็เพลงพอเพราะนะคะหวังว่าเพลงนี้นะคะปิดท้ายชั่วโมงจะมอบความสุขนะคะให้กับทุกคนได้ชั่วโมงหน้าเปิดรับสายทางมาอีก1สาย02-248-1366 02-248-1366ชั่วโมงหน้ากลับมาเจอกับสายพี่สาส่วนสีหรือว่าผู้กองสายค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใส่เข้าเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดีโลกกระทรวงพลังงานระดมขุดสำรวจ24ชั่วโมงเร่งขยายผลจุดเสี่ยงน้ำมันรั่วนางสาวติติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานลงพื้นที่ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการบริเวณท่อระบายน้ำถนนเชื้อเพลิงและใต้สะพานพระราม3เพื่อติดตามความคืบหน้าการค้นหาจุดที่เกิดการรั่วไหลของน้ำมันโดยเป็นการลงพื้นที่ติดตามภารกิจต่อเนื่องวันที่2พร้อมประสานผู้ประกอบการเร่งขุดเปิดหน้าดินในพื้นที่เพิ่มเติมเพื่อค้นหาต้นตอการรั่วไหลและดำเนินการแก้ไขโดยเร็วจากการขุดเปิดหน้าดินเพิ่มเติมในวันนี้เจ้าหน้าที่พบน้ำที่มีน้ำมันผสมมาจากท่อระบายน้ำเก่าจึงได้สั่งการให้ขุดเจาะเพิ่มเติมในจุดใกล้เคียงไปพร้อมกันเพื่อค้นหาต้นทางของน้ำมันที่อาจยังมีการรั่วไหลอยู่รวมทั้งให้ระดมสรรพกำลังเครื่องจักรและนำเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องเข้ามาสนับสนุนการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถค้นหารอยรั่วที่อาจมีเพิ่มเติมให้เร็วที่สุดสำหรับสาเหตุการรั่วไหลในครั้งนี้ประเมินว่าอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุที่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างของท่อทั้งการที่แนวท่อน้ำมันอยู่ใต้แนวรางรถไฟหรืออาจได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงสวนสาธารณะในบริเวณใกล้เคียงรวมถึงอาจเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอื่นๆในพื้นที่โดยรอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายเอกนัทพร้อมพันธ์ได้ให้ความสำคัญกับเหตุการณ์นี้เป็นอย่างมากสั่งการให้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ต่อเนื่องประสานงานกับผู้ประกอบการให้เร่งตรวจสอบและแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุดโดยต้องดำเนินการตลอด24ชั่วโมงบอร์ด EV เห็นชอบหลักการปรับโครงสร้างภาษีรถ EV แบ่ง3ระดับตามการใช้ local contentนายนฤทธิ์เทิดสถิรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI พร้อมนายพรชัยธีรเวชอธิบดีกรมสรรพสามิตแถลงผลประชุมคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติครั้งที่1/2569มีวาระสำคัญเรื่องการปรับโครงสร้างภาษีรถยนต์ EV ที่มีนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานว่ามติบอร์ดวันนี้เห็นชอบในหลักการปรับโครงสร้างภาษีรถยนต์เป็น3ระดับเพื่อช่วยให้ฐานการผลิตในไทยมีความมั่นคงมากขึ้นในสภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมรถยนต์ค่อนข้างสูงที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าการพัฒนาอุตสาหกรรม EV หลังรัฐบาลเดินหน้าส่งเสริมต่อเนื่องมากว่า5ปีปัจจุบันผู้บริโภคตอบรับรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนจาก5ปีก่อนรถยนต์ BEV มีสัดส่วนการจดทะเบียนใหม่เพียง 0.3% ปัจจุบันเพิ่มขึ้นเกือบ 30% ขณะที่รถยนต์ไฮบริดมีสัดส่วนประมาณ 23% และหากรวมรถไฮบริดปลั๊กอินไฮบริดและ BEV เข้าด้วยกันพบว่ามีสัดส่วนมากกว่าครึ่งหนึ่งของยอดจดทะเบียนรถยนต์ใหม่ในปีนี้ผลจากมาตรการที่ผ่านมาทำให้ไทยเป็นฐานผลิต EV ขนาดใหญ่ที่สุดในอาเซียนและอยู่ในกลุ่มประเทศชั้นนำของโลกค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นทั้ง Mitsubishi Motors Isuzu Honda และ Mazda ได้ประกาศแผนลงทุนต่อเนื่องในไทยรวมกว่า4ค่ายมูลค่ามากกว่า 50,000 ล้านบาทไปจนถึงปี2572ถึง2573นัดแฟนพันธุ์แท้เปิดใจช็อกปมทิชโชตยักยอกเงินวัด92ล้านจากกรณีตำรวจเข้าจับกลุ่มทิชโชตอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์พระนครศรีอยุธยาหลังถูกกล่าวหายักยอกเงินวัดกว่า92ล้านบาทและมีประเด็น

0: ื้อฉาวเกี่ยวกับสีกาคนสนิทนายธนัทชัยวชิรศักดิ์หรือนัทแฟนพันธุ์แท้เปิดเผยว่าตนเพิ่งเดินทางไปวัดเมื่อช่วงเช้าวานนี้พร้อมกับรุ่นน้องที่มีเรื่องไม่สบายใจและต้องการไปกราบพระอาจารย์ระหว่างที่คุยกันพระอาจารย์ได้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับคำว่าซวยและรวยโดยชี้ให้พิจารณาความหมายของคำทั้งสองอย่างรอบคอบจึงได้อัดเสียงพระอาจารย์ไว้เพื่อหวังนำไปเผยแพร่ให้ผู้คนได้คิดและพิจารณาเรื่องความร่ำรวยและความโชคร้ายเรื่องราวที่เกิดขึ้นตนรู้สึกช็อกและตกใจซึ่งทิชโชถือว่าเป็นพระอาจารย์ที่ตนเคารพนับถือเพราะมองพระอาจารย์เสมือนเป็นครูและพ่อเปรียบเทียบความรู้สึกว่าคล้ายกับคนที่เรารักและเคารพทำผิดจนทำให้เกิดความรู้สึกสะเทือนใจอย่างมากนายธนัทกล่าวถึงมูลค่าของวัตถุมงคลที่จัดสร้างโดยวัดแห่งนี้ว่าบางรุ่นมีราคาแต่ระดับ10ล้านบาทขณะที่รุ่นทั่วไปมีมูลค่าราว3ล้านบาทส่วนกรณีผู้ที่ต้องการนำวัตถุมงคลมาคืนนายธนัทยืนยันว่าหากมีการคืนพระก็พร้อมรับซื้อคืนและคืนเงินให้แต่ยอมรับว่าตนไม่ได้มีเงินจำนวนมากเพียงพอที่จะคืนให้ทุกคนได้ในทันทีจึงอาจต้องทยอยผ่อนคืนและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
3: ปุจฉาขับรถเร็วทำให้กินน้ำมันมากขึ้นหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาใช่ความเร็วที่สูงเกินไปทำให้แรงต้านอากาศเพิ่มขึ้นส่งผลให้เครื่องยนต์ใช้น้ำมันมากขึ้นเพราะเครื่องยนต์ต้องสร้างกำลังมากขึ้นเพื่อเอาชนะแรงต้านดังกล่าวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: ขับเสมหะผ่านง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งตรา
1: ไอยาระ
2: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาล

0: กี้ผัดไทยอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยทรายสวนสี
1: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
2: ยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่วงที่2ของทรายยินดีต้อนรับนะคะตอนนี้ก็3ทุ่ม9นาทีแล้วนะคะอย่างที่บอกว่าจะรับสายหน้าไมค์1สายในช่วงพาเรทเพลงฮิตตอนนี้มีมาแล้วนะฮัลโหลสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะน้องฟ้า
1: สวัสดีค่ะชื่อพี่อะไรจ๋า
0: พี่นันจ้าโทรจากลมสักจ้า
1: ลมสักไกลมากๆเพชรบูรณ์เลยใช่ไหมจ๊ะ
0: โอ้ยไกลแค่ระยะทางเดี๋ยวจะไม่ไกลหรอกแต่เดี๋ยวก็ถึง
1: น่ารักที่สุดขอกี้ได้ทีหนึ่ง
0: เดือนหน้ามีต้องมีงานอุ้มพระดำน้ำเคยเห็นไหม
1: เคยได้ยินเคยดูคลิปแต่ว่าไม่เคยมีโอกาสได้ไปเลยค่ะพี่เป็นยังไงบ้างคะพี่นันเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหม
0: มีโอกาสก็มาดูนะเขาอุ้มข้าดำน้ำอ่ะแล้วน้ำรับปากสัตว์ช่วงนี้มันกำลังมากำลังเยอะด้วยนะ
1: ก็คือเป็นพิธีแบบโบราณของชาวเพชรบูรณ์ใช่ไหมคะ
0: ใช่เป็นประเพณีมาตั้งแล้วไม่ถือว่าพระพุทธธรรมมหาราชานี่มาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย
1: โอ้โหแสดงว่ามีเป็นแบบเป็นแบบพันปีแล้วเนาะ
0: ใช่ยุคนั้นสมัยนั้นช่วงกรุงสุโขทัยเป็นของพ่อขุนถาเมืองแล้วไปเรือล่มตรงนั้นไง
1: ก็เลยมีพิธี
0: พอเรือล่มแล้วทีนี้พระก็เลยชาวบ้านเขาไปทอดแห่เขาเห็นพระองค์นี้ขึ้นมาเขาก็มาไว้ที่วัดไตรภูมิแต่ท่านไม่อยู่ท่านก็กลับลงไปอีกเหมือนเดิมนี่ไปประบัติความเป็นมาละ
1: แล้วเขาวัดนี้ชื่อวัดอะไรนะคะที่จัดพิธี
0: มีวัดไตรภูมิกับวัดบุตรชนะมามีอยู่สองวัดใกล้ๆกันนะแต่มีวัดหนึ่งที่ท่านอยู่คือวัดบุตรชนะมา
1: อ๋อบุตรชนะมาไม่มีโอกาสอยากไปร่วมพิธีด้วยแต่ว่าเขาจะจัดวันไหนถึงวันไหนบ้างอะคะพี่นัน
0: มีจริงๆมันที่จำเนี่ยพี่จำแต่วันขึ้น15ค่ำอะขึ้น15ค่ำเดือน10อะวันนั้นอะเป็นวันอุ้มพระดำน้ำ
1: ก็คือ15ค่ำเดือน10ของทุกปีใช่ไหมจ๊ะ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อโอเคเดี๋ยวไซไปหาข้อมูลเพิ่มเนาะเพราะว่าม
0: ีโอกาสมาเราจะมาเจอปฏิหารมาเจออะไรแปลกๆ
1: โอ้จริงเหรอคะคนลุกเลยเนี่ย
0: ที่เข้ามาตลาดเวลาเดือดร้อนเปรี้ยงๆพอเขากำลังเริ่มทำพิธีอ่ะก็ไม่มีแดดเลยบางทีก็มีฝนตกลงมาอย่างกระหน่ำอย่างแรงเขาพอเสร็จพิธีมันก็หายไปอย่างเงี้ย
1: ก็คือบอกไปขอพรท่านนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะมีโอกาสก็มานะคะ
1: ได้เลยขอบคุณพี่นันมากๆที่แนะนำนะใส่เชื่อว่าแฟนๆ A95ทุกคนที่ฟังอยู่ก็อยากไปเหมือนกับทรายเลย
0: หนึ่งเดียวในโลกไม่มีที่ไหนมีและแม่น้ำป่าสักก็ลึกมาก
1: ใช่ Amazing Thailand มากๆเนาะ
0: น
1: ้
0: ำขุ่นน้ำแดงด้วย
1: พี่นันจ๊ะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรดีคะ
0: มากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟน
1: เอ๊ยยังไงตอนนี้มีสถานะแบบนี้อยู่หรือเปล่า
0: คิดตัวเองแต่มโนเอง
1: ไม่ไงมันก็เป็นเขาเรียกว่ามันเป็นสถานะที่คุมเครือมันก็หนูว่านะสถานะแบบนี้อาจจะมีความสุขมากกว่าการได้เป็นแฟนด้วยซ้ำนะ
0: ไม่หรอกจากแรกถามบอกก็กลัวเสียความรู้สึกขึ้นในคิดเองเอาเอง
1: อ้าวพี่นันบางทีพี่นันก็ต้องบอกเขานะ
0: ที่เคยฟังเพลงของน้องฟายช่วงนั้นเป็นฟายอาสยามใช่ไหมเพลงยังรักกันเลยไม่พี่ข้องใจมาตั้งใส่อาสยามนี่กับฟายแล้วว่าบ้านนี้คนเดียวกันหรือเปล่าเนาะ
1: คนละคนค่ะพี่จ๋า
0: จริงเหรอ
1: ใช่ๆคนละคน
0: โ
1: อ้ก็
0: ที่พวกคนคนเดียวกัน
1: คนละคนค่ะแต่ว่าก็เพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่เขาเรียกว่ามีความหมายแบบว่าเนาะแล้วอยากมอบให้ใครพิเศษหรือเปล่าคะพี่นัน
0: ฝากไปให้พี่สุดยอดหนุ่มวังสะพุงแล้วคุณบัวขาวรามคำแหง101ก็คุณมานัทนครศรีธรรมราชแล้วก็น้องกวางน้องกวางน้อยหลังไม้ด้วยแล้วก็น้องชายด้วยเขา F495ทุกคนทุกคนที่ทั้งหน้าไม้และหลังไม้เลยจ้า
1: ขอบคุณมากค่ะพี่นันแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะชวนพี่นันเล่นเกมน้ำพริกเผาพันท้ายได้ไหมจ๊ะ
0: เกมอะไร
1: คุยกันตั้งนานพี่นันบอกว่าเกมอะไรก็คือว่าหนูบอกกติกาก่อนนะคะก็คือว่าเกมเนี้ยจะให้พี่นันพูดสโลแกนของน้ำพริกเผาพันท้ายพี่นันจะพูดเองหรือว่าจะให้หนูนำก่อนก็ได้
0: นำค่ะ
1: โอเคถ้านำพร้อมไหมคะ
0: พร้อมจ้า
1: ถ้าพร้อมแล้วเริ่มกันเลยค่ะน้ำพริกเผาพันท้าย
0: น้ำพริกเผาพันท้าย
1: หนักเครื่องอร่อย
0: อร่อย
1: คำไหนคำนั้นโอเคน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้นเดี๋ยววันนี้นะคะน้ำพริกเผาพันท้ายจะเปิดเพลงพอๆให้กับพี่นันฟังมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนนะ

0: จ๋า
1: จ้าขอบคุณมากค่ะมากกว่าเป็นแม่แต่ชั้นเซน
0: ขอบคุณพี่นันมากวันนี้สนุกมากเลยอ่ะ
1: มันพี่เพลงเนี้ยพี่คือว่าพี่ชอบมาตั้งนานแล้วไงตอนนั้นมันเป็นเพลงสตริงแล้วน้องสายมันร้องใหม่เนี้ย
0: ค่ะน้องใหม
1: ่มันใช่ช่วงยุคนั้นเพลงนี้น่าจะประมาณ4-6 4-7 4-8ได้แล้วมั้ง
0: โอ้จริงขนาดนั้นแล้วเหมือนกันเนาะ
1: ขนาดนั้นจ้ะ
0: ได้เลยเดี๋ยวเปิดเพลงนี้ให้ในช่องพาเลทเพลงฮิต4เพลง4ยุคนะคะ
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: ขอบคุณพี่นันมากๆนะคะที่โทรมาแล้วก็มาร่วมสนุกรวมถึงมาบอกพิธีดีๆนะอุ้มพระใช่ไหมคะของเพชรบูรณ์
1: ค่ะขอให้น้องชายสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะแล้วก็มาบ่อย
0: ๆสาธุหนูจะมาให้บ่อยๆเพราะว่าพี่หมิงโคบอกว่าพี่หมิงโปรดิวเซอร์ของเรานะคะเป็นผู้ช่วยนะคะเลขาของเราเนี่ยบอกว่าแฟนๆคิดถึงแล้ว ต้องมาบ่อยๆนี่พี่นันบอกคอนเฟิร์มแบบนี้ต้องยิ่งมาบ่อยๆเลย
1: ใช่ค่ะพี่นันมานานเกิน
0: โอเคค่ะพี่นันรักนะคะดูแลสุขภาพนะ
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีจ
0: ้
1: า
0: ค่ะสวัสดีค่ะพาเลทเพลงฮิตนะคะ4เพลง4ยุคยาวๆเลยนะคะกับเพลงแบบเขาเรียกว่าไม่มีอะไรค่านะคะ4เพลงนี้ค่ะอยากเป็นแฟนใหม่ของใครสักคนนะคะมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนเมื่อไหร่จะได้เป็นแฟนแล้วก็อยากมีเธอเป็นแฟนจ้า

0: สี่ภาพสนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: เป็นยังไงกันบ้างคะพาเลทเพลงฮิต4เพลงนะคะตอน 3:33 นะคะก็เป็นเพลงที่รู้สึกว่าอยากจะมีสถานะนะคะไม่ว่าจะเป็นอยากมีเธอเป็นแฟนอยากเป็นแฟนใหม่ของใครสักคนมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนเมื่อไหร่จะได้เป็นแฟนสักทีนะคะก็เป็นสถานะที่บางคนก็อยากจะชัดเจนเนาะแต่ว่าบางทีการที่ชัดเจนบางคนก็รู้สึกว่ามันยากจังแต่จริงๆแล้วนะคะเขาเรียกว่างานวิจัยบอกไว้ว่าถ้าเราอยากมีชีวิตนะคะที่ชัดเจนเราเนี่ยต้องทำตัวเองให้ชัดเจนก่อนค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวนะคะของแต่ละบุคคลนะคะเราก็อาจจะพูดไม่ได้เนาะเพราะแต่ละคนเขาก็อาจจะมีมุมมองที่ต่างกันนะคะแต่แสดงว่าความเป็นเพื่อนเนี่ยจะอยู่กับเราตลอดไปนะคะบางคนอาจจะ

0: มีความรู้สึกดีต่อกันแหละแต่ว่าถ้ามันมากกว่านั้นหรือว่ามากกว่าความว่าเพื่อนเนี่ยมันก็อาจจะเสียใจหรือว่าอาจจะเป็นไปไม่ได้นะคะก็เลยเลือกที่จะเป็นเพื่อนดีกว่านะคะสุดท้ายแล้วนะคะมนุษย์เราเนี่ยก็รักอิสระแล้วก็รักความสบายใจมากที่สุดค่ะอีกหนึ่งเพลงนะคะที่จะเปิดให้คุณผู้ฟังฟังนะคะต่อจากนี้ก็คือเพลงจ่อคิวฮิตล่าสุดในสัปดาห์นี้เลยค่ะ
1: จ่อคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
0: จอคิวฮิตประจำสัปดาห์นี้นะคะวันที่7ถึง11กันยายน2569นะคะเป็นหนึ่งเพลงที่น่าสนใจนะคะวอนฟ้าอยากขวางฝันจากสำราญบุญลาภค่ะซึ่งบทเพลงนี้นะคะเป็นซิงเกิลล่าสุดเลยนะคะที่ได้ปล่อยออกมานะคะก็เป็นอีกหนึ่งเพลงของคุณสำราญบุญลาภสังกัดบุญลาภเอ็นเตอร์เทนเมนต์นะคะคำร้องทำนองโดยอาจารย์พรชัยสารบานแล้วก็เรียบเรียงโดยอาจารย์สวัสดิ์สารคามโอ้โหก็โปรดิวเซอร์นักแต่งเพลงแต่งคำร้องนะคะก็มีชื่อเสียงมากๆก็เพลงนี้น่าจะพร้อมมากๆแน่นอนใครรักใครชอบเพลงนี้นะคะสัปดาห์นี้จะเปิดให้เต็มสัปดาห์แล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะใครรักใครชอบเพลงนี้ก็สามารถขอเข้ามาได้กับทุกๆช่วงดีเจเลยค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะแชมพูแล้วก็ทรีทเมนต์กรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายนะคะกว่า300ล้านซองกันเลยทีเดียวไปฟังเพลงพร้อมๆกันเลยนะคะกับวอนฟ้าอยากขวางฝันจากสำราญบุญลาภค่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: ตอนนี้นะคะก็อยู่กับทรายสวนศรีนะคะกับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะเป็น2บทเพลงเพราะนะคะจากเพชรคทาวุฒิแล้วก็นันอนันต์นั่นเองเพลงแรกนะคะก็คืออ่านเกมไม่ขาดนะคะก็เป็นอีกเพลงหนึ่งที่เพราะมากๆจากคุณเพชรคทาวุฒินะคะตอนนี้ก็อยู่ฮิตที่8นะคะขึ้นมาจากอันดับที่10ในสัปดาห์ที่แล้วนะคะสังกัดแกรมมี่โกลนะคะตอนนี้เขาน่าจะเปลี่ยนชื่อแล้วเนอะจากแกรมมี่โกลเป็นอะไรสักอย่างไม่แน่ใจใครรู้พิมพ์มาบอกซ้ายหน่อยนะคะก็เคยอยู่กับเรามา3สัปดาห์เคยขึ้นสูงสุดอันดับที่8ก็คือตอนนี้นั่นแหละนะคะก็ใครรักใครชอบเพลงนี้ขอเข้ามาเยอะนะคะแล้วก็อีกเพลงนึงคือใครคือคนที่ใช่ของเธอนะคะอีกเพลงนึงของนันอนันต์ค่ะอยู่อันดับที่12ลงมาจากอันดับที่8ในสัปดาห์ที่แล้วนะคะนันอนันต์ก็เป็นหนุ่มชาวดอยนะคะที่มีความสามารถพร้อมกับความกตัญญูนะคะแล้วก็ความน่ารักของเขานะคะก็ครองใจคนไทยแม่ๆนะคะทั่วประเทศเลยนะคะรวมถึงแฟนเพลงนะคะที่ชื่นชอบเพลงลูกทุ่งนะคะแท้ๆอย่างนันอนันต์ค่ะก็เคยอยู่กับเรามาจน25สัปดาห์แล้วนะคะอยู่นานมากๆแล้วก็เคยอยู่อันดับสูงสุดอยู่อันดับที่5ค่ะเป็น2บทเพลงพร้อมนะคะที่สายจะเปิดให้ฟังนะคะแล้วก็ต่อกันด้วยเพื่อนเพลงหวานนะคะเป็นอีกหนึ่งเพลงที่อยากเปิดให้ทุกคนฟังมากเพราะว่าขอเข้ามาเยอะมากนะคะเพราะว่าสายบอกว่าจะรับสายหน้าใหม่ก็หูโทรกันเข้ามาแล้วก็มาฝากเพลงนะคะใน SMS ด้วยนะ4689400นะคะรวมถึงขอมามากมายซึ่งสายก็จัดให้นะคะกับเพลงรักร้านราดรีนะคะของเต่าฟิชเชอริ่งกับน้องต้นข้าวสุปริยาค่ะก็ขอทักทายแฟนๆหน่อยนะคะใน Facebook นะคะสวัสดีค่ะคุณจรูนนะคะสวัสดีน้องไบนะคะสวัสดีพี่สลิดด้วยนะคะสวัสดีพี่วีรพัฒน์บอกผู้กองทรายสวยน่ารักมากขอบคุณค่ะสวัสดีพี่คิตตี้นะคะสวัสดีพี่หนูเพียนนะคะภกากุลนะคะพี่เรินนะคะสวัสดีพี่จิรศักดิ์นะคะส่งสติ๊กเกอร์รูปเพชรมาน่ารักมากพี่นวยนะจ๊ะแล้วก็ทุกเสียงทุกสายเลยนะคะพี่เอกสิทธิ์บอกว่าน้องซาน้องเอกแสนสวยวันนี้ฝนตกขับรถกลับบ้านดีๆนะคะลุงอวยพรให้ขอบคุณนะคะคุณลุงเอกสิทธิ์ขอบคุณมากๆเลยเนาะตอนนี้ก็ฝนแอบตกอยู่ที่พระราม9นะคะสวัสดีหนูดีด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีทุกท่านนะคะที่เข้ามาพี่โคสิทธิ์พี่พิสิทธิ์ด้วยนะคะอ่านไม่ครบ

ต้องขออภัยนะคะพี่ตีรัตน์ค่ะสำหรับใครนะคะที่รักแล้วก็คิดถึงสายนะคะวันเสาร์และวันอาทิตย์นี้นะคะสายจะไปเป็นกรรมการแล้วก็มีโชว์ร้องเพลงสุดพิเศษเพลงลูกทุ่งนะคะที่เยาวชนสืบสานรักเพลงไทยซีซั่น3นะคะ2569โดยสำนักงานพระคลังข้างที่นะคะก็จะพบกับสายนะคะในวันที่12ถึง13นะคะ10โมงนะคะจนถึง6โมงเย็นเลยที่บิ๊กซีราชดำรินะคะแล้วก็จะได้พบกับสายพิศาสนศรีนะคะกับผู้กองสายค่ะก็ถ้าใครรักใครคิดถึงนะคะนอกจากเป็นกรรมการแล้วนะคะยังมีโชว์พิเศษจากสายพิศาสนศรีโกลเด้นซองด้วยนะคะในงานเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยซีซั่น3นะคะ2569นะคะก็จะมีน้องๆผ่านเข้ารอบจากคลิปเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งแนวลูกทุ่งแล้วก็ลูกกรุงด้วยนะคะเดี๋ยวผู้กองสายนะคะจะไปเป็นกรรมการตัดสินน้องๆนะคะว่าจะผ่านเข้ารอบใหม่ก็มีประกาศรายชื่อแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันภาคกลางนะคะที่บิ๊กซีราชดำริวันเสาร์นี้และวันอาทิตย์12ถึง13นะคะที่บิ๊กซีราชดำรินะคะตรงแถวแถวแยกราชประสงค์นะคะตรงข้ามเซ็นทรัลเวิลด์นะคะ10นาฬิกาจนถึง6โมงเย็นนะคะ18นาฬิกาเลยพบกับพี่สายนะคะใครว่างนะคะแวะไปหาได้ในกรุงเทพนะคะจะพบกับสายแล้วก็พี่ๆจากหลายเหล่าทัพนะคะมาเป็นคณะกรรมการก็เป็นโครงการที่ดีค่ะที่ให้เยาวชนนะคะสืบสานเพลงไทยไม่ว่าจะเป็นเพลงลูกกรุงหรือว่าเพลงลูกทุ่งที่เป็นอมตะนิรันดร์กาลสายเนี่ยได้เคยมีโอกาสไปซีซั่นที่แล้วนะคะมีเด็กตัวเล็กๆน้อยๆนะคะอายุยังน่าจะแบบ10กว่าขวบนะคะเขาก็ร้องเพลงของแบบแม่ผ่องศรีอย่างเงี้ยแล้วก็ร้องออกมาได้ดีมากๆถ่ายทอดออกมาได้แบบดีสุดๆนะคะก็เป็นความภาคภูมิใจนะคะของคนในวงการเพลงทั้งลูกทุ่งและลูกกรุงนะคะที่เห็นเยาวชนคนรุ่นใหม่เนี่ยตอนนี้นะกลับมานะคะอนุรักษ์เพลงไทยอันนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจเพราะว่าประเทศไทยนะคะเป็นประเทศที่มีรากวัฒนธรรมที่งดงามมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งบทเพลงนะคะหรือว่าจะศิลปะวัฒนธรรมนะคะแล้วก็สายก็ดีใจเหมือนกันนะคะที่ได้มาจัดรายการวิทยุที่ FM 95ได้สื่อสารเพลงลูกทุ่งไทยค่ะสำหรับวันนี้นะคะฝากเพลงเพราะๆ2เพลงนะคะในเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะแล้วก็รวมถึงเพื่อนเพลงหวานด้วยนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะDPA นะคะหรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อคู่คิดเรื่องบ้านค่ะและเดี๋ยวครั้งหน้านะคะกลับมาเจอกับสายสุนทรีคนดีคนเดิมได้อีกนะคะแล้วพบกันอาทิตย์หน้ากับสายสุนทรีสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าววาว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟ

0: สบู่ไมด้าสูตรซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุ

คลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมท.แถมรู้ก่อนใคร

0: โดยทรายสวนสี
1: สนับสนุนโดยใหม่สิ้นเพล
2: งเพลงหวาน
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: 73ปีทอสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: ขณะนี้เวลา

0: ความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 95
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: คิดมาราธอนสนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
3: พาวซ่า

0: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีพาวซ่า
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะไม่ว่าจะเป็นทางวิทยุผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCord Radio Network นะคะทั้ง41สถานีเลยทั่วประเทศครอบคลุม77จังหวัดนะคะหรือว่าจะติดตามรับฟังและรับชมอยู่ทางออนไลน์ก็ด้วยนะคะที่เพจของเรา LTM FM 95ทางเว็บไซต์ www.ltmfm95.mcord.net หรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางกับแอปพลิเคชัน MCord Connect นะคะเอาเป็นว่าออนไลน์ถูกช่องทางเลยนะคะสวัสดีทักทายทุกท่านทุกคนคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังนะคะเวลาดี4ทุ่มนะคะเจอกันจันทร์ถึงศุกร์เลยนะคะกับดีเจลูกตาลชนทิชาเองนะคะวันนี้เนี่ย3งานเพลงเพราะๆที่เลือกมาทักทายคุณผู้ฟังในช่วงต้นชั่วโมงนะคะก็เป็นเพลงหวานๆอีกเช่นเคยอ่ะเอ้าดีเจลูกตาลไงต้องหวานอยู่แล้วนะวันนี้เริ่มต้นมากับงานจากพี่ฝนธนสุนทรนะคะกับหัวใจฝากถามบางครั้งบางทีเนี่ยอยากถามค่ะแต่ไม่ค่อยกล้าถามไปเถอะคุณผู้ฟังถามไปเลยอยากรู้อะไรให้ถามนะคะแล้วก็ต่อด้วยสัญญาบ้านทุ่งนะคะงานจากพี่วิวิรดาวงไทวันและที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะความคิดถึงมันเต็มล้นอกล้นใจนะคิดถึงแล้วทำยังไงคิดถึงแล้วมันก็อยากเจอนะคะคิดถึงเธออยากเจอเหลือเกินนะคะงานจากพี่เอิญสุรติการหรือว่าเอิญเดอะสตาร์นั่นเองนะคะ3งานเพลงต้นชั่วโมงฮิตมาราธอนนะคะต้องขอขอบคุณพาวซ่าลาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อนะคะวันนี้มีงานเพลงไหนอยากฟังเป็นพิเศษเช่นเคยค่ะผู้ฟังยินดีจัดให้อยู่แล้วเพียงแค่ผู้ฟังนะคะแนะนำเข้ามาในหลายๆช่องทางของเรานะคะเบอร์โทรศัพท์ของเราเบอร์เดียวเบอร์เดิมหลายๆคนเมมเอาไว้ในมือถือแล้วเรียบร้อยนะคะ02-248-1366นะคะ02-248-1366นะคะอยากฟังเพลงอะไรโทรเข้ามาฝากไว้หลังใหม่ได้เลยนะคะวันนี้น้องกวางกวางรับสายอยู่ตอนนี้นะคะประจำการประจำที่เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนใครที่อยากจะคุยสายหน้าไมค์อันนี้จองนิดนึงนะคะโดยการที่บอกเบอร์โทรศัพท์ที่ถูกต้องให้กับทีมงานของเราหลังไมค์ได้เลยนะคะว่าเบอร์นี้นะขอจองสายหน้าใหม่นะคะ2ชั่วโมงตรงนี้นะคะรับชั่วโมงละ1สายเท่านั้นเองคุณผู้ฟังนะอาจจะน้อยไปนิดนึงแต่ว่าเอาหน่านะคะได้คุยกันนะคะแล้วก็ได้ฟังเพลงพิเศษแน่นอนส่วนใครที่บอกว่าไม่เป็นไรดีใจได้ฟังเพลงก็ดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ฝากเพลงเอาไว้ได้เช่นเดียวกันนะคะบางคนอาจจะเขินไงคุณผู้ฟังยังจะไม่ค่อยกล้าคุยหน้าใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะดีเจไม่กัดนะคะเพราะกัดไม่ได้อยู่แล้วนะคะไม่ดุขนาดนั้นคุณผู้ฟังนะฝากได้นะคะเผื่อว่าติดตามรับฟังกันมาตั้งนานแล้วนะคะอยากจะคุยสายออกสายหน้าไมค์ออกสื่อสักครั้งหนึ่งนะเพื่อเป็นความทรงจำที่ดีให้แก่กันและกันไม่ได้เป็นความทรงจำที่ดีสำหรับคุณผู้ฟังอย่างเดียวนะนี่คือความทรงจำที่ดีระหว่างเรานะคุณผู้ฟังนะคะหลายคนติดตามกันมานานนะคะ20กว่าปีก็มีนะคะปีนี้ปีที่22หรือบางคนอาจจะเพิ่งรู้จักกันไม่เป็นไรนะคะถือว่าเราได้รู้จักกันแล้วตรงนี้เป็นความรู้สึกดีๆความทรงจำดีๆที่มอบให้กันค่ะวันนี้นะคะโอ้โหเพลงไหนติดค้างกันเอาไว้ทวงกันเข้ามาได้ทักกันเข้ามาได้คุณผู้ฟังจริงๆนะคือ2ชั่วโมงเนี่ยมันไม่พอผู้ฟังนะเพลงเยอะมากๆนะคะวันๆนึงเนี่ยตันอยากเปิดให้เยอะที่สุดเลยนะคะอยากจะตามใจพูดง่ายๆสปอยมากๆสปอยผู้ฟังสุดๆเลยอ่ะนะจริงๆนะคะเพลงช้าเพลงเร็วเพลงเก่าเพลงใหม่หรือว่าจะเป็นเพลงที่อยู่ตามช่วงพิเศษต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อชีวิตเพลงหวานนะโอเคจัดให้อินดีจัดให้นะคะแนะนำกันเข้ามาเลยนะเน้นย้ำเบอร์อีกสักครั้งหนึ่งคุณผู้ฟัง02-248-1366นะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางด้วยสำหรับใครที่อาจจะถนัดเป็น SMS นะคะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งเข้ามาที่ตรงนี้เลย4689400นะคะ4689400เดี๋ยวมาดูกันนิดนึงว่าเอ๊ะนะช่วง

้นชั่วโมงแบบนี้เนี่ยมีข้อความเข้ามาแล้วหรือยังอ้าวมีมาแล้วหนึ่งนะคะบอกว่าขอเพลงสิทธิ์ของเจ้าไหมไทยขอจากพี่คนโคราชขอบคุณครับอันนี้เพลงโปรดเขาเลยนะคะส่งมาทุกวันเลยนะคะขอบคุณมากๆเดี๋ยวสลับสับเปลี่ยนนะคะจัดให้ถ้าเกิดว่ายังไม่มีใครเปิดไปชั่วโมงก่อนหน้ากันละกันนะคะขอบคุณมากๆเลยตอนนี้นะคะทุกๆข้อความเลยที่ส่งเข้ามาทักทายกันผ่านทาง Facebook Live นะคะที่เพจ LTM FM 95เดี๋ยวเราค่อยมาทักทายกันเนาะเดี๋ยวเจอกันแน่นอนนะคะรายงานตัวเข้ามาได้เลยรัวๆนะจ๊ะตอนนี้1งานเพลงน่ารักน่ารักจากหนุ่มๆซอยบอยอาสยามละกันนะไอ้เต้าอ่ะไอ้เต้าหมาเด็กอ่ะออกเลยค่ะเดี๋ยวจบเพลงนี้รับสายหน้าใหม่กันค่ะ

0: ับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิวๆใจนะคะสายมารออยู่แล้วนะคะก่อนอื่นเลยค่ะขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะคะวันนี้สายมาจากเจียงใหม่เจ้าสวัสดีเจ้า
2: สวัสดีเจ้าน้องฟ้า
1: อุ้ยเสียงสดใสขนาดเลย
2: เป็นไปได้เจ้า
1: สบายดีเจ้าพี่นิตยากับเจ้าถูกต้องก่อ
2: ไม่เห็นเจ้า

0: 最认真养着，最认真养着，哈，
1: นิตยาเจ้า
0: อ่านิตยาเจ้านี่นะคุณผู้ฟังนี่คือเอกลักษณ์ของสาวเหนือนะคะจะมีความเนิบๆนิดนึงเออนะเมินๆจะมีสายจากเชียงใหม่เจ้าเป็นไงพ่อเจ้าวันนี้เชียงใหม่ฝนตกก่อ
1: ตกวันค่ำเจ้า
0: ตกวันค่ำแล้วคืนหุ่งไปก่อ
1: ตั้งแต่คืนตั้งแต่คืนละเจ้า
0: ตั้งแต่คืนละกาโอ้เจ้า
1: อยู่เย็น
0: เย็นเย็นเนาะอยู่เชียงใหม่อยู่แถวไหนเจ้า
1: แม่ริมเจ้า
0: อยู่แม่ริมเจ้าโอ้ยินดีจังมากเลยแล้วก่อนหน้านี้เขาเคยคุยสายหน้าไมหรือยังเคยอู้กันหรือยัง
1: โอ้เมื่อละเจ้า
0: เมื่อละเนาะโอเคแล้วหายไปไหนล่ะหายแซบไปเลยกะไม่ได้โทรมาเนาะ
1: ติดตัวนะจ๊ะ
0: อันนี้เป็นความพิษของเปิ้ลเนาะเป็นความพิษของน้องเองขอโทษขอสุมาอีกตั้งเนาะเอออันแหมเหมาะนะอ่ะวันนี้พวกว่าโทรมา
1: พยายามอยู่เจ้า
0: พยายามอยู่แต่ว่าโทรปฏิเสธเนาะสุมาภัยเจ้าสุมาภัยจะนักเลยอ่ะวันนี้พี่นิตยาบอกว่าอยากฟังกุหลาบอีกา
1: เจ้า
0: จ๋าอยาก
1: มีในใจอยู่สองเพลง
0: กาเพลงอะหยังเห็นเพลงนึง
1: มีอย่าหลอกไอ้เด้อของไอ้เอกพลมนตรการเพลงละก่อน
0: อ่ะ
1: กุหลาบเอากุหลาบก่อนละกัน
0: กุหลาบก่อนละกันได้แล้วอยากจะมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
1: มอบให้ทุกเสียงทุกสายที่ฟังทุกมหานคร
0: เจ้า
1: ทุกคนเลยเจ้า
0: ทุกคนเลยเจ้าประเด็นนี้พี่นิตยาฟังรายการจากตั้งไหนวิทยุหรือว่าออนไลน์
1: ว
0: ิ
1: ทย
0: ุ
1: จ้า
0: วิทยุเนาะสมทเชียงใหม่เนาะ
1: คลาสสิกที่สุดค่ะ
0: ที่สุดเลยรัดมากวันนี้ขอบคุณเจ้านักเจ้าเดี๋ยวเราฟังเพลงเลยเนอะ
1: จ้าย
0: ินดีเจ้าสวัสดีเจ้าเออนะคะความสาวเหนือผู้ฟังจริงๆอ่ะช่วงนี้จัดให้เลยนะคะสายชิวใจกับงานเพลงนี้กุหลาบที่ไม่ใช่ดอกไม้นะผู้ฟัง

0: ับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ทักทายสมาชิกนะคะที่เข้ามาอยู่ด้วยกันที่ LTM FM 95นะคะไลฟ์อยู่ตอนนี้นะคะที่เพจของเราเพราะว่าคุณผู้ฟังฟังทางวิทยุนะคะแล้วอยากจะนะอยากจะพิมพ์ข้อความอยากจะแชทกันสดๆหรือว่าตอนนี้ฟังวิทยุอย่างเดียวมันเงาเหงานะคะเข้ามาที่ไลฟ์ได้เพราะว่าตอนนี้สมาชิกของเราครอบครัวลูกทุ่งมหานครของเราอยู่กันเยอะเลยนะคะสามารถพิมพ์ข้อความแชทกันแบบสดๆได้พ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายตรงนี้เยอะมากนะคะเป็นครอบครัวเป็นแฟมิลี่เลยนะคะอ้าวมาทักทายนะคะว่ามีใครมากันแล้วบ้างสวัสดีพี่รามันนะคะคุณแม่ทันพิชาค่ะพี่ปรีดาพี่คำสอนพี่ปะทานนะคะพี่มาดาพี่ดนัยพี่เรืองนิดนะคะพี่สุพี่นฤมลนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆเลยสำหรับกำลังใจพี่วิจิตพี่ไพศรีพี่เดียวจรัญรโนดนะเสียเปียกพี่หนูเพียนนะคะพี่กล้าเจริญบอกว่าจากเมืองคอนเมืองคอนนครศรีธรรมราชนะคะทักทายเข้ามาเยอะมากๆเลยตอนนี้โนหนึ่งเลยนะโนหนึ่งเลยตอนนี้แล้วก็พี่วิชัยนะคะพี่สุภวัตพี่ไตรรัตน์พี่สายฝนนะคะน้องๆแก๊งเฝ้าดีเจด้วยนะคะน้องไบค์น้องแชมป์น้องหนูดีพี่หนิงนะคะสวัสดีค่ะพี่เมตตาหวานเจี๊ยบจากบุรีรัมย์ด้วยขอบคุณมากๆพี่กฎชมนด้วยนะคะอ่ะนะข้อความด้านบนช่วงต้นชั่วโมงถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ทักทายใครนะคะหนูรบกวนพิมพ์อีกครั้งนึงละกันเพราะว่าข้อความทางไลฟ์เนี่ยค่อนข้างมีลิมิตนิดนึงอ่ะด้านบนหนูอาจจะขึ้นไปทักทายได้ไม่ทั่วถึงนะคะต้องขออภัยด้วยจริงๆนะถ้ายังอยู่ด้วยกันพิมพ์เข้ามาอีกทีนะจ๊ะขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็ช่องทางทาง SMS ยังส่งเข้ามาได้เรื่อยๆนะคะที่4689400นะคะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับสายหน้าไมค์นะคะใครที่บอกว่าอยากคุยสายหน้าไมค์เหมือนพี่นิตยาเมื่อสักครู่นี้จังเลยนะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีก1สายนะคะตลอดทั้งชั่วโมงเนี่ยคุณผู้ฟังสามารถโทรเข้ามาฝากเพลงแล้วก็จองสายหน้าใหม่กับน้องกว่างกวางได้เลยนะคะตอนนี้รอรับสายอยู่แล้วนะจ๊ะนะมีเพลงเข้ามาเยอะเลยตอนนี้เดี๋ยวทยายจัดให้เพิ่มเติมเลยละกันเนาะพี่โจ้จากเลียบคลอง2ฝากงานจากพี่หนูมิเตอร์เข้ามานะคะจัดให้เลยข้างหลัง

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มหานครไลฟ์นะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะวันนี้นำบันทึกการแสดงสดนะคะจากงานล่าสุดของเรานะคะมหานครแฟร์นั่นเองนะคะเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมานะคะนี่คือหนึ่งศิลปินที่โอ้โหหลายๆคนคิดถึงแล้วก็เป็นงานเพลงอมตะงานเพลงในตำนานนะคะงานจากพี่ดำรงวงทองค่ะหนุ่มราชภัฏเอ้า

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น

0: กายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
1: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร 02-201-6770

2งานเพลงที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามาทาง022481366นะคะที่จบไปกับนายร้อยหน้าลิฟต์นะคะจริงๆเพลงนี้ต้นฉบับคือพี่เอกพลมนตรการนะคะแต่ว่าพี่อามีจากบางกะปิเนี่ยเขาขอเป็นเวอร์ชันของพี่ไหมพิรมพรมาก็คือที่เปิดไปเมื่อสักครู่นี้นั่นเองนะคะเพราะไปอีกแบบเนาะก็จะมีเสน่ห์นะคะในเวอร์ชันของศิลปินแต่ละท่านด้วยนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นกับเกลียนห้องเบอร์5ค่ะสายันสัญญานะจ๊ะจากพี่โหน่งลำปางนะคะก็เป็น2เพลงที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามานะคะยังมีเพลงอีกเยอะมากๆค่ะชั่วโมงนี้ไม่ทันจริงๆนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าจัดให้เพิ่มเติมแน่นอนนะคะแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะคุยสายหน้าใหม่ชั่วโมงหน้านะคะอย่าลืมนะโทรเข้ามาได้เลยค่ะตอนนี้022481366นะ

0: คะใครที่บอกว่าโทรติดยากมากๆจริงๆนะคะยังไม่เคยคุยเลยสักครั้งนึงวันนี้ลองดูอีกสักทีค่ะมา02-248-1366ค่ะ
1: เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจค่ะวันนี้มีแนะนำนะคะงานเพลงของคาราบาวเพลงนี้นะตันก็ไม่เคยเปิดเหมือนกันนะตั้งแต่มาจัดรายการในเพลงนี้นะ

0: M-Cot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: 23นาฬิกา2นาทีนะคะอยู่กันต่ออีก1ชั่วโมงกับดีเจลูกตาลชนิชาค่ะชั่วโมงนี้เริ่มต้นกันกับพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะนั่นแหละนะคะสายมารออยู่แล้วจากสกลนครนะคะไม่แน่ใจว่าเคยคุยกันแล้วหรือยังสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: เดี๋ยวตันรบกวนปิดเสียงวิทยุให้ตันก่อนนิดนึงได้ไหมเอ่ย
3: เดี๋ยวตันรบกวน
0: เพราะว่าเสียงสะท้อนหนักเลยนะคะปิดให้ก่อนนะโอเคพี่รักเหรอคะ
3: ใช่ครับ
0: รักแบบรอเรือไม่หันอากาศกอไก่เนี่ยหรอ
3: ครับผม
0: อันนี้คือชื่อเล่นหรือชื่อจริง
3: ชื่อเล่นครับ
0: ชื่อเล่นชื่อคุณรัก
3: ครับ
0: นะเราเคยคุยกันแล้วหรือยังหน้าใหม
3: ่ยังครับ
0: ยัง
3: นะครับ
0: ครั้งแรกเลยแล้วปกติพี่รักฟังวิทยุฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครช่วงเวลาไหนบ้างคะ
3: ก็ฟังทุกวันครับเวลา3 ทุ่ม 4 ทุ่มครับ
0: อ๋อ3 ทุ่ม 4 ทุ่มหลังเลิกงานหรือเปล่าหลังเลิกงานหรือเปล่าคะ
3: ใช่ครับ
0: ใช่ไหม
3: ครับ
0: แล้ววันนี้บอกโทรมาจากสกลนคร
3: ครับ
0: นะ
3: เพิ่งได้เบอร์โทรวันนี้ครับรอเบอร์โทรหลายวันนี
0: ้
3: คร
0: ับ ขอโทษด้วยจริงๆ อ๋อแล้วก็แบบพอได้เบอร์ปุ๊บ ก็โทรติดเลย
3: ใช่ครับ
0: สุดยอดนะ นะจ๊ะตอนนี้ฟังทางวิทยุหรือว่าติดตามทางออนไลน์คะพี่รักคะ
3: บางทีก็ฟังออนไลน์แล้วก็ไอทางวิทยุด้วยครับ
0: หรอสัญญาณชัดเจนดีไหมจ๊ะที่สกลนคร
3: ชัดเจนดีครับ
0: ชัดเจนดีค่ะแล้วแบบนี
3: ้
0: ฟังยาวไปถึงสักกี่โมงได้คะเนี่ยนอนดึกไหมนอนดึกมากไหม
3: บางทีก็ถึงเที่ยงคืนนี่ก็ตีหนึ่งตีส
0: อง
3: ครับ
0: ล้อก็ดึกเหมือนกันนะดึกเหมือนกันแล้ววันรุ่งขึ้นต้องตื่นเช้าไหมคะไปทำงานต้องตื่นเช้ามากไหมอ่ะ
3: ก็เจ็ดโมงเช้าก็ตื่นนะครับ
0: เช้านะตื่นไหวนะโอเคได้เลยขอบคุณมากๆที่แบบโหยังตื่นเช้าไปทำงานแต่ว่าก็ยังมาฟัง
3: ตลอดนะครับผมก็นี่นะครับทำงานบางทีก็ดึกนะครับแล้วก็กลับมาก็ฟังนะครับ
0: โอ้ขอบคุณมากๆเลย
3: เพิ่งได้เบอร์โทรวันแรกถ้าวันนี้แหละ
0: เนาะ
3: เหมือน
0: ลักษณะเหมือนแบบนี้ค่ะเหมือนแบบเพิ่งสาวเพิ่งให้เบอร์แล้วก็รีบโทรมาเลยแล้วก็ติดเลย
3: ใช่ครับ
0: เอ็นดูใช่ครับด้วยนะโอเคได้เลยค่ะวันนี้บอกว่าอยากฟังเพลงของพี่พีเสด็จหรอคะพี่ราขา
3: ครับผม
0: คิดถึง
3: เพลงพี่เสด็จคิดถึงนะครับ
0: คิดถึงใครล่ะ
3: คิดถึงคือทุกคนแฟนเพลงที่ฟังด้วยกันนะครับ
0: ไม่ได้ต้องเฉพาะเจาะจงหยอกเล่น

0: ล่นโอเคได้ได้เลยนะคะอีกสักครู่เดี๋ยวจัดให้ละกันนะ
1: ครับผม
0: วันนี้ที่สกลนครฝนตกไหมล่ะคะ
1: ก็พอไปปล่อยครับ
0: ไปปล่อยเนาะอากาศแบบเย็นๆ
1: ตารางเย็นๆหนาวๆตอนนี
0: ้นอนหลับสบายปกติหน้าหนาวของสกลนครหนาวมากไหมคะพี่รัก
1: ก็หน้าหนาวก็หนาวครับ
0: ประมาณกี่องศาที่แบบอู้เนี่ยหนาวสุดๆเลยประมาณเลขตัวเดียวถึงเลขตัวเดียวไหมคะ
1: อะไรนะครับ
0: ถึงแบบเลขตัวเดียวไหมหมายถึงว่าแบบ 8-9 องศาแบบเบอร์นั้นเลยไหมหรือ
1: ประมาณนี้นะครับ
0: จริงเหรอ
1: หนาวเย็น
0: โอ้หนาวเย็นนะเออโอเคก็หวังว่าแหละหวังว่าปีนี้เราจะได้หยิบเสื้อกันหนาวออกจากตู้มาใส่กันบ้าง
1: น่าจะมั้งครับ
0: หรอนั่นน่ะสินะเออให้แบบว่าให้แบบรู้สึกว่าอุ้ยหน้าหนาวนี้มีใครกอดแล้วหรือยังอะไรเนี้ยคือพออยู่พอบ้านเราอ่ะรู้สึกว่าพูดอะไรแบบนี้ไม่ได้เลยเพราะว่าร้อนเออนะคะ
1: ยังไม่มีใครกอดนะเดี๋ยวนี
0: ้อันนี้คือบอก
1: ผ้าห่มครับ
0: อ๋อหรอโอเคได้เลยเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจัดเพลงให้นะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปฟังเพลงค่ะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนเดี๋ยวพูดตามได้เลยนะคะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ค่ะขอขอบคุณ
1: ครับ
0: น้ำพริกเผาพันท้าย
1: น้ำพริกเผาพันท้าย
0: หนักเครื่อง
1: อ
0: ร่อยคำไหนคำนั้น
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: โอเคค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: ครับผมขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะจัดให้เลยกับพาเรตเพลงฮิต4ภาคนะคะไหนไหนแล้วแวแวอีสแวแวไหนไหนก็ไหนไหนต้นขบวนพาเรตเป็นเพลงนี้นะคะกับคิดถึงงานจากพี่พีเสด็จเพราะฉะนั้นแล้วอย่างนี้เลยคุณผู้ฟัง4งานเพลงต่อเนื่องกับพาเรตเพลงฮิต4ภาคไปพร้อมกับความคิด

0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: บอกแล้วว่าพาเรตนี้เต็มไปด้วยความคิดถึงนะคะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะงานจากจักรจันทร์วันวิสานะคะกับเพลงก็ยังคิดถึงไงเป็นความคิดถึงแบบน่ารักน่ารักนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นมีตัวไกลใจคิดถึงค่ะงานจากพี่ตุ้มจานุกร้องเพราะว่าคิดถึง X อาสยามแล้วก็ต้นขบวนพาเรตจากสายหน้าไม้นะคะคิดถึงงานจากพี่พีเสด็จนั่นเองค่ะพูดถึงความคิดถึงคุณผู้ฟังมีเพลงที่เกี่ยวกับความคิดถึงเยอะมากๆจริงๆนะเพลงช้าเพลงเร็วเพลงแบบมีเดียมน่ารักน่ารักหรือว่าจะเป็นความคิดถึงที่มันแบบมันคิดถึงไปด้วยมันเจ็บไปด้วยก็มีเหมือนกันนะคุณผู้ฟังจริงๆหลายความรู้สึกจริงๆนะกับคำว่าคิดถึงแค่คำเดียวเนี่ยนะคะแล้วก็ไม่ได้มีแค่เพลงแบบลูกทุ่งเนี่ยก็มีทุกประเภททุกช่องทุกแบบอ่ะนะคะเพลงความคิดถึงนี้ส่งต่อความรู้สึกได้หลายรูปแบบนะคะความคิดถึงก็อยู่ทั้งในเพลงอยู่ในนิยายอยู่ในละครอยู่ในหนังอยู่ในงานศิลปะโอ้โหนะเป็นความรู้สึกที่กระจายไปทั่วทุกที่จริงๆนะคิดถึงใครก็ให้บอกนะคุณฟังคิดถึงดีเจลูกตาลก็นี่แหละค่ะอยู่ด้วยกันทุกวันเลยนะคะจันทร์ถึงศุกร์ถามว่ามีเวลาไหนให้คิดถึงวันเสาร์ไงวันเสาร์ไม่ได้เจอกัน1วันแล้วก็เจอกันอีกทีวันอาทิตย์อย่างน้อยสัปดาห์นึงก็มีช่วงว่างสัก1วันนะคะที่เราไม่ได้เจอกันนะแต่ก็ยังดีแหละเนาะจริงๆเราจะเจอกัน2ชั่วโมงนะคะที่เหลืออีก22ชั่วโมงก็คิดถึงไง1วันนี้24ชั่วโมงคนเรามันจะคิดถึงกันอ่ะคนรักกันก็ต้องคิดถึงกันอยู่แล้วใช่ไหมล่ะคะนะดูสิแค่ความคิดถึงก็พาเลยเถิดไปนู่นนะคะสวัสดีทักทายเพิ่มเติมทาง Facebook Live ด้วยนะคะพี่คิดแล้วแล้วไงนะเขาบอกว่าสวัสดีคุณลูกโดดน่าจะเป็นคุณลูกโหนดบอกว่าถ้าลูกโดดเนี่ยจะเป็นพริกที่โรยอยู่บนต้มแซ่บต้มยำหรือเปล่านะคะบอกว่าจากกระบี่เกาะลันตามา

รายงานตัวครับนะคะแล้วก็พี่นางหนูวันพี่โสภาพี่ศักชัยนะคะน้องสินชัยแล้วก็พี่ดนัยพี่วุฒที่สักพี่นักรบบอกยังอยู่นะจ๊ะแล้วก็สวัสดีพี่อุทรด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยเพลงไหนที่ฝากเข้ามาทางหลังไมค์นะคะทยอยจัดให้เพิ่มเติมแล้วก็รวมถึงทาง SMS ด้วยนะคะโอ้มี SMS เข้ามาบอกสวัสดีจ้าดีเจน้องลูกตาลฟังอยู่นะคะจากพี่อัญชลีนครศรีธรรมราชนะคะอันนี้ส่งกำลังใจเข้ามาขอบคุณมากๆค่ะมาจัดเพลงให้ต่อเลยดีกว่าเพลงนี้เนี่ยมี2สายเลยนะคะที่ใจตรงกันฝากเข้ามาทางหลังไมค์ที่022481366นะคะชื่อเพลงว่าสาบานได้ใหม่นะคะงานจากน้องเปาวลีพรพิมลนั่นเองนะคะมีทั้งจากน้องแวนนครปฐมแล้วก็จากพี่วาสมุทรปราการ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อเลยนะคะช่วงนี้กับจ่อคิวฮิตค่ะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะวันนี้ค่ะเป็นงานเพลงใหม่ล่าสุดนะคะของน้องน้ำแข็งทิพวรรณนะคะกับเพลงรู้สึกง่ายคำร้องทำนองโดยกี้พงศักดิ์และเรียบเรียงโดยยศดนัยผู้

0: ความรู้สึกนี่มันห้ามกันไม่ได้นะคุณผู้ฟังนะทำอะไรมันก็รู้สึกไปหมดนะฮะวันนี้เป็นแบบนี้อีกวันนึงเปลี่ยนไปเนี่ยมันรู้สึกได้เลยนะคะฝากงานเพลงนี้ไว้ด้วยกับใหม่ล่าสุดนะคะน้ำแข็งทิพวรรณกับรู้สึกง่ายนะคะแนะนำเข้ามาได้เลยขอกันเข้ามาได้เลยทุกช่วงดีเจนะคะตลอด24ชั่วโมงที่ FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ไปกันต่อเลยนะคะในช่วงนี้กับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะมาวันนี้จัดให้เลยนะคะกับเพลงดอกชบาสีแดงนะคะมีหลังไมค์เข้ามาด้วยจากพี่อ้อมสุราษฎร์แล้วก็ทางFacebook Live ด้วยนะคะจากทั้งเสียเปียคุณแม่ทันพิชาหลายคนครับนี่แหละที่แปะเอาไว้เอาวันนี้จัดให้เลยนะคะที่ติดไว้แล้วก็สำหรับดอกชบาสีแดงนะคะตอนนี้อยู่ในฮิตที่6นะคุณผู้ฟังขอบคุณมากๆเลยที่ขอกันเข้ามาเยอะมากๆที่ทำให้เพลงนี้อยู่ในมหานครชาร์ตนะคะแล้วก็อีกหนึ่งเพลงนะคะจากทาง SMS ของเราสิทธิ์ของเจ้าใหม่ไทยหัวใจศิลป์นะคะจากฮิตที่3นะคะสองงานเพลงนี้กับเพลงฮิตติด

0: สิบห้า
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดย

0: ยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
0: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
2: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

สองงานเพลงสนุกๆ นะคะสดไม่ได้ตั้งใจนะงานจากพี่จอยสิริลักษ์ผ่องโชคนั่นเองนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นน่ะโบแดงแสลงใจค่ะงานจากพี่พามิล่าบาวเดนนะคะจากพี่ณรงค์เพชรบูรณ์

0: เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ส่งท้ายนะคะกับเพื่อนเพลงหวานค่ะขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะวันนี้จัดงานเพลงของคุณแม่นิตยาบุญสูงเนินต่อเวลาให้ฉันสักนิดวันนี้ต่อไม่ได้แล้วแหละพรุ่งนี้เจอกันนะคะ4 ทุ่มดีเจลูกตาลชนิชาค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา24:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง

0: มือนการเทียบเวลาความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
2: ปุจฉาขับรถเร็วทำให้กินน้ำมันมากขึ้นหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: วิสัชนา
2: ใช่ความเร็วที่สูงเกินไปทำให้แรงต้านอากาศเพิ่มขึ้นส่งผลให้เครื่องยนต์ใช้น้ำมันมากขึ้นเพราะเครื่องยนต์ต้องสร้างกำลังมากขึ้นเพื่อเอาชนะแรงต้านดังกล่าวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด2 กรัม 8 ขวดแถมขนาด3 กรัมอีก 6 ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

0: สามผลงานเพลงนะคะวันนี้มาแบบสนุกสนุกนะคะจากต้องใช้คำว่าไงอ่ะเป็นผลงานเพลงที่อาจจะต้องมีคำสแสลงเข้ามาแล้วก็ทำความเข้าใจกันนิดนึงอย่างเฮ้ยจากพี่กุ้งกับกระโปอย่างเงี้ยนะคะตามมาด้วยเพลงโปงลางนะโปงลางนะคะต้องออกเสียงนี้ด้วยนะจากพี่วงชนะการนะคะแล้วก็พี่ลูกเต๋าเนาะรวมถึงน้องหนิงปฐมานะคะงับอะไรไม่รู้ลองไปคิดดูเองนะคะ3ผลงานเพลงจัดให้ในช่วงนี้ในช่วงของฮิตมาราธอนนะคะคุณผู้ฟังก็ต้องขอขอบคุณพาวซ่าโรซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต
1: อสนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า
0: เช้าตื่นมามีเรื่องราวมากมายนะคะมีเรื่องราวมีคลิปมีคลิปอะไรโอ้ยว่อนเน็ตไปหมดตื่นเช้ามาน้องเมย์ก็มีเพื่อนนะคะส่งรูปมาให้ดูเหมือนกันก็อยากจะถกจะเถียงจะถามเหมือนกันว่าเอ๊ะคนเราเนี่ยสามารถกระทำผิดโดยที่รู้อยู่แก่ใจได้นานขนาดไหนถึงจะเพียงพอแล้วเงินเท่าไหร่ถึงจะทำให้เรารู้สึกว่ามันจะสามารถซื้อศักดิ์ศรีซื้อความเป็นมนุษย์ซื้ออ่าไม่รู้สิเนาะเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ก็มีความแบบว่าถกเถียงกันเป็นเมาส์เป็นประเด็นเนาะเพราะว่าจริงๆน้องเมย์จบสถาปัตย์มาใช่ไหมเช้าตื่นมานี่ก็มีเพื่อนๆนะคะส่งมาให้เลยแบบว่าเพื่อนส่งรูปโต๊ะมาให้แล้วเพื่อนก็ถามว่าโต๊ะแบบนี้จะเอาไปวางไว้ในบ้านแบบไหนได้บ้างเออไอเราก็เข้าใจไปแบบนั้นไอเราก็เข้าใจว่าอ๋อเราเรียนสถาปัตย์เนาะเพื่อนก็คงมาหาความรู้แหละเกี่ยวกับโต๊ะอะไรว่าเราจะแต่งบ้านยังไงไอเราก็เข้าไปในคลิปด้วยความตั้งใจดูนะคะโอ้โหนั่นแหละตามนั้นเลยนะคะเที่ยงคืน19นาทีอยู่กับเมธิชานะคะวันนี้รับช่วงต่อจากพี่ลูกตาลชนทิชาค่ะมาผลงานเพลงสนุกสนุกงับงับงับงี้นะคะอีกหนึ่งผลงานเพลงนะเดี๋ยวน้องเมย์จัดเสิร์ฟให้ในช่วงรอสายคุณผู้ฟังอยากฟังผลงานเพลงไหนโทรศัพท์กันเข้ามาได้เลยค่ะ022481366ค่ะ022481366นะคะตอนนี้ก็ต้องขออนุญาตทักทายด้วยกับ Mcot Radio41สถานีทั่วประเทศนะคะเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกนะคะมีคนถามว่าโต๊ะอะไรกันเหรอไม่รู้เหมือนกันไปหาดูเอาเองโต๊ะอะไรกันเหรอเออจริงๆปกติเนี่ยน้องเมย์ก็ไม่ค่อยจะตามข่าวสารบ้านเมืองอะไรสักเท่าไหร่นะคะตั้งแต่มาเป็นผู้ประกาศข่าวเนี่ยมันจำเป็นจริงๆจะต้องแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องรับข่าวสารทุกๆรูปแบบบางทีก็นึกภาพนะคนเราเนี่ยปกติเราเลือกดูได้ใช่ไหมเราอยากจะดูข่าวไหนเราไม่อยากจะดูข่าวไหนข่าวนี้มันรุนแรงเกินไปไม่อยากดูเปลี่ยนช่องอะไรเงี้ยแต่นักข่าวอะพี่นักข่าวทั้งหลายทั้งแหล่น่ะเขาอยู่กับข่าวแบบเนี้ยไม่ว่าจะเป็นดีจะร้ายจะชื่นใจจะสนุกสนานจะเศร้าหมองจะหดหูมันจำเป็นต้องดูน่ะเราทำได้อย่างเดียวคือมีวิจารณญาณในการแยกแยะว่าอะไรควรอะไรไม่ควรดังนั้นบางครั้งมือสื่อสารมันก็ต้องเนาะสักนิดหนึ่งนี่คนบอกว่าไม่เล่นแอฟ้าครับโอ้ยเขาออกกันทั่วบ้านทั่วเมืองค่ะคุณพี่ คุณเมฆอยากจะไปดูตรงไหนก็ไปดูได้เลยค่ะตอนนี้เห็นทุกช่องเห็นทุกสื่อสุดท้ายแล้วก็ต้องโดนดำเนินคดีไปอะเนาะเพราะว่าถือว่าทำผิดมหันต์และคิดดูว่ารวมมูลค่าความเสียหายเกือบ100 ล้านนั่นสิที่มีการโยกเงินวัดไปอะใช่ไหมอันนี้ก็แปลกๆเนาะเอาล่ะเข้าเรื่องของเรากันดีกว่านะคะอยากฟังผลงานเพลงไหนก็โทรศัพท์กันเข้ามาตอนนี้น้องเมย์รอสายอยู่รอแบบรอนะคะกับผลงานเพลงนี้ก่อนนะแม่เสือสาวนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าใหม่กันในช่วงของสายชิลฮิวใจกันนะคะ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาถึงช่วงของสายชิวฮิวใจที่เราจะได้มาพูดคุยกับหนึ่งสายหน้าใหม่นะคะทุกคนจะต้องจำได้อยู่แล้วว่าทุกๆต้นชั่วโมงเนี่ยเราจะมีการเรียกสายหน้าใหม่แล้วก็ให้คุณผู้ฟังเนี่ยโทรเข้ามาเพื่อจะขอเพลงเพื่อจะมาคุยหน้าใหม่ในทุกๆชั่วโมงต้นชั่วโมงของน้องเมย์เนาะมันมี2ช่วงเนาะเออนั่นแหละแล้วก็จะมีคนบอกว่าไม่รู้ว่าจะโทรตอนไหนดีโทรตอนนี้แหละเออก็โทรได้เรื่อยๆโทรได้เรื่อยๆนะคะตั้งแต่สายอ่ะเอาเป็นอย่างนี้พอเริ่มรายการเนี่ยโทรได้เลยตั้งแต่เพลงแรกเนี่ยโทรได้เลยโทรมายาวจนถึงสายที่2ถ้าเขามีสายที่2คุยด้วยแล้วเนี่ยแสดงว่าหลังจากนั้นน่ะขอไม่ได้แล้วโอเคตามนี้นะคะอ่ะ1สายหน้าใหม่มายังจ๊ะมาแล้วใช่มั้ยน้องกวางมาแล้วนะสายมาแล้วอ่ะโอเคสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะเด็กชายอะไรคะ
2: ถ้าชื่อเต็มเลยก็ธนพลครับแต่รู
1: ้ธนพลชื่อเล่นชื่อ
2: ไม่มีเพื่อนเพื่อเรียกไอ้พลไอ้พลเงี้ยครับ
1: อ๋อไม่ใช่ลุงพลนะ
2: ไม่ใช่ครับ
1: อ๋อเออไม่ใช่ก็ดีแล้วเออเออนะ
2: ครับครับผม
1: เด็กชายอะไรขอเอาแบบชัดๆว่าเด็กชาย
2: เด็กชายธนพลตัดรู้ครับ
1: ครับผมครับนะคะเด็กชายธนพลกินข้าวหรือยังครับ
2: กินข้าวแล้วครับครูเมย
1: ์กินข้าวกับอะไรครับ
2: โอ้โหเยอะแยะมากมายที่อร่อยบ้านนอกบ้านดอนก็คือน้ำพริกผักต้มครับ
1: อ๋อกินข้าวกับน้ำพริกสิ

0: อย่างเงี้ยเหรอ
1: น่าจะน่าจะ
0: ถึงในสหได้สุขไม่ใช่แหละนะอยู่สุโขทัยเหรอคะ
1: ครับผมครับ
0: สุโขทัยมีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรที่น่าสนใจบ้างเอ่ย
1: ถ้าจริงๆก็เยอะนะครับแต่ว่าทุกทีหลักๆก็ที่ขึ้นชื่อก็คือเมืองเก่าศรีสัจจาอะไรเนี่ยแต่ว่าอยู่ในวัดพระปางเขตวัดพระปางครับแล้วมันจะมีซอยทั้งหลังขึ้นไปวัดช้างล้อมอะไรเงี้ย
0: แล้วอาหารละอาหาร
1: เดี๋ยวก่อนถ้าเกิดว่าสุโขทัยก็จะมีเมืองเก่าสุโขทัยเขาเรียกอะไรพ่อขุนรามคำแหง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ที่เป็นประเพณีลอยกระทงที่นั่นคือตัวจังหวัดสุโขทัยครับ
0: ใกล้แล้วด้วยใช่ไหม
1: ครับคือมันคนละโซนกันเมืองเก่าเหมือนกันแต่ว่าคนละที่คนละโซนกันผมอยู่ระหว่างกลาง
0: ค่ะเอาเป็นว่าสุโขทัยนี่จริงๆก็เราจะคุ้นชื่อคุ้นเป็นยุคเนาะ
1: ครับผมครับ
0: เออแต่ว่าอันนี้คือถ้ารู้ว่าเริ่มการลอยกระทงตั้งแต่เมื่อไหร่อะไรยังไง
1: ใช่ๆคือตัวจังหวัดครับที่เมืองเก่าสุโขทัยครับ
0: ก็ต้องไปที่นี่ด้วยนะคะแล้วคุณพี่ไปร่วมกิจกรรมกับเขามั้ยคะเวลามีลอยกระทงต่าง
1: ๆส่วนใหญ่ก็ไปในคืน2คืน3ครับ
0: ใส่ชุดไทยด้วยมั้ยเขามีบังคับแบบใส่ชุดไทยอะไรอย่างงี้มั้ย
1: มีครับมีครับเขาให้คือเขามีให้เช่าด้วยอะไรด้วยแต่ว่าคืนแรกๆไม่ค่อยไปเพราะว่าคนเยอะมาก
0: ใช่ไหมเดี๋ยวนี้
1: ประมาณรถจอดประมาณ 7-8 กิโล
0: ค่ะโอ้ยแล้วกว่าจะเดินถึงงาน
1: ตอนนี้จอดถึง 7-8 กิโลกว่าจะเดินเข้าถึงงาน
0: หนูอยากรู้ว่าคันที่อยู่ท้ายสุดเนี่ยเขาเดินไปยังไง
1: โอ้โหเขาเดินไปจริงคนเดินไปจริงครับ
0: จริงโ
1: หจริงอยู่มันไกลมากไกลมากถูก7-8 กิโลถ้าคนท้ายคันท้ายสุดนี่ประมาณสัก10กิโลขึ้น
0: อ
1: ่ะถ้าวันงานวันเริ่มต้นวันหนึ่งวันสองอะไรเงี้ยประมาณ10กิโลขึ้นอ่ะ
0: ถ้าไกลขนาดนั้นแล้วก็
1: โอ้แต่ว่าเขามีแสงสีตลอดเส้นทางมีของขายตลอดเส้นทาง
0: น่าสนใจ
1: กว่าจะเข้าตัวงานได้ดีประมาณเกือบ10กิโล
0: ค
1: ่
0: ะ
1: คนก็เดินไปแต่ว่าอีเวลาขากลับนะมันโล่งจะรู้สึกว่าโอ้ไกลมาก
0: นี่แหละนี่แหละมันเป็นเสน่ห์ว่าอย่างน้อยเนี่ยเราก็เดินกลับมาแล้วก็หันซ้ายหันขวาไปคุยกับคนข้างๆบ้าง
1: อีเวลาเดินไปอ่ะคือมันมีแสงสีเสียงเดินไปมันเหมือนว่ามันไม่เร็วไม่ช้า
0: ค่ะ
1: เดินไปเรื่อยๆ
0: ใช่ไหมประมาณนี้นะคะพอหอมปากหอมคอนะจะได้แบบว่าเป็นน้ำจิ้มให้คนรู้สึกว่าอยากไปสุโขทัยบ้างจังเลยเนาะจะได้มีเศรษฐกิจที่คึกคืนคึกคักบ้างนะคะอ่ะตอนนี้อยากฟังผลงานเพลงไหนจ๊ะ
1: พื้นที่ปลอดภัยของพิมดามานครครับ
0: ได้เลยเดี๋ยวจัดให้มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
1: เดี๋ยวก่อนจะมอบเพลงขอตอบโต๊ะเมื่อกี้ก่อน
0: เดี๋ยวไม่ได้สิไม่ได้
1: เหรอ
0: เอาที่ออกสื่อได้ด้วยนะ
1: โต๊ะอาหารทานข้าว
0: อ๋อจริงๆเอาไว้ทานข้าวแล้วก็คนเอาไว้อยู่ในห้องอาหาร
1: ใช่เป็นโต๊ะอาหารทานข้าว
0: โอเคแค่นั้นพอเอาแค่นั้นพอ
1: จัด
0: โอเคขอบคุณที่โทรมานะคะดูแลสุขภาพด้วยนะ
1: ครับผมครับ
0: ผมสวัสดีค่ะ
1: ฝากทุกสิ่งทุกสายน้องนางไม้ด้วยน้องกวางน้อง
0: ถูกแล้วกวางถูกแล้ว
1: ไม่ใช่น้องเมย์ด้วย
0: โอเคขอบคุณค่ะ
1: คือหลังไว้น้องกวางโอเคแล้ว
0: เวลาหมดแล้วไปแล้วจ้าสวัสดีจ้า
1: จ้าสวัสดีครับขอบคุณครับ

0: ับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
2: จริงๆนะเนี่ยน้องเพชรอยากร้องให้ฟังนะ

0: ไม่โกค่ะ
1: จบไปแล้วนะคะผลงานเพลง2ผลงานเพลงค่ะทั้งพื้นที่ปลอดภัยนะคะจากพิมดามหานครเนี่ยก็เป็นเพลงความหมายดีๆใช่ไหมที่อยากจะให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้อยู่ในพื้นที่ที่เขาเรียกว่าฮิวใจนะคะในช่วงของสายชิลฮิวใจด้วยนะคะต้องขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินคัพค่ะแล้วก็เลยตามมาติดๆนะคะกับผลงานเพลงจากน้องแพรชนาเป็นเพลงความหมายดีๆเหมือนกันโฮมสเตย์ก็คล้ายกันเลยเป็นเพลงที่อยากจะให้กลับมาพักจิตพักใจนะคะมีคนที่อยู่ข้างๆแล้วรู้สึกสบายใจในช่วงนี้มหานครไลฟ์ค่ะขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมที่มีตัวยาโคไตมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลจัดให้2ผลงานเพลงเพราะแบบนี้เลย
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดย
4: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: คุณผู้ฟังคะช่วงนี้นะคะให้สุกายะมาเป็นเพื่อนที่นวดแล้วสบายผ่อนคลายและฮิลเหมือนกันปวดคอปวดบ่าปวดไหล่นะคะเส้นยืดตึงไม่ว่าจะนั่งหน้าจอนานๆเล่นโทรศัพท์เนี่ยบางครั้งเนี่ยโอ้กระดูกของเรากระเดี่ยวของเราเนาะมันทำให้เส้นมันยืดมันตึงมันปวดไปหมดนะคะใครที่ขับรถนานๆระยะทางไกลๆแบบนี้นะให้สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยดูแลคุณด้วยนวัตกรรมนาโนผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเนื้อหนะมาพร้อมกับกลิ่นหอมกาสลองที่ช่วยให้ผ่อนคลายและหลับสบายมั่นใจด้วยมาตรฐานอย.และการผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยสุกายะนะคะเป็นยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองกลิ่นนี้นะมาจากตำรับวัดโพเลยวันนี้เพียง999บาทเท่านั้นใครที่บอกว่าอุ๊ยกำลังมองหาแบบนี้นะคะรับไปเลย999เนี่ยมีขนาด12กรัม8ขวดแถมไปอีกขนาด3กรัมอีก6ขวดนี่นะมันมาคุ้มๆแบบนี้นะคะถ้าใครรู้สึกปวดเมื่อยอย่างเงี้ยก็ต้องใช้แล้วใช่ไหมล่ะนะคะใครที่สนใจโทรเลยค่ะ02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะคะนวดขนาดนี้เมื่อยขนาดนี้เจ็บตรงนี้กดให้น้องนี่

0: ดยเมทิชา
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่

0: ือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหนiOS และ Android

0: โดยเบทิชา
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: กลับมาในช่วงนี้นะคะกอดตัวเองแน่นๆกันก่อนแล้วอ่ะกอดแน่นๆกอดแน่นๆมือขวาแตะไหล่ซ้ายมือซ้ายแตะไหล่ขวานะคะแตะไหล่ตัวเองเบาๆแปะๆๆๆนี่นะอะไรนะประสบเหตุกำลังเกิดสูญเสียเพื่อนสาวไปหนึ่งคนครับครูเมย์ครับเมื่อวานกู้ภัยบ้านนาเดิมสุราษฎร์ธานีประสบอุบัติเหตุขณะทำภารกิจสูญเสียเพื่อนอาสาไปอีกหนึ่งคนครับ

ช่วงนี้สถานการณ์ดูหน้าด้วยเราคุยกันแบบนักวิชาการเราจะมาหาไอเดียการทําธุรกิจกันดีกว่านะคะคุณผู้ฟังค่ะเรามาลองดูซิว่าต่างประเทศเขาทําอะไรกันไปบ้างที่มันจะเพิ่มมูลค่าขึ้นมาได้นี่เมื่อก่อนเนี้ยเรากินกล้วยเมื่อก่อนเรากินกล้วยเรากินยังไงเราก็กินปอกเปลือกเราก็เราซื้อมันทั้งหวีถูกไหมเวลาเราซื้อเราก็ซื้อมาทั้งหวีเสร็จปั๊บถ้าเราอยู่คนเดียวเราก็จะกินได้แค่ลูกสองลูกหรือครึ่งหวีกลับมาอีกทีนึงเป็นไงเรียบร้อยเน่าแล้วใช่ไหมน้องเมย์เนี่ยเลี้ยงกระลอกกระลอกเนี่ยกินอย่างมากก็สองลูกในหวีหนึ่งและที่เหลือคืออะไรทิ้งนะคะซึ่งจะบอกว่าตอนนี้โลกของเราโลกใบนี้ของเราเนี่ยอาหารขยะที่มาจากอาหารเนี่ยมันเยอะมากแสดงว่าอะไรแสดงว่าเรากินกันไม่หมดเรากินกันแล้วมันกินกันไม่ทันบางทีมันบูดมันเสียใช่ไหมเขาจึงเกิดไอเดียธุรกิจขึ้นมาไอเดียธุรกิจนี้นะคะมาจากอีมาร์ทซึ่งมาจากต่างประเทศนะเขาบอกว่ามันเป็นการเปลี่ยนกล้วยธรรมดาเนี่ยให้กลายเป็นกล้วยที่วางแผนเขาเรียกว่าวางแผนว่ามันจะสุกเมื่อไหร่กล้วยเนี้ยในกล่องกล่องนึงเคยเห็นกล่องโฟมฟิลนั้นไหมอย่างนั้นแหละนะในซูเปอร์มาร์เก็ตอ่ะเขาจะวางกล้วยเรียงกันทั้งหมด6ลูกเรียงตามระดับความสุกก็เรียงเลยกล้วยนี้สุกน้อยสุกต้องแต่สุกมากก่อนสุกมากกินวันนี้วันถัดไปสุกนี้ก็จะมันก็จะขยับมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆวางเอาไว้6ลูกนะแล้วก็มีกล้วยลูกสุดท้ายก็จะออกดิบนิดนึงประมาณนี้ก็คือไล่สีเลยจากเหลืองไปเขียวอ่ะนั่นแหละเชื่อไหมว่าอันเนี้ยสิ่งเนี้ยเขาเรียกว่านวัตกรรมคนเราบางทีอาจจะคิดว่าคำว่านวัตกรรมเนี่ยมันคือสิ่งที่มันยากมากมันต้องเป็นเทคโนโลยีมันจะต้องมีวิทยาศาสตร์มากำกับแต่กล้วยเนี่ยใครก็รู้ไหมว่ามันจะสุกอ่ะ เพราะฉะนั้นเชื่อไหมว่ากล้วย6ลูกเนี้ยมันขายได้ราคาแพงขึ้นเพียงแค่เรารู้ว่ามันจะสุกเมื่อไหร่เนี่ยแค่นี้เองคุณผู้ฟังมันรู้เลยเพราะฉะนั้นเราก็จะกินทันเรากินวันละลูกสมมติว่าคนซื้อไปกินวันละลูกวันนี้กินลูกซ้ายสุดปั๊บกินเป็นลูกแรกพอวันถัดไปไอ้ลูกที่2ก็จะสุกเราก็กินลูกที่2พอเสร็จปั๊บอีกวันนึงลูกที่3ก็จะสุกเราก็กินไป4สุก5สุก6สุกนี่เห็นมั้ยเพราะฉะนั้นเราจะไม่มีขยะที่จะเหลือไปทิ้งเลยไม่ทำลายโลกแบบนั้นเลยมันเวิร์กมากเพราะว่าลูกค้าจะกินทันลดของเหลือทิ้งเพิ่มมูลค่าสินค้าธรรมดาเอ้ยดูมีอะไรขึ้นมาเฉยเลยดูราคาแพงขึ้นมาด้วยนี่เห็นไหมแค่คิดให้มันนอกกรอบนิดหนึ่งนะคะเขาเรียกว่าการแก้ไขปัญหาที่โลกใบนี้ทุกคนเจอแล้วใครที่เขารักสุขภาพเขากินกล้วยทุกวันเนี่ยอันเนี้ยเลิศนะคะต่อมาร้านเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการในการถือว่าเป็นการระบายกล้วยได้ด้วยบางคนบางที่เกษตรกรเนี่ยเห็นไหมลูกมันเน่าก่อนเราลองทำสิว่าจะทำยังไงให้เราสามารถกำหนดความสุขของมันได้เรารู้แล้วว่าลูกเนี้ยมันจะเสียภายใน5วันเราก็เอาลูกแต่ละขนาดมาวางเรียงกันอยู่ในแพ็คเดียวกันได้ไหมอย่างเงี้ยนะคะก็จะทำให้สินค้าของเราน่าสนใจขึ้นแปะสติ๊กเกอร์บอกสตอรี่หน่อยว่าวันไหนกินวันไหนกินวันไหนกินวันไหนถึงจะหมดอายุเห็นไหมกล้วยนี้เขาก็ทำแบบนั้นเหมือนกันว่าสีไหนสุกสีไหนให้สารอาหารเท่าไหร่อย่างเงี้ยมันก็ทำให้คนที่เขารักสุขภาพเขาก็เกิดไอเดียว่าเอ้ยซื้ออันนี้ดีกว่านะคะกินทันไม่เสียของด้วยแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปกันต่อนะในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะวันนี้ใจเป็นนายกายเป็นบ่าวจากเล็กรัชเมศแล้วเดี๋ยวเบรกกันสักครู่หนึ่งนะคะและชั่วโมงหน้ายังคงอยู่กับน้องเมย์ทิชาค่ะใครที่อยากจะพูดคุยสายหน้าไมค์โทรมาจ้ะ022481366นะคะ

0: ขณะนี้เวลา 1:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: พาเรตเร่งฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: กลับมาในชั่วโมงที่2ค่ะพร้อมกับ1สายหน้าใหม่วันนี้สวัสดีจ้า
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะ
3: เด็กชายแสงแสงวันครับ
0: พี่แสงเป็นยังไงบ้าง
3: โอ้ไม่ค่อยติดเลยไม่ค่อยได้สายหน้าใหม่คร
0: ับได้แล้วห้ามบ่น
3: ครับฟังทุกคืนฟังยันถึงสว่างอ่ะ
0: ทำไมทุกคนโทรมาต้องแบบโทรไม่ติดเลยอ่ะแต่ว่าเป็นคนโทรติดนะแต่เป็นสายหน้าใหม่นะ
3: ไม
0: ่
3: ได้ไง
0: นี่ไงได้อยู่นี่ไง
3: ติดแต่ไม่ค่อยได้สายหน้าใหม่
0: งั้นแปลว่าอะไรเดียว
3: เคยคุยกับครูมี2รอบ3รอบละ
0: เออนี่ก็ถือว่าติดเยอะแล้วนะบางคนไม่ได้สักรอบเลยนะ
3: ครับ
0: เออเชปันล่ะเชปันล่ะกินอะไรหรือยัง
3: ยังเลยครับ
0: ที่ถาม2สายเลยไม่ใช่อะไรหนูหิว
3: กำลังจะรอไปซ่องอึ้งครับฝนกำลังตกเลย
0: ซ่องอึ้งแล้วคิดว่าจะได้เยอะไหมเล่า
3: ฮะ
0: คิดว่าจะได้เยอะไหมเล่า
3: ไม่ถ้ามันออกก็ได้เยอะนะครับ
0: ต่อจังหวะเนี้ยเนาะ
3: ครับวันหนึ่งเป็น10โลบางทีก็10โล20โล
0: เออใช่ไหมแล้วโอ้
3: แพงด้วย
0: แพงด้วย
3: มันเป็นอึ่งเท้าอึ่งค่อย
0: อ่
3: ะ
0: อ๋อนี่แบบ
3: ช่วงนี้ข้าวพรรษาเขาไม่ค่อยกินกัน
0: หนูกินอึ่งมาล่าสุดก็นู่นอ่ะพี่ลำยองหนองหินห่าวหลอกอ่ะเขาพาไปบ้านเขาแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวพี่ทำกับข้าวให้กินเออมาก่อนเองมาก่อนเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเออเองกินเผ็ดได้ไหมเล่าบอกว่าเอากินไม่ได้ค่ะพี่เออไม่เป็นไรเดี๋ยวทำพิเศษให้เลยเราต้องกินนะเพราะว่าคนอื่นเขากินเผ็ดกันมีเองอ่ะไม่กินอยู่คนเดียวถ้างั้นเดี๋ยวพี่ทำเมนูให้พอเสร็จปั๊บ
3: อะไรอึ่งเท้าหรือว่าอึ่ง
0: ไข่
3: ยางครับ
0: เป็นต้มอึ่งไข่อ่ะหนูไม่รู้หนูดูไม่เป็น
3: น่าจะอึ่งเท้ามันจะตาเล็กๆตาตี้ๆอ่ะ
0: โอ้จะไปโหจังหวะนั้นกินเราก็ไม่ได้ดูตามันหรอกค่ะ
3: ไม่ถ้าเห็นก็รู
0: ้หรอ
3: ถ้าทำเสร็จก็จะรู้ครับ
0: ไม่ได้ทำใจไม่ได้
3: ถ้าอึ่งยางมันจะเป็นอึ่งอีกอย่างหนึ่ง
0: แล้วแบบนั้นก็เดินถือมาเลยแล้วก็อึ่งก็ชายโยมาเลยอ่ะอย่างอยู่ในชามเลยอ่ะแล้วก็บอกต้อง
3: น่าจะเป็นอึ่งน่าจะเป็นอึ่งเท้าหรืออึ่งยางนี่แหละถ้าอึ่งยางมันจะตัวใหญ่ๆกระดูกมันจะกรอบๆ
0: อันนี้ตัวเล็กไม่ได้ใหญ่มาก
3: ถ้าเป็นอึ่งเท้าอ่ะกระดูกมันจะแข็ง
0: หรอไม่รู้ไม่ได้กินถึงกระดูก คนอะไรไปกินกระดูกมันทำไมอ
3: ่
0: ะ
3: ไม่เขาเคี้ยวหมดเลยนะ
0: จริงเหรอ
3: ที่ดูใน YouTube ดูใน YouTube เขาทำกิมกันอ่ะ
0: คนลุกคือจริงๆม
3: ันอร่อยนะ
0: เข้าใจเข้าใจเลยเข้าใจแต่ว่าโอ้โหแต่ละคน
3: ถ้าไปจังหวัดอื่นมันก็จะโลนึงตั้ง250-300นู่นหรอ
0: ใช่หนูเข้าใจหนูเข้าใจว่ามันของ
3: น่าจะประมาณ100กว่าบาท
0: หนูเข้าใจว่ามันเป็นของดีแต่ว่าหนูบางคนมันก็ไม่ไหวไงมันนึกภาพไงมันนึกภาพตอนมันยังมีชีวิตอ่ะเออถ้
3: า
0: หนูกินได้หนูกินได้ถ้าเอาไปสับแบบว่าดูไม่ออกเลยว่ามันเป็นตัวอะไรอ่ะกินได้หมายถึงว่าแบบอย่างกบอย่างเงี้ยหนูก็กินนะที่มันเป็นกบทอดที่มันแบบหั่นจนมันแบบดูไม่ออกแล้วอ่ะเอาไปผัดอะไรอย่างเงี้ย
3: ครับ
0: เอออันนั้นน่ะดูไม่ออกละกินได้แต่พอแบบโอ้ยมาเป็นตัว คนลุก
3: ผมดูในโซเชียลเขากินกันทางภาคอีสานเขากินกันเป็นตัวๆเลยนะ
0: ก็นั่นแหละพี่ลำยองอ่ะเอาให้กินมาเป็นตัวแต่ว่าเขาก็ปราณีหนูไงด้วยการแบบว่าอ้าวข้าวเหนียวไปจุ่มๆหน่อยอะไรอย่างเง
3: ี้
0: ย
3: มันอร่อยนะครับ
0: เออมันก็อร่อยแหละแต่แค่แบบอย่าไปสนใจหน้าตามันอ่ะคือต้องแบบแบบกั้นใจนิดนึง
3: ใช่บางทีสงสารอย่างงู้นอย่างนี้นะ
0: ใช่ส่วนนึงก็สงสารแล้วก็เห็นแล้วแบบโอ้มันเป็นตัวเกินอย่างเงี้ยอย่างหมูอ่ะหมูธรรมดาหมูอะไรอย่างเงี้ยก็กินนะแต่พอมันเป็นหมูหันที่แบบเอาหัวมาวางบนโต๊ะเลยอันนั้นหนูก็ไม่ไหว
3: ครับ
0: หนูก็ยังรู้สึกแบบอุ้ยมาเป็นตัวเลยลูกเอ้ยปลา
3: ผมคุยกับภูมินี่น่าจะรอบที่3นะมั้ง
0: รอบที่3นับด้วยเหรอ
3: ครับ
0: เนี่ยแล้วก็พูดเหน่อให้หนูเหน่อตาอย่าง
3: เงี้ยรอบที่3แล้วผมก็อยู่จังหวัดตากแต่ที่จริงๆอ่ะผมอยู่เชียงราย
0: แล้วเชียงรายเขาพูดเหนือกันเหรอ
3: ไม่ผมอยู่จังหวัดตากผมพูดจนชินแล้วไง
0: ผม
3: ไปย้ายทะเบียนบ้านมาอยู่นี่แล้ว
0: ได้เลยวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
3: ความรักของยักษ์เขียว
0: ความรักของยักษ์เขียวเพิ่งเปิดเล็กราชเมศไปเมื่อกี้
3: อะไรนะ
0: เพิ่งเปิดแบบว่านี่ไปเมื่อกี้เองเออ๋ออ๋ออ๋อเจอแล้วความรักของยักษ์เขียวเด
3: ี๋
0: ยวไอ
3: ้
0: อ
3: ุ่
0: นเดี๋ยวไอ้อุ่นไม่ใช่พอดีหนูเหลือบไปเห็นลิสต์เพลงเขาเขียนว่าอะไรนะเมื่อกี้ไงหนูเปิดใจเป็นนายกลายเป็นบ่าวเล็กราชเมศไงเออนั่นแหละ
3: ขอโทษนะครับ
0: ครับ
3: ผู้มีเป็นอะไรอ่ะผู้รักษาความปลอดภัยอะไรด้วยเหรอเห็นอยู่
0: ฮะ
3: ที่ลงเฟซลงอะไรน่ะ
0: ตรงไหน
3: ไม่รู้ว่ากู้ภัยอะไรนี่แหละ
0: อ๋อเป็นกู้ภัยใช่ค่ะแต่ผู้รักษาความปลอดภัยไม่ใช่ค่ะ
3: นั่นแหละผมกดถูกใจไปให้ตลอดเลย
0: โอ้ยขอบคุณมากๆเลยจ้า
3: ครับ
0: โอเคได้เลยความรักของยักษ์เขียวนะคะ
3: ครับ
0: ครับผมครับมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมฮะ
3: มอบให้ทุกเสียงทุกสายที่ฟัง FM 95แล้วก็มอบให้คนหลังไมค์ด้วยกูมีด้วยครับ
0: ครับผมครับขอบคุณสปอนเซอร์น้องเมย์หน่อยค่ะ
3: ครับกูมีน้ำเลยครับ
0: น้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: อะไรนะน้ำ
0: พริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: น้ำพริกเผาพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: หนักเครื่องหายไปไหนเอาใหม่น้ำพริกเผาพันท้าย
3: น้ำพริกเผาพันท้าย
0: หนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: โอเคได้เลยขอบคุณที่โทรมานะคะ
3: ขอบคุณครับ
0: ครับสวัสดี
3: ค่ะขอให้คุณมีสุขภาพแข็งแรงนะคะ
0: เช่นกันค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับ
0: วันนี้ก็เลยอยากจะเปิดเป็นผลงานเพลงที่มีความหมายหรือว่ามีความเป็นวรรณคดีไทยมีความเป็นแบบว่าไทยๆหน่อยอะไรแบบนี้นะคะนึกถึงใครไม่ได้เลยขอเป็นสาวปวารีก่อนเนาะเพื่อพ่อเนื้อทองคือติดชาร์ตมานานมากช่วงนั้นนะคะแล้วก็อยากจะเอากลับมาเปิดอีกสักครั้งหนึ่งจริงๆนี่เรียงมาแต่ละเพลงเนี่ยเน้นเป็นเพลงที่เคยติดชาร์ตมาทั้งหมดเลยด้วย

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: จัดไปจุกๆเลยนะคะให้รู้รักความเป็นไทยกันเลยทีเดียวอีกหนึ่งผลงานเพลงนะคะที่เราอาจจะเคยฟังในพวกแบบว่าอะไรนะรามเกียรติอย่างเงี้ยใช่ไหมหัวใจนนทกนะคะจากพี่เก่งทัชยะค่ะสังกัดวายไลฟ์มิวสิกนะคะคำร้องทำนองค่ะโอ้โหต้องบอกว่าเยอะมากเหมือนกันก็มีพี่เก่งทัชยะนะคะร่วมด้วยทั้งคำร้องทำนองด้วยนะคะแล้วก็มีคุณเจนจิรานะคะรวมถึงคุณอนุชิตด้วยนะคะเรียบเรียงโดยคุณอนุชิตนะคะอ่ะก็ประมาณโอ้ยโทษขออภัยก็ประมาณนี้นะคะผลงานเพลงใครที่ชื่นชอบในช่วงของจ่อคิวฮิตค่ะขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้ายให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะขอเข้ามาได้แนะนำเข้ามาได้ผ่าน SMS 4689400เดี๋ยวขยับจังหวะกันบ้านดีกว่าเนาะในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ

0: โดยเมทิชา
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง

0: โดยเมทิชา
1: ได้เวลาอัปเดตราคายางกันแล้วนะคะเริ่มต้นที่หาดใหญ่นะคะตอนนี้มีหาดใหญ่คลองแงะโอ้ยเหมือนเดิมเลยอ่ะ82บาทเหมือนเดิมเป๊ะนะคะทุกจังหวัดเลยหาดใหญ่คลองแงะตรังภูเก็ตสุราษฎร์นะคะก็82บาทเหมือนเดิมยางลูกขุนนะคะตอนนี้87บาท50สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย73บาท50สตางค์แล้วก็น้ำยางค่ะ78บาท50สตางค์นั่นเองค่ะพี่อัญชลีบอกว่าฟังอยู่จ้านะคะขอบคุณมากๆเลยจากนครศรีธรรมราชนะคะมีแนะนำผลงานเพลงเข้ามาด้วยจากคนโคราชนะคะสิทธิ์ของเจ้าขอบคุณครับนะคะแล้วก็มีSMS เข้ามาอ๋ออ่านเกมไม่ขาดอันนี้ขอมาเยอะมากๆเลยเหมือนกันนะคะขอบคุณมากๆทุกเสียงทุกสายเลยที่เข้ามาพูดคุยเข้ามาทักเข้ามาถ่ายกันนะคะขอบคุณคนที่โทรเข้ามาด้วยนะคะขอมา 2-3 วันแล้วเนาะไอ้ทุยเนาะ ติดไปก่อนนะขอไปเรื่อยๆขอไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะได้สักวันนึงพี่อ้อมนะคะพี่อ้อมขอดอกชบาสีแดงอันนี้ก็ทำให้ผลงานเพลงของพี่ลูกตาเนี่ยยังคงอยู่ในชาร์ตอยู่ต่อเนื่องเลยนะแล้วก็มีพี่หนึ่งรงก๊อกนะคะขอสดผัวทิ้งด้วยเออนะมีป้าจำปีจากจังหวัดตรังนะคะขอเพลงเอาเปล่านะคะแล้วก็มีพี่รักจากสกลนครนะคะแก้บนแล้วก็มีพี่สุนาจากเลยใช่ไหมไม่แน่ใจนะเอาเป็นว่าประมาณนี้ดอกหญ้าในป่าปูนนะคะพี่วอนกาญจนบุรีฐานไฟเก่าเนี่ยแล้วก็มีรักคนมีเจ้าของจากไอ้น้ำด้วยพี่เบียร์มีเบียร์มีนบุรีนะคะแต่ว่ามีหนึ่งผลงานเพลงเก่ามากเก่าจริงๆนะจากทูลทองใจนะคะแนะนำมาโดยพี่จงรักจากกระบี่นะคะวันนี้ก็เลยนำมาเป็นผลงานเพลงในช่วงของเพื่อนเพลงหวานหวานและเก่ามากมากนะคะในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดหน้าที่ของน้องเมธิชาแล้วลาไปก่อนค่ะแก้ว1ใบเสียความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะ
2: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
3: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา 2:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
1: Pulsar

0: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีพาวซ่าก
1: ราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านผมเพชรพุ่มพวงมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับในช่วงของฮิตมาราธอนเมื่อสักครู่ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับพาวซ่าลาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อนะฮะ3เพลงแนะนำครับตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยฮะขอให้รวยนะครับของแม่พึ่งผู้บูรณงจันทร์สมหวังนะครับพี่ก๊อตจักรพันธ์แล้วก็งานวัดบ้านเรานะฮะจับไปกุ้งสุธิราชฟิวเจอริ่งน็อตทอยนั่นเองนะฮะก็ถือว่าเป็นเพลงใหม่ล่าสุดนะครับแล้วก็ยิ่งใน MV มีน้องวิด้วยนะมีน้องวิด้วยนะครับก็ใช้ AI ใช่ไหมใช้ AI ทำมิวสิกวิดีโอขึ้นมานะครับก็ถือว่าเป็นอะไรอันนี้คืออย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันก็มีประโยชน์นะทำให้เราได้เห็นคนที่เราคิดถึงใช่ไหมครับจัดไปทั้ง3เพลงสวัสดีครับไปทาง Facebook นะครับ LTM FM 95ทักทายกันมาได้ตลอด24ชั่วโมงครับคอมเมนต์กันได้ขอเพลงกันได้นะครับพี่แมวภูวการพี่เกรียงศักดิ์สวัสดีครับพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าโอ้ยมาชั่วโมงแรกเลยเนาะแล้วก็ทักทายนะฮะไปถึงพี่บางปลาขอเป็นเอาที่บายใจครับนี่พี่เออินทิราพี่ประสิทธิ์พี่สุวรรณีพี่สิริพักนะครับบอกว่าสวัสดีค่ะจากส่งคลานี่ครับผมแล้วก็พี่สุนิสานะครับพี่เกษมแล้วก็ทุกท่านนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับทาง SMS ก็เช่นเดียวกันนะครับ4689400นะครับผมสามารถส่งข้อความกันมาได้ขอเพลงกันมาได้นะฮะตอนนี้อย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าในช่วงของมหานครไลฟ์หลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับน้องกวางรอรับสายอยู่นะฮะเบอร์เดิมครับ022481366นะครับสวัสดีพี่วิชัยด้วยนะครับในช่วงของมหานครไลฟ์ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวขันกลิ่นกายนะครับไปฟังเพลงนี้กันเลยครับผม
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวขันกลิ่นกาย
3: วิ่งขอบ

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
3: กลับมานะครับผมในช่วงของสายชิวหิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับย่ำย่ำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับก็เพลงเมื่อกี้นะครับเพลงคลื่นนะครับหลายๆท่านอาจจะเคยรับฟังกันนะครับเพราะว่าดังมากๆเลยจากน้องแพชนาแต่ว่าครั้งนี้วง My Eyes ครับเอามาคัฟเวอร์กันนั่นเองนะฮะเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลย1สายตอนนี้พร้อมแล้วฮัลโหลสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับน้องเพชรลูกแม่พึ่งคนสวย
3: สวัสดีครับพี่หนึ่งรงก๊อกครับสบายดีนะคะพี
4: ่สบายดีครับ
3: ไม่ได้คุยกันนานมากๆเลย
4: ไม่คุยนานมากแล้วครับ
3: ครับตอนนี้พี่ทำอะไรอยู่ฮะ
4: ตอนนี้ก็ฟังเพลงลูกทุ่งก้าวห้าเลยครับ
3: อ๋อนอนฟังเพลงเน
4: า
3: ะ
4: ครับผมตื่นมาประมาณเที่ยงคืนนะครับก็เลยนอนไม่หลับ
3: แล้วปกตินอนกี่โมงครับพี
4: ่ปกติผมว่านอนประมาณห้าทุ่มเที่ยงคืนอยู่แล้วแหละ
3: อ๋อ
4: วันนี้นอนไวครับ
3: ครับนอนไวก็ตื่นมาก็สดชื่นเนาะ
4: ครับผม
3: ได้ครับอยากฟังเพลงอะไรครับ
4: อยากฟังเพลงนางฟ้าของฉันของวงฟินิกส์ครับ
3: ได้ครับอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหมครับ
4: ถ้าพิเศษสุดก็ให้ภรรยาผมทีเชอร์เบนซ์เลยครับ
3: ได้เลยครับให้กับคุณครูเบนซ์นะ
4: ครับผม
3: จัดให้แล้วกันนะครับพี่หนึ่งขอบคุณมากมากนะครับ
4: ครับขอบคุณลุงเพื่อเช่นเดียวกันครับรักษาตัวด้วยนะครับ
3: เช่นเดียวครับพี่สวัสดีครับ
4: คร
3: ับ
4: ขอบค
3: ุ
4: ณมากคร
3: ับ ครับผมนะครับพี่หนึ่งรงก็ของเรานั่นเองฮะป่ะฟังเพลงกันต่อครับนางฟ้าของฉันวงฟีนิกซ์นะครับสวัสดีทาง Facebook ด้วยนะครับนะฮะที่ทักทายกันมาพี่ประพันธ์พี่อานนท์ใช่ไหมครับพี่เกษมพี่วิชัยนะฮะพี่สิริภักดิ์นะครับพี่สุนิสาครับทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังแล้วก็ส่งข้อความกันมานะฮะพี่แมวภูวการด้วยนะครับจัดไปฮะวงฟีนิกซ์ครับ

นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: ดยเพชรพุ่มพวง
1: โอ้มความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

กลับมานะฮะทายชั่วโมงนะครับบทเพลงเมื่อสักครู่อมพระมาพูดบทเพลงจากพี่เสกโลโซครับก่อนหน้านั้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นการละครั้งหนึ่งจากน้องปรางปรางทิพย์พ่อเนื้อทองน้องปาวลีนาหน้าทองโจอี้ภูวสิทธิ์นะฮะจัดให้ครับทักทายครับพี่รัตดาพี่วันวิสาสวัสดีครับพี่ไอ้กว้างไอ้กว้างบอกว่าไปหาซื้อโต๊ะกันนะครับเอามาอ๋อเนาะจะได้แบบเอามาเขียนหนังสือเอามาทานข้าวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับดีครับ พี่อนงนะฮะสวัสดีครับผมพี่อาทิตย์จากเชียงใหม่น้องแบมมาแล้วนะฮะสวัสดีครับพี่ไตรรัตน์นะครับสวัสดีพี่ชนาทิพย์นะครับทักทายครับผมทุกท่านเลยครับผมที่กำลังส่งข้อความกันมานะฮะพี่สว่างด้วยครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อนะครับก่อนที่จะไปฟังเพลงผมมีสบู่มาแนะนำนะครับเป็นสุขสกินสบู่สมุนไพรที่ผลิตจากสมุนไพรมากกว่า23ชนิดช่วยในร่างทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกทั่วร่างกายล้างหน้าได้สระผมได้เป็นสูตรเย็นสดชื่นมีฟองเยอะมาพร้อมกลิ่นหอมอโรมาดอกไม้ไทยนะครับลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ระหว่างวันโปรพิเศษซื้อสบู่สมุนไพรขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมฟรีครีมอาบน้ำแร่ชนิดซอง10มิลลิลิตร8ซองพร้อมถุงตีฟองอีก8ชิ้นราคาเพียงแค่999บาทค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทนะครับสนใจสั่งซื้อโทรเลยนะครับ02-114-3990 02-114-3990หรือว่าแอดไลน์ได้ที่ @shopmania นะครับผมไปฟังเพลงกันต่อครับแล้วก็พักเบรกสักครู่ชั่วโมงหน้าเจอกันในช่วงของพาเรทเพลงฮิตอย่าลืมโทรศัพท์ไปหาน้องกวางนะครับนะฮะ

0: นคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
6: ปุจฉาลมยางอ่อนมีผลต่อการกินน้ำมันหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีผลเพราะลมยางอ่อนทำให้แรงต้านการหมุนเพิ่มขึ้นเครื่องยนต์จึงต้องทำงานหนักกว่าปกติและสิ้นเปลืองน้ำมันมากขึ้นนอกจากนี้ยังทำให้ยางสึกหรอเร็วกว่าปกติอีกด้วยสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: กลับมานะครับในชั่วโมงที่2ยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงมารายงานตัวเหมือนเดิมนะฮะที่2ถึงที่5ทุกคนจัดถึงวันศุกร์ครับจะว่าไปวันนี้ก็เข้าวันศุกร์แล้วใช่ไหมฮะก็ขอให้เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับที่ดีนะหลายๆท่านก็ทำงานวันนี้เป็นวันสุดท้ายเสาร์อาทิตย์ก็พักผ่อนนะครับก็ขอให้พักผ่อนเยอะๆตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยก่อนที่จะไปรับสายนะครับทักทายกันนิดนึงดีกว่าใน Facebook นะครับพี่สว่างครับสวัสดีครับผมสวัสดีไปถึงพี่สังสุราษนะฮะแล้วก็พี่ละไอพี่รัตดาวันนะครับพี่พิทวัตรดุมชมรีในชั่วโมงแรกแล้วก็ชั่วโมงที่2ด้วยนะครับพี่โอเว่นนะครับทักทายครับตอนนี้ไปรับสายกันเลยครับ1สายพร้อมแล้วฮัลโหลสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะน้องเพชร
1: สวัสดีครับพี่นัน
2: จ้า
1: สบายดีนะ
2: สบายดีแต่ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่อ่ะคิดถึงน้องเพชรไง
1: อ๋อ ก็เลยป่วยเลยใช่ไหม
2: ห
1: ั
2: วใจมันอยากฉีด
1: โอ้โหขนาดนั้นเลยนะฮะ งั้นแสดงว่าผมก็คงแบบเป็นไข้หนักเลยตอนเนี้ย เพราะว่าผมคิดถึงพี่นันทุกวันเลยอ่ะ
2: นี่มากินยาพิษ
1: โอ้ยพี่นานทานข้าวยัง
2: ฮะ
1: ทานข้าวหรือยังครับวันนี
2: ้อุ้ยพี่ไม่ค่อยอาหารจะไม่ค่อยอะค่ะถ้าหลังบ่ายสามพี่จะไม่ค่อยกินข้าวกินพี่จะกินนมจืดกินน้ำข้าวเหนียวไปอย่างน
1: ี้ดีครับดีมากๆเลยนะฮะเพราะว่านั่นแหละความจริงอะอาหารมันก็สักประมาณมื้อเช้ามื้อกลางวันอ่ะอันนี้ก็จำเป็นนะฮะถ้ามื้อเย็นก็พยายามกินเบาๆก็พอแล้ว
2: ถ้าพี่ได้กินอ่ะพี่กินหนักถ้าไม่กินอ่ะก็ไม่กินเลย
1: ฮะเข้าใจเหมือนกันนะฮะ
2: พี่ไม่ใช่ใครเอาพี่ไปเลี้ยงอ่ะไม่เปลืองนะพี่กินไม่เปลือง
1: ขนาดนั้นเลยเหรอฮะเนี่ย เอ้ยพี่นันแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไร
2: รักแค่เธอคนเดียว
1: รักแค่ใครคนเดียวครับ
2: ได้น้องเพชรไง
1: ขอบคุณครับต้องถามซะหน่อยอยากฟังไม่มีอะไร
2: ถ้าจะไปรักนาเดชก็ไม่ได้เพราะเขาไม่ได้รักเราแล้ว
1: เขาอาจจะยังรักอยู่ก็ได้แต่ว่าเขาอยู่ที่อื่น
2: เขาจะเกิดแล้วนาเดชเขาจะเกิดขึ้นอีกป
1: ี
2: น
1: ึ
2: งแล
1: ้
2: วว
1: ัน
2: ที
1: ่
2: 13เลยอ๋อ
1: โอ้วันเกิดพี่เดชใช่ไหม
2: ใช่
1: ครับผม
2: เกิดขึ้นอีกแล้วนะเรียกเขาลุงได้นะมั
1: ้
2: ง
1: เออโอ้ยเขากำลังแบบวัยรุ่นเลยนะพี่นันเดี๋ยวเพลงนี้เดี๋ยวผมจัดให้ก่อนที่จะไปฟังเพลงจำสโลแกนได้ไหม
2: จำไม่ได้
1: พูดตามเพชรนะ
2: จ้าผู้หญิงต้องการผู้ชายอยู่แล้ว
1: นี่มีอย่างนี้ด้วยพูดตามเพชรนะครับ
2: จ้าน
1: างพริกเผาพันท้าย
2: พร้อมหรือยัง
1: อ้าวพร้อมพร้อมนะ5 4 3 2น้ำพริกเผาพันท้าย
2: น้ำพริกเผาพันท้าย
1: หนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
2: อร่อยคำไหนคำนั
1: ้
2: น
1: ได้เลยครับผมพี่นันขอบคุณมากๆที่เดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะ
2: ค่ะขอบคุณมากค่ะน้องเพชรเดี๋ยวเจอกับพักใช่ไหมคะ
1: เช่นเดียวกันนะครับ
2: น้องกวางน้อยด้วยน้องกวางน้อยพักผ่อนเยอะๆหน่อยแล้วน้องกวางน้อยเดี๋ยวใช้งานน้องเยอะนะน้องเพชร
1: โอ้ยวันนี้กวางอยู่ทั้งวันนะจริงๆเพราะว่า
2: เก่งจริงเลยอ่ะ
1: โอ้ยเก่ง
2: นี้อาจจะอยู่ควงกะอีกแล้วมั้ง
1: ใช่ครับควงกะเก่งด้วยอึดด้วยนั่นแหละพี่นันขอบคุณนะครับ
2: สวั
1: สดีครับครับผมนะครับพี่นันนะฮะจัดไปสวัสดีครับพี่สุมาลาบอกว่าดีเจเพชรเบาๆหน่อยเจ้าหมดขึ้นเต็มห้องส่งหรือยังนะฮะสวัสดีครับไปถึงพี่มิสเตอร์เอ็ดดี้มาลองนะฮะเป็นร้านที่เขาเรียกว่าร้านที่ฮอตมากในโคราชนะฮะคนเต็มทุกวันคนล้นเลยนะฮะบางทีแบบล้นไปถึงถนนเลยจริงๆนะฮะมิสเตอร์เอ็ดดี้นะครับมือสั่นแล้วมั้งป่านนี้นะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่แมวผู้ว่าการพี่อารมณ์พี่ละอายนะครับทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อครับทั้ง4เพลงเลยในช่วงของพาเวทเพลงฮิตนะครับ

0: นับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: กลับมานะครับสี่เพลงจบไปในช่วงของพาเรตเพลงฮิตแนะนำเพลงกันก่อนนะครับหนุ่มเมืองเพชรครับพิชญ์โยธนวัฒน์ชวนน้องล่องใต้นัทประเชนรักแค่เธอคนเดียวเฟียสสิริวุฒินะครับแล้วก็รักเธอคนเดียวครับจากวงแท็กซี่สวัสดีครับช่างแจ็คเทวานะฮะพี่ละไอครับพี่สังสุราชพี่ช่วงพิชญ์ยุทธทักทายนะครับสวัสดีไปถึงพี่สุมาลานะฮะคือมิสเตอร์เอ็ดดี้นะครับสวัสดีครับผมทุกท่านนะที่ส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับแล้วก็อภิบรรเทาสวัสดีครับป่ะไปฟังเพลงกันต่อไปกันต่อนะฮะในช่วงของจอคิวฮิตวันนี้เพลงเก็บทรงนะครับอัลบั้ม Sound of Highland นะครับสังกัด Genie Record นะฮะเก็บทรงจากวงฟูนั่นเองครับ FULL นะฮะคำร้องทำนองโดยบารเมศเมืองสันเทียนะครับแล้วก็เรียบเรียงหนูวงฟูนะครับเพลงนี้จะเพราะขนาดไหนไปฟังกันเลยครับในช่วงของจอคิวฮิตขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนเบโอราคาเบาๆท้ายลองยอดขายกว่า300ล้านซองครับ
2: จอคิวฮิต
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: กลับมานะครับในช่วงของเพื่อนเพลงหวานก็ต้องขอกราบขอบพระคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158จัดไปนะฮะบทเพลงก็เลิกกันแล้วจากพี่เบิร์ดธงชัยนะครับสวัสดีครับทักทายห้ามพี่ไตรรัตน์ครับพี่สุภัทราครับน้องดาราวันนะฮะสวัสดีค่ะบอกพี่เบิร์ดนี่จ้าเดี๋ยวรับเสียงไปพี่เบิร์ดด้วยนะฮะสวัสดีครับน้องแชมป์คุณยายออสสามย่านนะครับสวัสดีไปถึงใครน้อพี่ CEO สวนยางนะลุงต่อยสวัสดีครับพี่สาวขามพี่แมวผู้ว่าการพี่บันเทาพี่เอกศิลป์นะครับยังอยู่เป็นเพื่อนกันเนาะตอนนี้อย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ชั่วโมงหน้าเจอกันในช่วงของ All I Hit Hit Story เพลงช้างเผือก AEC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตนะครับ

0: ียบเวลาความฮิตโดยท้องเสียปวดท้อง
1: แน่นท้อง
0: มองหาย
2: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิโกกลมสีทอง
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตนะครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงในชั่วโมงที่3นะฮะกราบสวัสดีตอนเช้าทุกๆท่านด้วยนะครับที่ตอนนี้เพิ่งตื่นใช่ไหมฮะเพิ่งตื่นเตรียมตัวไปทำงานหรือว่าเตรียมตัวเดินทางอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ขอให้เป็นวันที่ดีในทุกๆวันนะครับทักทายครับไปถึงพี่สันทัศน์นะครับพี่สุวรรณีครับพี่จุ๊บแจงพี่รัตติยาพี่สุชาดาพี่นงนุษย์นนครพี่อนงยังอยู่นี่นี่ยังอยู่เนาะแล้วก็สวัสดีครับคุณยายพอเพียงนะครับพี่นันทานะครับทุกท่านนะครับที่ส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับพี่สุรชัยด้วยนะครับนี่อ่ะปะฟังเพลงกันต่อนะอย่ารอช้าอย่าใช้ฟังเพลงกันนี้เยอะในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับปะฟังเพลงกันต่อเลยฮะ
1: สนับสนุนโดย

นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครแฟมิลี่ขอขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและก็ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองนะครับโทรเลยครับ1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองนะครับจัดไป4เพลงนะบุษบาจากเมนเทลนะครับสวยขยี้ใจบุ๊กซุปเปอร์การทิดแอมแล้วก็มอสขมักบินนะครับหอมมะขั่วไปฝากป้าลำเพลินวงศกรมักสาวซอนแลนด์นะฮะปิ๊กปิ๊กเสด็จนั่นเองนะครับทักทายครับไปถึงพี่สุรชัยครับพี่จรูนนะฮะพี่กฤษณานะครับสวัสดีครับผมไอ้กว้างนะฮะมาแล้วมาแล้วแล้วก็พี่เยเฮอร์นะครับไอ้กว้างบอกว่าโต๊ะทำไมมี8ขาได้ไหมแล้วก็ดูสิ1 2 3 4 5 6

0: เอ้ยผมว่าโต๊ะในห้องเนี่ยมีมากกว่า8ขา นั่นสิต้องถามว่าไอ้กว้างว่าโต๊ะตรงไหนโต๊ะเหลี่ยมโต๊ะสี่เหลี่ยมโต๊ะกลมหรือยังไงนะฮะสวัสดีครับพี่เฮอครับสวัสดีครับผมสวัสดีไปถึงพี่จรัสนะฮะทุกท่านเลยนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะตอนนี้อ่ะไปขอบคุณอีกสักรอบนึงแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อครับ
1: มหานคร Family
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง

0: เย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
1: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
0: เขาจะกินปิ้งย่าง
1: แต่เขาจะกินชาบู
0: ปิ้งย่าง
1: ชาบู
0: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
2: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง

กลับมาท้ายชั่วโมงนะครับวันนี้เวลาของผมหมดแล้วนะฮะเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมครับตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์สำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับรักแม่พึ่งพวงบนดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: ั่วไทยโอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
2: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12 กรัม8 ขวดแถมขนาด3 กรัมอีก6 ขวดโทร02-113-990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24 ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่

สวัสดีค่ะอรุณสวัสดิ์ทุกท่านนะคะมาแล้วตับเช้าวันศุกร์11กันยายน2569 5:11 น.ก็มาเจอกันเหมือนเดิมนะคะเวลาเดิมเป๊ะเลยวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95นะคะก็มาเลยค่ะพี่พิษณุมาแล้วนะจากศูนย์อาหารที่หอวังพี่โหนคำเพ็งพี่สมพรจากโคราชพี่เนรงพี่สุชาดาพี่เป้าสีไผ่ก็แล้วพี่สะอาดจำปาทองพี่ประสิทธิ์จากทะอวดนะคะมาแล้วเนาะใครอีกมาทักทายกันนะพี่ชลลี่จากบางเขนนะคะพี่จรูนจากจังหวัดตากที่ไหนอีกนะฮะพี่อาคมวินทักไทยจากไหนไม่ทราบนะคะจำไม่ได้อาจารย์ชัยวัฒน์สวัสดีด้วยนะคะพี่สันทัศน์สุกเกษมค่ะพี่จำนงชูเมืองจากห้วยยอดนะคะพี่แขกจากล่อนพิบูลพี่ปูจากตุลานะคะพี่หญิงดีจากสตูลอันนี้แบบแฟนประจำเหนียวหนึบเลยนะคะของพี่สีพี่ดงพี่ไหนพี่สมศรีสวัสดีนะคะพี่สมศรีคะแล้วก็นี่พี่ปริญญาพี่ปริญญานะพี่สมบูรณ์จากป่ายอมนะคะป่าพยอมพัทลุงพี่รัตติยาค่ะนะคะที่ไหนอีกพี่รัตติยาเสร็จก็ทักทายพี่ธัญรัตน์นะคะเดี๋ยวนะมีคนบ่นเรื่องของสัญญาณสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะคะในหลายพื้นที่เนาะสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็ต้องเช็คที่ค่ายมือถือของเราเองเนาะที่เราใช้อยู่นะคะนี้อสมทก็ไม่รู้จะช่วยยังไงสัญญาณเน็ตนะคะสวัสดีญาติทิพย์ด้วยนะคะตะวัดต้นตามชุมพรมาแล้วนะพี่เอกสินสิทธิชัยค่ะพี่อารมณ์จากพัทลุงนะคะพี่ยุพินมาแล้วจากสะพานใหม่นะคะพี่กล้วยทอดทาเลาะจากโนมิน42มาแล้วเหมือนกัน

0: แล้วก็พี่พิมพ์พี่อ้อยพิมพาพรค่ะพี่จิ๋วจากจังหวัดชุมพรนะคะตอนนี้พี่สุภัทราพี่สาวนะคะพี่อุไลจากทุ่งสงตกหนักเลยเมื่อวานบ้านทุ่งไม้ไผ่ก็ตกแล้วเมื่อวานตอนเย็นเนาะใช่ไหมตกกันทั่วไหมคะตอนนี้วันศุกร์นะคะขอให้สุขสุขพี่สุวินนะคะพี่สุวินสุรินบูนเข้ามาแล้วนะแล้วก็ทักไทยชาวไทยที่อยู่ในต่างประเทศด้วยนะคะทุกท่านค่ะเวลาอาจจะไม่ตรงกันเนาะแต่ว่านี่แหละใช้เวลาประเทศไทย 4:00 ถึง 7:00 เช้าก็เจอกันกับเรา2คน3คน4คนด้วยนะคะทั้งหลังไมค์นะคะของเราน้องกว้าง022481366นะคะ022481366ค่ะวันนี้ข่าวด่วนข่าวหน้าหนึ่งข่าวที่จะต้องรายงานซ้ำๆนะคะมีหลายท่านก็ทราบไปแล้วเนาะตั้งแต่เมื่อวานคดีของอดีตก็กลายเป็นอดีตไปเรียบร้อยแล้วนะคะวัดพุทธไทยสวรรค์อยุธยาอดีตเจ้าอาวาสไปแล้วนะคะสำหรับหลวงพ่อโชคนะคะก็เมื่อวานนี้นะคะก็ทำให้หลายคนค่อนข้างจะล้อกันเนาะจะได้เห็นว่าในแต่ละครั้งเวลาตำรวจจับพระจุดนี่นะคะก็รู้สึกว่ามันก็จะมีอะไรฮือฮาเป็นที่สนุกสนานของประชาชนนะคะอันนี้เป็นเรื่องจริงเรื่องพระเนี่ยเราสามารถรายงานข่าวได้ทุกวันมีทุกวันจริงๆแต่ว่าอันนี้เป็นที่รู้จักของชาวพุทธทั่วไปสำหรับวัดนี้นะคะเพราะว่าเป็นวัดดังเป็นวัดดังเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกเวลามีข่าวอะไรแบบนี้นะคะนี่ค่ะก็อันนี้ก็มีการรายงานข่าวกันแบบคึกโครมมากนะคะนาทีที่ตำรวจไปถึงวัดนะแล้วก็ไปตึกอดีตเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์ท่านก็บอกว่าขอเวลาทำใจสุดท้ายก็ไม่นานหรอกนะฮะทำใจไม่นานเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่ผ่านมาเนี่ยนะคะคนที่รู้ดีที่สุดก็คือเจ้าตัวนะคะเจ้าตัวนั่นแหละว่าทำอะไรนะสำหรับหลวงพ่ออายุ66ปีนะคะสำหรับหลวงพ่อโชติหรือพระอติโชติธรรมวโรนะคะเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ตอนนี้ก็กลายเป็นอดีตนะคะวันนี้เนี่ยเข้าใจว่าตำรวจเนี่ยก็จะส่งศาลนะก็ไม่ใช่ศาลแบบธรรมดาก็คือต้องเป็นศาลอาญานะคะศาลอาญาศาลเขาเรียกศาลอาญาทุจริตนะคะศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบนะอันนี้นะคะเพราะว่าตำรวจบอกว่าจะคัดค้านการประกันตัวด้วยค่ะน้องโด่ง
1: ครับผมสวัสดีครับพี่ตีสวัสดีคุณผู้ชม
0: เองสลบหนีสวัสดีค่ะสวัสดีน้องโด่งนะคะนี่ค่ะนี่ก็วันนี้จะส่งศาลอาญาทุจริตประพฤติมิชอบภาคหนึ่งฝากขังก่อนเลยค่ะ17กันยายนเมื่อคืนนี้ก็น่าจะอยู่ที่กองปราบไหม
1: ใช่ครับว่าก็ถือเป็นเจ้าหน้าที่รัฐนะพระนี่ถือเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ
0: พระนี่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐนะคะเป็นเจ้าพนักงานเลยแหละเขาเรียกเป็นเจ้าพนักงานนะพระนะก็มีข้อหาเป็นเจ้าพนักงานเบิกบังทรัพย์สินเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติละเว้นหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริตเป็นเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติละเว้นโดยมิชอบสมคบฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินแล้วเห็นบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยนำตัวไปที่วัดอีกรอบหนึ่งก็ไปเจอทองคำแท่งกับเงินที่ซ่อนอยู่เป็นจำนวนมากคาดว่าไม่ต่ำกว่า100ล้านค่ะน้องเด้
1: ใช่ครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยนะตามข้อหาที่โดนเนี่ยนะเจ้าหน้าที่แจ้งว่า92ล้านเนาะทีนี้
0: ตอนกลางวัน
1: เมื่อคืนเนี้ยสอบสวนกลางเขาเปลี่ยนใหม่นะเขากำหนดการเขาแจ้งหมายกำหนดการที่แถลงข่าวนี้นะครับจำนักข่าวเขาใช้คำว่าไม่ต่ำกว่า100ล้านในการทุจริตมันไม่ใช่92แล้วนะฮะอันนี้แสดงว่านะฝั่งสอบสวนกลางเขามีข้อมูลแล้วว่ามันเกิน100ล้านแล้วอ่ะเขาคงไปเจออะไร

0: คะนี่นั่งนับทองแล้วก็นั่งคูณเมื่อกี้นะก่อนเข้ารายการตอนฟังเบนอยู่ก็นั่งนับทองแล้วก็ถ้าสมมติในกล่องเนี้ย50แท่งแท่งละ10บาททองนะก็รวมแล้วก็น่าจะประมาณเกือบ40ล้านค่ะเฉพาะทองคำแท่งกล่องเนี้ยกล่องเนี้ยแล้วก็ที่จุดทองของหลวงพ่อนะก็ใส่กล่องพลาสติกแบบมันไม่ดูไม่มีค่าเลยเลยนะไม่คือแบบเก็บไว้แบบแบบธรรมดามากเลย
1: กล่องพลาสติกแบบ199ตามตลาดนัด
0: นั่นแหละที่เราใส่เสื้อผ้าที่ใช้แล้วนี่แหละกล่องเนี้ยก็แล้วก็คุณก็ถกเขยหน่อยอ่ะ
1: ครับ
0: โอ้โหนี่ก็แสดงว่าต้องมีอีกใช่ไหมนะคะนี่ก็เป็นเรื่องคือฮากันนะสำหรับเมื่อวานนี้นะคะมีพี่คนนี้เขาฝากน้องด้งนะขอที่อยู่น้องด้งหน่อยจะส่งพระรุ่นเหนือดวงไปให้จ้า เอาไว
1: ้ฝากคุณฝากคุณพี่เก็บไว้ก่อนนะตอนนี
0: ้ฝากไว้ก่อนจากพี่โจ๊กโจ๊กบางฝากสมุทรปราการ
1: ครับ
0: อันนี้คนนี้แหละน่าจะเป็นเซียนพระโจ๊กบางฝากเนี่ย
1: เปลี่ยนโจ๊กเก็บฝากเก็บไว้ก่อนนะพี
0: ่เอาไว้เปลี่ยนโดก
1: ไม่ยังไม่เอาครับเพราะว่า
0: ถ้าเป็นน้องคำก็โอเคเดี๋ยวให้พี่อยู่ส่งมาที่น้องเก้าได้นะฮะ
1: ได้เพราะแบบท่านยังไม่เหนือดวงเลยนะคนปลุกเตะนะ
0: เหนือดวงโอ้ยมีหลายคนบอกมีอยู่ในครอบครองจริงๆนะช่วยถามน้องโดกนะท่านนายกมีพระไม่มีจริงเหรอ
1: จริงนะพี่ก็เขาบอกแกเคยโชว์ให้นักข่าวดูนะ
0: ตอน
1: สมัยรัฐบาลคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยท่านเป็นน้ำตรีมหาไทยอ
0: ่ะโอ้เคยเป็นรองนายกด้วยตอนนั้นอ่ะ
1: ใช่แล้วแกก็เหมือนกับนะหยิบออกมาจากเสื้อนะโชว์ให้นักข่าวดู
0: โอ้ว่ามีพระรุ่นนี
1: ้โอ้คนดังๆดาลุงดาราเนี่ยมีหมดนะฮะมีหมดเพราะว่าบรรดาเซียนพระเนี่ยให้การยอมรับเพราะฉะนั้นเขาถือว่าโอ้โหใครมีนี่คือแบบเฮ้ยพี่เจ๋งมากส่องหน่อยที่พี่ขอส่องหน่อย
0: ใช่พี่เข้าไปย้อนถาม AI ดูเจมินายบอกว่าคุณอนุทินเคยใส่และโชว์เหรียญเหนือดวงให้กับนักข่าวมีจริงนะอย่าปฏิเสธอย่าปฏิเสธ
1: นะโอ้ใครใส่นี่แบบโอ้ห้อยคอเนี่ยโอ้เอามาส่องเลยพี
0: ่สาธุอยู่ที่เอง
1: สาธุเดี๋ยวขึ้นแน่ราคาเหรอโต๊ะ
0: โอ้ยอย่าโอ้ย
1: มาขึ้นแน่ขึ้นแน
0: ่ชาวเน็ตขุดภาพนายกอนุทินห้อยเหรียญเหนือดวงย้อนชมอนุทินหลังหลวงพ่อโชตถูกจับนี่คือฮานายกติดก้นผุดติดโอ้ตายท่านนายกอยู่ข้างนอกอยู่ตอนนี้เหลือดวงอ่ะเดี๋ยวค่อยมาต่อไปรับสายพี่พันจากศรีสะเกษก่อนนะคะ
1: ครับผม
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ฮัลโหลครับ
1: พี่พันธ์สวัสดีครับได้ยินแล้วครับ
2: สวัสดีครับผม
0: เจอกันที
2: ่คือเมื่อวานตอนเช้าก็ประมาณสัก7 โมงหรือ8 โมงนี่แหละไปหาแม่ไปรับเงินเดือนคนชราเน
1: า
2: ะ
1: ครับผม
2: พอดีฝนมันตกหนักเมื่อวานตอนเช้าน้ำท่วมมันไม่ท่วมที่ต่ำมันท่วมที่สูงผมงง
1: ท่วมที่สูง
0: น้ำท่วม
2: มันไม่ท่วม
1: ที่สูงที่ไหน
2: ปกติน้ำมันจะท่วมจากข้างล่างขึ้นหนุนขึ้นไปข้างบนใช่ไหมไอ้ที่ท่วมข้างบนไหลลงมาข้างล่างผมงงข้างล่างมันไม่มีน้ำผมก็จะงงอยู่มันอยู่ใจกลางจังหวัดที่เกิดเหตุ
1: หมายถึงที่เนินที่สูงเนี่ยท่วม
2: ใช่ครับมันท่วมที่สูงเลย
1: แล้วท่อไม่ระบายเลยนะฮะ
0: อำเภอเมืองเหรอพี่พันธ์

0: อำเภอเมืองผมอยู่จากตัวจังหวัดประมาณ12กิโลห่างจากตัวจังหวัดศรีสะเกษมันสุดเขตอำเภอเมืองครับ
1: ค่ะอ๋อแต่ยังอยู่
0: อำเภอเมืองอำเภอเมือง
1: โอ้
0: ก็พอดีพาแม่ถ้าจะนั่ง300มันก็ไม่ไกลเท่าไหร่เลยพาแม่เดินออกทางไกลแม่ก็80กว่าแล้วแต่แกก็เดินแข็งแรงอยู่แม่
1: พ่อ
0: แม่เข้าตลาดตลาดก็ปูกับเบื้องอุ้ยปวดแม่ผมเกือบ6ครับไม่รู้ทำไมกับเบื้องในตลาดก็งงอ่ะแล้วตอนประมาณเวลานี้แล้วถ้าเข้าไปนี่เหยียบเท้ากันแน่นอนเลยไม่รู้เขาทำกันยัง50กว่าปีตั้งแต่ผมจำความได้เขาไม่ขยับขยายเลยมันจะแออัดกันอยู่ตรงเดียวเขาเรียกตลาดต้นมะเกลือเนาะ
2: ตลาดต้นมะเกลือแออัดมากเลยพี
0: ่ต้นมะเกลือครับต้นมะเกลือจะมีต้นมะเกลือ
2: ต้นมะเกลือ
0: ใช่ครับ
2: อ๋อต้นมะเกลือ
0: ถ้าบอกว่าตลาดก๊กมะเกลือนี่เขาสีหูนะครับเดี๋ยวเพื่อนจะ
2: มันยังไงที่มันแคบเหรอตลาดหรือถนน
0: มันก็ไม่แคบหรอกครับแต่เขาจะถ้าขยายย
1: ิ่งเบื่อ
0: ขยายได้แต่ปกติมันจะอยู่ที่ตลาดศูนย์การค้าเก่าเนาะเดี๋ยวนี้ศูนย์การค้าเก่าจะเป็นป่าช้าแล้วแต่โล่งนะ
2: โอ้ค่ะ
0: ถ้าขยายออกมาตรงนั้นมันก็โอเคอยู่แต่สมัยก่อนมันจะมีคิวรถไปทุกอำเภอนะไปขู่ขันไปขุนหารไปกันทะลักจะไปรวมกันที่ตลาดศูนย์การค้าเก่าแถวแถววัดเชียงอ
2: ิน
0: แล้วก็จะมีบกสแต่ก่อนตรงนั้นจะเลยนี่จะเป็นป่าชา
3: เ
0: ลย
3: ทุกเดือนเราต้องนั่งรถ
0: เขาอะไรกันนะกันหนาข้างแค่อะไรกันนะกันหนากับมะเกลือและตอนเช้าใช่ครับแล้วก็เอารถยนต์เข้าไปบางคนก็เข้าไปมันก็โ
2: อ
0: ้ยออกไม่ได้ไ
2: ม่ได้
0: ม
2: ัน
0: ออกได้หรือเปล่า
2: ติดอยู่ข้างใน
0: ออกไม่ได้ครับ
2: ออกไม่ได
0: ้ขนาดคนเดินสวนกันนี่ยังต้องอย่าเดิน
2: ต้องทำตัวรีบๆเหรอ
0: ไม่งั้นชนกันเนี่ยเหยียบเท้ากันแน่นอน
2: อะไรมันจะขนาดนั้น
0: จริงๆครับไม่เชื่อให้นักข่าวมาดูก็ได้ทุกวัน
2: จะเป็นอย่างนี้ตลอด
0: ครับตั้งแต่เที่ยงคืนยันสว่างเลยเขาเรียกตลาดอะไรนะมาด้วยอะไรแถวนั้นเขาเปิดใหม
2: ่โอ้มาด้วย
0: ครับตลาด
3: แล้วมันของเอกชนใช่ไหมพี่ตลาด
0: ค้ารถพุ่มพวงที่ว่าไปรับของมาขายก็โน่นแหละจอดรถเป็นกิโลเดินเข้าไปแล้วก็จ้างรถรับจ้างขนของไปขึ้นรถมันก็ไอหากินหลายอย่างเนาะก็ไม่ได้ว่ากันหรอกครับเพราะว่าเขาก็เป็นอาชีพของเขา
2: แต่มันก็ไออัดเกินไปแล้วน่าจะมีขยายอะไรบ้างนะพี่เน
0: า
2: ะ
0: ใช่ครับมัน
3: รู้ผมถามทำไมเราต้องไปเอาทุกเดือนทำไมไม่เข้าธนาคารนะครับพี่ครับทำไมเราไม่เข้าธนาคารทำไมเราต้องไปเอาทุกเดือนนะ
0: อะไรนะครับ
3: ทำไมเราไม่เอาเงินเข้าธนาคารไปทำไมเราต้องไปรับทุกเดือนครับพี
0: ่ไม่ได้ทำบัตร ATM ครับ
2: โอ้ไม่ทำแอปไม่มีแอป
0: ไม่มีแอปครับไม่มีแอป
3: ไม่มีแอปเลยต้องไปรับ300เหรอพี่เอ้ยเบี้ยไหนพี่เบี้ย
0: บัตรเงินเดือนคนชราไอ้300นี่เรา
2: ตกแล้ว
0: 300นี่มัน
3: ต้อง
0: ม
3: ีคนชรา
0: ก็ได้บัตรร้านค้าเขา
2: แล้วได้ไปที่ไหน
0: ครับต้องไปรับที่ธนาคารครับเงินเดือนคุณแม่นะครับ
3: อ๋อหกร้อยแล้วทำไมเราไม่ทำไม่เปิดบัญชีขึ้นมาไปเลย
0: ไม่เปิดแล้วครับเปิดบัญชีแต่เป็นชื่อแม่ครับไม่ใช่ชื่อผม
3: คือ
0: ต้องเอาแม่ไปพิมพ์นิ้วมือด้วยเพราะว่าแกเขียนหนังสือไม่ได้ต้องไปพิมพ์ลายนิ้วมือแล้วก็รับเงินที่ธนาคารด้วยตัวเองเพราะว่ามันการธนาคารเขาก็ไม่ถ้าแกเขาจะถามด้วยว่ามากับใครแล้วก็ผมก็เป็นพยานว่ามากับลูกชายแกก็บอกเป็นลูกชาย
2: โอ
3: ้ไม่แล้วไอ้พี่ไม่เปิดบัญชีแล้วก็ให้เอาเงินเข้าไปเลยครับเดือน600อย่างคร
0: ับ ก็ไม่ใช่แกได้800ครับแกอายุ80กว่าแล้ว
3: แปดสิบ
2: แล้วนะ80
0: ครับแล้วก็เหลือเข้าบัญชีบางทีก็ถ้าบางทีเดือนไหนก็พอมีรายได้เราก็ไม่เบื่อก็จะอยู่ในบัญชีตลอดครับ
2: ใครที่เอาเดือนถัดไป
0: ไม่ใช่ว่าไปทุกเดือนนะครับบางเดือนเรา
2: จะได้ประหยัดค่าเดิน
0: ทางเดือนแล้วก็ไม่เดือดร้อนนะ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: คร
0: ับ แล้วอีกอย่างขอฝากถามท่านนายกไอสมาคมช่างตัดผ้าด้วยนะครับช่างตัดเย็บนะทำไมเขาตั้งสมาคมขึ้นมานี่ทำตั้งมาเพื่ออะไรผมไม่เข้าใจที่แต่อาชีพผมคือเป็นช่างตัดเย็บนะ
2: อ๋อมีสมาคมช่างตัดเย็บเสื้อผ้าด้วย
0: มีครับแห่งประเทศไทยก็มีครับแต่ตอนนี้

0: ประเทศไทยด้วย
1: นายกสมาคมแต่เขาจะมีงานสมาคมทุกปีของจังหวัดอุบล
2: ค่ะพี่ที่เคยโทรมาว่าตัดสูตรนี่ง่ายมากเลยใช่ไหม
1: ใช่ครับคนเดียวกันครับคนเดียวกัน
2: จำได้ที่สีที่พี่เขาบอกโอ้ยถ้าสูตรนี่ง่ายมากนี
1: ่ใช่ใช่สำหรับผมนะแต่สำหรับช่างคนอื่นผมไม่รู้นะ
2: นี่นี่พี่ว่าตัด
1: นี่
2: เจอท่านจะคงท่านจะงาน
1: ผมโตที่กรุงเทพครับผมคนบ้านนอกก็จริงแต่ผมไปเรียนตัดเย็บนี่ผมไปโตที่สามย่านครับ
2: จำได้แล้วจำได้แล้วพี่บอกว่า
0: สามย่านนี่ครับ
1: ครับแถวดินสวายแถวอะไร
0: จำได้แล้ว
1: น้องท่านคนประตูมันแถวนั้นแหละเว้ยแกแถวมาบุญคลองน้ำแกแถวนั้นห้างวันเสียสมัยนั้นยังเป็นท้องน้ำอยู่เลยนะที่เขาห้างวันเสียทุกวัน
2: ครับผม
1: มันก็
2: โ
1: อ้ผมแต่เคยไปส่งงานแถวนั้นอยู่แถวมันจะมีร้านรับตัดสูตรอยู่ร้านเขาเรียกร้านอะไรนะไม่เอ่ยชื่อดีกว่าอย่างนี้เขาย้ายไปอยู่ที่บางกระทางอยู่แถวราชเทวี
2: คร
1: ับ
2: คร
1: ับ พอดีสมัยก่อนนี้สูตรชุดหนึ่งมันจะเกือบหมื่นนะชุดต่อชุดทุกวันนี้พันสองพันก็ได้ใส่สูตรแล้วโอ้ค่าแรงช่างไม่รู้ไปอยู่ที่ไหน
0: โอ้เป็นสำเร็จใช
2: ่
0: ค
2: ่
0: ะ
2: อ๋ออยากรู้ว่า
0: ส
2: มา
0: คมมี
1: ตัดครับตัดทุกวัน
0: เลยก็ตัดอยู่นะครับ
1: ได้ค่ะราชภัฏบนราชภัฏสีเกียรติมั่งครับก็รับต่อมือเขาคือผมไม่มีที่นะก็เอาแต่ค่าแรงเราเป็นผู้ลงแรงแต่อีกคนเขาเป็นผู้คนลงทุนนะผมก็ไปรับมาทำบ่อได้ใช้ไปวันๆก็ทำคนเดียว
2: ครับ
1: แล้วพอนะพอเขาจัดงานนะไอ้งานสมาคมช่างตัดเย็บปุ๊บเขาจะมีใครก็ไม่รู้นะนั่งรถหรูมาเป็นประธานผมก็ไม่รู้ว่าเขามาทำเพื่ออะไรเขาก็มานั่ง
0: พิธีก็ทำพิธีของเขา
1: เขาไม่รู้หรอกว่าใครเป็นคนอยู่เบื้องหลังอ่ะเขาไม่รู้แล้วคนอยู่ผมก็นั่งดูเนาะเขาไม่รู้หรอก
0: แล้วเขาเก็บค่าสมาชิกไว้อ่ะพี่
1: เก็บทุกปีครับเก็บเข้าปี
0: แต่ถ้าเราก็ไม่ให้สีทั้งนั้นนะก็เราไม่ได้มีส่วนร่วมอะไรแล้วก็ไม่ให้ไม่ได้หรอ
1: ไม่ได้ครับถ้าเป็นสมาชิก
0: ไม่ได้
1: มาก็ต้องเสียทุกปี
0: อ๋อแล้วเดี๋ยวเราได้สิทธิประโยชน์อะไรอ่ะหลังจากนั้นอ
1: ่
0: ะ
1: ก็มีครับมีสวัสดิการคือเขาจะมี
0: อ๋อถ้ามีสวัสดิการก็มีไป
1: ท่านพูดถึงถ้าสุขภาพหรือว่าเสียชีวิตเขาก็มีเงินสมาคมช่วยครับ
0: อ๋อโอเค
1: เฉพาะนักตัดเย็บนะเฉพาะไอ้สมาชิกช่างตัดเย็บเสื้อผ้าของอุบล
0: ค่ะค่ะค่ะพี
1: ่
0: ค่ะ
1: คร
0: ับ ที่โทรมาเล่าสู่กันฟังขอบคุณนะคะ
1: ครับผม
2: ครับผม
0: สว
2: ั
0: สดีค่ะ
2: สวัสดีครับพี่ครับ

0: ือพอเช้ากันต่อนะคะเมื่อวานนี้ก็อย่างที่บอกนะคะเรื่องที่น่าจะเป็นที่ฮือฮาที่สุดก็คือในส่วนของกรณีอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์นะคะที่ถูกจับได้นะคะจริงๆก็น่าจะมีการสืบสวนกันอยู่เป็นเดือนแล้วนะคะน้องโด่งไม่ใช่ว่าจู่ๆแล้วไปจับเลยนะคะ
1: ครับก็บอกประมาณ2เดือน
0: แล้วนะคะแล้วไอ้ถามแล้วคนถามว่าเนี่ยไอ้ภาพถ่ายคลิปเนี่ยมาจากไหนมาจากกล้องวงจรปิดภายในวัดเองนะคะอันนี้ขอบอกเพราะว่าหลวงพ่อโชติเนี่ยแกติดกล้องวงจรปิดในวัดมากถึง30ตัวนี่แหละเป็นหลักฐานสำคัญที่มัดตัวเองแบบดิ้นไม่หลุดจริงๆนะคะ30ตัวสังเกตในคลิปเนี่ยหลวงพ่อจะถือมือถืออยู่ในมือซ้ายตลอดตรงๆเนาะ
1: ครับ
0: ก็บอกว่านั่นแหละเอาไว้ดูกล้องนะคะก็ตำรวจบอกว่าจริงๆเนี่ยไม่ได้เข้าไปจะไม่ได้เข้าไปจับกุมในคดีเศษเมถุนนะแต่ว่าในทางลับเนี่ยกองปราบเขาพบพฤติกรรมตามที่มีคนร้องเรียนในห่วงเวลา2ปีกว่าเนี่ยหลวงพ่อมีการออกใบอนุโมทนาบัตรในนามวัดโดยมิชอบไปกว่า20รายการมูลค่าความเสียหายรวมแล้วเกือบ100ล้านก็เลยรวบรวมพยานหลักฐานไปขอศาลเข้าจับกุมขณะเข้าจับกุมก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิดในกุฏิก็ดูซะหน่อยเอ้าบันทึกภาพที่หลวงพ่อเศษเมถุนกับสีกาด้วยนี่คือเป็นของแถมนะคะก็เลยต้องค้นหลักฐานเพิ่มเติมนะก็ได้มาเป็นของแถมที่ว่านี้ครับเมื่อวานนี้สีกาคนสนิทก็มีการไปค้นบ้านเหมือนกันนะคะบ้านอยู่แถวปทุมธานีนะรู้สึกสีกาคนสนิทที่อยู่ในคลิปนี้นะคะก็เจอทรัพย์สินเป็นโฉนดที่ดินเป็นอะไรอย่างเงี้ยสมุดธนาคารเป็นเงินสดอะไรก็เยอะเหมือนกันนะคะน้องดง
1: ก็เห็นบอกว่าเจอทองเนี่ยนะฮะทองเนี่ยทั้งหมดตีเป็นมูลค่าก็6ล้านนะพี่เจอทองทั้งหมดเนี่ย
0: อันนี้เฉพาะบ้านสีกาใช่ไหม
1: ใช่แล้วก็เงินสดอีก3ล้านห้า
0: อ๋อ
1: นี่ก็ปังไป10ล้านแล้วนะพี
0: ่อันนี้คือเงินสดแล้วนะแล้วก็ยังมีบัญชีธนาคารอีกเนาะ
1: มันมีพวกโฉนดที่ดินมีอะไรอย่างนี้อีกนะฮะ

0: มีพระเครื่องอีกเนี่ยร้อย30กว่าองค์นะฮะ
1: เครียดเลย
0: น
1: อก็เฉพาะในกุฏิของเจ้าอาวาสอ่ะ30กว่าตัว
0: กล้องวงจรปิด
1: วัดได้เท่าไหร่เฉพาะกุฏินั้นนะกุฏิหลังนั้นน่ะ30กว่าตัวนะกล้องวงจรปิดเพราะฉะนั้นตำรวจที่ไปยึดเซิร์ฟเวอร์มาเนี่ยนะคะโอ้โหดูกันช่ำๆเลยแล้ว
0: แบบแต่ว่า
1: บันทึกกลับไม่ลบมุมกล้อง
0: จากคลิปที่เราดูกันนะพี
1: ่ค่ะ
0: มันเหมือนจากมือถือเหมือนกันนะ
1: เออถ่าย
0: เพราะมันเหมือนกับวางแบบมีอะไรบางๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็เนี่ยเหตุผลทำไมถึงต้องติดกล้อง30ตัวในกุฏิหลังเดียวเพราะอะไร
0: ก็คงแสดงว่ามีทรัพย์สินเยอะมั้งเลยติดแบบ
1: เยอะจริงๆนะคะเยอะมากแล้วก็เบื้องต้นนี่นะคะก่อนหน้านั้นเนี่ยทางท่านตำรวจโทนัทศักดิ์ชวนาใสบอกว่าคนที่แจ้งข้อมูลให้ตำรวจเนี่ยให้แจ้งข้อมูลมาเยอะมากนะทั้งพฤติกรรมส่วนตัวรวมถึงการขายวัตถุมงคลข้อสงสัยเกี่ยวกับเส้นทางการเงินโดยเฉพาะเงินที่ควรจะนำเข้าบัญชีวัดเนี่ยก็ไม่เข้าแต่กลับพบความผิดปกตินะแล้วก็ตามหลักการเนี่ยเงินอะไรก็ตามที่ได้จากกิจกรรมของวัดนะคะควรจะเข้าสู่บัญชีวัดแล้วก็เอาไปใช้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แต่ว่าจากการตรวจสอบคดีนี้เนี่ยมีความพยายามจะเปลี่ยนแปลงเส้นทางเงินบางส่วนที่มีการโอนไปยังบุคคลแล้วก็ต่อมาก็ไปจัดตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นมาแต่ไปออกใบอนุโมทนาบัตรในนามวัดตลอดเพราะในรายละเอียดเกี่ยวกับเงินเกี่ยวกับเส้นทางการเงินเนี่ยขณะนี้ยังคงอยู่ในสำนวนการสอบสวนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะตรวจสอบเพิ่มเติมว่ามีคนอื่นที่เกี่ยวข้องมากไว้แค่ไหนเบื้องต้นเนี่ยอาจจะมีเพิ่มเติมอีกประมาณสัก2คน1ถึง2คนส่วนประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างพระกับศรีกาคนสนิทนั้นเนี่ยตำรวจบอกว่าศรีกาคนนี้เริ่มมาเกี่ยวข้องประมาณแค่2ปีไม่นานเพราะฉะนั้นเนี่ยตำรวจสงสัยว่าน่าจะมีสีคาอีกสักประมาณ1คนค่ะน้องรุ่ง
0: ครับ
1: อีกประมาณ1คนนะคะคดีนี้ตำรวจใช้เวลาสืบอยู่2เดือนนะคะถึงจะเกิดเหตุเมื่อวานเนี่ยค่ะ2เดือนค่ะเพราะว่าเนื่องจากผู้ถูกกล่าวหาเป็นพระชั้นผู้ใหญ่และมีชื่อเสียงมีคนจำนวนมากเคารพศรัทธาตำรวจก็เลยจำเป็นต้องรวบรวมหลักฐานให้มีความชัดเจนเพียงพอก่อนจะออกหมายจับได้ค่ะ
0: ครับ
1: นี่โอ้โหนั่นของแถมนะโต๊ะน่ะของแถมนะคะเราแปลกนะเซิร์ฟเวอร์ของท่านไม่ลบไม่อะไรเลยเนาะบันทึกไว้ตลอดเนาะ
0: ครับ
1: ปกติกล้องวงจรปิดอ่ะถ้าเราไม่ได้ใส่ memory card เนี่ยมันก็จะบันทึกได้ไม่กี่วันนะมันต้องนะก็ผ่านไปไม่กี่วันแต่อันนี้เนี่ยบันทึกไว้ไม่ลบไม่อะไรเลยก็มัดตัวได้แบบ
0: ใช่ไหม
1: ปฏิเสธไม่ออกเลย
0: เมื่อคืนครับเมื่อคืนเนี่ยก็ให้คือยังค้นกุฏิกันถึงค่ำเลยนะพี่ตำรวจกองปราบเมื่อคืนเนี่ยทำงานกันเนี่ยนะฮะถึงดึกดื่นเลยนะฮะก็เขาบอกตอนประมาณ2:30เมื่อคืนนี้นะครับระหว่างที่ตำรวจเนี่ยคุมตัวอดีตหลวงพ่อโชติเนี่ยนะครับค้นหาหลักฐานในกุฏิอยู่เนี่ยนะก็ไปเจอมีลูกศิษย์นะลูกศิษย์คนสนิทคนใกล้ชิดของพระซึ่งถ้าเราดูในคลิปเนี่ยไม่รู้ใครดูจนจบเหมือนผมบ้างนะฮะในคลิปนะฮะคือระหว่างที่ท่านขึ้นโต๊ะไปเนี่ยท่านเหมือนกับยังไม่ได้เสร็จกิจนะท่านตกใจมีคนเดินเข้ามามีเสียงคนแล้วก็มีคน
1: ลงจากโต๊ะอย่างรวดเร็วอย่าง
0: นี้
1: เหรอ
0: ใช่ลงจากโต๊ะอย่างรวดเร็วแล้วก็แยกจากศรีกาอย่างรวดเร็วเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็มีผู้ชายกับผู้หญิงเดินเข้ามาใน
1: ที่ใส่เสื้อสีฟ้าใช่ไหม
0: นั่นแหละเมื่อคืนคนนี้แหละครับที่ให้ข้อมูลกับนักข่าวนะฮะ
1: โอ้
0: ชายคนนี้เนี่ย
1: เป็นพยาวัชกรหรือเปล่า
0: คนนี้ไม่ใช่วายาครับคนนี้เป็นคนสนิทเป็นคนใกล้ชิด
1: เป็นคนสนิทก็คือดูแลเรื่องอาหารการกินดูแลเรื่องอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
0: ใช่ถึงเข้าออกกุฏิถือถุงอะไรเข้ามาให้อะไรอย่างเงี้ยนะครับ

0: คืออาหารเต็มโต๊ะเพราะว่าคนนี้แหละนะจัดการเนาะ
1: นะฮะคนนี้จะเป็นคนดูแลนะครับก็พี่คนนี้บอกว่าโอ้โหเขานะไม่รู้จักไม่ใช่ไม่รู้จักไม่ระแคะระคายมาก่อนเลยนะครับว่าหญิงสาวที่ปรากฏในคลิปเนี่ยนะฮะจะกลายมาเป็นเหมือนกับคนพูดอย่างนี้ก็ได้แต่ว่ามาเป็นเมียเพราะว่าเขาบอกว่าก็เป็นลูกศิษย์คนหนึ่งอยู่ในวัดเหมือนกันอะ
0: ก็คือมันก็ไม่ไม่รู้ไปที่มา
1: ใช่ไม่รู้พฤติกรรมเลยแล้วว่าเจ้าอาวาสจะมีความสนิทสนมกับหญิงสาวศรีการายนี้นะครับก็ยอมรับว่าทราบพร้อมกับทุกคนก็ตกใจเหมือนกันในคลิป
2: โอ้
1: แล้วหลวงพ่อก็ดูตกใจนะเวลามีคนเข้ามานะเสียงก็ดูตกใจนะครับ
0: โอ้โห
1: จากนั้นก็ประมาณ4ทุ่มนะครับเนี่ยนะฮะตำรวจก็คุมตัวทิชโชตเนี่ยนะฮะออกจากกุฏิมากองปราบเตรียมแถลงข่าวเห็นบอกขึ้นรถตาโล่นะฮะนักข่าวไปเฝ้ากันตั้งแต่เที่ยงนะพี่โอ้โหออก4ทุ่มแล้วในนั้นเนี่ยค้นมีอะไรให้น่าค้นเพียบเลยนะแสดงว่าตำรวจเก็บข้อมูลหลักฐานนะพี่ทรัพย์สินเยอะจริงนะว่าม
0: ันก็น่าค้นอยู่นะดูแบบเยอะนะนี่คือกุฏิเจ้าอาวาสอ่ะระดับช
1: ั้
0: นพระราชาคณะนะคะอันนี้คือเป็นพระชั้นผู้ใหญ่นะ
1: ครับตอนเดินออกมาขึ้นรถเนี่ยนักข่าวถามว่าทิชโชตจะกล่าวขอโทษอะไรต่อพุทธศาสนาหรือกล่าวขอโทษกับพุทธศาสนิกชนไหมที่ศรัทธาในตัวท่านนะครับทิชโชตไม่ยอมตอบคำถามอะไรนะครับเดินจำก้าวขึ้นรถของตำรวจนะฮะนะแล้วตำรวจก็ขับรถออกเลยครับเพื่อมุ่งหน้ามาที่กองปราบนี่คือความเคลื่อนไหวล่าสุดเมื่อคืนนี้ตอนประมาณ4ทุ่มเอาตัวมาน อนที่กองปราบห้องขัง
0: วันนี้ก็ไปที่ศาลคัดค้านการประกันตัวนะคะแล้วศรีกาคนสนิทก็คือคุมตัวด้วยใช่ไหม
1: คุมตัวมาก่อนหน้าเลยครับเมื่อวานนะ
0: ก็ต้องส่งศาลเหมือนกันเนาะใช่ไหมก็น่าจะมีส่วนเบียดบังเงินวัดเหมือนกันเพราะว่าในบัญชีเนี่ยเขาบอกว่าเปิดแล้วนะคะมีเงินหมุนเวียนหลัก10ล้านค่ะปีกาหลัก10ล้านนะคะในบัญชีที่มากองเมื่อวานนี้ค่ะนั่นแหละค่ะมีเงินหมุนเวียนหลัก10ล้านต่อปีก็เดี๋ยวตำรวจก็ต้องค้นเพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติมนะคะก่อนจะนำตัวไปฝากขังด้วยเช่นกัน
1: ครับผม
0: สุดยอดจริงๆนะคะ
1: นะ
0: สองเดือนนะคะ
1: นักข่าวเราก็ไวนักข่าวเราเนี่ยนะฮะไปดูราคาที่แผงพระเลยนะฮะเหรียญจตุคามเหนือดวงของนะอดีตหลวงพ่อโชติเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าถ้าสมัยแบบช่วงที่ราคาแรงๆเลยมีการปลุกเสกกันออกมาเนี่ยแตะ 30,000 เลยนะราคาเคยไปถึงเหรียญละ 30,000 มาแล้วนะครับแต่เขาบอกตอนนี้นะพี่โอ้นะราคาร่วงแบบน่าใจหายไม่เห็นมีใครมาถามเลยวันนี้ว่ามีไหมเหรียญเหนือดวงรุ่นจตุคามนี่ไม่มีเลยครับทุกคนตกใจว่าพระยังไม่หมดกิเลสเลยอ่ะแล้วเหรียญนี่มันจะเหนือดวงได้อย่างไรอันนี้แผงพระที่อุดรนะครับบอกว่าไม่เมื่อตั้งแต่เกิดเรื่องเมื่อวานนี้เนี่ยไม่มีใครไม่มีนักสะสมในพื้นที่มาตามหาเลยอ่ะกระแสความนิยมเนี่ยเงียบมาพักหนึ่งแล้วด้วยซ้ำนะครับ
0: อือ
1: นะคนที่เป็นนักสะสมจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าส่วนใหญ่ก็มีกันไปหมดแล้วนักสะสมรุ่นใหม่ๆเนี่ยก็ไม่ได้ตามหากันเท่าไหร่สำหรับรุ่นนี
0: ้โอ
1: ้ครับ
0: เหมือนกับว่าช่วงหลังก็ไม่เป็นที่นิยมเท่าไหร่อย่างนี
1: ้หรอใช่ช่วงหลังก็ไม่เป็นที่นิยมเขาบอกว่าช่วงพีคจะอยู่ประมาณปี52
0: โอ้ค่ะ
1: ปี52เนี่ยราคาพุ่งไปถึง 30,000 บาท
0: ค่ะ
1: อืมแต่ตอนนี้นะครับครับห้อยคอก็ตะขิดตะขวงใจไหมฮะมันก็

0: ็คนที่ปลุกเสกทำพิธีถือมวลสารจะดีแต่ว่าไม่รู้สิก็แล้วแต่ศรัทธาแล้วกันเนาะว่าแล้วแต่ศรัทธาแล้วกัน
1: ไม่รู้จริงแต่ตอนช่วงก่อนที่ช่วงกลางวันน่ะพระโชติพูดขั้นสั้นว่าเป็นห่วงศาสนาจริงหรือเปล่าไม่รู
0: ้อันเนี้ย
1: รอบแรกๆอ่ะข่าวถามอ่ะ
0: ตอนที่ท่านรองเจ้าคณะจังหวัดที่เป็นพระอุปัชฌาย์ที่ไปศึกนะฮะที่เป็นคนเข้าไปทำพิธีศึกเนี่ยนะครับก็เหมือนแต่พอถามย้ำว่าท่านพูดหรือท่านเอ่ยอะไรไหมเนี่ยก็ไม่ได้พูดนะท่านบอกว่าไม่ได้พูดอะไรก
1: ็บางสื่อก็มาบอกว่าหลวงพ่อพูดว่าเป็นห่วงศาสนา
0: อันนี้อาจจะเป็นตอนที่แบบบอกกับเจ้าหน้าที่สำนักพุทธแต่ว่าขอเวลาก่อนศึกอ่ะอาจจะขอเวลาทำใจหรือว่าอะไรอาจจะมีแบบเนาะแต่เมื่อวานเนี่ยก็ฟังจากท่านรองเจ้าคณะจังหวัดที่เข้าไปศึกฮะท่านบอกว่าหลวงพุทโธก็ไม่ได้พูดอะไรก็เข้าสวมพิธีไม่ได้ขอโทษไม่ได้พูดอะไร
1: ครับถ้าท่านพูดจริงก็เราในฐานะชาวพุทธคนหนึ่งก็บอกว่าท่านไม่ต้องเป็นห่วงศาสนา
0: ให้ท่านเป็นห่วงอะไรเนี่ยตัวท่านเองก่อนท่าน
1: เป็นห่วงอะไรนี้เรายังเคยพูดเลยคือขับรถตอนเช้าทุกวันเนี่ยเราเห็นตอนนี้นะมีพระสองรูปวัดแถวบ้านเนี่ยเอางี้นะเดินบิณฑบาตอ่ะน้อยมากเลยที่คนจะตื่นเช้ามาใส่บาตรในสมัยรุ่นแบบรุ่นยายรุ่นน้อยมากจริงนะลุงส่วนใหญ่คนก็จะซื้อขนมแห้งซื้อกับข้าวกับเด็ดเลือดใส่บาตรแล้วยิ่งมาเจอข่าวนี้อ่ะเราว่าวันนี้นะคะเผลอๆนะคะพักหลายรูปอ่ะไม่รู้ว่าจะได้กับข้าวใส่บาตรมากน้อยแค่ไหนบิณฑบาตนะคะคือคนไม่นิยมใส่บาตรอย่าได้โทษเลยนะเอาจริง
0: ๆ
1: นี่ค่ะ
0: ขอเกิดเรื่องกับวงการสีกากีขึ้นนะเนาะวงการเกิดเรื่องแบบเนี้ยเลยมีเรื่องสีกาเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ย
1: นะคะนี่แหละก็มันเป็นเรื่องที่แบบช็อกนะช็อกแล้วช็อกอีกช็อกไปรู้กี่รอบแล้วนะเรื่องนี้เนาะ
0: คร
1: ับ ช็อกจริงๆมารอบนี้ก็ยิ่งช็อกเข้าไปอีกตอนแรกเห็นบอกว่าท่านไม่ใช่ว่าจะยอมสุดง่ายๆนะคะก่อนจะเข้าโบสถ์ที่ท่านรองเจ้าคณะจังหวัดรออยู่เนี่ยเห็นบอกว่าอดีตหลวงพ่อโชติเนี่ยขอเวลาทำใจด้วยนะ
0: ใช
1: ่ท่านโน้ตท่านบอกว่าขอเวลาทำใจพอเจ้าหน้าที่บอกว่าเนี่ยเตรียมชุดขาวไว้แล้วจากนั้นตำรวจก็นำตัวเข้าไปตึกนะคะแล้วก็บอกว่าขอเวลาทำใจพอสักพักนึงก็ยอมนะคะเข้าไปในโบสถ์สักเวลาสักประมาณ30นาทีนะคะก่อนออกมาปุ๊บก็ตำรวจควบคุมตัวอย่างใกล้ชิดแล้วตอนนั้นแสดงว่าท่านก็คงช็อกเหมือนกันนะตอนที่โอ้ตำรวจเข้าไปถึงรายงานตัวยืนอ่านหมายเนี่ยนะคะแต่สีหน้าก็เงียบเฉยนะตอนนั้นไม่ได้ตกใจอะไรมากมายนะยังงงอยู่นะยังรู้สึกยังไม่เข้าใจอะว่าอ่านอะไรหมายอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังงงอยู่สักพักหนึ่งคงจะแบบโอ้โหจบแล้วมันจบแล้วจริงๆค่ะนี่คือเรื่องที่แบบไม่ใช่พอแต่พอสุดก็รู้สึกแก่ไปเยอะเลยเนาะ
0: ครับ
1: แก่ไปเยอะเลยค่ะพอ66อ่ะขนาดมีหมอที่เป็นอินฟูยังวิเคราะห์เรื่องของความแข็งแรงของพิชโชตเลยอ่ะชิโตนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่ช็อกเหมือนกันค่ะเมื่อวานนี้มีข่าวตำรวจไปรวบแก๊งจีนเทาเนาะไม่ใช่เทาหรอกอันเนี้ยไม่เทาเลยจีนดำเลยแหละเพราะว่าเขากำลังออกหาล่าเหยื่อคือเป็นกลุ่มชาวจีน4คน หลอกผู้หญิงวัย6

0: 16ศูนย์เสียทรัพย์สินไป 200,000 นะคะคือหลอกให้ทำพิธีแก้เคราะห์ให้กับลูกชายที่กำลังได้รับอันตรายเนี่ยเหตุเกิดที่ทุ่งลุงจังหวัดสงขลานะคะตำรวจตม.สงขลาไปติดตามจับกลุ่มแก๊งชาวจีน4คนร่วมกันช่อโกงคือสืบเนื่องมาจากว่าผู้เสียหายอายุ66คนนี้ค่ะเดินทางไปตลาดทุ่งลุงที่หาดใหญ่นะคะไปเจอกับทีม4คนทำทีมาพูดคุยแล้วหนึ่งในกลุ่มเนี่ยทักว่าลูกของป้าเนี่ยกำลังจะมีเคราะห์มีอันตรายนะจำเป็นต้องทำพิธีเอาของมา3อย่างนั่นคือทองคำเงินและข้าวสารมาประกอบพิธีแล้วอยู่คุณป้าก็เชื่อใจสนิทใจเลยไปเอาทรัพย์สินมาจากบ้านมีทอง1บาทแหวนทอง1สลึงสร้อยข้อมือ2เส้นต่างหู1คู่ที่ทองเงินสดและข้าวสาร1กำมือรวมมูลค่าเกือบ 200,000 บาทกลับมายังที่ตลาดไอ้ทีมนี้มันรออยู่จากนั้นกลุ่มจีนผู้ต้องหาทั้งหมดก็พาไปทำพิธีภายในรถยนต์โดยให้ใส่ทรัพย์สินลงในถุงดำแล้วก็ทำพิธีสวดอะไรไม่รู้พอสวดเสร็จก็เอาส่งถุงนี้กลับคืนมาให้กับป้าเมื่อป้ากลับถึงบ้านเปิดถุงพบว่าทรัพย์สินทั้งหมดหายไปหมดเลยค่ะรู้ว่าถูกหลอกแล้วก็รีบไปแจ้งความว่าให้ตำรวจช่วยติดตามตัวนะคะแล้วตำรวจเก่งมากนะแป๊บเดียวไปตามจับมาได้ด้วยทุกคนเออเน
1: ี่
0: ยจับมาได้ทั้งหมดทั้ง4คนเลยค่ะดูอันเนี้ยง่ายๆเลยนะคะหลอกแบบง่ายๆเลยค่ะเออเนี่ยลูกคุณป้าแบบตอนนั้นเนี่ยขนาดนั้นเนี่ยแกทำไมแกถึงเชื่อนะพี่ปู
1: ทำไมเชื่อได้เออครับผม
0: แก๊งจีนเนี่ยพูดไทยนะแก๊งจีนนี่พูดไทยนะคะแปลว่าอยู่เมืองไทยมานานแล้วนะคะทำให้ป้าเชื่อโดยสนิทใจโอ้โหตายโดยอย่างเงี้ยตำรวจจับได้หมดแล้วนะคะ4คนนะคะแล้วก็รับสารภาพด้วยนะคะการสอบปากคำนี่ก็เดี๋ยวก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนนะแต่ว่าทรัพย์สินเนี่ยรู้สึกมันมีที่เจอในตัวของแก๊งจีน4คนเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเงินไทยแล้วอ่ะมันเป็นเงินจีนไปแล้วอ่ะไม่รู้ไปแปลสภาพตอนไหนยังไงน้องลูก
1: ครับผมไหวนะ
0: คลองเพลิงก็ไม่มีค่ะ
1: จัดไปให้หมดพวกนี้เนาะ
0: จริงไม่ดูอีกแค่มาทำมาหากินมาหลอกคนไทยเนาะแต่อย่างคลิปหน้าด้านๆเลยเนาะ
1: จริงพี
0: ่โอ้โห
1: ค่ะผม
0: พักกันเนาะ
1: ได้ครับพี่เดี๋ยวช่วงหน้าเป็นข่าวอื่นๆบ้างครับ
0: ค่ะจะคือค่ะ

0: จากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ยาเพียแคม
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
9: ใช้ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬา
10: ให้ยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
11: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
12: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
13: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้อง

การเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลสิทธิ์ฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลสิทธิ์ฟอร์ดรถมิ้น

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดยท้องเสียปวดท้อง

0: ุณหมอก็เป็นห่วงแหละไม่ใช่อะไรแต่ก็ไปเตือนแบบตรงๆไม่ได้หรอกเพราะบางคนก็ปากจัดหน่อยก็รู้สึกว่าไม่ต้องมายุ่งอะไรเขารู้ตัวดีอะไรประมาณนี้นะคะ
1: ครับ
0: อืมนี่ค่ะคิดสุดท้ายคนนี้กินกุ้งดิบนะสายกินของจีนวัย24ปีเนี่ยค่ะแล้วก็เคยไลฟ์สดกินไข่70ฟองเรียกยอดคนดูคนก็เข้าไปดูแบบจริงจังก็เป็นล้านอย่างที่บอก
1: โอ้โหแล้วไม่เป็นอะไรเหรอกินไข่70ฟอง
0: ตอนนั้นไม่เป็นไงแต่ว่าเพิ่งมาเสียชีวิตที่ละ
1: มันเออ
0: ใช่
1: เมื่อวานลูกปลาคุณหมอบอกว่าจริงโปรตีนจากไข่เนี่ยวันละสักสองฟองเนี่ยกำลังพอดีแล้วสุดยอดแล้วเพราะว่าคุณหมอจากคลื่นหมอปัญญาของคลื่น99เราเนี่ยฮะที่บอกว่า
0: คุณหมอป
1: ั
0: ญญาไข่มุกใช่
1: ไข่เนี่ยนะพี่สามารถทำให้ลูกเจี๊ยบตัวหนึ่งอะโตขึ้นมาได้จากแค่ไข่ใบเดียวนั่นแหละคิดดูว่าปริมาณโปรตีนของมันอะมากขนาดไหนเนี่ยอาจารย์เปรียบเทียบให้ฟังอะ
0: ค่ะ
1: นะครับแล้วนี่แกจัดไป70
0: ฟองก็คือมันนึกออกไหมไข่มันลื่นเนาะคือพอ
1: เข้าปากปุ๊บแล้วก็เป็นคอนเทนต์ด้วยเนาะ
0: กินได้เลยอ่ะปุ๊บ
1: เพื่อคอนเทนต์นะเนาะ
0: เพื่อคอนเทนต์ใช่ค่ะ
1: ครับผม
0: น่ากลัวเนาะ
1: อ๋อครับ
0: ว่าแล้วก็เชิญน้องลูกเดี๋ยวไปต้มไข่ก่อน5ฟองไม่เคยกิน
1: เรา
0: จริงๆเยอะ
1: เรา
0: ทุก
1: ทีเนี่ยเราไม่ได้ห่วงเราไม่ได้ห่วงเรื่องสุขภาพว่ากินอะไรแล้วเป็นไรไหมเนาะเราห่วงว่าแบบมันแพงนะไข่ตอนเนี้ย
0: ไม่ห่วงเราไม่มีจะกิน
1: เป็นห่วงว่าเราจะซื้อไหวไหม70ฟองตอนเนี้ยเออไข่มันแพงนะ
0: แพง
1: ไข่ขึ้นราคา
0: สองสามแพงนั่นแหละไข่
1: เออ
0: ค่ะ
1: ครับผมนับถือสปิริตพี่ป้อมพี่โต๊ะนะครับอัศนีวสันต์จริงๆนะครับ
0: ตอนแรกวันนี้ว่าจะเปิดเพลงพี่โต๊ะอยู่แต่ว่าโอเคเปิดไปละ
1: เปิดไปแล้วนะพี่ปรากฏว่าท่านสูญเสียคุณแม่ไปแล้วนะครับคุณแม่ของพี่ป้อมพี่โต๊ะอัศนีวสันต์นะครับเสียชีวิตในวัย99ปีนะฮะเพิ่งปิดตำนานแฟร์เวลคอนเสิร์ตไปนะครับแล้ววันที่คุณแม่ของพี่ป้อมพี่โต๊ะเสียเนี่ย2กันยายนนะฮะ2กันยาวันนั้นเนี่ยคือวันที่
0: เวทีวันแรกที่
1: ครับวันแรกใช่วันแรกที่เวทีมันพังนั่นหมายความว่าแกต้องเก็บความรู้สึกทุกอย่างนะไว้บนเวทีนะจำได้ไหมพี่จะมีขึ้นมาว่าผมไม่ไปไหนนะครับผมจะอยู่กับทุกคนตรงนี้ขอโทษทุกคนด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละวันนั้นคือวันที่แกทราบข่าวว่าคุณแม่เนี่ยจากไปแล้ว1ไม่ได้กลับไปดูใจนะ2เนี่ยนะยังเกิดเหตุเวทีมันไม่เป็นใจอีกเล่นคอนเสิร์ตไม่ได้อีกโดนคนโห่อะไรอย่างงี้อีกเนี่ยเราเพิ่งมารู้นะฮะเนี่ยเราเพิ่งมาทราบว่าวันนั้นแกต้องแบกรับอะไรไว้บ้างนะโอ้โหนะครับแล้วก็ด้วยภารกิจเนาะด้วยภารกิจคอนเสิร์ตที่มีมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน1สัปดาห์เนี่ยนะครับก็เลยทำให้ยังไม่ได้กลับไปดำเนินการเรื่องของงานของคุณแม่นะครับก็ล่าสุดมีการเผยแพร่กำหนดการพิธีรดน้ำศพพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพิธีสวดพระอภิธรรมศพนะครับจะมีขึ้นนะฮะ 12-14 กันยายนนะครับที่วัดศรีสุทธาวาสพระอารามหลวงนะครับอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยก็สวด3คืนนะครับแล้วก็จะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพ15กันยายนนะฮะโอ้นะก็เขาบอกว่าคุณแม่ของพี่ป้อมพี่โต๊ะอัศนีวสันต์เนี่ยนะครับก็จากไปในวัย99ปี
0: โอ้
1: ไม่99ปีก็อายุยืนเนาะอายุยืนมากๆนะครับ
0: ก็แสดงว่าระหว่างเนี่ยตั้งแต่วันที่2จนถึงรอบสุดท้ายวันที่9ใช่มั้ยพี่ต้อมพี่โต๊ก็แบบสปิริตเต็มร้อยเลยนะนั่นคือคุณแม่เสียเลยนะคะ
1: ใช่ไม่แล้วไม่ได้บอกหรือว่าไม่ได้บอกให้แฟนรู้ให้ต้องมารู้สึกว่าแบบความสนุกจากคอน

0: เสิร์ฟมันจะลดลงเลยอ่ะ
1: ค่ะ
0: คือแกก็ต้องเต็มที่ในหน้าที่นั้นน่ะนะฮะแล้วเดี๋ยวเสร็จภารกิจแล้วค่อยมาทำหน้าที่ลูกต่อ
1: ค่ะ
0: โอ้โหโอ้ผมก็ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งเลยนะครับนับถือสปิริตของพี่ๆจริงๆนะฮะคือไม่ได้มีคือถ้าไม่เป็นข่าวเนี่ยเราก็ไม่มีทางรู้เลยนะครับว่าเนาะในจิตใจแกยังมีเรื่องพะวงหรือมีเรื่องอะไรอยู่เพราะว่าเนี่ยฮะมืออาชีพจริงๆนะครับ
1: อืมค่ะเนา
0: ะครับผม
1: ยอด
0: ครับทุกคนฟัง
1: เรียบร้อย40ปีคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายเขาบอกว่า
0: คนไม่รับใครคนบอกอยากให้มีอีกอ่ะคนบอกไม่อยากให้ลาก่อนเลยอ่ะอยากจะแบบว่า
1: ใช่อ
0: ยากจะยังอยากดูแต่เขาบอกเสียงพี่ป้อมเหมือนเดิมทุกอย่างเลย
1: เหมือนเดิมใช่ดูดิคนในวัย71อ่ะโอ้โหยังแบบขนาดนั้นเนาะดูสิฮะแต่ที่ว่าหลังจากนี้ก็ยังคงทำงานในแวดวงเนี่ยเนาะ
0: ครับผม
1: คงไม่ได้หายไปไหนหรอกอัศนีวสันต์ก็ยังคงทำงานอยู่เพราะว่ามีค่ายมีอะไรนะคะ
0: ถึงยอมมีคนแบบว่านะนั่งรถทัวร์นั่งเครื่องบินกลับมาดูว่าไม่รู้ว่าจะได้ดูอีกเมื่อไหร่อ่ะพูดจริงคุณมีตังคุณก็คุณไปจ้างพี่เขาเล่นไม่ได้พี่เขาไม่ได้ไปเล่นตามโรงเบียร์ตามร้านอาหารทั่วไปนะครับคุณต้องรอว่าพี่เขาจะกลับมาจัดคอนเสิร์ตหรือเปล่าเพราะฉะนั้นคนก็เลยแบบว่าเนาะถ้ามีกำลังก็เลยยอมมา
1: เพื่อจะได้ดูคอนเสิร์ตครั้งนี้กัน
0: ใช่เลย
1: ดูกีฬาสักหน่อยนะคะล่าสุดมีข่าวนักวิ่งทีมชาติไทยปอดเหล็กปิดเทอร์โบฉายาของคีรินตันติเวชตอนนี้ข
0: ึ้
1: นทำเนียบเบอร์หนึ่งของโลกน้องรุ่งในการจัดอันดับของสหพันธ์กรีฑานานาชาตินะคะเป็นนักวิ่งในระยะ20กิโลเมตรตามการจัดอันดับล่าสุดด้วยผลงานดีที่สุดในรอบปีนี้เลยนะคะที่เป็นเวิลด์ลีกที่รินเนี่ยตัดสินใจพักการแข่งขันทีมชาติไทยไปตอนเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ซีเกมปีหน้าที่มาเลเซียเพื่อจะก้าวจากระยะกลางไปสู่ระยะไกลเต็มตัวนี้ล่าสุดเนี่ยเขาไปได้แชมป์รายการระยะ20กิโลเมตรด้วยเวลา 58.03 นาทีจากสถิติครั้งนี้กลายเป็นว่าที่เป็นสถิติที่ดีที่สุดนะคะปรากฏว่าเขาขึ้นทำเนียบเป็นเบอร์หนึ่งของโลกค่ะน้องโลกเขาเป้าหมายของคีรินเนี่ยเป็นลูกครึ่งไทยเนาะเขาจะก้าวไปเป็นฟูลมาราธอนเป็นตัวแล้วก็จะลงแข่งขันในการชิคาโกมาราธอนในช่วงสิ้นปีนี้ธันวาคมแล้วก็เดี๋ยวจะกลับมาเล่นในนามทีมชาติไทยอีกครั้งหนึ่งโอลิมปิกปี2028เพราะฉะนั้นเวลานี้เขายังไม่มีการประกาศเกณฑ์อะไรนะคะอย่างเป็นทางการในถ้าเทียบเนี่ยเขาก็บอกว่าโอลิมปิกเมื่อ4ปีที่แล้วเนี่ยต้องทำเวลาให้ต่ำกว่า 2.08 ชั่วโมง2ชั่วโมงกว่า2ชั่วโมง8นาที10วินาทีต้องได้ต้องต่ำกว่านี้ถ้าสูงกว่านี้ก็ไม่น่าจะเข้าโอลิมปิกปี2028ได้เป็นตัวเล็กที่เดียวเป็นคนที่แบบตัวเล็กอ่ะเล็กนิดเดียวผมผอมเล็กๆอ่ะแต่ว่าเขาบอกว่ามีแรงที่สุดแล้วในรอบปี
0: แต่สุดแกไม่ได้ไปเช่นเจนใช่ไหมพ
1: ี่ไม่ไปแกสละเองเพราะว่าแกอยากจะไปวิ่งอีกระยะแล้วจากระยะประมาณ800เมตร 1,500 ก็จะไปวิ่งระยะกลางเขาเรียกระยะกลางเนาะ20กิโลเนี่ย
0: ครับ
1: ค่ะปอดเล็กจริงนะตัวเล็กนิดหน่อยนะปอดประมาณไหนไม่รู้นะเวลาวิ่งนะ
0: ครับ
1: ปอดคงจะขยายแบบโอ้โหปอดเหล็กก็ถึงเรียกนั่งวิ่งปอดเหล็ก
0: โอ้ครับผมนี่ฮะส่วนถ้าพูดถึงกองเชียร์ในกีฬาเอเชียนเกมนะครับนี
1: ่
0: ประเทศหนึ่งที่เขาบอกว่านะฮะก็เป็นประเทศที่แบบไม่ได้เข้าออกกันง่ายๆอยู่แล้วเนาะเกาหลีเหนือ พราะฉะนั้นนะครับการจะให้กองเชียร์เนี่ยออกมาเชียร์นักกีฬาของตัวเองเนี่ยมันก็ไม่ง่ายนะฮะ
1: ก็ยาก
0: แต่ว่า
1: แต่เขาจะแข่งเนาะเออก็จะไปแข่งเหมือนกันเนาะเอเชียนเกมก็แข่งทุกปีแต่ว่ากองเชียร์ไม่สามารถไม่เดินทาง
0: ครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเขามีการจัดตั้งกลุ่มเกาหลีเหนือพลัดถิ่นขึ้นมานะฮะเพื่อตามเชียร์นักกีฬาคือเป็นกลุ่มคนเกาหลีเหนือที่แบบอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นอยู่แล้วอ่ะ
1: อ๋อ
0: นะเป็นกลุ่มที่เดินทางไปอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็รวมตัวกันนะจัดตั้งกองเชียร์นะฮะแต่ด้วยความที่เป็นเกาหลีเหนือเนาะเขาใช้คำว่าพี่เราจะตั้งกองเชียร์ขึ้นมาเพื่อปกป้องนักกีฬาของเราคือถ้าประเทศอื่นอาจจะให้คำว่าเรามีกองเชียร์เพื่อไปตามเชียร์นักกีฬาของเราแต่ด้วยความที่เนี่ยเกาหลีเหนือนะฮะเขาก็จะสื่อถึงความแบบว่าความเข้มแข็งของเขาอ่ะสื่อของเขาก็เลยใช้คำว่าเราจะตั้งกองเชียร์พัดถิ่นเพื่อไปปกป้องนักกีฬาของเราโหอย่างกับไปลบยังกับไปลบเลยอ่ะใช่ไหมฟังดูแล้วมันฮึกเหิมจิ้มกันนะมันก็ดูฮึกเหิมอ่ะนะครับหนังสือพิมพ์ของเกาหลีเหนือนะครับที่มีฐานอยู่ในญี่ปุ่นเนี่ยนะครับบอกว่ากลุ่มนี้เนี่ยชื่อกลุ่มชงดยอนนะครับหรือสมาคมชาวเกาหลีในญี่ปุ่นซึ่งฝักใฝ่รัฐบาลเปียงยางนะเราพยายามจะตั้งกองเชียร์ขึ้นมาตามสนามต่างๆเพื่อไปให้กำลังใจแก่นักกีฬารวมกว่า100คนของเกาหลีเหนือที่จะมาแข่งใน14ชนิดกีฬา
1: โอ้
0: การเชียร์ไม่ใช่แค่งานสนับสนุนทั่วไปแต่เป็นกิจกรรมรักชาติยอดนิย
1: ม
0: ที่พวกเราต้องแสดงให้สาธารณชนเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของเกาหลีเหนือ คนพวกเราที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นฉะนั้นผมว่าน่าจะเห็นภาพแบบว่า
1: แต่เขาไปอยู่ต่างประเทศเขายังรักชาติเลยเนาะ
0: ครับนี่แหละเขาผมถึงบอกว่าเดี๋ยวลองจับตาดูช่วงนั้นน่าจะมีภาพเห็นว่าแบบใส่ชุดเหมือนกันนี่นะใส่ชุดสีเดียวกันใส่ชุดแบบเหมือนกันไปนั่งแบบการเชียร์ต้องมีเพลงมีการเชียร์อะไรที่มันเป็นแบบซ้อมกันมามันจะไม่ได้เป็นอิสระแบบใครไปเฮจะแต่งตัวอะไรมาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมันผมว่าถ้าอย่างนี้เขาประเทศที่มีระเบียบอะเขาต้องมาให
1: ้ต่างประเทศ
0: มาให้โลกรู้
1: เนี่ยเขาจะแต่งอะไรก็ได้แล้วไหมหรือยังไงไม่รู้นะ
0: เดี๋ยวต้องรอดูนะว่า
1: ต้องรอดู
0: ว่ายังไง
1: เอเชียนเกมส์ครั้งนี้
0: ในถ้วยแถลงที่มันเขาดูแบบเขาดูจริงจังนะเขาบอกว่านักกีฬาต้องเจอกับสภาพแวดล้อมที่เป็นปฏิปักษ์กลุ่มชาวเกาหลีเหนือในญี่ปุ่นนะฮะเราต้องไปให้กำลังใจ
1: แล้วถ้าชนิดกีฬาไหนที่เขาต้องเจอกับญี่ปุ่นน่ะเขาจะเชียร์ยังไงอ
0: ่ะเขาเป็นคนเกาหลีเขาต้องเชียร์เกาหลีแหละ
1: เอ้าแต่เขาพัดถิ่นอยู่ที่ญี่ปุ่นน่ะเขาก็ต้องไม่รู้นะ
0: ไม่หรอกเหมือน
1: ไปอาศัยประเทศเขาอยู่อ่ะคุณก็ต้อง
0: เหมือนคนต่างชาติเวลามาอยู่เมืองไทยมีกีฬาที่เขาต้องมาเจอทีมชาติไทยผมว่าเขาก็ต้องเชียร์ทีมชาติเขาแหละพี่แล้วคนญี่ปุ่นก็ต้องเข้าใจเขานะผมว่านะคงไม่มีใครเป็นแบบว่าอ้าวทำไมยังทำอย่างเงี้ย
1: เชียร์เราบ้างสิลูกมาอยู่ในประเทศเราอะไรอย่างเงี้ยหรอ
0: ไม่หรอกเราก็ต้องเข้าใจเขาว่ายังไงเขาก็บ้านเกิดเองเขาก็บ้านเกิดอ่ะใช่ไหม
1: ค่ะ
0: กีฬามันเชื่อมต่อกัน
1: เจ้าภาพอ่ะประเทศไหนก็ตามแหละก็ต้องจับตาการเคลื่อนไหวของทุกประเทศนะเหมือนเราตอนนี้เราก็ต้องจับตาอิสราเอลใช่ไหมไม่อยู่ในบ้านเราคุณทำกิจกรรมอะไรบ้างเคลื่อนไหวยังไงในแต่ละวันเลยประมาณนี้เราก็รู้สึกว่าก็ไม่อยากให้คาดสายตาเราหรอก
0: ครับ
1: นี่คือ
0: วันนี
1: ้กลุ่มนี้
0: พูดถึงอิสราเอลวันนี้จะเป็นเหมือนวันแบบวันชาบัตวันอะไรวันที่เขาจะต้องมีการมารวมตัวเป็นวันพิธีอะไรของเขาสักอย่างนะพี่
1: เขาเลี้ยงอะไรน
0: ี่ใช่ไหม
1: ชาบัตเขาเนี่ยใช่วันนี้ใช่ไหม
0: วันนี้จะมีงานตอน
1: แรกเขาบอกว่าจะไม่จัดลง
0: โ
1: ล่
0: งเห็นสำนักข่าวไทยส่งทีมไปรอดูจับตาดูอยู่ด้วยนะครับที่ถนนพระอาทิตย
1: ์ใช่ก็ตอนแรกอ่ะเห็นบอกว่าไม่น่าจะให้จัดไม่น่าอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่า ็นบอกว่าอนุญาตไปแล้วก็ต้องให้จัด
0: อ๋อครับผม
1: เออก็อนุญาตไปแล้วก็ต้องจัดแต่ว่าก็เหมือนที่บอกอ่ะเหมือนญี่ปุ่นก็ต้องดูแลกลุ่มคนเกาหลีอย่างใกล้ชิดเราก็ต้องมาดูแลอย่างใกล้ชิดนะว่าเขาทำอะไรบ้างยังไงใช่ไหมกิจกรรมชาบัตรของเขาเนี่ยเขาเลี้ยงระดมทุนอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมไอชาบัตรเนี่ยน้องหรือยังไงไม่ทราบนะ
0: ผมไม่แน่ใจที่งานนะวันนี้เขาเนื่องในอะไรนะแต่ว่าเขาจะไปรวมตัวกันที่ชาบัตรซึ่งแบบเหมือนเป็นศาสนสถานของเขา
1: ชาบัตรใช่ใช่ค่ะเขามีถุงชาบัตรอยู่ในประเทศไทยหลายแห่งเหมือนกันนะก็ต้องฝากหน่วยงานความมั่นคงแหละนะคะที่ภูเก็ตนี่เคยจัดมาแล้วชาบัตรก็เป็นศูนย์รวมเหมือนเป็นศาสนสถานอะประมาณนี้นะคะ
0: ใช่
1: นะคะก็มีการจัดงานมีอยู่ที่ภูเก็ตเชียงใหม่เกาะพะงันและกรุงเทพค่ะ
0: คร
1: ับ ชาบัตรที่ว่านี้ก็ยังคงจัดอยู่สำหรับในวันนี้ค่ะมาดูนักกีฬามวยนิดเดียวโบเล็กนะคะเมื่อวานนี้จริงๆจะชกวันนี้ค่ะวันศุกร์ที่11จะเป็นศึกเดอะดิอินเนอร์เซอร์เคิลนะคะจะเริ่มชกตอน6โมงเย็นวันนี้นะคะคู่เอกก็เป็นการพบกันระหว่างแรมโบ้เล็กแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นแบนเทมเวทจะป้องกันเป็นขัดครั้งแรกกับยอด IQ อภิมลศรีผู้ท้าชิงจากบุรีรัมย์แต่ว่าเมื่อวานนี้เขาก็ต้องชั่งน้ำหนักก่อนขึ้นชกเป็นครั้งสุดท้ายปรากฏว่าแรมโบ้เล็กเสียแชมป์บนตาชั่งน้องลงจบเลยไม่ผ่าน
0: ยังไม่ทันได้ชกเลยครับ
1: ไม่ทันได้ชกตกเลยค่ะตกตาช่างเลยเพราะว่าคือครั้งแรกเนี่ยค่าน้ำหนักนะคะผ่านขั้นเขาเรียกว่าส่วนน้ำหนักอยู่ที่145.6ปอนด์อันนี้ไม่ผ่านขณะที่การช่างครั้งที่สองน้ำหนักเท่าเดิม145.6ปอนด์ก็ไม่ผ่านเหมือนเดิมส่วนคู่ชกยอด IQ ผ่านฉลุยเลยก็ไล่ชกระหว่าง2นักมวยคนนี้ก็ไม่ได้ค่ะนี่นะคะตกชกไม่ได้เนาะนี่เป็นการ
0: ป้องกันเสียแชมป์เลยไม่มีเสียแชมป์เลย
1: ใช่ค่ะเสียแชมป์เลยรุ่นแบนเทมเวทนะคะไม่ผ่านเฉยโอ้ยก็ติดคือก็เสียใจมากอ่ะพอรู้ว่าน้ำหนักเท่าเดิมก็นั่นแหละติดหน้าเลยเสียใจเครียดเลยนี่เรียกว่าเสียแชมป์บนตาชั่ง
0: โอ้โหอย่างนี้นะถ้าที่ซ้อมกันนานนี่มันไม่ยังไม่ทันได้เอาไปใช้เลยนะฮะ
1: ใช
0: ่
1: คร
0: ับ
1: ใช
0: ่
1: ค่ะ
0: โอ้โ
1: หคืออย่างนี้จะกี่ครั้งเนี่ยในโลกนี้เนี่ย
0: โ
1: อ้น่าเชื่อเนาะ
0: ก็มีเห็นก็มีอยู่บ้างนะพี่นะ
1: ก็มีอยู่บ้าง
0: นักมวยที่แบบนะไม่ผ่านตาช่าง
1: ค่ะโอ้โหจริงๆก็นี่แหละน้ำหนักไม่ผ่านนะคะก็เลยไม่ได้ขึ้นชกเย็นวันนี
0: ้ในกีฬาเนี่ยบางทีก็ไม่ผ่านเขาสามารถรีดน้ำหนักได้ด้วยการแบบกระโดดเชือกออกกำลังนะตอนนั้นเนาะบางที
1: ค่ะใช่เนี่ยเขาเองก็บอกว่าเสียดายมากแต่ก็ไม่รู้ต้องทำยังไงเรียกเสียแชมป์โลกบนตาช่าง
0: โอ้ครับผม
1: เอารถถังก็เคยใช่เคยมีข่าว
0: เนี่ยรถถังใช่ไหม
1: รถถังก็เคย
0: นั้นก็ไม่ผ่าน
1: ก็เคยละค
0: ่
1: ะ
0: เป็นบทเรียนให้รุ่นน้องๆนะฮะเอาให้ชัวร์นะเรื่องน้ำหนักอย่าไปหวังหน้างานว่าเดี๋ยวลดได้ไว้ลดได้เนี่ยบางทีไม่ลงนะ
1: จริงนะคะมันไม่ลงจริงอ่ะติดค่ะบันเทิงและกีฬา

0: มา
1: เราจะ
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: อะไรไม่เอาเมื่อวันที่สภาก็ผ่านฉลุยงบประมาณปี70นะคะวาระ2รายมาตรา
1: ครับ
0: ก็ผ่านไปด้วยมติเสียงข้างมาก338ต่อ144เสียงงดออกเสียง2เสียงไม่ลงคะแนน1เสียงนะคะก็ปิดสภาไปตอน6โมงก็ไม่ใช่สิตอน2ทุ่มครึ่งนะคะ
1: ครับผม
0: แล้วก็เดี๋ยววันนี้สวก็จะพิจารณาต่อเลยนะคะสำหรับร่างพรบฉบับนี้วันนี้สวก็จะประชุมต่อนะคะ9โมงสสก็ผ่านไปเรียบร้อย
1: ครับผมโอ้
0: ค่ะ
1: ครับทิ้งท้ายด้วยการทำความดีนะครับนี่ฮะคนแห่ชื่นชมนะครับคือมีผู้หญิงคนหนึ่งอายุก็ไม่เยอะนะ46ปีนะครับก็เธอบริจาคอวัยวะนะครับตามทั้งร่างกายแล้วก็ดวงตาของเธอด้วยเนี่ยส่งต่อเขาบอกว่าการบริจาคของเธอเนี่ยสามารถไปช่วยนะฮะผู้อื่นได้อีกถึงตั้ง5คน5ชีวิต
0: เออใช่มีดวงตามีอะไรนี้เน
1: า
0: ะ
1: มาพี่เขาบอกว่าเป็น
0: ดวงตาใจ
1: ของภาคใต้
0: ลิ้นหัวใจอะไรประมาณนี้ค่ะใช
1: ่ใช่มีตาสองข้างมีตาสองข้างมีลิ้นหัวใจหนึ่งชิ้นนะครับก
0: ็5
1: ชิ้นจาก3อวัยวะเนี่ยไปช่วยปลูกถ่ายต่อได้ถึง5คน
0: ค่ะ
1: ส่วนตัวเธอเนี่ยประสบอุบัติเหตุนะครับประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บทางสมองนะฮะยังบาดเจ็บสาหัสทางสมองแล้วก็หลังเข้ารับการรักษาแล้วแพทย์ก็แจ้งครอบครัวว่าสมองนะได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงนะครับไม่สามารถที่จะกลับมาเป็นปกติได้แล้วก็คืออาจจะต้องถ้าจะยื้อก็คือใส่เครื่องช่วยหายใจไว้ตลอดนะครับครอบครัวก็เลยตัดสินใจว่าเคยคุยกับผู้คุยกับคนไข้รายนี้เอาไว้นะครับครอบครัวบอกว่าคุณสุชาดาเนี่ยนะตัวเธอเนี่ยมีความประสงค์ตามเจตนารมณ์ว่าอยากจะบริจาคอวัยวะหลังถ้าเธอเป็นอะไรไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: คร
1: อบครัวก็เลยคิดว่าก็ถ้าเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์อีกตั้ง5ชีวิตนะครับนั่นแหละก็เลยบริจาค
0: ตัดสินใจให้ครอบครัวตัดสินใจว่าบริจาคเลยใช่ไหม
1: นี่ครับสาธุอนุโมทนาสาธุ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ครับผม
0: น
1: ี่
0: ค
1: ่
0: ะช่วยชีวิตไป5ราย ห้าชิ้นเนาะ
1: ครับผม
0: ก็เป็นบอกว่าเมื่อวานนี้ก็คือเสร็จจับเรียบร้อยแล้วนะคะเบื้องต้นเนี่ยดวงตาหนึ่งข้างจะไปที่สงขลาผู้ได้รับบริจาคผ่าตัดเรียบร้อยส่วนอวัยวะที่เหลือจะส่งไปที่กรุงเทพนะคะด้วยเที่ยวบินสุดท้ายของเมื่อวานค่ะน้องดงเพื่อเข้าสู่กระบวนการปลูกถ่ายให้กับผู้ป่วยที่รอรับนะอันนี้ชิ้นไหนไม่ทราบเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยพอดีพี่ชายบอกว่าเพื่อนเขาเนี่ยอยู่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพโทรให้ไปด่วนเพราะว่าเขารอหัวใจน้องดุ้งใช่หรือเปล่าไม่รู้ใจไม่แน่ใจอุ้ยขนลุกเลย
1: โอ้ยเหรอ
0: จริงเมื่อวานพี่ชายเพื่อนพี่ชายบอกว่าเขาอยู่นครนะอยู่โรงพยาบาลเขาบอกว่าที่จุฬาเลยย้ำเลยก็ได้บอกว่าโรงพยาบาลจุฬาโทรบอกว่าให้ขึ้นกรุงเทพเพราะว่าเขารอลิ้นหัวใจอยู่ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่านะโอ้โหขอให้ใช่เถอะนะคะเนี่ยเพราะว่าในข่าวบอกว่าเป็นสุชาดาเนี่ยบอกว่าดวงตาที่ส่งไปที่สงขลาส่วนเอเรียที่เหลือจะถูกส่งต่อไปที่กรุงเทพด้วยเที่ยวบินสุดท้ายเพื่อเข้าสู่กระบวนการปลูกถ่ายให้กับผู้ป่วยที่รอรับโอ้ยนี่ค่ะยอดเลยนะคะคนลุกเลย
1: ใช่ทั้งคู่เนาะโอ้คนรอกับคนรับก็เจตนามีเจตนารมณ์เดียวกันนะเนาะ
0: ถูกต้องเลย
1: ครับผม
0: นะคะก็อูนี่บุญมหาศาลเนาะพี่คนนี้ที่เสียชีวิตชื่อคุณสุชาดานะขอพูดชื่อหน่อย
1: ใช่
0: เธอจะบำเพ็ญกุศลอยู่ที่วัดควรวิเศษจังหวัดตรังนะคะนี่คนนี้ต้องไปสู่ภพภูมิที่ดีแน่นอน
1: จริงพี่ครับผม
0: ใจบุญมาก ่ะไปฟังเพลงสดกันหนึ่งเพลงเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายนะคะ
1: ครับ

0: ชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: นิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิเตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่าม

0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven

0: ูตรใหม
1: ่เป่าซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: Pulsar
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์ม

าฉลากทองเพียงแค่หยอกหอมหอมหน้าทีละ

0: หลือปั๊มเลยที่บางจาก
1: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
2: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชลากรใช้ยา

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: มาช่วงสุดท้ายนะคะน้องๆเชิญค่ะ
4: ครับเมื่อคืนที่สระแก้วครับพี่สีไม่รู้โจรกลุ่มนี้มันคิดอะไรนะครับไปทุบตู้ ATM 3ตู้นะฮะของธนาคารกรุงเทพนะหวังจะเอาเงินให้ได้เลยตู้แรกทุบพังนัดไม่ออกเลยเปลี่ยนไปตู้2นะครับไม่ออกไปทุบตู้3อีกโอ้โหจะเอาให้ได้พูดง่ายๆคือหมดหนทางอ่ะอยากได้เงินในตู้ ATM เห็นเงินมันเห็นเงินเวลากดแล้วมันออกมาง่ายๆมันคิดว่ามันก็อยู่ในนี้แหละนัดมันไม่ออกหรือถ้ามันง่ายขนาดนั้นเนี่ยเนาะมันตู้ ATM ก็ปุบไปหมดประเทศแล้วล่ะฮะนะครับก็ปรากฏว่าในตัวอำเภอเมืองสระแก้วนะครับทั้ง3ตู้เนี่ยพังยับเลยฮะโดนคนร้ายเนี่ยนะครับก่อเหตุมาบุกทุบนะครับตอนนี้กำลังอยู่นะครับกำลังตามหาตัวอยู่นะว่ากลุ่มคนร้ายเนี่ยเป็นใครอย่างไรคือมันก็คิดได้ว่าหนึ่งอาชีพทรัพย์เนี่ยแหละนะตำรวจตั้งประเด็นไว้แล้วแต่สองคือแบบเขาเลือกตู้จากธนาคารเดียวอ่ะคือเขาเกิดความคับแค้นใจอะไรในธนาคารนี้หรือเปล่าเนี่ยก็เดี๋ยวถ้ารอให้ได้ตัวมาก่อนเพราะว่าตามหลักแล้วอาจจะตู้นี้ไม่ได้ก็อาจจะไปแบงก์อื่นบ้างตู้อื่นบ้างแต่ว่านี่เลือกเฉพาะเจาะจงมาที่แบงก์กรุงเทพเลยอ่ะ